0: ซึ่งเป็นไปตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้กำหนดแล้วเสร็จในเดือนตุลาคมนี้ขณะที่การบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรจะแล้วเสร็จในเดือนกันยายนสำหรับการจัดสร้างพระโกฏจันทร์หีบพระบรมศพไม้จันทร์พระโกฏพระบรมอัฐิเครื่องสังเคตจะแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายนพร้อมกันนี้ยังได้หารือถึงการเตรียมความพร้อมจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยกรมศิลปากรได้จัดทำแนวทางการปรับปรุงองค์ประกอบสถาปัตยกรรมพระเมรุมาตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยปรับปรุงในส่วนที่จำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับพระอิสริยยศและพระกรณียกิจอาทิการปรับส่วนยอดพระเมรุมาตรให้เป็นพระสัปตปดลสเวตฉัตรสอดคล้องกับพระอิสริยยศปรับโทนสีของหลังคาพระเมรุเป็นสีแดงอิฐซึ่งเป็นสีแห่งวันประสูติในส่วนภูมิสถาปัตยกรรมคัดเลือกพันไม้ที่มีดอกและใบในโทนสีที่มีความหมายเชิงสัญลักษณ์ประกอบด้วยสีส้มและสีเหลืองอันเป็นสีแห่งวันประสูติแสดงอัตลักษณ์ความเป็นนักกฎหมายผ่านการจัดวางองค์ประกอบที่มีความสมมาตรสะท้อนความเที่ยงตรงยุติธรรมและมีระเบียบแบบแผนซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแผนการดำเนินการจัดสร้างเพื่อให้ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนดทั้งนี้การดำเนินการต่างๆรัฐบาลจะได้นำความขึ้นกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยต่อไป
1: วัดไทยทั่วโลกเตรียมจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่12สิงหาคม2569รองศาสตราจารย์ชัชพลชัยพรผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการพระพุทธศาสนารักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมเปิดเผยว่ามหาเถรสมาคมได้มีมติจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่12สิงหาคม2569โดยวัดไทยในราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศจะร่วมประกอบพิธีถวายพระราชกุศลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเรียงกันทั้งนี้คณะสงฆ์หนต่างๆจะจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลประกอบด้วยคณะสงฆ์หนเหนือประกอบพิธีในวันที่9สิงหาคมณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครคณะสงฆ์กลางวันที่10สิงหาคมณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์วันที่12สิงหาคมคณะธรรมยุทธ์ประกอบพิธีณวัดเทพศิรินทราวาสคณะสงฆ์หนตะวันออกประกอบพิธีณวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครและคณะสงฆ์หนใต้จัดพิธีณวัดกระพังสุรินทร์จังหวัดตรัง
0: นายกรัฐมนตรีพร้อมให้การต้อนรับประธานาธิบดีเมียนมาในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการในวันนี้เพื่อสานต่อความร่วมมือด้านความมั่นคงและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองประเทศนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะให้การต้อนรับนายมินอองไลประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันนี้และวันพรุ่งนี้โดยในวันนี้จะมีพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการณ ธรรมเนียบรัฐบาลพร้อมพิธีตรวจแถวกองทหารเกียรติยศจากนั้นนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีเมียนมาจะร่วมหารือเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทยกับเมียนมาในประเด็นต่างๆที่ทั้งสองฝ่ายให้ความสำคัญแล้วร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามและแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจระหว่างหน่วยงานของไทยและเมียนมาขณะที่ในช่วงค่ำนายกรัฐมนตรีจะเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ประธานาธิบดีเมียนมาและในโอกาสการเยือนครั้งนี้ทั้งสองฝ่ายจะเข้าร่วมในพิธีเปิดงาน Thailand Myanmar Business Forum 2026จัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งเป็นเวทีสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการลงทุนระหว่างไทยกับเมียนมารวมถึงเป็นเวทีในการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนของทั้งสองประเทศทั้งนี้การเยือนของประธานาธิบดีเมียนมาครั้งนี้สะท้อนถึงความสำคัญของความสัมพันธ์ไทยเมียนมาในฐานะประเทศเพื่อนบ้านและเป็นโอกาสสำคัญในการขับเคลื่อนความสัมพันธ์และความร่วมมือทวิภาคีให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะประเด็นที่ส่งผลโดยตรงต่อความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองประเทศรวมถึงความร่วมมือในกรอบอาเซียน
1: คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมติรับรองยกเลิกบัญชีเดิมและขึ้นบัญชีใหม่ตามคะแนนจริงพร้อมวางแนวทางดำเนินการกลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับการทุจริต
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการตรวจสอบกรณีการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2568ยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมดำเนินการด้วยความโปร่งใสชัดเจนและไม่มีการปกป้องผู้กระทำผิดอย่างแน่นอนโดยได้มอบแนวทางปฏิบัติให้ยึดหลักปิดชื่อยึดถือพฤติกรรมในการสืบสวนสอบสวนและดำเนินคดีเพื่อให้การทำงานเป็นไปด้วยความเที่ยงธรรมซึ่งหากผลการสอบสวนพบว่าผู้ใดมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดไม่ว่าจะเป็นข้าราชการระดับใดหรือเป็นนักการเมืองก็จะต้องถูกดำเนินคดีตามบทบัญญัติของกฎหมายโดยไม่มีข้อยกเว้น
3: พี่น้องประชาชนไม่ต้องกังวลจะไม่มีการปกป้องใครเดี๋ยวนี้คำว่าปิดชื่อยึดถือพฤติกรรมค่อนข้างจะกระจายไปในระบบราชการโดยเฉพาะยิ่งระบบที่ต้องมีการสืบสวนสอบสวนดำเนินคดีผมค่อนข้างพึงพอใจว่าเพื่อนข้าราชการฝ่ายประจำได้นำแนวปฏิบัติของผมไปสั่งการแล้วก็ดำเนินการจะได้สบายใจทุกฝ่ายเปิดมาโดนคนไหนก็คนนั้นไม่ว่าจะใหญ่จะเล็กจะเป็นการเมืองหรือเป็นประจำก็ต้องดำเนินคดีตามบทบัญญัติของกฎหมายทั้งหมด
2: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นครั้งที่10/2569ได้พิจารณารับรองมติการยกเลิกบัญชีผู้สอบผ่านเดิมและรับรองการขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านใหม่พร้อมกำหนดแนวทางเสนอต่อคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นชอบในวันนี้เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไปโดยผู้ที่สอบผ่านตามคะแนนจริงและได้รับการบรรจุแล้วประมาณ 12,000 คนจะได้รับการคุ้มครองสิทธิ์ให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไปขณะที่ผู้สอบผ่านจริงแต่ยังไม่ได้บรรจุจะถูกจัดเรียงลำดับใหม่ในบัญชีเพื่อรอเรียกบรรจุแทนตำแหน่งที่ว่าง
4: เมื่อเราได้ขึ้นบัญชีใหม่แล้วก็จะมีผู้ที่เขาสอบได้อยู่ประมาณ 12,000 คนเนี่ยเขาก็จะได้ดำเนินการนะครับตามที่เขาได้บรรจุไปแล้วส่วนคนที่คะแนนที่ไม่ถูกต้องหรือสูงขึ้นเนี่ยก็จะต้องไม่ได้ถูกขึ้นบัญชีไปแล้วเป็นคนใหม่เข้ามาแทนที่เลยอันนี้เราก็ได้ดำเนินการในการหาข้อปฏิบัติในการกำหนดรายงานให้กองกลางเพื่อทราบ
2: ทั้งนี้กลุ่มที่มีการปรับเพิ่มคะแนนรวม774คนซึ่งมีผู้มารายงานตัวบรรจุแล้ว561คนพบว่ามี97คนที่มีคะแนนจริงสอบผ่านเกณฑ์เดิมอยู่แล้วจึงยังคงมีรายชื่อตามคะแนนจริงแต่ต้องเข้าสู่กระบวนการสืบสวนสอบสวนเชิงลึกหากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตจะถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรงและดำเนินคดีอาญาอย่างเด็ดขาดสำหรับผู้ที่คะแนนไม่ผ่านเกณฑ์จริงจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีและให้ออกจากราชการนอกจากนี้คณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เตรียมเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องมาสอบสวนเพิ่มเติมโดยมีเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องกับการทุจริตกว่า100รายผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: รัฐบาลชี้แจงกรณีข้อมูลประชาชนรั่วไหลไม่ได้เกิดจากการเจาะระบบพร้อมสั่งการทุกหน่วยงานรัฐยกระดับมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุดเพื่อป้องกันเหตุซ้ำรอย
5: นางสาวลลิดาเพิร์ลวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายภราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ประชุมร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติพร้อมหน่วยงานสืบสวนสอบสวนและหน่วยงานเจ้าของฐานข้อมูลเพื่อติดตามความคืบหน้ากรณีมีข้อมูลทะเบียนรถและข้อมูลส่วนบุคคลเผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์จากการตรวจสอบเบื้องต้นยืนยันว่าไม่ใช่การเจาะระบบหรือการดึงฐานข้อมูลออกไปทั้งระบบแต่เกิดจากการนำชื่อ ู้ใช้และรหัสผ่านที่หลุดอยู่ก่อนแล้วมาเข้าใช้งานตามสิทธิ์ปกติเพื่อสืบค้นข้อมูลเป็นรายกรณีซึ่งขณะนี้มีผู้ถูกสืบค้นข้อมูลประมาณ800รายและสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้จากระบบบันทึกการใช้งานแล้วทั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้หน่วยงานภาครัฐเร่งดำเนินการโดยบังคับใช้การยืนยันตัวตนแบบหลายชั้นสำหรับระบบที่จะเก็บข้อมูลประชาชนทั้งระบบเก่าและระบบใหม่ให้เห็นผลภายใน30วันพร้อมเร่งจัดทำระบบติดตามการใช้งานและกำชับหน่วยงานที่ได้รับแจ้งเตือนเรื่องรหัสผ่านรั่วไหลให้เร่งแก้ไขโดยด่วนพร้อมกันนี้รัฐบาลได้ขอความร่วมมือประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังในการใช้งานดิจิทัลโดยหลีกเลี่ยงการใช้รหัสผ่านซ้ำกันในหลายบริการและควรเปิดใช้งานระบบยืนยันตัวตน2ชั้นในบัญชีที่สำคัญเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีที่หมู่3บ้านโคกสว่างตำบลโคกสว่างอำเภอสำโรงจังหวัดกาญจนบุรีที่หมู่7บ้านหนองยาปล่องตำบลจระเข้เผือกอำเภอด่านมะขามเตี้ยจังหวัดเพชรบุรีที่หมู่10โรงเรียนผู้เข็มตำบลแก่งกระจานอำเภอแก่งกระจานจังหวัดยะลาที่อบต.ตาเนาะแม่เลาะตำบลตาเนาะแม่เลาะอำเภอเบตงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
6: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลเดินหน้าสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโดยกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ออกแนวทางใหม่เปิดโอกาสให้อาจารย์นักวิจัยและบุคลากรในสังกัดสามารถย้ายหรือแลกเปลี่ยนไปปฏิบัติงานกับสถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานอื่นได้อย่างคล่องตัวมากขึ้นผู้ที่เข้าร่วมโครงการยังคงนับอายุราชการหรืออายุงานได้อย่างต่อเนื่องไม่กระทบสิทธิประโยชน์เงินเดือนหรือความก้าวหน้าในอาชีพหรือการขอตำแหน่งทางวิชาการอีกทั้งผลงานที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงานยังสามารถนำไปใช้ประกอบการประเมินผลงานได้ตามหลักเกณฑ์และผู้ที่มีภาระชดใช้ทุนยังสามารถนับระยะเวลาปฏิบัติงานดังกล่าวได้เป็นระยะเวลาชดใช้ทุนได้ตามเงื่อนไขของหน่วยงานต้นสังกัดรัฐบาลเชื่อว่าแนวทางนี้จะช่วยสร้างเครือข่ายความร่วมมือถ่ายทอดองค์ความรู้พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพิ่มโอกาสให้บุคลากรได้เรียนรู้จากประสบการณ์ที่หลากหลายและร่วมกันยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในระยะยาวสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: ธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: ขณะนี้เวลา 7:16 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายอิสมาอิลบาเกอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านเปิดเผยเมื่อวันนี้ว่าการเจรจาระหว่างอิหร่านกับโอมานเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกเป็นไปอย่างมืออาชีพและมีความคืบหน้าโดยทั้งสองฝ่ายบรรลุความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับพิกัดทางภูมิศาสตร์ของเส้นทางเดินเรือชั่วคราวผ่านช่องแคบฮอร์มุซแล้วพร้อมเน้นย้ำว่าหากไม่มีบุคคลที่3บางฝ่ายเข้ามาแทรกแซงกระบวนการดังกล่าวแถลการร่วมระหว่างอิหร่านและโอมานจะอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการตรวจสอบและยกร่างข้อตกลงทั้งนี้อิหร่านและโอมานหารือข้อตกลงการกำหนดเส้นทางเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซเป็นการชั่วคราวมานานหลายสัปดาห์โดยมีการพิจารณาอย่างรอบด้านอย่างไรก็ตามนายบาเกอีเตือนว่าข้อตกลงระหว่างอิหร่านกับโอมานเพียงอย่างเดียวไม่อาจรับประกันการเดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้เนื่องจากสหรัฐยังคงปิดล้อมท่าเรืออิหร่าน
3: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากองทัพอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีรอบใหม่ในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนเมื่อวันพุธที่ผ่านมาพร้อมประกาศเตือนให้ประชาชนอพยพออกจากเมืองมันซูรีทางตอนใต้ของเลบานอนซึ่งถือเป็นการโจมตีของอิสราเอลเป็นครั้งแรกในรอบหลายสัปดาห์กองทัพอิสราเอลเปิดเผยว่าการโจมตีดังกล่าวเป็นการตอบโต้ที่กลุ่มฮิซบอลเลาะห์ละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอย่างจงแจ้งโดยกองทัพอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีอย่างแม่นยำต่อเป้าหมายทางตอนใต้ของเลบานอนความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นขณะที่ผู้แทนของอิสราเอลและเลบานอนเข้าร่วมการเจรจาทางการทูตที่กรุงโรมประเทศอิตาลีระหว่างวันที่ 4-6 สิงหาคมนี้โดยมีสหรัฐทำหน้าที่คนกลางไกล่เกลี่ยเพื่อยุติความขัดแย้งในเลบานอนและเรียกร้องให้กองทัพอิสราเอลทยอยถอนกำลังออกจากพื้นที่ทางใต้ของเลบานอนอย่างเป็นลำดับขั้นตอน
2: ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียประกาศแต่งตั้งพลเอกเดนิสลีอามินให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการกองกำลังระบบไร้คนขับของรัสเซียซึ่งเป็นกองกำลังทหารที่จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติการโดรนโดยเฉพาะประธานาธิบดีปูตินระบุว่าพลเอกลีอามินเป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่จะรับผิดชอบกองกำลังระบบไร้คนขับและได้รับมอบหมายให้จัดตั้งกองกำลังใหม่นี้ในเสร็จสมบูรณ์และเข้ารับตำแหน่งผู้บัญชาการในอนาคตอันไกล
3: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
4: การแข่งขันสเก็ตน้ำแข็งฟิกเกอร์สเก็ตติ้งชิงแชมป์เอเชียAsian Open Figure Skating Trophy 2026ที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียฮิโร่แก้วตาทิพย์นักฟิกเกอร์สเกตติ้งตัวแทนทีมชาติไทยสามารถคว้าแชมป์ประเภทจูเนียร์ชายได้สำเร็จโดยในรอบช้อยโปรแกรมรั้งอันดับที่3ทำได้ 68.53 คะแนนจากนั้นในรอบฟรีสเกตติ้งฮิโร่ทำได้ถึง 137.68 คะแนนรวม2รอบทำได้ 206.21 คะแนนคว้าแชมป์เอเชียได้สำเร็จโดยเป็นนักกีฬาชายไทยคนแรกที่คว้าแชมป์ในรายการชิงแชมป์เอเชียนับตั้งแต่ปี2007ที่มีการแข่งขันมาฟุตบอลกรมพระศึกษาเดลีนิวคัพ2026รุ่นอายุไม่เกิน16ปีกอเกมนัดแรกในกลุ่มดีที่สนามสุพัชราไสรองแชมป์เก่าส่วนกุหลาบพิทยาลัยจะชนะราชวินิตบางแก้ว2-1ส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางพ่ายโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น1-3ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมที่ยิมเนเซียม1สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีที่ใช้แข่งขันวอลเลย์บอลหญิง CV Cup 2026สนามที่2ระหว่างวันที่7-9สิงหาคมโดยทีมนักตบสาวไทยจะลงสนามนัดแรกพบกับฟิลิปปินส์ในวันศุกร์ที่7สิงหาคมเวลา 16:30 น.ถ่ายทอดสดทางช่อง1 31 นายกองเอกชัยพักสิริวัฒน์รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายทิติพฤกษ์จะอุ่มรองประธานกรรมการอำนวยการบริษัทในเครือการสปอร์ตร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัวชุดการแข่งขันและชุดเดินทางอย่างเป็นทางการของนักกีฬาทีมชาติไทยสำหรับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นภายใต้แนวคิด Trade of Spirit สายใยแห่งจิตวิญญาณถักทอเป็นหนึ่งเดียวสื่อถึงความเป็นหนึ่งเดียวของผู้คนในทวีปเอเชียผ่านการประสานลวดลายพระราชทานบุปผาบรมราชินีนาถซึ่งได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาที่ทรงอนุรักษ์และสืบสานผ้าไทยจนเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติสำหรับชุดนักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20พร้อมวางจำหน่ายตั้งแต่วันที่5สิงหาคมเป็นต้นไปที่แกรนด์สปอร์ตช็อปทุกสาขานัทนิตรักตาบุตรเลขาธิการสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมได้ส่งทีมเทควันโดไทยประเภทต่อสู้ชุดลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้จนถึงวันที่22สิงหาคมรวมระยะเวลา2สัปดาห์โดยคณะนักกีฬาและผู้ฝึกสอนของทีมจอมเตะไทยได้รับการต้อนรับจากลีจาฮยุงนายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งกรุงโซลเป็นอย่างดีพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
3: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่5บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคม2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำปางแพร่ตากอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงรายพยาและน่านอุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุดรธานีกาฬสินธุ์มุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-45 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 11:54 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง85เซนติเมตรและเวลา 21:56 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร42เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:10 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง42เซนติเมตรและเวลา 16:05 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง35เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44 นาที
5: 1นาทีกับกปท.อุบัติเหตุจราจรบนท้องถนนส่วนใหญ่มักเกิดในที่คับขันอย่างเช่นบริเวณที่มีการจราจรพลุกพล่านมีสิ่งกีดขวางหรือบริเวณที่มีรถสัญจรค่อนข้างหนาแน่นซึ่งมีโอกาสเสี่ยงที่จะเฉี่ยวชนกันได้ง่ายอย่างเช่นเส้นทางที่เป็นทางร่วมทางแยกวงเวียนทางแคบทางเบี่ยงหรือทางที่เป็นหลุมเป็นบ่อดังนั้นเมื่อต้องขับรถผ่านเส้นทางที่เป็นชุมชนหรือว่าบริเวณที่เป็นสถานที่คับขันผู้ขับขี่ต้องเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ให้มากขึ้นและจะต้องปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัดเพราะหากไม่สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินได้ทันจะยิ่งเพิ่มความรุนแรงของอุบัติเหตุและอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนตามมาได้นะคะ
6: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
7: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
8: วันนี้เสนอคำว่าฤดูฤดูเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าฤตุหมายถึงช่วงเวลาในรอบปีซึ่งใช้การเปลี่ยนแปลงของลมฟ้าอากาศที่แตกต่างกันในรอบหนึ่งปีเป็นเครื่องกำหนดประเทศที่อยู่ในเขตภูมิอากาศต่างกันจะมีจำนวนฤดูต่างกันคำว่าฤดูนอกจากจะมีความหมายถึงช่วงเวลาในรอบปีแล้วยังมีความหมายว่าเหตุการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นเป็นประจำเช่นฤดูน้ำหลากฤดูปลาวางไข่หรือหมายถึงช่วงเวลาระยะหนึ่งของปีที่เหมาะจะทำงานหรืองานพิธีอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นฤดูเกี่ยวข้าวฤดูทอดผ้าป่านอกจากนี้ยังใช้หมายถึงช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งด้วยเช่นฤดูลงพื้นที่ของส.ส.
7: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
9: สาระนานากับสารานุกรมไทย
10: วันนี้เสนอตอนงานหัตถกรรมของชาวมอญตอนที่สองเสื่อกกเป็นงานหัตถกรรมที่ทำขึ้นใช้ในครัวเรือนผลิตจากกกเหลี่ยมที่ขึ้นตามธรรมชาติตามร่องหรือแอ่งน้ำขังถอนแล้วจักให้เป็นเส้นแบนนำไปตากแดดเมื่อแห้งย้อมสีตามต้องการนำมาสานตามรูปแบบของชาวมอญลักษณะการสานจะสานไขว้สลับบนล่างธรรมดาสานให้เส้นกกทำมุม45องศาของผืนเสื่อเอกลักษณ์เฉพาะคือการเลือกใช้สีที่มีการจับคู่สีตรงข้ามสว่างสดใสเสื่อชนิดนี้มีอยู่ในบ้านชาวมอญทุกบ้านใช้ปูนอนใช้รับแขกเรือในงานสำคัญกรณีที่มีคนตายจะสารเสื่อกกขนาดเล็กปูรองไว้ที่พื้นลงศพด้วยติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
3: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นางสาวกิริดาเผ่าพิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์เกี่ยวกับความคืบหน้าการเจรจาภาษีกับสหรัฐอเมริกาหลังประเทศไทยถูกจัดเก็บภาษีภายใต้มาตรา301ในอัตราร้อยละ 12.5 ค่ะ
2: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของคนในชาติพระบรมราชโองารพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน
7: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
11: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
2: กลับเข้าสู่ข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกระทรวงพาณิชย์เดินหน้าเจรจาภาษีกับสหรัฐอเมริกาหลังจากประเทศไทยถูกจัดเก็บภาษีภายใต้มาตรา301ในอัตราร้อยละ 12.5 โดยเร่งชี้แจงข้อกล่าวหาเรื่องการขาดกฎหมายคุ้มครองแรงงานบังคับและการมีกำลังการผลิตส่วนเกินโดยรัฐบาลมีแผนจะนำเสนอแพ็กเกจความร่วมมือด้านการลงทุนและการจัดซื้อสินค้าจากสหรัฐเพื่อรักษาอัตราภาษีไม่ให้เกินร้อยละ19ติดตามรับฟังเรื่องนี้จากนางสาวกิริดาเผ่าพิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์สัมภาษณ์โดยนันทพัฒน์แสนตุ้มครับ
12: สวัสดีค่ะท่านผู้ช่วยคะ
13: สวัสดีค่ะ
12: ค่ะท่านผู้ช่วยคะสถานการณ์ล่าสุดในการเจรจาภาษีของไทยกับสหรัฐขนาดนี้อยู่ในขั้นตอนไหนแล้วคะ
13: ค่ะก็ต้องเรียนว่าการคุยกับสหรัฐเนี่ยคุยกันมาต่อเนื่องเลยนะคะตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะเลยจะอาจจะขออนุญาตเล่าย้อนกลับไปนิดนึงจะได้เข้าใจที่ไปที่มาว่าตอนนี้เรากำลังคุยอะไรนะคะจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยถ้าจำกันได้ท่านประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยท่านประกาศภาษีนำเข้ากับประเทศคู่ค้าทั่วโลกเลยนะคะแล้วเขาประกาศสำหรับประเทศไทยเนี่ยตัวเลขแรกเลยนี่คือ 36% แล้วหลังจากนั้นเนี่ยประมาณ2วันนะคะท่านก็ปรับนะคะประกาศปรับภาษีนะคะลงมาไทยเนี่ยท่านก็ปรับลงมาจาก 36% เนี่ยเป็น 19% นะคะแล้วที่บังคับใช้มาปีที่แล้วเนี่ยก็คือ 19% นะคะโดยที่ให้คำอธิบายว่าที่ลดลงมา 19% เนี่ยเพราะว่าอยากจะให้ทุกประเทศเนี่ยมาเจรจานะคะความตกลงการค้าต่างตอบแทนเนี่ยนะกับสหรัฐหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า ART นะคะ Agreement of Reciprocal Trade นะคะ ART ก็เราอาจจะเรียกเล่นๆว่าก็ได้นะคะถ้าประเทศต่างๆเนี่ยสามารถตกลงตามข้อเรียกร้องของสหรัฐตามตัว ART หรือ ART นี้ได้เนี่ยนะคะท่านก็จะคงอัตราภาษีไว้นะคะอย่างประเทศไทยคือ 19% แต่ถ้าคุยกันแล้วตกลงไม่ได้เนี่ยก็จะกลับขึ้นไปเป็น 36% นะคะอันนี้ก็คือที่คุยกันไว้เมื่อปีที่แล้วแต่พอดีพอมาถึงเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้ค่ะศาลสูงสหรัฐนะคะตัดสินว่าตัวภาษีที่ท่านประธานาธิบดีเก็บอะค่ะไม่ถูกกฎหมายนะคะก็เลยใช้ไม่ได้ 19% ที่เธอเก็บประเทศไทยก็เลยเก็บไม่ได้นะคะท่านประธานาธิบดีทรัมป์วันนั้นก็เลยใช้เขาเรียกว่าเป็นมาตราชั่วคราวแล้วกันนะคะเพื่อที่จะเก็บภาษีประเทศต่างๆที่ค้ากับสหรัฐก็เก็บอยู่ 10% นะคะประเทศไทยก็เลยจาก 19% นะคะก็ถูกเก็บลงมาเหลือ 10% นะคะแต่ว่ามาตราชั่วคราวนี้ใช้ได้แค่150วันนะคะซึ่งท่านประธานาธิบดีก็เลยหาตัวมาตราใหม่นะคะที่จะใช้ได้ถาวรมากขึ้นนะคะเรียกว่ามาตรา301นะคะซึ่งทุกวันนี้ค่ะที่เรากำลังคุยกันอยู่เนี่ยก็คืออัตราภาษีภายใต้มาตรา301นะคะที่หลายๆท่านได้ยินกันไปว่าประเทศไทยถูกเก็บภาษี 12.5% ใช่ไหมคะเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยก็คือจาก 10% นะคะที่ท่านเคยเก็บท่านประธานาธิบดีเคยเก็บชั่วคราวเนี่ยตอนนี้เป็น 12.5% นะคะสำหรับประเทศไทยนะคะเนื่องจากว่าในมาตรา301เนี่ยนะคะเขาให้สหรัฐเนี่ยสามารถกล่าวหาประเทศคู่ค้าได้นะคะว่าทำผิดอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยแล้วเขาก็จะลงโทษนะคะโดยการขึ้นภาษีนำเข้าประเทศไทยเนี่ยถูกกล่าวหาอยู่2คดีคดีแรกตัดสินไปแล้วนะคะก็คือคดีที่ว่าเราไม่มีมาตรการหรือภาษีเพื่อจะป้องกันการนำเข้าสินค้าที่ผลิตโดยแรงงานบังคับนะคะอันนี้เราไม่มีกฎหมายตัวนี้นะคะประเทศที่ไม่มีกฎหมายตัวนี้เนี่ยก็จะถูก ัดเก็บภาษี 12.5% นะคะหรือไม่มีกฎหมายแต่ได้เซ็นตัวข้อตกลง ART หรือ ART กับสหรัฐไปแล้วนะคะก็จะได้ 10% เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยณตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ที่เมื่อกี้ถามว่าอยู่ตรงไหนนะคะก็คือตอนนี้เนี่ยเราก็กำลังรอคำตัดสินนะคะของคดีที่2นะคะซึ่งคดีที่2คือบอกว่าเรามีกำลังการผลิตส่วนเกินเยอะนะคะอันนี้แปลว่านะคะ1คือรัฐบาลเนี่ยอุดหนุนนะคะการลงทุนของเอกชนนะคะจนมากมายนะคะจนตอนนี้กำลังการผลิตเราเนี่ยเหลืออยู่เยอะคือใช้จริงเนี่ยนะคะสหรัฐบอกว่าใช้จริงเนี่ยน้อยนะคะเพราะฉะนั้นยังมีเหลืออยู่อีกเยอะมากแสดงว่าเดี๋ยวคุณก็จะมาผลิตสินค้าเพิ่มแล้วส่งออกมาขายสหรัฐอีกทำให้เราขาดดุลกับคุณเพิ่มขึ้นอีกนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเราก็ได้ทั้งส่งเป็นเอกสารแล้วไปตอบสหรัฐนะคะที่วอชิงตันดีซีมาแล้วนะคะว่าไม่เป็นตามที่เขากล่าวหาเราคือเราไม่ได้อุดหนุนนะคะภาคเอกชนอย่างมากมายจนมีนะคะการลงทุนจนเกิดกำลังการผลิตส่วนเกินเยอะนะคะแล้วสองก็คือว่ากำลังการผลิตส่วนเกินของเราค่ะที่เขาบอกว่ามีเยอะมากเลยเนี่ยนะคะก็ไม่จริงนะคะเพราะเราไปดูแล้วนะคะในอุตสาหกรรมที่สหรัฐสนใจเนี่ยนะคะหนึ่งคือยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์นะคะสองคือยางและผลิตภัณฑ์จากยางแล้วก็สามคือเครื่องจักรและอุปกรณ์นะคะสามตัวนี้เราก็ไปทำการศึกษามานะคะร่วมกับสภาอุตสาหกรรมสภาหอการค้านะคะแล้วพบว่าการใช้กำลังการผลิตเนี่ย 75-95% เลยเพราะฉะนั้นไม่ได้มีเหลืออะไรมากมายนะคะก็ชี้แจงกับสหรัฐไปแล้วนะสหรัฐก็รับฟังนะรับฟังไปนะคะแต่ต้องพูดตามตรงค่ะคือว่าจริงๆแล้วว่านะคะ301เนี่ยนะคะเป็นแค่เครื่องมือนะคะที่สหรัฐเนี่ยจะใช้ในการที่จะเพิ่มอัตราภาษีอะค่ะให้กลับไปอย่างน้อยเท่าเดิมของประเทศไทยคือ 19% นะคะเพราะตอนนี้อยู่ที่ 12.5% ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะนะคะพยายามเพิ่มอย่างน้อยให้กลับไปเดิมนะคะซึ่งเขาก็บอกเลยว่าอัตราภาษีจะได้เท่าไหร่เนี่ยจริงๆไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่คดีที่2 อย่างเดียวนะคะแต่ขึ้นอยู่ด้วยว่าเราเนี่ยสามารถที่จะบรรลุข้อตกลงตัว ART กับเขาได้หรือเปล่านะคะถ้าเรายอมเขาหมดเนี่ยนะคะแน่นอนนะคะภาษีที่เขาจะเก็บเราก็จะต่ำลงหน่อยนะคะแต่ถ้าเรายอมไม่ได้เนี่ยก็อาจจะสูงหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมีการบริหารจัดการค่ะว่าจะพยายามทำอย่างไรอะค่ะ
12: ค่ะแล้วตอนนี้นี่เรามีทางเลือกแล้วหรือยังคะว่าเราจะปล่อยให้ภาษีขึ้นไปเท่าที่เขาตั้งหรือว่าเราจะทำข้อตกลง ART กับทางใช่ไหม
13: คะเราพยายามวิถีทางนะคะเราตั้งเป้าว่ายังไงต้องไม่เกินนะคะต้องไม่เกิน 19% ที่สหรัฐเคยเก็บเราปีที่แล้วนะคะต่ำกว่านั้นได้ยิ่งดีนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะคะอย่างที่เรียนนะคะว่ามี 2-3 เรื่องนะคะที่เราจะทำนะคะ1ก็คือว่าในแต่ละคดีที่เขาตัดสินนะคะเขาจะมีรายการสินค้าที่เขายกเว้นนะคะอย่างคดีแรกที่เขาตัดสินเราไปเนี่ยเขายกเว้นไป 2,000 กว่าสินค้านะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็เท่ากับประมาณ 60 กว่าเปอร์เซ็นต์ของมูลค่าส่งออกขายไปสหรัฐแล้วอะค่ะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวที่เหลือค่ะที่เขาไม่ได้รับการยกเว้นนะคะเราก็ส่งลิสต์ของรายการสินค้าพวกนี้นะคะตัวหลักๆอะนะคะไปอะนะคะขอให้เขายกเว้นให้เราด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีที่1ที่เราทำนะคะซึ่งสหรัฐกำลังพิจารณาอยู่พอเขาตัดสินคดีที่2ออกมาเนี่ยเขาก็จะมีลิสต์รายการสินค้าแบบเนี้ยนะคะสำหรับคดีที่2อ่ะนะคะซึ่งรายการอาจจะไม่เหมือนของคดีที่1เราก็จะไปขอให้เขายกเว้นบางสินค้าที่เขาไม่ได้รับการยกเว้นเพราะฉะนั้นเนี่ยณตอนนี้บัดนี้จนถึงfinal อะค่ะนะคะซึ่งคดีที่2เขายังไม่ได้ประกาศอะไรเลยนะคะในช่วงเวลานี้ค่ะเราก็นะคะเราก็เตรียมข้อมูลเพิ่มอีกนะคะแล้วเวลาเขาประกาศเขาจะเปิดโอกาสนะคะ1 เดือนถึง1 เดือนครึ่งเนี่ยให้เราส่งข้อมูลเข้าไปนะคะเพิ่มเติมได้เราก็จะส่งอีกนะคะว่าสิ่งที่เขากล่าวหาเราเนี่ยไม่เป็นความจริงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกวิธีนึงที่เราจะทำนะคะแต่ก็ต้องเรียนทุกท่านนะคะว่าอย่าตกใจนะคะว่าในขั้นตอนที่1ที่เขาประกาศข้อเสนอหมายถึงว่าประกาศตัวอัตราภาษีอะค่ะที่เขาเป็นข้อเสนอเนี่ยอาจจะสูงนิดนึงนะคะอาจจะสูงเพราะว่าเขาอยากจะกดดันนะคะให้เราไปคุยนะไปตกลงตัวข้อตกลง ART กับเขานะคะนะคะแต่ว่าอันนี้ก็นะคะยังต้องขึ้นอยู่กับเรื่องที่3คือเรื่อง ART เนี่ยค่ะหรือ ART เนี่ยค่ะซึ่งเขาว่าอยากจะให้เราตกลงกับเขามากนะคะซึ่งอันนี้ต้องเรียนตามตรงว่ามันมีหลายตัวที่เราก็คงจะรับได้นะคะรับได้เพราะว่า ART เนี่ยเป็นข้อเรียกร้องสหรัฐเป็นบัญชีหางว่าวเลยยาวมากเลยนะคะอะไรที่ดีกับ ประเทศไทยที่ดีกับคนไทยกับผู้ประกอบการไทยกับเกษตรกรไทยนะคะเรารับนะคะเรารับนะคะแต่ว่ามันก็จะมีบางข้อนะคะไม่มากอะค่ะประมาณแค่ 3-4 ข้อเนี่ยที่เราคิดว่าคงจะไม่เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยนะคะเช่นอะไรเช่นถ้าเราต้องลดมาตรฐานบางเรื่องลงมากๆแล้วสินค้าเกษตรหรือยาที่เข้ามาเนี่ยนะคะมันจะไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพของคนไทยอย่างเงี้ยนะคะเราก็ต้องขอสงวนไว้เราคงรับไม่ได้นะคะหรือบางข้อบอกว่าในอนาคตถ้าเราจะตัดสินใจอะไรเรื่องการค้ากับประเทศอื่นเนี่ยอาจจะนะคะต้องมาปรึกษาสหรัฐก่อนอย่างเงี้ยนะคะอันนี้เราก็คงต้องสงวนไว้นะคะเราอาจจะรับไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไปคุยกับสหรัฐเรื่องนี้ค่ะตอนปลายเดือนนี้อีกทีหนึ่งนะคะว่าเรารับอะไรได้รับอะไรไม่ได้แต่ว่าถึงแม้เราจะรับเขาไม่ได้ 100% นะคะแต่เราจะมีอย่างอื่นที่จะเสนอเขาเช่นเอกชนไทยจะไปลงทุนในสหรัฐมากขึ้นนะคะหรือว่าเอกชนไทยจะซื้อสินค้าจากสหรัฐที่ประเทศไทยอาจจะผลิตไม่พออย่างเช่นพลังงานนะคะเครื่องบินกากถั่วเหลืองข้าวโพดอะไรเงี้ยนะคะก็เอกชนไทยจะซื้อมากขึ้นนะคะรวมถึงความร่วมมือทางด้านการทหารซึ่งเรามีอย่างดีมายาวนานเนี่ยนะคะในภูมิภาคนี้เนี่ยเราก็จะร่วมมือกับสหรัฐนะคะต่อไปนะคะอย่างดีพวกนี้เป็นสิ่งที่เขาจะที่เขาก็เห็นความสำคัญแล้วเราอยากจะเสนอเป็นแพ็กเกจอะค่ะไปให้สหรัฐนะคะถ้า3เรื่องนี้นะคะเราเชื่อว่าถ้าเราช่วยกันนะคะเป็นทีมไทยแลนด์เราช่วยกันเนี่ยนะคะคิดว่าเราน่าจะอธิบายให้สหรัฐเข้าใจนะคะแล้วเขาก็น่าจะเก็บภาษีเราไม่เกินที่เขาเคยเก็บเราเมื่อปีที่แล้วคือ 19% นะคะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยต้องเรียนทุกท่านว่าโลกมันเปลี่ยนไปแล้วนะคะคือสหรัฐเองนะคะก็จะไม่ลดอัตราภาษีลงมานะคะเป็นเหมือนก่อนที่คุณทรัมป์จะมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะผู้ประกอบการไทยเองเนี่ยก็ต้องเตรียมพร้อมนะคะเตรียมพร้อมกับความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นนะคะก็คือเราต้องทำให้ตัวเองเราแข็งแกร่งด้วยอะค่ะนะคะจะไปพึ่งพาแต่ว่าสหรัฐจะทำอะไรกับเราเนี่ยคงจะไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพัฒนาสินค้าเราให้ดีขึ้นให้แข่งขันได้ในตลาดสหรัฐนะคะแต่ในขณะเดียวกันอาจจะต้องหาตลาดใหม่ด้วยซึ่งตรงนี้ค่ะทางทีมไทยแลนด์ทางกระทรวงพาณิชย์เองเนี่ยจะช่วยเปิดประตูให้ท่านนะคะไปสู่ตลาดใหม่ๆนะคะในปีหน้าและปีต่อๆไปอะค่ะ
12: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านผู้ช่วยกิริดาเผ่าพิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์เป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
13: สวัสดีค่ะ
14: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปถัมภ์โลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อ

0: เศรษฐกิจและสังคมหรือกระทรวง DE จึงจัดงานนิทรรศการ Fake Out สืบชัดจับโป๊ะที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าวเมื่อวานนี้เพื่อเปิดพื้นที่ให้ประชาชนได้เรียนรู้และฝึกทักษะการแยกแยะข่าวจริงจากข่าวปลอมและใช้สื่อออนไลน์ได้อย่างรู้เท่าทันและปลอดภัยโดยนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวว่าปัจจุบันข่าวปลอมมีรูปแบบซับซ้อนมากขึ้นทั้งข่าวเท็จข่าวปิดเบือนการนำข้อมูลเก่ามาเผยแพร่ซ้ำหรือการนำเสนอข้อเท็จจริงเพียงบางส่วนทำให้ประชาชนอาจหลงเชื่อและส่งต่อข้อมูลโดยไม่รู้ตัวจึงจำเป็นต้องสร้างทักษะในการตรวจสอบข้อมูลก่อนเชื่อและก่อนแชร์
1: ต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกที่จัดกิจกรรมแบบอินเตอร์แอคทีฟที่สามารถให้ผู้ที่เข้าร่วมงานเนี่ยหรือผู้ที่เดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยค่ะเข้ามาแวะชมแวะลองแล้วก็แวะเล่นแล้วก็ได้ดูว่าข้อมูลต่างๆที่เราเคยได้เห็นผ่านทางโลกออนไลน์นั้นเนี่ยข้อมูลลักษณะแบบไหนอย่างไรบ้างศูนย์ข่าวปลอมนั้นได้พยายามและได้ทำงานเนี่ยประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อที่จะยืนยันข่าวที่เกี่ยวข้องในส่วนของทางภาครัฐเองค่ะจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามแต่ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตพี่น้องประชาชนโดยผ่านนโยบายหรือผ่านการทำงานของทางภาครัฐสิ่งที่ศูนย์เนี่ยพยายามปรับตัวให้มากที่สุดคือทำอย่างไรที่จะให้ในแต่ละหน่วยงานนั้นได้ตอบกลับข่าวยืนยันเพื่อที่จะส่งต่อพี่น้องประชาชนเนี่ยได้เร็วที่สุด
0: กลไกสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจนี้คือศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยหรือ Anti Fake News Center Thailand ซึ่งกระทรวง DE จัดตั้งขึ้นเมื่อปี2562เพื่อเป็นศูนย์กลางรับแจ้งเบาะแสตรวจสอบข้อเท็จจริงและเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ประชาชนตลอด24ชั่วโมงโดยนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ร่วมกับระบบติดตามและเฝ้าระวังข้อมูลบนสื่อออนไลน์แบบทันทีมาใช้คัดกรองข้อมูลที่อาจเป็นข่าวปลอมก่อนประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบปัจจุบันทำงานร่วมกับเครือข่ายกว่า400หน่วยงานสามารถคัดกรองข้อมูลเสี่ยงได้มากกว่า 200,000 ข้อความต่อวันครอบคลุมทั้งด้านสุขภาพภัยพิบัติเศรษฐกิจนโยบายภาครัฐและอาชญากรรมออนไลน์โดยสามารถลดปริมาณข่าวปลอมลงได้ถึง 70%ไฮไลท์สำคัญของงานปีนี้คือการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมเรียนรู้และทดสอบแยกแยะข่าวจริงและข่าวปลอมด้วยตนเองพร้อมเรียนรู้เทคนิคการสังเกตข้อมูลที่น่าเชื่อถือวิธีแจ้งเบาะแสข่าวปลอมและการสังเกตกลโกงรูปแบบใหม่ที่มิจฉาชีพใช้หลอกลวงบนโลกออนไลน์เพื่อให้ประชาชนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันกระทรวง DE ย้ำว่าการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จที่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือสร้างความตื่นตระหนกแก่ประชาชนอาจเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พร้อมเชิญชวนประชาชนหยุดการแพร่กระจายข่าวปลอมด้วยการคิดก่อนเชื่อตรวจสอบก่อนแชร์และติดตามข้อมูลจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือเพื่อสร้างสังคมที่รู้เท่าทันข่าวสารรู้ทันมิจฉาชีพและใช้ชีวิตบนโลกดิจิทัลได้อย่างปลอดภัยนิตยาคุณสิมรายงาน
2: กรมการปกครองเปิดศูนย์โดปาไนซ์เซ็นเตอร์เพื่อยกระดับการรักษาความมั่นคงทางทะเบียนราษฎรจัดการขบวนการทุจริตข้ามชาติซึ่งนำไปสู่ปฏิบัติการที่เห็นผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมรายละเอียดติดตามได้จากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
3: เคาะข่าวเล่าประเด็น
4: การปกป้องฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรซึ่งเป็นข้อมูลความมั่นคงที่สำคัญของประเทศกำลังเผชิญกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่มีความซับซ้อนและเชื่อมโยงกับกระบวนการอาชญากรรมข้ามชาติกรมการปกครองจึงได้จัดตั้งศูนย์ต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนหรือโดปาไนซ์เซ็นเตอร์ขึ้นเพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะทางในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทางทะเบียนโดยนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าศูนย์แห่งนี้เน้นการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเช่นสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อประสานงานและขยายผลการสืบสวนคดีได้อย่างรวดเร็วควบคู่กับการปรับปรุงกฎหมายระเบียบและแนวทางปฏิบัติเพื่อปิดช่องโหว่ทางกฎหมายและป้องกันการใช้เทคโนโลยีในการปลอมแปลงเอกสารทางทะเบียน
5: เราจำเป็นจะต้องมีศูนย์ปฏิบัติการโดยเฉพาะบูรณาการความร่วมมือทั้งตำรวจทั้งปปช. DSI และเพื่อที่จะให้มาร่วมกันประเด็นหนึ่งในทางทะเบียนนั้นเนี่ยถือเป็นข้อมูลที่สำคัญทางด้านความมั่นคงของประเทศเราต้องการให้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นการทุจริตมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการอาชญากรข้ามชาติเราจึงจำเป็นที่จะต้องร่วมมือกับหน่วยงานที่มีศักยภาพ

0: ข้ามแดนไปเรื่องการตรวจสอบสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องแก้ไขแล้วก็ยกระดับไปพร้อมก็คือเรื่องการปรับปรุงกฎหมายระเบียบที่ยังมีช่องว่างอยู่นะกฎหมายหลายตัวมีการใช้กระบวนการช่องโหว่เทคโนโลยีต่างๆปลอมแปลงในเรื่องเอกสารตรงนี้เราจึงต้องแก้ไขระเบียบกฎหมายแล้วก็แนวทางในการระวังป้องกันให้มากยิ่งขึ้น
1: จากการวางกลไกการทำงานเชิงรุกผ่านศูนย์ปฏิบัติการดังกล่าวได้นำไปสู่การขยายผลการปราบปรามขบวนการทุจริตได้จริงโดยล่าสุดกรมการปกครองร่วมกับภาคีเครือข่ายแถลงผลการปฏิบัติการทลายบัตร10ปีเถื่อนณด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากหลังสืบสวนพบขบวนการทุจริตจัดทำทะเบียนประวัติและออกบัตรประจำตัวให้แก่บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนโดยมิชอบซึ่งมีเจ้าหน้าที่รัฐร่วมกระทำผิดและพบรายการทุจริตมากกว่า 1,000 รายนำไปสู่การจับกุมผู้ต้องหาสำคัญ13รายซึ่งรวมถึงอดีตผู้ช่วยนายทะเบียนพร้อมออกหมายค้นและหมายเรียกผู้เกี่ยวข้องอีกหลายราย
0: ตั้งชื่อปฏิบัติการครั้งนี้ว่าทลายบัตร10ปีเถื่อนที่สำคัญก็คือมีเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีพฤติกรรมกระทำความผิดออกบัตรประจำตัวให้กับคนต่างด้าวมีจำนวนมากถึง 1,000 กว่ารายจับกุมผู้ต้องหาจำนวน13รายประกอบไปด้วยอดีตผู้ช่วยนายทะเบียนเทศบาลนครแม่สอดในฐานะเป็นเจ้าพนักงานในการจัดทำหลักฐานอันเป็นเท็จจำนวน1รายและบุคคลต่างด้าวอื่นอีก12รายได้ติดตามออกหมายค้นจำนวนอีก19จุดหมายเรียกผู้ที่มีเกี่ยวข้องในการทำความผิดอีก4หมายนะในส่วนต่อจากนี้จะต้องรื้อระบบใหม่ทั้งหมดในการที่นะอนุมัติกำชับเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ในการอนุมัติอนุญาตนั้นเนี่ยต้องดำเนินการด้วยตนเอง
1: การปฏิบัติการดังกล่าวจึงถือเป็นความสำเร็จที่เป็นรูปธรรมจากการจัดตั้งศูนย์โดป้าไนท์เซ็นเตอร์ซึ่งไม่เพียงแต่ปราบปรามผู้กระทำผิดเท่านั้นแต่ยังเป็นการวางระบบป้องกันเชิงโครงสร้างเพื่อปกป้องฐานข้อมูลความมั่นคงของประเทศและคืนความเชื่อมั่นให้แก่ระบบทะเบียนราษฎรของไทยอย่างยั่งยืนชนันชิดาสังทองรายงาน
2: ปิดท้ายที่เหตุการณ์ผู้อพยพผิดกฎหมายหลายหมื่นคนที่หลั่งไหลจากโมร็อกโกเข้าไปยังเมืองเซลตาดินแดนปกครองตนเองของสเปนที่ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งแอฟริกาเหนือเมื่อช่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาส่งผลให้รัฐบาลของหลายประเทศในยุโรปเตรียมรับมือกับวิกฤตผู้อพยพผิดกฎหมายที่จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงบริเวณพรมแดนติดตามรายละเอียดได้ในรายงานพิเศษค่ะ
3: เมื่อวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมากลุ่มผู้อพยพผิดกฎหมายราว 60,000 คนจากโมร็อกโกพยายามว่ายน้ำข้ามพรมแดนและฝ่าแนวรั้วชายแดนเข้าไปยังเมืองเซลตาดินแดนปกครองตนเองของสเปนที่ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งแอฟริกาเหนือซึ่งทำให้เกิดความปั่นป่วนและสถานการณ์ไม่สงบในเมืองแห่งนี้เนื่องจากผู้อพยพบุกเข้าไปในร้านค้าต่างๆและจุดไฟเผารถยนต์หลายคันนอกจากนี้ยังมีรายงานผู้อพยพเสียชีวิตอย่างน้อย77รายจากการจมน้ำระหว่างพยายามว่ายน้ำเข้ามาที่เมืองเซลตาโดยกลุ่มผู้อพยพเหล่านี้ต้องการที่จะหางานที่มีรายได้สูงในสเปนเนื่องจากโมร็อกโกกำลังประสบกับปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและความยากจนวิกฤตผู้อพยพครั้งใหญ่ในเมืองเซลตาส่งผลให้รัฐบาลสเปนภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีเปโดรซานเชสถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากทั้งในประเทศและสมาชิกสหภาพยุโรปเนื่องจากทางการสเปนประสบความล้มเหลวในการควบคุมเหตุการณ์ความวุ่นวายที่เกิดจากการกระทำของกลุ่มผู้อพยพผิดกฎหมายในเมืองเซลตาแม้ว่านายกรัฐมนตรีซานเชสจะสั่งให้นายกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยบริเวณชายแดนโดยการติดตั้งสิ่งกีดขวางลอยน้ำทางทะเลเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อพยพลักลอบข้ามชายแดนเข้ามาในสเปนก็ตามนายกรัฐมนตรีซานเชสกล่าวโทษว่าวิกฤตผู้อพยพดังกล่าวเกิดจากการที่กลุ่มค้ามนุษย์และขบวนการลักลอบขนคนเข้าเมืองเผยแพร่ข้อมูลเท็จบนสื่อสังคมออนไลน์เพื่อหลอกล่อผู้อพยพชาวโมร็อกโกให้เดินทางข้ามแดนมาที่เมืองเซลตาโดยการบิดเบือนคำตัดสินของศาลสูงสุดของสเปนเมื่อวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาที่ห้ามส่งตัวผู้อพยพที่เข้ามาทางทะเลกลับประเทศต้นทางโดยทันทีหากยังไม่ผ่านกระบวนการการตรวจคนเข้าเมืองขณะที่บรรดาสมาชิกสหภาพยุโรปต่างยกระดับมาตรการควบคุมพรมแดนหลังเกิดเหตุการณ์ผู้อพยพผิดกฎหมายหลั่งไหลเข้าไปในสเปนอย่างฉับพลันโดยนางจอร์เจียเมโลนีนายกรัฐมนตรีอิตาลีประกาศระงับความเป็นสมาชิกเขตเชงเก้นกับสเปนเป็นการชั่วคราวเพื่อปกป้องความมั่นคงของชาติและป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากปัญหาผู้อพยพ ด้านนายลอเรนซ์นูเนสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของฝรั่งเศสระบุว่ารัฐบาลฝรั่งเศสส่งกองกำลังด้านความมั่นคงไปปฏิบัติหน้าที่บริเวณพรมแดนฝรั่งเศสสเปนแล้วเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นจากกลุ่มผู้อพยพผิดกฎหมายแต่นายนูเนสเน้นย้ำว่าฝรั่งเศสจะไม่ระงับการเป็นสมาชิกเขตเชงเก้นกับสเปนโดยให้เหตุผลว่าสเปนให้ความร่วมมือกับฝรั่งเศสเป็นอย่างดีส่วนรัฐบาลเยอรมนีประกาศขยายการใช้มาตรการควบคุมบริเวณชายแดนของประเทศไปจนถึงเดือนกันยายนนี้โดยนายอเล็กซานเดอร์โดบรินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของเยอรมนีระบุว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในเมืองเซลตาของสเปนสะท้อนให้เห็นถึงภาวะที่ไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในการรับมือกับปัญหาการหลั่งไหลของผู้อพยพผิดกฎหมายทั้งนี้บรรดานักวิเคราะห์มองว่าวิกฤตผู้อพยพครั้งใหญ่ในเมืองเซลตากระตุ้นให้บรรดาชาติสมาชิกสหภาพยุโรปส่วนใหญ่ทำทุกวิถีทางเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหาผู้อพยพผิดกฎหมายรวมถึงการกดดันสเปนซึ่งเป็นประเทศที่มีนโยบายเปิดกว้างต่อการย้ายถิ่นฐานของผู้อพยพให้เร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างจริงจังอิสราชนศรีมงคลเรียบเรียงเบญจรัตน์เจมประกอบกิจรายงาน
4: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคมพุทธศักราช2569แรม8ค่ำเดือน8หลังปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณปานิสราพานแก้วดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณปานิสราครับ
2: สวัสดีค่ะคุณทรงพลค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการได้ตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.หลังจากครบธงชาติจนถึง 9:00 น.ค่ะทางช่องทางวิทยุนะคะ FM 92.5เมกะเฮิรตซ์ค่ะแล้วก็ FM 891กิโลเฮิรตซ์นะคะแต่ว่าวันนี้มีการหยุดออกอากาศนะคะสำหรับเครื่องส่งหลักนะคะวันที่6วันที่7นะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางที่ยังคงติดตามกันได้ค่ะทางออนไลน์ Facebook Live สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะ
1: ครับประเด็นข่าวที่น่าสนใจในวันนี้นะครับเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลที่รั่วไหลออกมานะครับที่เราได้นำเสนอข่าวไปเมื่อวานนี้แล้วนะครับท่านนายกรัฐมนตรีออกมาบอกว่าไม่หวั่นนะครับมองว่าเรื่องของการข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลเนี่ยตนเองไม่ใช่ต้นเหตุนะครับเพราะคนบอกว่าโอ้เรื่องนี้เนี่ยเพราะว่าเขามุ่งเป้าโจมตีนายกก็เลยมีการแฮกข้อมูลแล้วก็รั่วไหลอะไรกันออกมานะครับซึ่งทางด้านของรัฐบาลก็ออกมาแถลงนะครับบอกว่าเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลที่รั่วไหลเนี่ยไม่ได้เกิดจากการแฮกนะครับไม่ใช่เกิดจากการเจาะระบบแต่เกิดจากรหัสผ่านหลุดออกไปนะครับสั่งการให้หน่วยงานรัฐเนี่ยยกระดับมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุดนะฮะแล้วก็ใช้ระบบยืนยันตัวตนแบบหลายขั้นนะครับภายใน30วันเพื่อป้องกันเหตุซ้ำรอยแหมผมฟังแล้วก็ฟังดูแปลกๆไม่ได้เกิดจากการเจาะระบบแต่เกิดจากรหัสผ่านหลุดออกไปการที่รหัสผ่านหลุดออกไปเนี่ยมองได้2แบบนะครับเป็นความละเลยหรือความประมาทของผู้ที่มีรหัสผ่านนั่นคือประเด็นที่1กับอีกอันนึงเนี่ยที่รหัสผ่านหลุดออกไปเนี่ยรู้ได้อย่างไรว่าไม่ได้เกิดจากการเจาะระบบคือถ้ารหัสผ่านหลุดออกไปและคนนอกเนี่ยรู้ข้อมูลเนี่ยมันก็คือความล้มเหลวของมาตรการความปลอดภัยทางไซเบอร์ของหน่วยงานภาครัฐนะฮะอันนี้เดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงกันว่าเกิดอะไรกันขึ้นนะครับช่วงแรกของรายการครับเรามาพูดคุยกันครับเรื่องของผู้ตรวจการแผ่นดินจับมือหน่วยงานคลี่ปมหมู่บ้านบอยคอตเลือกตั้งจังหวัดตากนะครับหลังจากชาวบ้านเนี่ยไม่มีไฟฟ้าใช้ยาวนานถึง20ปีนะฮะเรื่องราวเหล่านี้จะเป็นอย่างไรฮะพูดคุยกับท่านทรงศักดิ์สายเชื้อประธานผู้ตรวจการแผ่นดินครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณทรงพลคุณปณิศราแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
2: ค่ะท่านคะภายหลังจากที่ผู้ตรวจการแผ่นดินได้รับทราบปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านม้งใหม่พัฒนาแล้วก็ได้รับเรื่องร้องเรียนอย่างเป็นทางการเรื่องนี้ทางสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินมีการดำเนินการอย่างไรบ้างคะ
3: ครับเรื่องนี้ก็สืบเนื่องจากในช่วงวันเลือกตั้งวันที่8กุมภาปีนี้นะครับ2569บางท่านคงได้ทราบข่าวนะครับจากสื่อมวลชนหลายแขนงที่รายงานว่ามีหมู่บ้านหนึ่งที่จังหวัดตากซึ่งประชาชนชาวบ้านทั้งหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านนี้มีประชากร 1,900 คนแต่ว่าที่มีสิทธิ์เลือกตั้งประมาณ 1,300 คน
1: ครับ
3: ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเลยทั้งหมู่บ้านนะครับโดยมีเหตุผลสำคัญคือเขาพยายามที่จะขอไฟฟ้าเข้าไปในหมู่บ้านมาเป็นเวลา20กว่าปีนะครับ
1: oh.
3: แล้วเนี้ยก็ยังก็ไปติดต่อหลายที่หลายหน่วยงานนะครับก็ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ชาวบ้านก็เลยไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับเมื่อวันที่8กุมภาเราก็ได้รับรู้รับทราบจากทางสื่อมวลชนแล้วก็จากหลายทางนะครับรวมทั้งเมื่อวันที่10กุมภาก็มีตัวแทนชาวบ้านได้ให้รายละเอียดติดต่อเข้ามาทางสายด่วน1676ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับให้ข้อมูลรายละเอียดต่างๆว่าปัญหาอุปสรรคคืออะไรยังไงบ้างนะครับความต้องการของชาวบ้านและผลกระทบที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้างวันที่19กุมภานะครับ11วันหลังจากนั้นผมกับคณะ ผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับก็ได้ลงพื้นที่ไปดูสภาพจริงที่บ้านขุนห้วยตากบ้านขุนห้วยตากจังหวัดตากซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ไม่มีไฟฟ้าใช้แล้วก็คนไม่ไปเลือกตั้งนะครับก็เป็นหมู่บ้านที่อยู่บนเขานะครับความจริงถนนดีถนนเป็นถนนลาดยางขึ้นไปประมาณ20กว่ากิโลเมตรนะครับจากข้างล่างถึงแต่ว่าไฟฟ้ายังขึ้นไม่ถึงแล้วก็หมู่บ้านที่อยู่บนเขาก็มีทั้งบ้านเรือนชาวบ้านแล้วก็มีโรงเรียนด้วยนะครับโรงเรียนมีนักเรียน500คนก็ไม่มีไฟฟ้าใช้มันก็มีความยากลำบากในเรื่องการจัดการศึกษาต้องใช้ชุดโซลาร์เซลล์ซึ่งก็ใช้ได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับก็ใช้ได้เฉพาะในบางจุดของโรงเรียนของหมู่บ้านแล้วก็กำลังไฟก็ยังไม่เพียงพอนะครับหลังจากที่ได้พูดคุยกับชาวบ้านดูพื้นที่นะครับพูดคุยกับทางโรงเรียนแล้วก็มี2ประเด็นที่เราอาจจะช่วยสนับสนุนเสนอแนะแก้ไขก็คือเรื่องไฟฟ้าแล้วก็เรื่องของโรงเรียนด้วยนะครับหลังจากนั้นก็ได้ลงมาประชุมกันที่จังหวัดนะครับโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตากท่านผู้ว่าชูศักดิ์รู้ยิ่งในวันนั้นท่านติดภารกิจเลยมอบให้ท่านรองผู้ว่าสุนีบุษพันธ์นะครับเข้าร่วมประชุมแล้วก็มีผู้ช่วยผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต2ภาคเหนือคุณวิวัฒน์ฤทธิวงศ์นะครับแล้วก็มีสำนักงานต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมทั้งตัวแทนพี่น้องประชาชนจากบ้านขุนห้วยตากมาร่วมประชุมด้วยแล้วเราก็มีหน่วยงานจากส่วนกลางเข้ามาด้วยนะครับเพราะทราบว่าปัญหาติดขัดบางอย่างเนี่ยจะได้ให้ส่วนกลางได้ให้คำตอบหรือว่าชี้แนวทางให้ว่าจะต้องดำเนินการยังไงบ้างอย่างน้อยก็มีท่านรองอธิบดีกรมป่าไม้นะครับท่านรองสุพจน์ผู้รัตนโอภาท่านก็เข้ามาประชุมทางซูมร่วมด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นที่มานะครับ
1: ครับการลงพื้นที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับในพื้นที่นี้ฮะอะไรเป็นอุปสรรคแล้วก็ปัญหาสำคัญฮะที่ทำให้ไฟฟ้าไปไม่ถึงฮะ
3: ครับก็หลังจากที่ได้ประชุมแล้วก็พบว่ามีปัญหาอุปสรรคที่สำคัญที่สุดก็คือว่าพื้นที่นี่อยู่ในเขตป่าสงวนแล้วก็เป็นพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นคุณภาพ 1A นะครับซึ่งในหลักการเดิมเนี่ยจะต้องทำ EIA อันที่หนึ่งนะครับสองต้องมีการขอใช้พื้นที่ความจริงอบต.คลองปลาซึ่งเป็นอบต.ที่ดูแลบ้านขุนห้วยตากด้วยได้ขอใช้พื้นที่มาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วแต่ว่าเนื่องจากมันติดเรื่องว่าเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นคุณภาพ 1A นะครับก็เลยทำให้กระบวนการเนี่ยมันติดขัดรวมทั้งขั้นตอนการขออนุญาตการใช้พื้นที่เรื่องของงบประมาณเรื่องของการบูรณาการหน่วยงานต่างๆก็เป็นปัญหาอุปสรรคที่สำคัญก็เลยทำให้ใช้ระยะเวลานานนะครับในการประชุมวันนั้นเราก็เลยคิดว่าแนวทางคือหนึ่งจะเร่งรัดให้สามารถขอใช้พื้นที่ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไปขอใช้พื้นที่เพื่อที่จะปักเสาพาดสายเข้าไปได้ยังไงนะครับก็ท่านรองอธิบดีกรมป่าไม้ท่านรองสุพจน์ก็ได้ให้ข้อมูลในที่ประชุมแล้วก็ว่ามันมีมติคณะรัฐมนตรีนะครับมติครม.เมื่อวันที่28มกราคม2563ได้ให้ข้อยกเว้นไว้ในกรณีพื้นที่ที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำคุณภาพชั้น 1A เนี่ยถ้าได้มีหน่วยงานขอใช้พื้นที่ไว้ก่อนแล้วนะครับซึ่งในกรณีนี้อบต.ท้องฟ้าเนี่ยเขาขอใช้ไว้ก็สามารถที่จะผ่อนปลนไม่ต้องทำ EIA แต่ไปทำเขาเรียกว่า ERA เป็นการรวบรวมข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งใช้เวลาน้อยกว่าแล้วก็ในการประชุมนั้นก็ทราบว่ากระบวนการ EIA การรวบรวมข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยทั้งทางจังหวัดทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำนักงานต่างๆก็ได้รวบรวมไปพอสมควรแล้วในวันนั้นเนี่ยวันที่19กุมภาเราก็ได้ข้อยุติว่าทางกรมป่าไม้พร้อมที่จะอนุมัตินะครับให้ใช้พื้นที่ได้โดยทางสำนักงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับทางจังหวัดรวบรวมข้อมูลให้ครบภายใน1เดือนทางกรมป่าไม้ก็อนุมัติให้ใช้พื้นที่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาอุปสรรคที่สำคัญรวมทั้งวันนั้นเราเชิญทุกหน่วยทั้งส่วนกลางแล้วก็ในพื้นที่แล้วก็ในส่วนภูมิภาคก็ทำให้บูรณาการมีการต่อยอดข้อมูลทั้งหมดได้นะครับก็ได้ข้อยุติว่า คงจะต้องมีดำเนินการขอการใช้พื้นที่โดยเร็วแล้วก็นอกจากนี้ก็มีประเด็นอีกอันหนึ่งประเด็น ซึ่งไม่ใหญ่มากเท่ากับประเด็นแรกแต่ก็เป็นประเด็นที่จะต้องขอความร่วมมือจากประชาชนรู้สึกว่าตลอดแนวถนน20กว่ากิโลก็จะอาจจะมีชาวบ้านนะครับที่มาตั้งร้านค้าเข้ามาอยู่ในพื้นที่ซึ่งเป็นพื้นที่สองข้างทางเป็นของขวางทางหลวงนะครับก็ที่ประชุมก็มีข้อยุติแล้วก็ทางชาวบ้านก็ยินดีที่จะถอยออกไปจากส่วนที่ลุกล้ำเข้ามาเพื่อให้เสาไฟฟ้าเนี่ยผ่านเข้าไปได้เพราะเป็นเสาไฟฟ้าแรงสูงนะครับจะนอกจากการลุกล้ำแล้วก็จะเป็นอันตรายต่อพี่น้องประชาชนด้วยก็ได้ข้อยุติทั้งหมดแล้วก็เมื่อวันที่11พฤษภาคม2569ที่ผ่านมากรมป่าไม้ก็ได้แจ้งการอนุญาตนะครับให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยเขาใช้พื้นที่ในการขยายระบบไฟฟ้าได้แล้วก็ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคซึ่งท่านผู้ช่วยผู้ว่าการนะครับก็เข้ามาร่วมประชุมเองคุณวิวัฒน์ฤทธิวงศ์ก็ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้เริ่มการเตรียมการแล้วก็ได้เริ่มปักเสาแล้วนะครับเมื่อวันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมาผมและคณะรวมทั้งท่านผู้ว่านะครับชูศักดิ์จังหวัดตากท่านรองอธิบดีกรมป่าไม้ท่านรองสุพจน์ท่านผู้ช่วยผู้ว่าการแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งชาวบ้านก็ได้ร่วมกันปักเสานะครับในเชิงสัญลักษณ์อย่างเป็นทางการแต่ความจริงเขาได้เริ่มปักเสาไปก่อนหน้านั้นบางส่วนแล้วนะครับปัจจุบันก็อยู่ในระหว่างของการดำเนินการปักเสาเพิ่มเติมคาดว่าในช่วงปลายปีเนี่ยนะครับพฤศจิกาธันวาก็น่าจะดำเนินการได้แล้วเสร็จนะครับทั้งหมดนี้เป็นระยะทาง21กิโลเมตรนะครับการปักเสาทราบว่าจนถึงขนาดนี้มีความคืบหน้าประมาณ140นะครับ
2: ค่ะท่านคะก็คือล่าสุดเนี่ยปัจจุบันก็มีความคืบหน้าใช่ไหมคะอย่างที่ท่านเล่าให้ฟังนะคะมีการปักเสาผ้าสายนะคะแล้วก็ในบริเวณทางเข้าหมู่บ้านใช่ไหมคะแล้วการแก้ปัญหาครั้งนี้ค่ะความหวังของชาวบ้านที่จะได้ใช้ไฟฟ้าตอนนี้มากน้อยแค่ไหนแล้วคะท่านคะ
3: ครับก็ในชั้นนี้ก็อาจจะถือว่ามีการยืนยันได้เต็มที่นะครับว่าจะได้ไฟฟ้าใช้เพราะว่าการปักเสาผ้าสายก็เดินหน้าแล้วก็ชาวบ้านก็ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ในส่วนที่ชาวบ้านจะมีส่วนร่วมได้นะครับอย่างที่ผมได้เรียนว่าก็อาจจะมีส่วนที่ล้ำเข้ามาในเขตถนนนิดหน่อยชาวบ้านก็ยินดีที่จะขยับขยายออกไปแล้วก็ขณะนี้ทางแขวงทางหลวงเองก็ได้พยายามช่วยเหลืออย่างเต็มที่ด้วยนะครับก็พยายามดูว่ามีพื้นที่บางส่วนที่อาจจะสามารถให้ชาวบ้านเข้าไปใช้ประโยชน์ได้นะครับแต่ไม่ได้ให้เช่นไปตั้งแผงเป็นร้านค้าอะไรต่างๆก็มีพื้นที่อยู่ส่วนหนึ่งก็คิดว่าตอนนี้ขณะนี้ทุกอย่างก็คลี่คลายแล้วก็ดำเนินการไปตามเป้าหมายนะครับการปักเสาผ้าสายก็เดินหน้าไปอย่างเต็มที่แล้วก็อันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญไม่ใช่เฉพาะในแง่ที่ว่าประชาชนมีไฟฟ้าใช้นะครับตามรัฐธรรมนูญซึ่งกำหนดว่าประชาชนคนไทยทุกคนจะต้องมีสาธารณูปโภคมีน้ำมีไฟใช้แต่ก็มีหลายพื้นที่ที่ยังไม่มีรวมทั้งบ้านคุณเพื่อจากอันนี้ก็เป็น เรื่องหนึ่งแต่อีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญคือการที่ประชาชนไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งเนี่ยสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นต่อระบบรัฐเริ่มมีคำถามนะครับเราถึงพอทราบข่าวเราก็รีบประสานกับทางหมู่บ้านและทางจังหวัดรีบลงไปช่วยสนับสนุนการดำเนินการซึ่งทางจังหวัดก็ดำเนินการอยู่ในระดับหนึ่งแต่อย่างนี้ผมเรียนว่ามันติดขัดกับหลายหน่วยงานการขอใช้พื้นที่ต่างๆเป็นบทบาทของผู้ตรวจการแผ่นดินที่เราไปประสานขับเคลื่อนนะครับเหมือนกับเป็นคนไปต่อจิ๊กซอ
1: ครับ
3: แล้วก็ตอนนี้ทำให้ความเชื่อมั่นของประชาชนกลับคืนมาว่าเขาจากที่เขาไม่อาจจะไม่มีความเชื่อมั่นจึงไม่ไปเลือกตั้งตอนนี้เขาก็เชื่อมั่นในระบบรัฐในรัฐของเราว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหน่วยงานของรัฐเนี่ยสามารถแก้ไขปัญหาให้กับเขาได้นะครับอันนี้ก็เป็น เรื่องที่สำคัญที่ผมคิดว่าเป็นจุดที่เราเรียกลงไปดำเนินการทั้งให้ประชาชนมีไฟใช้แล้วทั้งให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นนะครับในหน่วยงานของรัฐในระบบรัฐของเราเรื่องอีกส่วนหนึ่งที่ผมได้เกริ่นไว้ก็คือเรื่องโรงเรียนนะครับก็โรงเรียนเนี่ยเป็นโรงเรียน ถือว่าขนาดใหญ่นะครับสำหรับพื้นที่ห่างไกลขนาดนี้มีนักเรียนถึง500คนซึ่งมาจากทั้งหมู่บ้านขุนห้วยตาแล้วก็หมู่บ้านใกล้เคียงนะครับแล้วก็มีปัญหา 2-3 อย่างก็คือ1การไม่มีไฟฟ้าใช้เนี่ยทำให้การเรียนการสอนก็ไม่สามารถดำเนินการได้อย่างมีคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพอย่างเต็มที่ตอนที่เราไปเยี่ยมที่โรงเรียนนะครับไปดูนักเรียนก็นั่งกันอยู่มืดๆช่วงกลางวันถ้าหากว่าเป็นวันไหนที่ฟ้าฝนตกครึ้มแล้วหกจะมืดยิ่งขึ้นเขาก็ใช้โซลาร์เซลล์ในเฉพาะในเช่นในห้องวิทยาศาสตร์ห้องทดลองนะครับในช่วงที่มีนักเรียนไปเรียนเป็นต้นถ้าเป็นห้องเรียนปกติก็มีไฟใช้นะครับก็เลยในขณะเดียวกันการซื้อชุดโซลาร์เซลล์อย่างที่ว่าแล้วก็การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคซึ่งเป็นผู้ที่กำลังจะปักเสาพาดสายนำไฟเข้าไปก็ใช้ CSR นะครับไปซื้อชุดพวกโซลาร์เซลล์ส่วนหนึ่งซึ่งการลงพื้นที่ครั้งที่2วันที่2กรกฎาคมเนี่ยทางการไฟฟ้าก็บอกว่าจะทำ CSR เพิ่มเติมนำเอาพวกชุดโซลาร์เซลล์ต่างๆเข้าไปเพิ่มเติมในขณะที่ไฟฟ้าจริงยังเข้าไปไม่ถึงนะครับซึ่งก็มีเวลาอีก3-4เดือนข้างหน้าเป็นส่วนหนึ่งในส่วนที่สองเนี่ยทางโรงเรียนก็ต้องการการซ่อมอาคารซึ่งใช้มาเป็นเวลานานซึ่งตั้งแต่การประชุมครั้งแรกเมื่อ19กุมภาเราก็ทางจังหวัดก็รับที่จะใช้งบบางส่วนของจังหวัดนะครับแล้วก็ทางกองสลากซึ่งก็ได้มาแล้วเมื่อวันที่สองก็ซ่อมอาคารเสร็จเรียบร้อยแล้วติดอาคารถาวรซึ่งเคยเสนองบประมาณไปเราเนื่องจากไฟยังไม่เข้านะครับแล้วก็ปัจจัยพื้นฐานยังไม่พร้อมทำให้งบประมาณที่เคยได้มาเมื่อ 2-3 ปีก่อนเพื่อมาสร้างอาคารเรียนถาวรก็ตกไปแต่ขณะนี้ก็มีการเสนอกลับเข้าไปใหม่แล้วก็ได้ยืนยันความพร้อมว่าอาคารเรียนมีไฟมีจำนวนนักเรียนที่มากเกินกว่าหลักเกณฑ์ด้วยซ้ำไปนะครับแล้วก็มีความพร้อมที่จะดำเนินการได้ก็ขณะนี้คือว่าในส่วนของการศึกษาก็มีความคืบหน้าไปพอสมควรนะครับก็คาดว่าถ้าเรารอปีงบประมาณ70เพื่อยืนยันว่าได้งบประมาณกลับมาก็น่าจะสามารถสร้างอาคารเรียนเพิ่มเติมได้นะครับพื้นที่หมู่บ้านนี้จะเป็นเขาเป็นหินเลยนะครับมันก็จะมีพื้นที่ที่เป็นที่ราบอยู่นิดเดียวที่พอจะสร้างอาคารได้เวลานักเรียนเดินไปเรียนเนี่ยก็คือจะต้องนอกจากขึ้นเขาแล้วโรงเรียนก็จะอยู่เหมือนจะเป็นโขดหินนะครับเดินขึ้นเดินลงจะไม่เหมือนกับโรงเรียนธรรมดาทั่วไปจะดูเด็กๆก็มีความตั้งใจแล้วมีความสุขในการได้มาเรียนนะครับเขาจะมีความสุขยิ่งขึ้นถ้ามีความพร้อมมีไฟใจนะครับมีอาการเรียนใหม่ต่างๆเป็นต้นแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่ทางสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้ฝากกับทางชาวบ้านไว้ก็คือว่าขอให้หมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านตัวอย่างในการที่จะช่วยกันอนุรักษ์รักษาป่านะครับของเกิดที่ได้ใช้พื้นที่อยู่ในการทำการเกษตรหรือเป็นที่อยู่อาศัยก็ขอให้จำกัดอยู่ในเขตนี้แล้วก็ให้มีส่วนร่วมในการที่จะฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าที่อยู่รอบๆให้ถือว่าเป็นหมู่บ้านที่จะช่วยอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติด้วยซึ่งชาวบ้านก็เห็นพ้องนะครับแล้วก็ได้ทำอยู่บางส่วนแล้วก็เขายินดีที่จะดำเนินการต่อไปเพิ่มเติมนะครับแล้วก็มีประเด็นที่อยากจะเรียนเพิ่มเติมว่าแม้ว่าวัตถุประสงค์หลักเราจะลงไปช่วยสนับสนุนการแก้ปัญหาบ้านขุนห้วยต่างให้มีไฟฟ้าใช้เนี่ยก็ได้รับทราบข้อมูลว่าในจังหวัดต่างเองก็มีหมู่บ้านในลักษณะนี้อีกหลายที่นะครับที่ไฟยังเข้าไม่ถึงรวมทั้งความจริงในจังหวัดอื่นด้วยแต่ในกรณีของจังหวัดต่างทางที่ประชุมก็ได้ขอให้ทางจังหวัดนะครับช่วยรวบรวมข้อมูลว่ายังมีหมู่บ้านใดในจังหวัดตากที่มีสภาพลักษณะเดียวกันนะครับเราก็ได้เสนอแนะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งทางจังหวัดทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับแขวงทางหลวงเนี่ยได้จัดทำการสำรวจแล้วก็จัดทำแผนไล่ปีงบประมาณไปเลยนะครับปี2021-2023จะไปขยายไฟฟ้าในพื้นที่ไหนอย่างไรแล้วก็ถ้ามีปัญหาอุปสรรคข้อติดขัดเนี่ยผู้ตรวจการแผ่นดินก็ยินดีลงไปช่วยสนับสนุนนะครับให้คำแนะนำแล้วก็ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้หน่วยปฏิบัติเนี่ยได้เดินไปได้เพราะเราเป็น หน่วยทั้งตรวจสอบแล้วก็หน่วยสนับสนุนหน้าที่หลักของผู้ตรวจการแผ่นดินนอกจากแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเสริมสร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชนแล้วเนี่ยยังมีหน้าที่อีกด้านหนึ่งคือเราต้องสนับสนุนหน่วยงานของรัฐนะครับให้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็วตรงจุดตรงเป้าหมายแล้วก็เอาประชาชนเป็นศูนย์กลางครับ
1: ครับเพื่อขจัดปัญหาที่ยืดเยื้อมาอย่างยาวนานครับ20ปีฮะชาวบ้านได้มีไฟใช้ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนฮะเพราะว่าเรื่องของน้ำไหลไฟสว่างเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนที่มีไว้ในรัฐธรรมนูญนะครับท่านครับอยากให้ท่านได้ประชาสัมพันธ์ช่องทางในการติดต่อกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหน่อยครับเพื่อที่จะได้ร้องเรียนหรือว่าร้องทุกเรื่องราวต่างๆครับ
3: ครับก็มี5ช่องทางหลักนะครับที่เป็นช่องทางที่พี่น้องประชาชนจะสามารถส่งเรื่องเข้ามาให้ผู้ตรวจการแผ่นดินได้พิจารณาได้ช่องทางแรกก็ทางโทรศัพท์นะครับสะดวกที่สุดคือ1676เป็นสายด่วนนะครับโทรเข้ามาได้ทั้ง7วัน24ชั่วโมงช่วงหลังเวลาราชการเราจะบันทึกเก็บไว้แล้วเจ้าหน้าที่จะรีบติดต่อกลับโดยเร็วที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นช่องทางที่สะดวกที่สุดตอนนี้เรากำลังปรับปรุง1676ด้วยนะครับก็อาจจะมีการไอ้ launch สมาร์ทฮอตไลน์1676ในอีก 2-3 เดือนข้างหน้านี้เพื่อให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับช่องทางที่2ก็สำหรับท่านที่มีโทรศัพท์นะครับแล้วก็สามารถจะโหลดแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับแล้วก็สามารถส่งข้อมูลเรื่องความเดือดร้อนเข้ามาทางแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินได้นะครับช่องทางที่3ก็คือเข้าเว็บไซต์ของผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับจะค้นหาคำว่าผู้ตรวจการแผ่นดินก็ได้สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินก็ได้หรือว่า Ombudsman Thailand ก็ได้นะครับเมื่อเข้ามาในเว็บไซต์เราหน้าแรกเราจะมีช่องที่ถามว่าท่านประสงค์จะร้องเรียนหรือมีปัญหาความเดือดร้อนที่ประสงค์จะให้สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินช่วยสนับสนุนแก้ไขหรือไม่ถ้ามีก็กดคลิกเข้ามานะครับแล้วก็กรอกข้อมูลเข้ามาเรื่อยๆเราก็จะรับมาไว้เป็นเรื่องร้องเรียนหากมีเหตุมีความเดือดร้อนมีข้อมูลเพียงพอที่จะดำเนินการได้ช่องทางที่4ซึ่งเป็นช่องทางที่ประชาชนยังส่งเรื่องเข้ามามากที่สุดก็คือทางจดหมายนะครับซึ่งพี่น้องประชาชนจำนวนมากโดยเฉพาะในต่างจังหวัดก็เขียนเป็นลายมือเข้ามาจะพิมพ์ก็ได้เป็นลายมือก็ได้แต่ขอให้ระบุชื่อที่อยู่ของท่านให้ชัดเจนในกรณีเป็นความเดือดร้อนเฉพาะตัวนะครับเพื่อที่เราจะได้ติดต่อกลับได้เพราะเมื่อเราได้รับเรื่องร้องเรียนแล้วเนี่ยเราจะแจ้งว่าเรารับเป็นเรื่องร้องเรียนแล้วเราก็จะแจ้งความคืบหน้าหรือบางครั้งก็จะขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมนะครับจากพี่น้องประชาชนที่มีความเดือดร้อนแล้วในขั้นสุดท้ายเมื่อเราดำเนินการแล้วเสร็จเราเรียกว่าการออกข้อเสนอแนะหรือคำวินิจฉัยเนี่ยเราก็จะแจ้งให้ทราบด้วยนะครับเพราะในการส่งมาทางไปรษณีย์ตอนนี้ยังเป็นช่องทางที่ประชาชนยังใช้มากที่สุดประมาณ 40% นะครับแล้วช่องทางที่เป็นทางการช่องทางที่5ก็คือการมาร้องเรียนด้วยตัวเองหรือมายื่นเรื่องด้วยตัวเองนะครับที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินที่กลุ่มอาคาร4ศูนย์ราชการถนนแจ้งวัฒนะสำหรับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในเขตกรุงเทพหรือกทมหรือจังหวัดใกล้เคียงที่อาจจะเข้ามาทำธุระปะปังในกรุงเทพแล้วประสงค์จะมาพบปะพูดคุยหรือมายื่นเรื่องปัญหาอุปสรรคต่างๆให้เราดำเนินการอันนี้เป็นช่องทางหลักนะครับ
1: ครับ
3: แต่ขณะเดียวกันเราก็มีFacebook ที่ตอนนี้ก็เริ่มมีพี่น้องประชาชนบางส่วนที่ส่งปัญหาอุปสรรคเข้ามาทาง Facebook แต่เราก็จะแจ้งกลับไปให้มาใช้ช่องทางหลักนะครับแต่ Facebook ก็เป็นช่องทางที่เราถือว่าได้รับทราบข้อมูลแล้วก็รับข้อมูลเป็นเบื้องต้นนะครับนอกจากนี้ตอนนี้เรามีเครือข่ายอยู่หลายเครือข่ายด้วยกันเครือข่ายกำลังผู้ใหญ่บ้านเครือข่ายสื่อมวลชนเครือข่ายประชาสัมพันธ์เครือข่ายเยาวชนคนดีเพื่อสังคมเครือข่ายประชาชนคนทำดีนะครับแล้วก็อื่นๆอีกเยอะพี่น้องประชาชนก็เริ่มที่จะส่งเรื่องเข้ามาทางกลุ่มไลน์อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถจะส่งเรื่องร้องเรียนเข้ามาได้นะครับเป็นช่องทางเสริมอีกสองช่องทางแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มมีพี่น้องประชาชนบางส่วนเหมือนกันที่ส่งเป็นอีเมลเข้ามานะครับซึ่งเราก็จะถือว่าเป็นช่องทางหลักอันหนึ่งด้วยเพราะอีเมลก็จะเหมือนกับจดหมายที่ส่งเข้ามานะครับหัวใจสำคัญของการส่งเรื่องมาที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยเราพยายามที่จะเปิดช่องทางให้มากแล้วก็ให้รวดเร็วนะครับ พี่น้องประชาชนสามารถจะส่งเรื่องเข้ามาได้รวดเร็วแล้วก็อาจจะใช้คำว่าไม่ได้มีรูปแบบอะไรนะครับท่านเข้าไปในเว็บไซต์เนี่ยจะมีแบบฟอร์มให้กรอกไม่ต้องไปกังวลว่ากรอกครบไม่ครบประเด็นสำคัญก็คือว่าหนึ่งความเดือดร้อนของท่านคืออะไรอันที่สองประเด็นที่อยากจะให้เราแก้ไขคืออะไรแล้วอันที่สามมีหน่วยงานมีผู้เกี่ยวข้องอะไรบ้างเท่าที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนได้รับทราบนะครับอันนี้คือหัวใจสำคัญเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปคำนึงถึงรูปแบบใดๆนะครับจะง่ายแล้วก็รวดเร็วรวมทั้งไม่ได้มีค่าใช้จ่ายอะไรใดๆทั้งสิ้นอันนี้เพื่อที่จะเป็นช่องทางที่อำนวยประโยชน์ให้กับประชาชนเพื่อช่วยเหลือประชาชนตอนนี้เราก็พยายามจะบอกว่าผู้ตรวจการเป็นความจริงคือคนใกล้ตัวพี่น้องประชาชนเพราะปัญหาที่ประชาชนร้องเข้ามาเนี่ยเป็นปัญหาในทุ่งไม่เจ็ดนะครับที่เกี่ยวข้องหรือประสบกับหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐตั้งแต่เรื่องเล็กๆน้อยๆไปจนถึงเรื่องขนาดใหญ่พื้นที่เป็นหลัก 80,000 ไร่100,000 ไร่ 200,000 ไร่ที่มีปัญหาทับซ้อนระหว่างหน่วยงานของรัฐหน่วยงานของรัฐกับประชาชนปัญหาระบบสาธารณูปโภคขนาดใหญ่นะครับปัญหาการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นทุกมิติที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของพี่น้องประชาชนว่าเราก็พยายามจะบอกว่าเราคือคนใกล้ตัวที่เมื่อมีปัญหาความเดือดร้อนข้อติดขัดมีปัญหาอุปสรรคท่านหันมาก็จะเห็นผู้ตรวจการแผ่นดินนั่งอยู่ข้างๆนะครับพร้อมที่จะช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนได้ครับ
1: ครับนี่คือบทบาทของผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับในการขจัดปัญหานะครับความเดือดร้อนของประชาชนนะฮะวันนี้ทางรายการครับขอบคุณท่านทรงศักดิ์สายเชื้อประธานผู้ตรวจการแผ่นดินที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับ
2: ขอบพระคุณค่ะ
3: ขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับนี่คือ เรื่องของชาวบ้านนะครับที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ยาวนานถึง20ปีนะฮะก็ร้องเรียนไปยังหน่วยงานรัฐแล้วก็ไม่เกิดความคืบหน้าที่ไม่เกิดความคืบหน้าเนื่องจากหน่วยงานรัฐเนี่ยมีอำนาจหน้าที่ที่ทับซ้อนแล้วก็มีปัญหาและอุปสรรคในการทำงานในกรณีนี้เนี่ยเกิดจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยคือการที่จะไปปักเสาทำอะไรต่างๆเนี่ยเขาต้องดูพื้นที่แต่บังเอิญพื้นที่นี้เนี่ยเป็นพื้นที่ป่าสงวนซึ่งอยู่ในการดูแลของกรมป่าไม้พอการเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆเนี่ยของหน่วยงานภาครัฐเนี่ยแต่ละคนก็มีกฎหมายของแต่ละคนถูกไหมฮะจะเอาเสาไปปักเนี่ยในที่ดินที่ป่าเนี่ยมันก็ไม่ได
2: ้
1: กฎหมายห้ามเอาไว้นะครับแต่พอมาดูกฎหมายจริงๆแล้วก็ผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยลงพื้นที่จริงๆปรากฏว่ามันทำได้นะครับก็เป็นการดูแลความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะฮะแล้วนี่เพิ่งทราบเหมือนกันนะฮะว่าสิทธิของประชาชนเนี่ยก็คือว่าต้องมีน้ำไหลไฟสว่างพูดง่ายๆบริการสาธารณะน้ำไหลไฟสว่างมีถนนตัดผ่านเนี่ยเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนนะครับไม่ใช่ว่าต้องไปร้องขอจากหน่วยงานรัฐและถ้าพื้นที่ใดเนี่ยยังมีปัญหาอุปสรรคน้ำไม่ไหลไฟไม่สว่างถนนยังไม่ตัดผ่านหรือตัดผ่านแล้วเนี่ยเป็นหลุมเป็นบ่อมีปัญหาก็สามารถที่จะร้องไปยังผู้ตรวจการแผ่นดินได้นะครับหมายเลขโทรศัพท์1676โทรฟรีทั่วประเทศครับพักสักครู่ครับ
0: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
4: ์ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
6: หลังนั้นหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั่นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
5: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
6: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
7: ปฏิบัติการรีเอ็กซเรย์เริ่มแล้วทั่วประเทศค้นหาผู้เสพเข้ารับการบำบัดและล่าผู้ค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นจากทุกพื้นที่
6: ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่ปกป้องคนผิดเพราะความร่วมมือของเราคือกำแพงสำคัญในการป้องกัน
7: พบปอแสยาเสพติดหรือเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแจ้งได้ที่สายด่วนปปส1386
6: ร่วมกันรีเอ็กซเรย์เพื่อสังคมไทยปลอดยาเสพติด
7: ไม่เสพ
6: ไม่ขาย
7: ไม่ทำลายอนาคตร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
8: ยังยิงเยาปากกระเป๋ายิงชุบโหที่โกงอ่ะไหนบอกว่าจะออกคน
9: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
0: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
1: 8:33 นะฮะช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ติดตามข่าวสารกันครับเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลที่รั่วไหลนะครับเมื่อวันก่อนเนี่ยที่เป็นข่าวคือกระทึกคึกโครมนะฮะก็ส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือข้อมูลของท่านนายกด้วยแล้วก็มท.3 มท
2: .4
1: นะครับแล้วก็อีกหลายท่านนะฮะรู้สึกว่าจะมีคุณชัยชนกด้วยใช่มั้ย
2: ใช
1: ่เออมีคุณชัยชนกด้วยนะฮะแต่ว่าเขาก็เบลอหน้ากันเอาไว
2: ้
1: นะฮะตรงนี้เองเนี่ยมันก็มองได้ว่าเอ๊ะเหตุที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเป็นเพราะเขามุ่งเป้าไปที่นักการเมืองหรือรัฐมนตรีท่านต่างๆหรือไม
2: ่
1: นะฮะอันนี้เป็นการโจมตีทางการเมืองไห
2: ม
1: แต่ที่แน่ๆเนี่ยมันคือการโจมตีทางไซเบอร์อย่างแน่นอนนะครับข้อมูลที่รั่วที่หลุดที่ไหลเนี่ยมันเกิดจากอะไรตรงนี้เป็นประเด็นที่สังคมตั้งข้อสังเกตบอกว่าขนาดนายกรัฐมนตรีผู้นำประเทศรัฐมนตรีท่านต่างๆรวมถึงรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงที่ดูด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์คือรัฐมนตรีดีอีคุณชัยชนกชิดชอบนะครับยังถูกนำข้อมูลที่เป็นรูปในบัตรประชาชนเนี่ยออกมาเลยนะครับตรงนี้เนี่ยถ้ามองในแนวทางการสื่อสารแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นการดิสเครดิตในทางการเมืองหรือว่าดิสเครดิตในระดับสูงเลยเพราะว่าขนาดข้อมูลในระดับนี้เนี่ยระดับสูงเนี่ยขนาดผู้นำประเทศเนี่ยยังถูกตีแผ่ออกมาได้แล้วประชาชนเนี่ยจะมีความปลอดภัยทางไซเบอร์ได้อย่างไรอ
2: ัน
1: นี้คือสิ่งที่มองในแนวทางของการสื่อสารนะครับส่วนเนื้อในข้อเท็จจริงเนี่ยเกิดจากอะไรเกิดจากการเจาะระบบหรือไม
2: ่
1: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ฝากฝั่งทางการเมืองแล้วก็ข้าราชการประจำเนี่ยก็ออกมาให้ข้อมูลบอกว่านี่แหละไม่ใช่เกิดจากการเจาะระบบหรือการแฮกระบบแต่เกิดจากเรื่องของรหัสผ่านเนี่ยรหัสผ่านที่ถูกเข้าเพราะหลุดออกไปนะครับคือผมฟังแบบนี้ผมก็ค่อนข้างที่จะตั้งข้อสังเกตรหัสผ่าน username กับ password ที่หลุดออกไปนะหลุดไปได้ยังไงหลุดเกิดจากหลุดจากการเจา
2: ะ
1: หรือหลุดเกิดจากการซื้อขายหรือหลุดเกิดจากการปล่อยปละละเลยเผลอเรอเนี่ยของผู้ที่เกี่ยวข้องนะเพราะว่าข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมันอยู่ในความครอบครองของหน่วยงานภาครัฐดังนั้นแล้วเนี่ยเรื่องของการครอบครองข้อมูลแล้วก็ความรับผิดชอบเนี่ยหลีกหนีไม่พ้นของหน่วยงานรัฐที่นำโดยรัฐบาลนะฮะตรงนี้ต้องมีการกำกับดูแลซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเรื่องนี้นะขีดเส้นไว้ว่า30วันนะฮะ30วันเนี่ยคือจะต้องมีความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้มากยิ่งขึ้นนะฮะคำถามคือว่าตรงนี้เราจะดูยังไงความปลอดภัยทางไซเบอร์การที่ไม่มีข่าวออกมาหรือไม่มีใครถูกเจาะระบบเนี่ยคือตัวชี้วัดหรือไม
2: ่
1: นะฮะตรงนี้เดี๋ยวจะต้องมีการชี้แจงกันต่อไปนะครับแล้วก็ในทางการเมืองเมื่อวานนี้มีคนไปถามท่านนายกนะฮะเพิ่งกลับมาจากอินโดนีเซียนะฮะเจอหลายเรื่องท่านนายกกลับมาปุ๊บเนี่ยก็เจอทั้งเรื่องทุจริตสอบท้องถิ่นใช่ไหมฮะหัวสว.แล้วก็ล่าสุดเนี่ยคือข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลเขาเลยถามว่า ช่วยชี้แจงหน่อยครับท่านนายกฮะเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลบังเอิญเนี่ยมันมีรูปท่านนายกด้วย
2: ค่ะ
1: แล้วก็รูปของรัฐมนตรีมท.3มท.4แล้วก็รองนายกรัฐมนตรีผู้เกี่ยวข้องหลายคนเนี่ยตรงนี้ท่านมองยังไงนะครับเมื่อวานไปถามคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงกรณีข้อมูลส่วนบุคคลของนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีและข้าราชการกระทรวงมหาดไทยรั่วไหลจากระบบว่าผมยังไม่ได้รับรายงานรายละเอียดนะฮะแต่ว่าได้กำชับให้ดำเนินการทุกอย่างตามระเบียบและหลักเกณฑ์การคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัดซึ่งระเบียบและข้อกำหนดใน TOR ของการจัดระบบดังกล่าวเนี่ยได้ระบุไว้อย่างชัดเจนแล้วส่วนประเด็นเนี่ยนี่ที่บอกว่าเป้าประสงค์ของผู้ปล่อยข้อมูลเนี่ยเนื่องจากข้อมูลมุ่งเป้าไปนักการเมืองกับคณะรัฐมนตรีและนายกนะฮะท่านบอกยังไม่ได้มองไปถึงจุดนั้นแต่เน้นย้ำให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเต็มกำลังเพราะถือว่าเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายอย่างร้ายแรงหากเกิดการรั่วไหลเช่นนี้เกิดขึ้นโดยจะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนในระดับกรมและระดับหน่วยงานต่อไปเพราะตนได้เน้นย้ำไปแล้วว่าข้อมูลเหล่านี้รั่วไหลไม่ได้นะฮะเนื่องจากในการอนุมัติโครงการจัดทำระบบต่างๆรัฐมนตรีต้องพิจารณาบนพื้นฐานของความรัดกุมในการรักษาข้อมูลเป็นสำคัญฮะ
2: ค่ะส่วนทางด้านท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินะคะออกมาชี้แจงกรณีนี้เหมือนกันนะคะในส่วนของกรมการขนส่งทางบกเพราะว่าข้อมูลที่ออกมาเนี่ยเขาบอกมันเป็นข้อมูลมีเรื่องเกี่ยวกับรถด้วย
1: ทะเบียนรถ
2: ทะเบียนรถ
1: รอกรรมสิทธิ์อะไรต่างๆเน
2: ี่
1: ยมันเชื่อมโยงกับกรมการขนส่งทางบก
2: ถูกต้องนะคะก็มีการออกมาบอกนะคะจากทางคุณสิริพงษ์คุณสิริพงษ์บอกว่าตรวจพบ IP ต้องสงสัยจาก3แหล่ง account นะคะคือมีการสืบค้นข้อมูลอย่างผิดปกตินะคะพฤติการการสืบหาเนี่ยก็มีความผิดปกติด้วยซึ่งกระทรวงคมนาคมแจ้งไปยังตำรวจไซเบอร์แล้วนะคะให้ดำเนินการในขั้นตอนต่อไปโดย IP ที่ผิดปกติเนี่ยเขาบอกว่ามาจาก3แหล่งด้วยกันนะคะ3แหล่งที่ว่าเนี่ยเขาบอกมาจากเทศกิจเขตบางกอกน้อย1แห่งนะคะการทางพิเศษแห่งประเทศไทย1แห่งแล้วก็อีก1แห่งคือกองกำลังสิงหนาถนะคะซึ่งได้ระงับยูเซอร์ทั้ง3หน่วยงานเป็นการชั่วคราวแล้วนะคะแล้วก็หน่วยงานต่างๆที่มาขอข้อมูลกับทางกระทรวงคมนาคมแล้วก็กรมการขนส่งทางบกก็มีการให้รีเซ็ตข้อมูลก็คือมีการขอพาสเวิร์ดใหม่นะคะล้างข้อมูลที่รั่วไหลออกไปก่อนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยยังตอบไม่ได้ว่าคนที่เอาข้อมูลเนี่ยเป็นเจ้าของยูเซอร์หรือว่าเป็นเจ้าของพาสเวิร์ดตัวจริงหรือว่าถูกแฮกเอาไปแอบอ้างอีกทีนึงนะคะส่วนชื่อตอนนี้เนี่ยคือมีครบหมดแล้วเขาก็ส่งให้ทางตำรวจดำเนินการนะคะก็ท่านก็บอกว่าอยากจะให้ประชาชนมั่นใจว่าถึงแม้ข้อมูลที่ถูกนำมาเผยแพร่เนี่ยเป็นข้อมูลส่วนบุคคลแต่เป็นข้อมูลพื้นฐานไม่สามารถนำไปทำธุรกรรมได้นะคะการดำเนินการที่กรมการขนส่งทางบกเปิดโอกาสให้หน่วยงานเชื่อมต่อข้อมูลเนี่ยก็เพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนนะคะดำเนินการในส่วนของกระทรวงคมนาคมเองแต่พอถูกกลุ่มมิจฉาชีพเนี่ยมีการลักลอบนำข้อมูลเอาไปขายในดาร์กเว็บนะคะซึ่งก็มีการบล็อกทุกช่องทางไม่สามารถเข้าไปดูได้นะคะในช่องทางธรรมดาก็สำหรับกลุ่มที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะอาจจะยังเข้าไปดูได้แต่ก็กำลังหาวิธีป้องกันอยู่นะคะฉะนั้นก็อยากจะให้ประชาชนไม่ต้องกังวลเพราะว่าข้อมูลเหล่านี้ไม่สามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลโอนกรรมสิทธิ์ได้นะคะส่วนข้อมูลที่หลุดออกไปค่ะคุณสิริพงษ์บอกว่ามีการเซิร์ชหลายครั้งกรณีที่เห็นข้อผิดปกติเนี่ยคือประมาณ 6,000 ถึง 7,000 นะคะบางแอคเคาท์เนี่ยคือค้นหาประมาณ 2,000 นะคะซึ่งก็มีการตั้งข้อสังเกตนะคะว่าทำไมถึงเป็นบุคคลทำเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับทางการเมืองนะคะที่มีข้อมูลรั่วไหลเนี่ยเป็นบุคคลสำคัญผู้สื่อข่าวบอกว่าก็เป็นส่วนหนึ่งที่ตำรวจอาจจะต้องดูตรงนี้ด้วยนะคะเนื่องจากพฤติกรรมการค้นหาเนี่ยมีลักษณะที่ทำให้ต้องสงสัยนะคะแล้วก็ต้องสังเกตเหมือนกันนะคะแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยอยู่ในมือตำรวจแล้วนะคะเดี๋ยวอาจจะต้องรอทางตำรวจออกมาชี้แจงอีกครั้งนึงนะคะส่วนมีความเชื่อมโยงกับตลาดมืดหรือไม่นะคะเพราะว่ามีการประกาศขายโทเค็นเพื่อที่จะเข้าถึงข้อมูลด้วยนะคะการแฮกครั้งนี้เนี่ยจึงมีเป้าประสงค์หรือว่าต้องการขายข้อมูลด้วยหรือไม่อันนี้ผู้สื่อข่าวถามนะคะสิริพงษ์บอกว่าก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งนะคะส่วนจะเกี่ยวข้องกับเรื่องทางการเมืองหรือเปล่าเดี๋ยวต้องรอตำรวจหาข้อสรุปอีกทีนึงนั่นเองค่ะ
1: ครับสังเกตนะฮะเรื่องของแหล่งข้อมูลที่ต้องสงสัย3แหล่งที่อาจจะมีความผิดปกติหรือหลุดออกไปที่แรกเทศกิจเขตบางกอกน้อย2การทางพิเศษแห่งประเทศไทย3กองกำลังสิงหนาถนะฮะ3ที่นี้คือหน่วยงานภาครัฐนะฮะ
2: ค่ะ
1: ใช่หน่วยงานภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจถูกไหมฮะเทศกิจเขตบางกอกน้อยเนี่ยก็คือ อยู่ในการกำกับดูแลของกรุงเทพมหานครถูกไหมฮะ
2: ใช่
1: เออการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนี่กระทรวงคมนาคมใช่ไหมฮะกองกำลังสีหนาฏนี่กระทรวงกลาโหมไห
2: ม
1: นะฮะคือทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ในการดูแลของ
2: ภาครัฐ
1: นะฮะดังนั้นแล้วจะปฏิเสธไม่ได้ในเรื่องของความรับผิดชอบเรื่องของความปลอดภัยทางไซเบอร
2: ์
1: นะฮะและอีกจุดหนึ่งนะฮะที่ถือว่าเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงนะฮะโดยตรงอย่างเป็นทางการก็คือ DE DE รัฐมนตรีคือคุณชัยชนกชิดชอบนะฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE นะครับบอกว่าการตรวจสอบมีความคืบหน้าไปมากนะครับสำหรับเรื่องดังกล่าวนะครับขอให้ทีมงานดำเนินการและแถลงรายละเอียดป้องกันไม่ให้ข้อมูลคลาดเคลื่อนถามว่าการตรวจสอบเบื้องต้นพบอะไรบ้างฮะคุณชัยชนกบอกว่าเบื้องต้นไม่ใช่การแฮกข้อมูลนะฮะไม่ใช่การแฮกข้อมูลพบว่าเป็น IP เดียวมาจากสถานที่เดียวและมีการใช้ account login 2ครั้ง มีรายละเอียดน่าสนใจขณะนี้ปิดระบบไปแล้วไม่ต้องกังวลว่าจะมีข้อมูลหลุดเพิ่มเติมจากช่องทางนี้อีกต่อไปเมื่อถามว่า IP ดังกล่าวอยู่ที่ไหนฮะคุณชัยชนกก็ตอบว่าขอให้รอทีมงานตรวจสอบให้ครบถ้วนก่อนว่ามาจากที่ใดบ้างแต่ยืนยันว่าเป็นจุดเดียวเมื่อถามว่ามีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับฝ่ายการเมืองหรือเปล่าดิสเครดิตทางการเมืองไหมคุณชัยชนกก็บอกว่าเชื่อว่าพฤติกรรมเนี่ยมีที่พบมีความเป็นไปได้สูงแต่ยังไม่สามารถฟันธงได้ขอให้รอผลการตรวจสอบก่อนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับพฤติกรรมดังกล่าวเมื่อถามว่าภาพที่ปรากฏเนี่ยของคุณชัยชนกเนี่ยของจริงไห
2: ม
1: คนก็ถามว่าเฮ้ยมัน AI หรือเปล่านะฮะท่านก็บอกว่าเป็นภาพเก่าจากบัตรประชาชนใบเดิ
2: ม
1: แสดงว่าไม่ใช่ภาพปัจจุบันเพราะแสดงว่าเป็นข้อมูลเก่า
2: ค่ะ
1: แล้วก็รัฐบาลก็มีการชี้แจงเหม
2: ือ
1: นกันนะฮะอันนี้อย่างเป็นทางการจากรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีฮะ
2: ค่ะซึ่งทางคุณลลิดาเพื่อดีวัฒนานะคะท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็มีการออกมาชี้แจง

0: นะคะแล้วก็สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้จากระบบบันทึกการใช้งานนะคะซึ่งเพื่อการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนนะคะเรื่องนี้คุณพระดอนก็มีการสั่งการให้หน่วยงานภาครัฐเนี่ยเร่งดำเนินการนะคะทั้งเรื่องการบังคับใช้การยืนยันตัวตนแบบหลายชั้นแล้วก็ระบบที่จัดเก็บของข้อมูลประชาชนเนี่ยทั้งแบบเก่าแบบใหม่เลยนะคะให้มีการยืนยันตัวตนแบบหลายชั้นให้เห็นผลตรงนี้เนี่ยคือภายใน30 วันเร่งจัดทำระบบติดตามการใช้งานนะคะกำกับหน่วยงานที่ได้รับการแจ้งเตือนเรื่องของรหัสผ่านรั่วไหลนะคะให้เร่งแก้ไขทันทีพร้อมกันนี้ค่ะรัฐบาลก็ขอความร่วมมือประชาชนนะคะต้องเพิ่มความระมัดระวังในการใช้งานดิจิทัลนะคะหลีกเลี่ยงการใช้รหัสผ่านซ้ำกันในหลายบริการนะคะควรเปิดใช้ระบบยืนยันตัวตน2 ชั้นในบัญชีเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลค่ะ
1: ครับอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องให้ความสำคัญนะฮะข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยและข้อมูลที่หลุดออกมาเนี่ยเป็นระดับผู้นำประเทศ
0: ค่ะ
1: นะฮะคือถ้าคนคิดว่าไม่สำคัญผมยกตัวอย่างอิหร่านผู้นำคาร์มานี
0: อ
1: ีเสียชีวิตเพราะอะไรฮะการทิ้งระเบิดเบื้องหลังการทิ้งระเบิดคือการแฮกข้อมูลจากกล้องวงจรปิดให้รู้ว่าผู้นำประเทศของอิหร่านณตอนนั้นเนี่ยอยู่ที่จุดไหนแล้วก็การใช้โทรศัพท์เนี่ยอยู่ในพื้นที่ไหนแล้วก็ฝั่งตรงข้ามก็ทิ้งระเบิดไปในจุดนั้น
0: อัน
1: นี้คือความมั่นคงปลอดภัยในระดับประเทศนะฮะถ้าเราไม่มีความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์เนี่ยการเอาชีวิตเนี่ยของใครหรือว่าผู้นำประเทศหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นได้เสม
0: อ
1: นะฮะคือถ้าข้อมูลเนี่ยไปหลุดไปถึงเนี่ยผู้ที่ประสงค์ไม่ดีต่อประเทศตรงนี้เนี่ยหวานหมูเขาเลยนะฮ
0: ะ
1: อันนั้นนี่คือสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นอาจจะบอกว่าเฮ้ยผมคิดมากไปเองหรือเปล่าแต่อันนี้มันเกิดขึ้นมาแล้วที่ต่างประเทศแล้วถ้าประเทศไทยเนี่ยเรายังไม่สามารถที่จะให้ความมั่นใจหรือว่าสร้างความปลอดภัยทางไซเบอร์ตั้งกำแพงให้มันสูงขึ้นเนี่ยมันจะมีปัญหาในอนาคตนะฮะซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยก็คือรัฐบาลรัฐบาลดูความมั่นคงถ
0: ้
1: านายกเนี่ยต้องดูด้านความมั่นคงส่วน DE เนี่ยก็คือคุณชัยชนกชิดชอบต้องดูความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์นะฮะเมื่อก่อน DE ก็คือกระทรวง ICT นั่นแหละแล้วก็มาเป็น DE ต้องดูความปลอดภัยทางไซเบอร์รับงบประมาณทำเกี่ยวกับอุปกรณ์อะไรต่างๆทางเทคโนโลยีแล้วเนี่ยเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยเขาก็จะต้องดูแลตรงนี้ด้วยนะครับต้องไปดูว่าการดูแลรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์เนี่ยตอนนี้เป็นอย่างไรนะฮะแต่เหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยหน่วยงานรัฐที่ครอบครองข้อมูลเนี่ยก็จะต้องดูแลความมั่นคงปลอดภัยเนี่ยให้ดีพอนะครับเพราะว่าจะไปบอกว่าเฮ้ยดีอีคุณต้องรับผิดชอบแต่เพียงเจ้าเดียวเนี่ยมันก็ไม่ถูกเพราะตอนนี้ข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนเนี่ยอยู่ในความครอบครองของรัฐด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์มเนี่ยรูปแบบดิจิทัลเกือบทั้งนั้นใช่ไหมฮะแล้วก็มีระบบการเชื่อมโยงข้อมูลจากกรมนั้นไปกรมนี้ตามกระบวนการและขั้นตอนทางกฎหมายเพราะว่าเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนตามพรบอำนวยความสะดวกนะที่รัฐบาลชุดนี้ได้มีการประกาศใช้ซ
0: ึ่
1: งถือว่าเป็นผลงานของรัฐบาลคือเวลาเราไปติดต่อราชการเนี่ยมันก็ไม่ต้องเราไม่ต้องไปเอาสำเนาเอกสารแล้วก็ไม่ต้องเอาข้อมูลอะไรเยอะใช่ไหมฮะหน่วยงานนี้สามารถที่จะเชื่อมโยงกับหน่วยงานนี้มากขึ้นนี่คือความการอำนวยความสะดวกในการติดต่องานกับราชการแล้วก็การประกอบธุรกิจด้วยนะครับแต่ในด้านของเศรษฐกิจเนี่ยมันดำเนินการไปได
0: ้
1: ความสะดวกของประชาชนมันดำเนินการไปได้มันต้องอยู่บนพื้นฐานของความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์เหมือนคุณขับรถบนถนนเนี่ยคุณขับรถไปโอ้โหรถไม่ติดเลยแต่มันมีความอันตรายก็คือว่าอาจจะเฉี่ยวจะชนหรือว่ามีความไม่ปลอดภัยเกิดขึ้นฉันใดฉันนั้นความปลอดภัยทางไซเบอร์เป็นสิ่งที่รัฐเนี่ยจะต้องเร่งนะฮะในการที่จะอุดช่องโหว่ช่องว่างตรงนี
0: ้
1: คือไปดูปัญหาว่าเกิดจากอะไรแล้วก็เร่งจัดทำระบบเนี่ยให้ปราศจากการรั่วไหลนะครับหากมีอะไรก็ต้องแก้ไขเป็นการด่วนนะครับที่สำคัญเนี่ยนอกจากรัฐแล้วเนี่ยประชาชนด้วยนะครับในการที่จะต้องระมัดระวังในการใช้งานดิจิทัลนะครับยกตัวอย่างง่ายๆข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยคุณเวลาใครจะมาถามคุณเรื่องของวันเดือนปีเกิดอะไรต่างๆเนี่ยคุณจะให้ยากใช่ไหม
0: ใช่
1: แต่ถ้าเมื่อไหร่มีชิงโชคอะไรในเว็บไซต์นะคุณให้หมดเลยใช่ไห
0: ม
1: คุณให้หมดเลยหรือแม้แต่สติ๊กเกอร์ฟรีทางไลน
0: ์
1: เออคุณก็ให้ทุกอย่างหมดเลยนะฮะถูกไหมฮะ
0: ใช
1: ่หรือคนไทยเนี่ยนะชอบดูหม
0: อนี่แหละ
1: ดูหมอดูปุ๊บเนี่ยให้ข้อมูลหมดเลยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดอะไรเนี่ยชื่อสกุลที่อยู
0: ่
1: ให้หมดเลยด
0: ู
1: ดวงฟรีตามเว็บหรือแม้แต่ดูดวงด้วย AI Gemini หรือว่าอะไรพวกนี้เนี่ยเออ ให้เขา

0: ดเลยนั่นแหละอันนี้คือสิ่งที่ประชาชนเนี่ยจะต้องระมัดระวังด้วยคือนอกจากความรับผิดชอบของภาครัฐเนี่ยที่ปฏิเสธไม่ได้อยู่แล้วนะฮะ
1: ค่ะ
0: เรื่องของความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์เราด้วยในการที่เราจะต้องหวงแหนข้อมูลตรงนี้คืออย่าไปคิดว่าโอ้ยเอาไปทำอะไรไม่ได้หรอกหรือแม้แต่ที่ท่านรัฐมนตรีบอกอ่ะบอกว่าเฮ้ยตรงเนี้ยมันไม่สามารถที่จะไปทำธุรกรรมอะไรได้แต่มันก็ไม่ควรที่จะหลุดรอดออกมา
1: ถูก
0: ไหมฮะคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยคือเราจะต้องไม่ทำให้เรื่องนี้เป็นเรื่องเล็กเราจะต้องมองว่าเรื่องนี้นะมันสามารถขยายผลถ้าเกิดเราไม่สามารถเรายังนิ่งนอนใจอยู่อย่างนี้นะคือข้อมูลมันถูกอาจจะไม่ได้ถูกเจาะตามที่รัฐบาลบอกแต่มันหลุดรอดออกไปเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ไม่สมควรด
1: ัง
0: นั้นแล้วเนี่ยเมื่อเกิดความรั่วไหลตรงนี้เกิดขึ้นเนี่ยแม้จะไม่ได้เกิดจากการแฮ็กแต่นั่นคือความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลที่ประชาชนทุกคนควรที่จะได้รับหน่วยงานรัฐเนี่ยผู้ที่ครอบครองข้อมูลของประชาชนควรสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้มากยิ่งขึ้นนะฮะ
1: ค่ะติดตามอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่ท่านนายกนะคะเตรียมลงพื้นที่ค่ะตรวจเยี่ยมกองบิน1นครราชสีมาใน14สิงหาคมนี้ค่ะซึ่งทางท่านนายกนะคะคุณอนุทินชาญวีรกูลค่ะเตรียมลงพื้นที่นะคะตรวจเยี่ยมกองบิน1ที่จังหวัดนครราชสีมา14สิงหาคมนี้ค่ะซึ่งวัตถุประสงค์การตรวจเยี่ยมนะคะก็ฟังบรรยายความสรุปด้านความมั่นคงแล้วก็เตรียมความพร้อมของกองทัพค่ะหลังจากที่รัฐบาลเนี่ยมีการอนุมัติงบกลางสนับสนุนช่วง10เดือนที่ผ่านมานะคะเพื่อติดตามผลการนำงบประมาณแล้วก็ยุทธวิธีไปใช้ปฏิบัติงานจริงนะคะส่วนกรณีที่มีข่าวออกมาบอกว่าจะมีการขึ้นบิน F-16 นะคะตรงนี้ท่านบอกยังไม่ทราบรายละเอียดการกำหนดขึ้นบินหรือว่าการบินสำรวจชายแดนไทยกัมพูชานะคะถ้าหากกองทัพจัดเตรียมไว้มีความปลอดภัยตามระเบียบก็พร้อมปฏิบัติตามนะคะยืนยันนะว่าไม่ได้เป็นผู้เรียกร้องขอเปิดการบินสำรวจพื้นที่แต่อย่างใดนะคะแล้วก็นอกจากนี้ท่านนายกก็ปฏิเสธว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เนี่ยคือไม่ใช่เป็นการแสดงแสนอนุภาพแต่อย่างใดนะคะเนื่องจากว่าเป็นการประชุมลับแต่ว่าการได้รับรู้ว่ากองทัพเราเข้มแข็งมั่นคงแค่ไหนเนี่ยก็จะมีความมั่นใจมากขึ้นเวลาที่เขาไปเจรจาต่อรองระหว่างประเทศนะคะเพื่อที่จะได้รักษาผลประโยชน์สูงสุดของเราน
0: ะคือคนเขาก็ถามไงเพราะนายกเนี่ยมีความสามารถพิเศษเยอะมากนอกจากทางการเมืองเนี่ยเป่าแซกโซโฟนก็ได้ใช่ไหมความสามารถทางดนตรีแล้วยังขับเครื่องบินได้ด้วยนายกขับเครื่องบินได้ก็เลยไปถามนายกเนี่ย F-16 นายกจะขับไหมครับคือผู้นำประเทศจะมีสักกี่คนฮะที่ขับเครื่องบินได้ฮะ
1: ใช่อ
0: าจจะเป็นประเทศไทยประเทศเดียวนะฮ
1: ะ
0: คือสามารถขับเครื่องบินได้ก็เลยไปถามนายกไงบอกว่านายกครับจะขึ้นบินF-16 ไหมครับ F-16 เองไหมนายกก็บอกว่าเฮ้ยถ้าเขาจัดมาแล้วเนี่ยไม่ผิดระเบียบแล้วมีความปลอดภัยก็แล้วแต่กองทัพเหมือนหนังเรื่องท็อปกันเลยเคยดู
1: ไ
0: หมท
1: ็
0: อปกันทอมครูซนายกแหมจะขึ้นครับ F-16 โอ้เท่น่าดูเลยนะแต่ต้องดูความปลอดภัยนะคือขับ F-16 กับเครื่องบินพาณิชย์เนี่ยมัน
1: ไม่เป็นเครื่องบินรบ
0: มันไม่เหมือนกันนะจะได้เห็นภาพนั้นหรือไม่นะฮะนี่คือสีสันในทางการเมืองถ้าจะมองให้เป็นสีสันก็มองเป็นสีสันได้นะคือทุกเรื่องเนี่ยเราสามารถมองได้2มุมมุมเครียดก็ได้มุมตลกก็ได้นะฮะแต่ว่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราดูวันที่14นายกจะขับ F-16 หรือไม่นะฮะโอ้มาดูเรื่องการเมืองกันบ้างนะครับหลังจากมีกระแสข่าวนะฮะกระแสข่าวที่แหมมันก็บั่นทอนรัฐบาลเหมือนกัน
1: ค
0: ือมันก็มองกันบอกจะมีการผสมสีใหม
1: ่
0: เขียวแดงส้มก็คือพูดง่ายๆเดี๋ยวจะดึงพรรคกล้าทำเข้ามาแล้วจะดีดสีแดงออกไปไหมหรือจะรวมด้วยกันหมดคือกระแสข่าวเนี่ยมันออกมามันคือกระแสข่าวนี้เนี่ยมันไม่มีแหล่งข้อมูลออกมาว่าต้นทางคือใครหรอกเขาบอกว่าภูมิใจไทยเนี่ยอาจจะกลายเป็นฝ่ายค้านเพราะสีแดงเนี่ยก็คือพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาจะไปรวมกับทางด้านของพรรคสีส้
1: ม
0: พรรคสีส้มนี่คือพรรคประชาชนและไปรวมกับพรรคกล้าทำสีเขียวนะฮะรวมการจัดตั้งรัฐบาลและดีดภูมิใจไทยทิ้งให้เป็นพรรคฝ่ายค้านอันนี้คือกระแสข่าวที่ออกมาสัปดาห์ที่แล้วนะครับนี่คือเสียงลือเสียงเล่าอ้างจากกระทรวงข่าวลือนะครับพอไปถามคุณอนุทินแหมกลับมาเจอข่าวนี้นะคือจริงๆนายกก็ปฏิเสธตลอดหนึ่งไม่ปรับครม.สองไอ้เรื่องเนี้ยมันไม่มีมูลอะไรเลยมโนกันไปเองหรือเปล่านะฮะเมื่อวานนี้สยบข่าวลือฮะคุณอนุทินนะฮะก็กอดกับคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์นะฮะกอดกันนะฮะกลมกันเลยนะฮะนะ
1: เห็นภาพข่าวอยู่นะฮะ
0: คือใช้ภาพ ขาเรียกว่าใช้ภาพสยบข่าวลือใช่ไหม
1: ใช
0: ้ภาพเล่าเรื่องนะฮะบอกว่านี่แหละเราทั้งพรรคภูมิใจไทยและพรรคเพื่อไทยยังรักกันดีนะฮะคือปกติถ้าจะจับมือเนี่ยมันไม่แน่นพอ
1: มันอาจจะดูยังไม่กลมเกลียวเท่าไหร่
0: กอดเลยนะฮะคุณอนุทินกอดคุณจุลพันธ
1: ์แล้ว
0: คุณจุลพันธ์กอดกลับไหมเนี่ย
1: ยิ้
0: มยิ้มยิ้ม
1: ยิ้มตอบรับ
0: เขินอยู่เขินอยู่ไงอยู่ดีๆมากอดนะฮะผู้ชายกอดผู้ชายก็
1: จะเขินนิดนึง
0: เกิดนิดนึงแต่คุณจุลพันธ์ก็หัวเราะนะครับชอบใจนะครับสยบข่าวลือนะฮะว่าเพื่อไทยจะดีดหนีแล้วไปตั้งรัฐบาลกับพรรคประชาชนกับพรรคของคุณธรรมนัสพรรคกล้
1: าทำ
0: นะสยบข่าวลือก็ยังแน่นปึกเหมือนเดิมนะฮะอันนี้เป็นใช้ภาพเล่าเรื่องนะฮะแหมเป็นแนวทางการสื่อสารของรัฐบาลอีกรูปแบบนึงฮะ
1: ค่ะติดตามเรื่องของการสอบท้องถิ่นกันหน่อยนะคะเมื่อวานนี้นะคะที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะคะทุนอันสิทธิสัมพันธรัฐก็มีการออกบอกหลังจากมีการประชุมนะคะก็มีการหารือกว่า2ชั่วโมงนะมีการรับรองมติที่คุณวันชัยจันทพรประธานกสทนะคะที่ลงนามมีการยกเลิกบัญชีการสอบแข่งขันพนักงานแล้วก็ข้าราชการส่วนท้องถิ่นปี68ที่เขามีข่าวมามีการโกงกันนะคะเขาบอกกลุ่มที่มีคะแนนที่ไม่ถูกต้องเนี่ยคือคาดเคลื่อนก็คือคะแนนมันสูงขึ้นผิดปกติตรงนี้จะไม่ได้ถูกขึ้นบัญชีนะคะเดี๋ยววันที่6ก็คือวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเขาจะประชุมกันอีกครั้งนึง
0: ถูกดีดทิ้ง
1: ใช่ออกนะคะส่วนคนที่คะแนนสอบผ่านแต่ว่ามันปรับขึ้นคือสอบผ่านอยู่แล้วคะแนนเดิมเนี่ยที่ก่อนปรับขึ้นแต่ว่ามันมีการปรับขึ้นก็คือมันจะมี2กลุ่มนะคะก็คือ500คนเนี่ยตรงนี้ยังไม่ได้ขึ้นบัญชีนะคะก็จะไม่ได้ขึ้นบัญชีส่วนอีก100คนที่บรรจุไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะต้องดูว่าจะต้องปฏิบัติยังไงนะคะเพราะว่าสอบผ่านนะการตามกติกาเขาบอกก็ต้องให้ขึ้นบัญชีก่อนถึงแม้ว่าจะมีการเพิ่มคะแนนตรงนี้แต่คือคะแนนเดิมเขาสอบผ่านแล้วอาจจะต้องดูวิธีการกำหนดแนวทางกันอีกทีนึงนะคะส่วนกลุ่มที่มีคะแนนสอบผ่านอยู่แล้วแต่ถูกปรับเพิ่มขึ้นไปอีกเนี่ยเขาบอกตัวกลุ่มนี้เนี่ยกลุ่มนี้มีทั้งหมด774คนนะคะขึ้นบัญชีรอบแรกไป561คนแล้วก็ไม่มารายงานตัวอีก211คนนะคะพอแยกกลุ่มแล้วเดี๋ยวเขาจะต้องมาเรียงคะแนนกันใหม่นะคะตามลำดับนะคะก็พอแยกกลุ่มเรียงลำดับจริงแล้วเนี่ยมีผู้ที่ยังอยู่ในบัญชีแค่97คนนะคะส่วนอีก464คนจะถูกเพิกถอนไปรอคิวตามการจัดลำดับบัญชีใหม่นะคะส่วนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยเขาบอกมีส่วนเกี่ยวข้องเป็นร้อยคนนะแล้วก็บุคคลเหล่านี้เนี่ยเดี๋ยวเขาจะต้องแจ้งมายังกระทรวงมหาดไทยนะคะที่จะต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพิ่มเติมนะคะส่วน97คนเนี่ยที่บอกว่าอยู่ในบัญชีนะคะอาจจะมีบางส่วนที่เป็นผู้บริสุทธิ์หรือเปล่าหรือยังไงไหมเนี่ยทางปลัดกระทรวงมหาดไทยเขาบอกว่าเขาได้รับคะแนนเพิ่มแต่เราก็ยังบอกไม่ได้ว่าคือมันเพิ่มมาจากใครมันเพิ่มมาจากเจ้าตัวเองที่ไปติดต่อคนนั้นหรือเปล่าหรือพ่อแม่เขาหรือเปล่าหรือใครก็อาจจะต้องไปสืบสวนกันดูอีกญาติหรือเปล่าหรือว่าหวังดีอยากจะให้ลูกสอบติดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องไปดูถ้ามีส่วนเกี่ยวข้องอะไรก็ถือว่าเป็นคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดนั่นเองนะคะส่วนทางกรณีของทางท่านอธิบดีกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยที่เป็นประธานนะคะท่านบอกว่าในส่วนของทางคุณธีรุตสุภาพวิบูลผลอดีตอธิบดีสธ.เนี่ยก็ต้องเชิญมาสอบปากคำด้วย
0: นะฮะนี่คือความคืบหน้านะฮะเรื่องของการจัดการนะฮะเรื่องของการทุจริตสอบเข้ารับราชการท้องถิ่นนะฮะตรงนี้เป็นประเด็นที่น่าจับตามองอ
1: ี
0: กส่วนหนึ่งนะฮะแล้วก็เรื่องหัวสว.นะฮะกกต.ก็เผยความคืบหน้าการพิจารณาคดีหัวสว.นะก็บอกว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมนี้เดือนนี้นะฮะเพราะว่าเขาประชุมจันทร์เว้นจันทร์นะฮะแล้วก็จะมีการนัดประชุมลงมติต่อไปนะครับก็บอกว่าทำงานเนี่ยก็มีความเป็นอิสระไม่มีการชี้นำหรือแทรกแซงในทางการเมืองแต่อย่างใดนะฮะอันนี้ถือว่าเป็นเผือกร้อนของรัฐบาลทำไมเป็นเผือกร้อนของรัฐบาลเพราะว่าใกล้จะเปิดประชุมสภาสมัยที่2แล้วนะครับเปิด25สิงหาคมนี้นะฮะสิ่งที่ต้องจับตามองฮะก็คือว่าเรื่องของการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านนะครับแน่นอนฮะเดิมคิดว่า2เรื่องใหญ่ที่จะนำเข้าสู่สภาเนี่ยคือ1การทุจริตสอบท้องถิ่นนะฮะที่ท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยต้องชี้แจงว่าเกิดอะไรอันนี้คือประเด็นที่1เนี่ยที่ฝ่ายค้านมุ่งเป้าประเด็นที่2คดีหัวสว.นะฮะที่ทางรัฐบาลโดยท่านนายกรัฐมนตรีก็ต้องตอบอีกเหมือนกันข้อ1ข้อ2แล้วมีข้อ3อีกนะฮะก็คือเรื่องของ ทย AI Passport กระทรวง DE นะฮะที่คุณชัยชนกชิดชอบเนี่ยก็จะต้องตอบตอนนี้มีพ่วงขึ้นมาอีกอันนึงนะฮะเป็นอันที่4
1: ค
0: ือเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลก็จะโดนทั้งท่านนายกรัฐมนตรีนะครับที่ดูแลทั้งหมดภาพรวมแล้วก็ความมั่นคงปลอดภัยรวมถึงกระทรวง DE ด้วยนะฮะอันนี้คือ4เรื่องหลักนะฮะที่จะถูกอาจจะถูกเนี่ยอภิปรายไม่ไว้วางใจนะฮะหลังเปิดสภาวันที่25สิงหาคมนะฮะนับถอยหลังกันไปเนี่ยอีกกี่วันฮะอีกประมาณ20กว่าวันนะฮะ20กว่าวันเนี่ยดูซิว่าจะมีประเด็นอะไรเนี่ยที่เป็นประเด็นร้อนอีกหรือไม่อุณหภูมิทางการเมืองตอนนี้ร้อนขึ้นมากเลยครับ
1: ค่ะและนี่คือทั้งหมดของบันทึกสถานการณ์วันนี้นะคะวันนี้เราสองคนลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับไทยเตรียมเจรจาภาษีกับสหรัฐอเมริการอบใหม่เพื่อรักษาอัตราภาษีสินค้านำเข้าไม่ให้เกินร้อยละ19อีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เช้ากรุงเทพเตรียมตัวให้พร้อมไม่ต้องขับรถขึ้นดอยคุณก็ช็อปของดีจากเมืองสามหมอกได้ถึงที่ในงานช็อปฟินทินสามหมอกสุดยอดของดีของเด่นแม่ฮ่องสอน
3: ช็อปจุใจการันตีคุณภาพด้วยสินค้าระดับพรีเมียมสินค้า GI สินค้ารักโลก BCG และสินค้าเกษตรแปรรูปชมฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินดัง
2: 5-9 สิงหาคมนี้ณลานหน้าโฮมโปรชั้น1ศูนย์การค้า Paradise Park ศรีนครินทร์
3: จัดเต็มโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาปุ้งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืนตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
6: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: ประเทศไทยเตรียมเจรจาภาษีกับสหรัฐอเมริการอบใหม่ปลายเดือนนี้จะนำเสนอการเพิ่มความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงเพื่อรักษาอัตราภาษีสินค้านำเข้าไม่ให้เกินร้อยละ19
7: นางสาวกิริดาเผ่าพิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยความคืบหน้าการเจรจาภาษีกับสหรัฐอเมริกาหลังจากประเทศไทยถูกจัดเก็บภาษีภายใต้มาตรา301ในอัตราร้อยละ 12.5 ว่าได้เจรจาอย่างต่อเนื่องโดยประเทศไทยถูกกล่าวหาใน2ประเด็นได้แก่ไม่มีมาตรการป้องกันการนำเข้าสินค้าที่ผลิตจากแรงงานบังคับและมีการอุดหนุนภาคเอกชนจนเกิดกำลังการผลิตส่วนเกินโดยประเด็นแรกไทยได้ลงนามในข้อตกลงการค้ากับสหรัฐและมีคำตัดสินเรียบร้อยแล้วส่งผลให้สหรัฐยกเว้นภาษีสินค้าจากไทยกว่า 2,000 รายการคิดเป็นประมาณร้อยละ60ของมูลค่าการส่งออกไทยไปยังสหรัฐส่วนเรื่องกำลังการผลิตส่วนเกินไทยได้ส่งข้อมูลชี้แจงว่าข้อกล่าวหาไม่เป็นความจริงยอมรับว่าการกำหนดอัตราภาษีภายใต้มาตรา301ไม่ได้ขึ้นอยู่กับผลการพิจารณาคดีเพียงอย่างเดียวแต่ยังขึ้นอยู่กับผลการเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนหรือ ART ระหว่างไทยกับสหรัฐไทยจึงเตรียมดำเนินการในหลายด้านและการเจรจารอบถัดไปช่วงปลายเดือนนี้จะเสนอเพิ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับสหรัฐทั้งการสนับสนุนการลงทุนของเอกชนไทยในสหรัฐการเพิ่มการนำเข้าสินค้าเช่นพลังงานเครื่องบินกากถั่วเหลืองและข้าวโพดเพื่อรักษาอัตราภาษีไม่ให้เกินร้อยละ19รวมถึงความร่วมมือด้านการทหารยืนยันว่าจะไม่ยอมรับเงื่อนไขที่ส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของประเทศและประชาชนผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเตือนประชาชนเผยแพร่ข้อมูลผิดกฎหมายผ่านสื่อสังคมออนไลน์มีโทษหนักทั้งจำทั้งปรับโทษสูงสุดคุก5ปี
8: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยว่า จากการที่มีการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลในสื่อสังคมออนไลน์โดยไม่ได้รับอนุญาตนั้นกระทรวงดีอีมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคสหรือ PDPC ตรวจสอบข้อเท็จจริงของการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมชพร้อมกันนี้กระทรวงดีอีได้พิจารณาแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนกองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อดำเนินการตามพรบ.คอมพิวเตอร์ทางนี้ขอเตือนประชาชนว่าการเผยแพร่ข้อมูลผิดกฎหมายบนสื่อสังคมออนไลน์เข้าข่ายมีความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์มาตรา14ซึ่งครอบคลุมลักษณะการกระทำความผิดได้แก่การนำเข้าข้อมูลที่บิดเบือนหรือเป็นเท็จการนำเข้าข้อมูลที่กระทบความมั่นคงปลอดภัยของประเทศเศรษฐกิจหรือทำให้ประชาชนตื่นตระหนกโดยมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: หน่วยเฉพาะกิจราชมนูตรวจสอบโดรนกองกำลังไม่ทราบฝ่ายล้ำแดนเข้ามาฝั่งไทยตกบริเวณไร่ข้าวโพดที่ชายแดนแม่สอดจังหวัดตาก
9: หน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองกำลังนเรศวรได้รับแจ้งจากชาวบ้านบ้านแม่กุใหม่ท่าซุงหมู่9ตำบลแม่กุอำเภอแม่สอดจังหวัดตากว่าพบอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนบินข้ามแม่น้ำเมยมาตกกลางไร่ข้าวโพดในฝั่งไทยใกล้กับสันใยลู่พื้นที่บ้านแม่กุใหม่ท่าซุงตำบลแม่กุห่างจากริมแม่น้ำเมยประมาณ2กิโลเมตรเจ้าหน้าที่จึงเข้าไปตรวจสอบพบอากาศยานไร้คนขับดังกล่าวมีสภาพการใช้งานที่สมบูรณ์มีกล้องที่ติดมากับโดรนพร้อมขาหนีบที่ใช้หนีบวัตถุระเบิดเจ้าหน้าที่ทหารจึงนำโดรนดังกล่าวกลับไปตรวจสอบยังฐานปฏิบัติการโดยคาดว่าเป็นโดรนของกองกำลังไม่ทราบฝ่ายที่ใช้บินสำรวจพื้นที่การสู้รบระหว่างทหารเมียนมากับกลุ่มต่อต้านบริเวณบ้านนิลปานที่อยู่ฝั่งตรงข้ามบ้านแม่กวนเกณฑ์ตำบลมหาวันซึ่งเป็นเขตติดต่อกับตำบลแม่กุส่วนสาเหตุที่ล้ำมาตกในเขตไทยเพราะไร้การควบคุมบังคับดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
10: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
11: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
12: ประกาศสำหรับแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานถึงวันที่31มีนาคม2570ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่2ธันวาคม2568เร่งดำเนินการจัดทำหนังสือเดินทางหรือหนังสือรับรองบุคคลให้แล้วเสร็จภายในวันที่17สิงหาคม2569และเข้ารับการตรวจลงตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองภายในวันที่28กันยายน2569พร้อมแนบหลักฐานเข้าระบบผ่านเว็บไซต์ eworkpermit.doe.go.th ภายในวันที่28กันยายน2569หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและใบอนุญาตทำงานจะสิ้นสุดทันทีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองหมายเลขโทรศัพท์077-862-026-8
13: แกเมื่อกี้มีคนโทรมาบอกว่าฉันฟอกเงินแน่แล้วยังให้ฉันนะโอนเงินเพื่อตรวจสอบตั้ง2ล้าน
14: เฮ้ยอย่าพึ่งนั่นแก๊งคอลเซ็นเตอร์ชัว
13: แต่เขาก็รู้ชื่อฉันนะเลขบัตรประจำตัวฉันก็ด้วยแถมมีชุดตำรวจในวิดีโอคอลด้วยนะแก
14: นั่นน่ะมิจฉาชีพทั้งนั้นจำเอาไว้นะตำรวจธนาคารไม่มีนโยบายให้โอนเงินไปตรวจสอบเด็ดขาด
13: แล้วฉันจะต้องทำยังไงล่ะ
14: วางสายทันทีเลยแล้วถ้าไม่แน่ใจโทรปรึกษาสายด่วน14410 AO OC เขาช่วยเช็คให้ได้นะ
13: 1441นะขอบคุณมากนะแกฉันเกือบไปแล้วล่ะ
14: บอกต่อคนในบ้านด้วยนะไม่เชื่อไม่บอกไม่โอนท่องเอาไว
13: ้หยุดคิดสักนิดก่อนโอนเงินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
15: ์สวัสดีครับ
16: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุหวัดดีหวัดดีบายดีมั้ย
17: แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจใต้ของเราก็จะเป็นใต้สันติสุขอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ

ทัศน์ข่าวทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 น.หลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่รายการอันดามันวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังมาทักทายกันในยามเช้าแบบนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ฝนตกลงมาหนักมากตั้งแต่เช้านะคะก็พื้นที่ไหนเป็นยังไงกันบ้างค่ะส่งข้อความมาทักทายกันได้ว่าพื้นที่นี้ฝนตกหรือเปล่าหรือพื้นที่ไหนแดดออกดีใจด้วยนะคะรู้สึกว่าวันไหนที่แดดออกเนี่ยมันจะสดชื่นแจ่มใสแต่ว่าถ้าเกิดว่าแดดร้อนเกินไปก็ไม่ดีบางคนเนี่ยคือไม่ชอบหน้าฝนเลยนะนอกจากมันจะเปียกมันจะเดินทางลำบากอะไรยังไงแล้วมันทำให้ภูมิคุ้มกันเราอะค่ะมันดรอปลงไปแล้วก็ทำให้ร่างกายป่วยไม่สบายได้ง่ายๆนะคะก็ขอส่งกำลังใจกับทุกคนเลยแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะในช่วงหน้าฝนแบบนี้ค่ะมาทักทายคุณผู้ฟังกันช่วงเช้าแบบนี้นะคะใครที่ฟังอยู่ช่องทางไหนทักทายไปด้วยในพื้นที่ของสวทภูเก็ตสวทพังงาสวทกระบี่สวทตะกั่วป่านะคะแล้วก็ในพื้นที่ของสวทระนอง2คลื่นด้วยกันค่ะทั้งคลื่นความถี่ FM 107.25 MHz แล้วก็ในระบบ AM 783 KHz แล้วก็ทักทาย Facebook ไลค์กันด้วยค่ะเราไลค์ผ่านทางแฟนเพจ Facebook สวทระนอง FM 107.25 MHz นะคะก็ตอนนี้มีทักทายกันเข้ามาแล้วคุณต้นน้ำปรมินทรโสสวัสดีค่ะคือมาเป็นลำดับแรกๆแล้วคือทักทายกันทุกวันเลยสวัสดีนะคะคุณต้นน้ำเป็นยังไงบ้างที่สุราษฎร์ฝนตกป่ะคะหรือว่าแดดออกก็บอกกันมาได้นะแล้วก็สวัสดีพี่อเนกพริกไทยด้วยค่ะสวัสดียามเช้านะคะส่งสติ๊กเกอร์ทักทายกันเข้ามาค่ะคุณผู้ฟังมาดูกันว่าวันนี้เอาประเด็นอะไรมาฝากกันบ้างนะคะก็เป็นประเด็นข่าวสารนโยบายของรัฐบาลแล้วกันตอนนี้ DE เนี่ยคือแอคชั่นเยอะมากเรื่องของการเร่งปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์นะคะก็ฮือฮาขึ้นมาอีกครั้งนะคะแล้วก็อีกหนึ่งประเด็นเนาะที่ต้องติดตามกันค่ะเรื่องของแถลงการร่วมไทยเมียนมาเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็จะได้มีโอกาสต้อนรับนะคะท่านประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาที่เดินทางมาที่ประเทศไทยนะคะวันนี้วันพรุ่งนี้อีกวันนึงด้วยค่ะมาดูว่าไทยเนี่ยจะมีการยื่นข้อเสนออะไรให้กับทางการเมียนมานะคะคือหลายประเด็นเนาะที่เราจะต้องตกลงกับเมียนมาเรื่องของปัญหาน้ำเนี่ยก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันตั้งแต่เหนือมาจนถึงในพื้นที่ภาคใต้บ้านเราที่กระบุรีนะคะของจังหวัดระนองนี่แหละก็มีปัญหาเกี่ยวกับน้ำขุ่นซึ่งต้นทางของน้ำขุ่นเนี้ยก็มาจากทางฝั่งเมียนมาเหมือนกันรอดูว่ารัฐบาลจะร่างความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ยังไงจริงเป็นปัญหาหลักๆนอกจากปัญหาน้ำขุ่นแล้วก็เรื่องของสแกมเมอร์ด้วยนะคะว่าจะตกลงกันยังไงนะคะก็มีการหารือกันในวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้แต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าร่าง3ร่างที่ไทยเราเสนอไปมีอะไรกันบ้างนะคะแล้วก็ยังมีข่าวอื่นๆอีกคุณผู้ฟังใครที่รอติดตามข่าวในพื้นที่ฝั่งอันดามัน4จังหวัดภาคใต้ตอนบนฝั่งอันดามันก็ติดตามได้ในช่วงที่2แต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้มาดูฝนฟ้าอากาศกันสักหน่อยมั้ยคะใครที่รอติดตามข่าวสารฝนฟ้าอากาศเนาะจะได้วางแผนกันถูกว่าวันนี้จะได้ตัดยางไหมวันนี้จะออกไปข้างนอกจะเดินทางไปต่างจังหวัดจะเป็นยังไงนะคะมาดูกันค่ะวันนี้นะคะปริมาณฝนทั่วทั้งประเทศภาพรวมจะไปเน้นหนักในพื้นที่ข้างบนคุณผู้ฟังภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางวันนี้นะคะโอ้โหมีปริมาณฝน 70% ของพื้นที่ค่ะทั้งหมดเลยนะภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็กรุงเทพมหานคร 70% ของพื้นที่นะคะส่วนในพื้นที่ภาคใต้วันนี้ค่ะฝั่งอ่าวไทยน่าจะน้อยที่สุดแล้วค่ะมีปริมาณฝน 40% นะคะแล้วก็ในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันค่ะมีปริมาณฝน 60% ด้วยกันนะคะโอ้โหนี่ขนาด 60% นะแต่ระนองตกหนักแต่เช้าเลยอ่ะไม่รู้ว่าช่วงเที่ยงเที่ยงบ่ายๆเนี่ยจะเป็นสัญญาณที่ดีหรือเปล่าว่าอาจจะมีฝนทิ้งช่วงจนทำให้แดดออกบ้างนะคะก็รอลุ้นอยู่เหมือนกันนะคะมาลุ้นไปพร้อมๆกันคุณผู้ฟังก็นั่นแหละให้ได้ติดตามสภาพอากาศกันนะคะจากเรื่องของฝนฟ้าอากาศมาดูข่าวสารกันค่ะ
ไปกันแบบรวดเร็วทักทายไปพอสมควรละเรื่องแรกเป็นเรื่องของครม.นะคะเห็นชอบในร่างแถลงการร่วมไทยเมียนมาที่จะให้มีการทำ MOU กันในวันนี้วันพรุ่งนี้นะคะแต่ว่ามาดูกันว่าไทยเราเนี่ยเสนออะไรไปให้เขาบ้างที่ให้เขาจะได้มาร่วมด้วยช่วยกันในการจัดการปัญหานี้นะคะโดยทางด้านของท่านอนุทินชาญวีรกูลท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็ได้เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะซึ่งการประชุมเนี่ยเขามีมติเห็นชอบเกี่ยวกับเรื่องของความร่วมมือระหว่างไทยเมียนมาจำนวน3เรื่องเนื่องจากว่าในวันนี้นะคะก็ทางด้านของประธานาธิบดีแห่ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมามินอองไลนะคะก็เดินทางมาเยือนที่ประเทศไทยค่ะอย่างเป็นทางการเลยด้วยนะคะซึ่งก็ต้องมีการพูดคุยกันในเรื่องนี้นะคะแล้วก็ทางด้านของทางเจ้าหน้าที่ต่างๆเนี่ยก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมว่าการที่ทางด้านของท่านมิงออนไลน์ที่เดินทางมาที่ประเทศไทยอย่างเป็นทางการเนี่ยเราจะมาพูดคุยแล้วก็แก้ไขปัญหาอะไรกันนะคะหลักๆที่มีการเสนอไปก็ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาน้ำขุ่นค่ะซึ่งมีมาตั้งแต่ในพื้นที่ภาคเหนือเลยนะอีสานแล้วก็ไล่ลงมาในพื้นที่ภาคใต้นะคะก็มีการดูแลหลายๆเรื่องราวด้วยกันนะคะการเดินทางมาเยือนที่ประเทศไทยในครั้งนี้นะคะก็เป็นประโยชน์มากๆเลยที่เขาบอกว่าถ้าเกิดว่ามันบรรลุข้อตกลงร่วมกันได้ทั้ง3ส่วน3ข้อตกลงนี้จะทำให้ประชาชนทั้ง2ประเทศก็จะได้รับผลประโยชน์ไปด้วยโดยเฉพาะเรื่องของความมั่นคงการรับมือกับภัยคุกคามทางอาชญากรรมข้ามชาติแก๊งสแกมเมอร์นี่แหละค่ะแล้วก็การส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจแล้วก็การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนแล้วก็เห็นชอบความเข้าใจคือ MOU ทั้ง3ฉบับนี้ค่ะคือเขาตั้งใจว่าเสนอไปแล้วแล้วก็จะได้รับข้อตกลงที่ดีให้มันเห็นเป็นรูปธรรมก่อนแล้วถ้าเกิดว่ามีการเซ็น MOU กันเห็นเป็นรูปธรรมแล้วเนี่ยหลังจากนี้คือการลงพื้นที่ไปทำอย่างจริงจังมันก็จะง่ายขึ้นประมาณนี้นะคะส่วน MOU ฉบับที่2เนี่ยเป็น MOU เกี่ยวกับเรื่องของด้านแรงงานค่ะที่จะมีการบันทึกข้อตกลงร่วมกันเรื่องของการจ้างแรงงานระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาโดยทั้งสองฝ่ายจะเห็นพ้องต้องกันในการปรับปรุงเอกสารทั้งสองฉบับนะคะเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันช่วยให้การจัดส่งแล้วก็การจัดจ้างแรงงานข้ามชาติระหว่างไทยกับเมียนมาเป็นระบบและต่อเนื่องแรงงานที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายและสิทธิ์ที่ควรจะได้รับนะคะคือถ้าเกิดว่าเขาทำเป็นระบบมากกว่านี้มันก็จะช่วยลดปัญหาเรื่องของการลักลอบเข้าเมืองการจ้างงานแบบผิดกฎหมายการค้ามนุษย์จริงๆไม่อยากให้ไปเวนี้เลยนะไม่ว่าจะแรงงานไหนก็แล้วแต่คุณผู้ฟังคือถ้าการกระทำในลักษณะแบบนี้เราก็เห็นตามภาพข่าวนะว่าเบื้องหลังกว่าที่แรงงานจะเดินทางลักลอบเข้ามาในประเทศได้เนี่ยเขาต้องเสียเงินเป็นจำนวนที่เยอะมากเป็นเงินก้อนแล้วพอเดินทางเข้ามาปุ๊บในระหว่างเดินทางก็ไม่ใช่ว่าจะสะดวกสบายแบบที่คิดเลยนะคะยังไงแล้วเนี่ยการที่ลักลอบเข้าเมืองมายังไงมันผิดกฎหมายมันไม่สบายอยู่แล้วค่ะแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเขาอยากจะเข้ามาเนี่ยเขาก็ต้องมีช่องทางให้เขาว่าจะทำยังไงให้เขาสามารถเดินทางเข้ามาในฐานะแรงงานที่ถูกกฎหมายได้เพราะฉะนั้นทั้งสองประเทศเนี่ยก็เป็นนโยบายที่ดีแล้วนะคะสำหรับ MOU ฉบับนี้ที่จะทำร่วมกันนะคะในการวางระบบเรื่องของแรงงานข้ามชาติมากยิ่งขึ้นจะได้แก้ไขปัญหาในส่วนนี้ไปมาดูประเด็นที่3ค่ะประเด็นที่3เนี่ยมีการเห็นชอบขอบเขตอำนาจหน้าที่ของ TOR นะคะคณะทำงานร่วมด้านการจัดการคุณภาพน้ำในแม่น้ำที่เป็นพรมแดนแล้วก็แม่น้ำที่ไหลผ่านระหว่างไทยกับเมียนมาเพื่อช่วยสนับสนุนและแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านคุณภาพน้ำการแจ้งเตือนการป้องกันการแก้ไขมลพิษสิ่งแวดล้อมข้ามแดนระบบนิเวศสุขภาพการดำรงชีวิตของประชาชนในพื้นที่ริมแม่น้ำโดยขอบเขตอำนาจหน้าที่นี้จะมีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา3ปีนับตั้งแต่วันที่ทุกฝ่ายได้ลงนามขอบเขตอำนาจหน้าที่หรือว่าได้ลงนามใน TOR ฉบับนี้ค่ะซึ่งการมีกลไกทำงานร่วมกันของไทยเมียนมาเนี่ยจะทำให้ช่วยแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วพี่น้องประชาชนที่เขาอาศัยอยู่ริมแม่น้ำเนาะริมแม่น้ำกกหรือว่าริมแม่น้ำโขงที่เขาได้รับความเดือดร้อนเนี่ยคือมันเดือดร้อนมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคุณผู้ฟังแล้วมันเป็นสิ่งที่มันกระทบต่อการใช้ชีวิตของเขาอ่ะ
ถึงแม้จะออกมายืนยันว่าเนี่ยไม่พบสารโลหะหนักหรือว่าพบแล้วก็พบในสัตว์น้ำที่เป็นปลาเท่านั้นถ้าเกิดว่าเราปรุงสุกแล้วไม่อันตรายหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันถามว่าพี่น้องประชาชนที่เขาอยู่ในพื้นที่อ่ะเขาจะต้องทำยังไงอ่ะคือถ้าเกิดว่ามีกระแสข่าวมาแบบเนี้ยยังไงก็เกิดความไม่สบายใจอยู่ดีค่ะเพราะฉะนั้นคือทางที่ดีแล้วเนาะไม่ใช่เรามาแก้ปัญหาว่าเฮ้ยมันยังกินได้นะปลามันยังกินได้หรือน้ำมันยังใช้ได้ตามปกติหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขาไม่ได้ต้องการแบบนั้นเขาต้องการแค่ว่าให้น้ำมันไม่มีความขุ่นให้น้ำมันไม่มีปัญหาซึ่งมันต้องแก้ไขปัญหาจากทางต้นทางหรือแม้กระทั่งในพื้นที่ภาคใต้บ้านเราก็คือที่จังหวัดระนองนี่แหละค่ะที่กับบุรีเนาะก็มีปัญหาเรื่องของน้ำขุ่นมาหลายปีมากอะค่ะแล้วมันกระทบต่อระบบนิเวศต่างๆไปหมดถึงแม้ว่าจะมีเจ้าหน้าที่ลงมาตรวจสอบแล้วมีการนำเรื่องนี้เข้าสู่เวทีการประชุมหลายครั้งต่อหลายครั้งด้วยกันแต่มันก็ยังแก้ไขปัญหาไม่จบสักทีค่ะแต่ถ้าเกิดว่ามีการนำเรื่องนี้เนี่ยมาทำ MOU ร่วมกันมันก็กลายเป็นวาระแห่งชาติที่ทั้งสองประเทศจะต้องร่วมกันรับผิดชอบแล้วก็ร่วมกันในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้มันอาจจะเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นก็ได้ถ้าเกิดว่าเขามาทำข้อตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษรว่าประเทศคุณจะต้องทำยังไงประเทศเราจะช่วยซัพพอร์ตยังไงในการแจ้งเตือนว่าเอ้ยขณะนี้เนี่ยน้ำขุ่นเข้ามานะหรือประมาณนี้ค่ะคือต้องมีการพูดคุยกันแล้วยิ่งเป็นยกเป็นวาระแห่งชาติมันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องทำอย่างเร่งด่วนเพราะว่าพี่น้องประชาชนเขาจะให้เขาใช้ชีวิตอยู่แบบได้สบายใจยังไงถูกไหมคะในเมื่อคุณภาพน้ำที่เขาใช้อยู่ที่เขากินอยู่หรือสัตว์น้ำที่เขาจับมาเนี่ยมันยังอยู่ในลักษณะแบบนี้อยู่เลยก็ต้องสร้างความมั่นใจให้กันนะคะก็รอดูค่ะสองวันนี้จะมีความคืบหน้าเป็นยังไงเดี๋ยวเราก็จะนำมาฝากกันอีกนะคะมาดูอีกหนึ่งเรื่องแล้วกันค่ะปราบปรามสแกมเมอร์นะคะนำโดยคุณชัยชนกชิดชอบค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็มีการประชุมกันไปแบบยกใหญ่เลยนะคะการประชุมครั้งนี้มีการประกาศเจตนารมณ์ออกมาว่าจะมีการสกัดกั้นในทุกทางและจะมีการปราบบัญชีม้าทุกสีไม่ว่าจะอยู่สีไหนสีเทาสีน้ำตาลสีดำก็แล้วแต่จะมีการดูแลแล้วก็ปราบปรามอย่างจริงจังมากๆนะคะโดยจะมีการดูแลเรื่องของระบบต่างๆด้วยแล้วก็มีการสืบเรื่องของเส้นทางทางการเงินหรือว่ารายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงที่อยู่ในฐานข้อมูลนะคะจะต้องมีการตรวจจับพฤติกรรมบัญชีธนาคารที่มีความผิดปกติร่วมกับฐานข้อมูลของปปง.แล้วก็ฐานข้อมูลจากศูนย์ AOC 1441นะคะที่ทั้งสองศูนย์นี้เนี่ยเขาก็มีการรวบรวมรายชื่อผู้ที่ถูกดำเนินคดีไปเพื่อจะได้ยกระดับในการปราบปรามบัญชีม้ามากยิ่งขึ้นหากประชาชนที่ถูกระงับบัญชีโดยไม่ได้ตั้งใจค่ะไม่ต้องเดือดร้อนไปคุณก็สามารถติดต่อไปได้ที่สายด่วนของ AOC นะคะ1441กด2เพื่อปลดล็อกบัญชีเขาจะได้สืบสาวว่าเอ๊ะของคุณเนี่ยทำไมถึงเข้าไปอยู่ในกระบวนการของบัญชีม้าได้แล้วก็ตรวจพิสูจน์ทราบกันไปว่าคุณผิดหรือถูกถ้าเกิดว่าคุณถูกคุณไม่ได้ตั้งใจนะคะเขาก็จะมีการปลดล็อกบัญชีให้กับคุณค่ะสำหรับหลักเกณฑ์การคืนเงินให้กับผู้เสียหายที่ได้รับความเดือดร้อนจากสแกมเมอร์หรือว่าเรื่องของบัญชีม้าต่างๆนะคะจะให้ผู้เสียหายเนี่ยยื่นคำร้องขอคืนเงินได้แล้วนะคะเราสามารถไปยื่นได้ผ่านทางระบบของปปง.ได้ทันทีโดยไม่ต้องรอคำสั่งจากศาลอันนี้เป็นล่าสุดที่คุณชัยชนกชิดชอบได้ออกมาประกาศมีผลบังคับใช้นะคะวันที่12สิงหาคม2569เป็นต้นไปแล้วก็ทางด้านของทปท.ค่ะก็ได้เริ่มกำหนดการหลักเกณฑ์เรื่องของการจำกัดวงเงินการโอนหรือว่าการที่เราจะชำระเงินต่อวันผ่านบัญชีธนาคารและ e-money ของเยาวชนอายุ 12-18 ปีไม่จำกัดวงเงินให้โอนได้ไม่เกิน 3,000 ถึง 10,000 บาทต่อวันตามช่วงอายุกฎเกณฑ์นี้นะคะยังไม่ได้มีรายละเอียดมากเท่าไหร่แต่คร่าวๆว่านี่แหละทางธนาคารเนี่ยเขาจะมีหลักเกณฑ์เรื่องของการจำกัดวงเงินการโอนต่อวันและจะมีการแบ่งแยกย่อยเป็นช่วงอายุว่าอายุเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่สามารถโอนได้เท่าไหร่ต่อวันนะคะจะมีการประกาศบังคับใช้ในช่วงเดือนตุลาคมปลายปีนี้ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องมาติดตามกันเหมือนกันจริงๆมันก็เป็นผลกระทบนะแต่ถ้าเกิดว่ามันสามารถป้องกันเรื่องของบัญชี
้มาได้หรือว่าป้องกันการสูญเสียเงินในเป็นก้อนใหญ่ถ้าเกิดว่าเราถูกหลอกลวงจากสแกมเมอร์อย่างเงี้ยถ้าเกิดว่ามันดูแลได้มันก็โอเคแต่อาจจะทำให้เกิดความยุ่งยากหน่อยสำหรับคนที่ทำธุรกิจหรือต้องมีการโอนเงินเข้าออกอยู่ตลอดเวลาวันหนึ่งเป็นจำนวนเยอะๆอะค่ะก็เป็นอาจจะสร้างความติดขัดหน่อยในเรื่องนี้แต่ก็ต้องรอดูกันว่าจะเป็นยังไงนะคะทิศทางก็ต้องออกมาข้อสรุปออกมาเนี่ยไม่ให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดแล้วก็ต้องป้องกันเรื่องของสแกมเมอร์ให้ได้ด้วยนะคะคุณผู้ฟังค่ะก็ประมาณนี้คร่าวๆนะคะอันนี้เป็นข่าวสารนโยบายส่วนกลางของรัฐบาลแต่ว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยมีข่าวสารในพื้นที่ของ4จังหวัดภาคใต้ตอนบนมาฝากกันช่วงนี้เราพักกันสักแป๊บนึงนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันค่ะ

0: ฮัลโหล
1: นายธนีชัยสวัสดีค่ะคงมีพัสดุตกค้างที่ไม่สามารถจัดส่งได้ติดต่อเจ้าหน้าที่กด9
2: ยินดีด้วยคุณได้รับสิทธิ์กู้เงินด่วนกดลิงก์เพื่อรับสิทธิ
3: ์บัญชีของคุณถูกระงับกรุณากด1เพื่อติดต่อธนาคาร
0: หากคุณเคยได้ยินเสียงเหล่านี้หรือแม้แต่เสียงของคนใกล้ชิดที่โทรมาขอให้โอนเงินให้อย่าเพิ่งหลงเชื่อนะคะโลกไซเบอร์ทุกวันนี้น่ากลัวไม่ว่าจะเป็นหน้าตาและเสียงสามารถปลอมแปลงกันได้ง่าย
4: ๆคนอาจตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ
0: เช็คให้ชัวร์ก่อนจะคลิกตัดสายก่อนจะโอนป้องกันเงินในกระเป๋าของคุณได้รู้ทันภัยไซเบอร์ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
5: ์ช่วงคัดข่าวมาคุย

พราะพี่รักจริงนะคะจากพี่หนึ่ง BK Band ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งผลงานเพลงที่กำลังได้รับความสนใจในช่วงนี้เลยนะคะหลายคนก็นำแผ่นเสียงนี้ไปเล่นลงโซเชียลมีเดียกันเยอะมากเลยค่ะใครชื่นชอบก็สามารถขอกันเข้ามาเพิ่มเติมได้แต่เป็นวันอื่นนะวันนี้เปิดให้ฟังแล้วนะคะคุณผู้ฟังมาในช่วงที่2ของรายการกันบ้างค่ะก็มาติดตามข่าวสารในพื้นที่ของ4จังหวัดภาคใต้ตอนบนฝั่งอันดามันกันนะคะไปเริ่มกันที่ภูเก็ตก่อนเลยแล้วกันค่ะโอ้โหสร้างความอบอุ่นใจอีกแล้วในพื้นที่ภูเก็ตนะคะเพราะว่าหลายภาคส่วนมากจริงๆนะคะที่ได้ไปร่วมกันมอบเกียรติบัตรเชิดชูให้กับน้องเนเน่รอยัลนะคะแล้วก็ให้เด็กๆน้องๆ นักเรียนได้มีโอกาสพบปะกับพี่เนเน่ด้วยนะคะไปดูบรรยากาศกันค่ะสำหรับกิจกรรมจัดขึ้นที่บริเวณหน้าอาคารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตค่ะเมื่อวานนี้นะคะสักประมาณช่วงเที่ยงเที่ยงถึงบ่ายค่ะก็มีท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนะคะแล้วก็หลายๆเครือข่ายด้วยค่ะมาร่วมมอบเกียรติบัตรเพื่อเชิดชูแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับน้องเนเน่รอยัลหรือว่านางสาวรัติการอําลอยเยาวชนคนเก่งชาวภูเก็ตที่ไปสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดและประเทศไทยมาค่ะจากการที่น้องได้ไปเข้าร่วมกันแข่งขันแล้วก็ไปแสดงความสามารถด้านดนตรีบนเวทีระดับโลกอย่างเวทีอเมริกันก็อตทาเลนต์ค่ะโดยกิจกรรมนี้นะคะคือเขาก็มีการเปิดโอกาสให้กับน้องเนเน่และครอบครัวค่ะก็ได้มาพบปะพูดคุยแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กเยาวชนคนอื่นๆนะคะโอ้โหดูจากภาพบรรยากาศอบอุ่นมากคือมีน้องๆนักเรียนถ้าเกิดว่าดูน่าจะเป็นประถมหรือไม่ก็มัธยมต้นนะคะคือหลายคนน่ะถือดอกกุหลาบมาค่ะดอกกุหลาบสีแดงแล้วก็มาส่งกำลังใจเชียร์พี่เนเน่อยู่นะคะแล้วก็มีป้ายให้กำลังใจแบบเยอะมากเลยค่ะคืออบอุ่นมากจริงๆแล้วคือเราได้เห็นเด็กๆเนาะเป็นแบบเด็กๆรุ่นใหม่เด็กๆเล็กๆอะค่ะที่เขามีแรงบันดาลใจอย่างพี่เนเน่แบบนี้นะคะคือก็เห็นแววนะเห็นอนาคตของเยาวชนภูเก็ตแล้วนะว่าคือเขามีแรงบันดาลใจของเขาอะเขามีคนที่จะมาเป็นแบบอย่างให้กับเขาแล้วอ่ะเขาก็น่าจะเดินตามทางที่เขาใฝ่ฝันแล้วก็อาจจะไปสร้างชื่อเสียงในเวทีต่างๆให้กับประเทศไทยต่อไปก็ได้นะคะก็เป็นกิจกรรมที่ดีมากเลยค่ะคือหลายคนเด็กเยอะมากจริงๆไม่ใช่แค่ผู้ใหญ่นะคะที่มาให้กำลังใจแล้วก็มาฟังแรงบันดาลใจจากน้องเนเน่ที่น้องเนเน่เองก็พยายามถ่ายทอดแล้วก็เล่าประสบการณ์ของตัวเองให้ฟังว่าเป็นไปเป็นมายังไงกว่าจะมาถึงวันนี้ได้เชื่อว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายๆสำหรับทุกคนอยู่แล้วนะคะสำหรับการทำอะไรหนึ่งสิ่งหนึ่งอย่างแล้วยิ่งเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ในระดับแบบนี้เขาก็ต้องมีการฝ่าฟันแล้วก็อดทนแล้วก็พยายามมาตลอดท่วงชีวิตเหมือนกันนะคะก็น้องเนเน่เองก็ได้ถ่ายทอดแรงบันดาลใจเหล่านี้ให้กับน้องๆเยาวชนได้ฟังกันผ่านทางการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยนะคะคือน้องเนเน่เนี่ยก็อย่างที่ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าคือเขามีความสามารถมีทั้งพรสวรรค์และพรแสวงที่น้องเองก็ไม่ได้หยุดพัฒนาตัวเองยังก้าวไปเรื่อยๆจนนี่ล่ะค่ะได้ไปสร้างชื่อเสียงให้กับชาวภูเก็ตแล้วก็ประเทศไทยมานะคะโดยทางด้านของท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตท่านก็บอกว่าคือการจัดมอบเกียรติบัตรให้กับน้องเนเน่ครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่การแสดงความยินดีต่อความสำเร็จของน้องเนเน่เท่านั้นนะแต่ว่ายังเป็นการส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ด้วยนะคะให้ทุกคนได้เชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเราเองแล้วก็ร่วมกันผลักดันชื่อเสียงของจังหวัดภูเก็ตไปสู่เวทีนานาชาตินะคะก็มีเด็กๆ เข้าร่วมกิจกรรมเยอะมากเลยอะแล้วคือเด็กๆทุกคนนะคือทุกคนแบบสนุกสนานมากทุกคนแบบยิ้มมากแล้วทุกคนก็มีความสุขไปกับการได้ฟังเรื่องราวของพี่เนเน่นะคะอีกหนึ่งคนที่สร้างแรงบันดาลใจดูดิเด็กๆน่ารักทั้งนั้นเลยอ่ะมีการส่งป้ายให้ด้วยนะดีใจปลื้มใจภูมิใจเป็นกำลังใจให้เนเน่เพื่อนสตรีภูเก็ตโอ้ยน่ารักน่ารักน่ารักมากค่ะก็เป็นบรรยากาศที่อบอุ่นอบอุ่นมากจริงๆนะคะในพื้นที่ของภูเก็ตค่ะจากภูเก็ตเดี๋ยวเรามาดูที่พังงากันบ้างค่ะ
พังงาตอนนี้นะคะก็มีการจัดงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดคุณธรรมภาคใต้สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมด้วยพลังเครดิตความดีสู่ทางรอดที่ยั่งยืนกันค่ะโดยทางจังหวัดพังงาร่วมกับศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรมนะคะและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงาค่ะรวมถึงอีกหลายๆภาค

ส่งเสริมการขับเคลื่อนคุณธรรมตามหลักคุณธรรม5ประการ5ประการนี้มีทั้งพอเพียงมีวินัยสุจริตจิตอาสาและกตัญญูค่ะนี่เป็นหลักคุณธรรม5ประการที่อยากให้ทุกคนได้ฟังได้ซึมซับแล้วก็ลองนำไปปฏิบัติตามดูในชีวิตนะคะอย่างน้อยๆมันทำให้เราสุขกายสุขใจได้ในระดับหนึ่งค่ะคือภายในงานเขาก็ตั้งใจมีการจัดนิทรรศการจัดบูธต่างๆให้มันมีลักษณะคล้ายๆแบบตลาดนัดคุณธรรมประมาณนี้ค่ะก็มีนิทรรศการประมาณ40บูธด้วยกันก็มาจากหลายๆองค์กรหลายๆชุมชนนะคะให้ทุกคนได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็นำเสนอผลการทำงานที่ผ่านมาด้านคุณธรรมของทั้งเครือข่ายทั้ง14จังหวัดภาคใต้อ๋อโอเคไปทั้ง14จังหวัดภาคใต้ก็ได้ไปแลกเปลี่ยนกันภายในงานนี้นะคะแล้วก็มีกิจกรรมพิเศษมีการกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อทิศทางการขับเคลื่อนต้นแบบคุณธรรมของสังคมไทยค่ะรวมทั้งมีพิธีในการมอบเกียรติบัตรแน่นอนต้องมีการมอบเกียรติบัตรนะคะเพื่อจะได้ตอบแทนสิ่งที่หลายชุมชนหลายองค์กรที่เขาขับเคลื่อนมาตลอดแล้วก็มันเป็นสิ่งดีๆที่มันไม่ใช่ว่าใครก็ทำได้ง่ายๆนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันต้องเกิดจากความตั้งใจมากจริงๆและยิ่งถ้าเกิดว่าเป็นการทำร่วมกันในระดับชุมชนหรือในองค์กรมันก็เป็นเรื่องที่ยากอีกที่จะให้คนทุกคนมามีแนวคิดเดียวกันมาเดินทางสายเดียวกันมายึดหลักคุณธรรม5ประการแบบเดียวกันมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะคะแต่ก็ต้องมีการมอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีกันไปกับหน่วยงานที่มีการขับเคลื่อนงานมาอยู่ตลอดนะคะก็แน่นอนค่ะงานนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจเนาะให้ทุกคนได้หันมาปฏิบัติตามหลักคุณธรรม5ประการในการปลูกฝังค่านิยมแห่งความดีเพื่อจะได้ต่อยอดสู่การพัฒนาในด้านต่างๆที่ยั่งยืนต่อไปนะคะก็เป็นบรรยากาศในพื้นที่ของพังงานนำมาฝากกันค่ะแต่ว่าช่วงนี้ขอพักกันอีกสักหนึ่งเบรกคุณผู้ฟังฟังผลงานเพลงเพราะๆแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาตามข่าวในพื้นที่ของกระบี่แล้วก็ที่จังหวัดระนองกันค่ะ

0: ี่บ้าวพี่บ้าวนี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบาย่าไปออกงานสวยไหมสวยไหม
1: ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะสวยมาก
0: เคบาย่าเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรานกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
1: อ๋อเคบาย่าเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกหัวใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน
0: ใช่แล้วจ้าพี่
1: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5
0: กรมประชาสัมพันธ์
2: ช่วงคัดข่าวมาคุย

ผลงานเพลงไม่แบ่งใครจาก H7 ค่ะก็เป็นผลงานเพลงใหม่ล่าสุดเหมือนกันนะคะนำมาฝากกันเผื่อใครชื่นชอบนะคะคุณผู้ฟังมาในช่วงที่3ของรายการกันบ้างนะคะคัดข่าวมาคุยเดี๋ยวเรามาดูข่าวอีก2จังหวัดค่ะในพื้นที่กระบี่ก่อนเลยแล้วกันนะคะที่กระบี่ตอนนี้นะคะก็ไปเดินทางไปที่มาเลเซียด้วยนะไปโด่งดังไปประกาศศักยภาพด้านการท่องเที่ยวแล้วก็ไปเขาเรียกอะไรอ่ะไปโชว์ผลงานแล้วอ่ะแล้วก็ยังจะไปแบบดึงนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียให้มาท่องเที่ยวในกระบี่กันค่ะกิจกรรมนี้ก็เริ่มต้นขึ้นที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียค่ะโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าททนะคะก็จับมือร่วมกับสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่แล้วก็องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ค่ะเดินทางไปที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียแล้วก็ไปเข้าร่วมงาน ATTA นะคะโชว์ทูมาเลเซีย2026ค่ะเป็นการไปขยายตลาดของนักท่องเที่ยวฝั่งมาเลเซียกันบ้างสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างไทยกับมาเลเซียนะคะก็มีผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะแล้วก็หลายผู้ประกอบการบริษัทนำเที่ยวจากมาเลเซียเนี่ยเข้าร่วมงานนี้ประมาณ200คนด้วยกันค่ะโดยทางด้านของท่านนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่นะคะพร้อมด้วยที่ปรึกษาของสมาคมก็ได้เข้าไปร่วมเจรจาธุรกิจ Business Matching กันไปพูดคุยกับผู้ประกอบการการท่องเที่ยวของฝั่งมาเลเซียแล้วก็ชูแนวคิดต่างๆ Two Way Tourism นะคะแล้วก็ Experience Economy ค่ะในการยกระดับการท่องเที่ยวที่เขาบอกว่าเน้นประสบการณ์ที่ทรงคุณค่าควบคู่กับการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนค่ะสำหรับตลาดนักท่องเที่ยวมาเลเซียถามว่าทำไมเราต้องไปเปิดตลาดการท่องเที่ยวที่มาเลเซียเขาบอกว่าคือตลาดของนักท่องเที่ยวมาเลเซียนะยังคงเป็นตลาดที่มีศักยภาพอยู่สำหรับการที่กลุ่มคนเหล่านี้จากประเทศนี้เขาเดินทางมาเที่ยวที่ประเทศไทยคุณผู้ฟังโดยมีข้อมูลมายืนยันด้วยนะคะว่าเป็นข้อมูลตั้งแต่วันที่1มกราคมต้นปีที่ผ่านมาจนถึงวันที่4สิงหาคมก็คือล่าสุดของเดือนนี้เลยค่ะคือในช่วงเวลานี้ค่ะมีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียที่เขาเดินทางเข้ามาที่ประเทศไทยแล้วนะคะประมาณ2,300,000กว่าคนก็ถือว่าเยอะมากค่ะสูงเป็นอันดับที่2รองจากประเทศจีนเลยค่ะแล้วเขาก็มีการตั้งเป้าเอาไว้ว่ากว่าจะจบสิ้นปีนี้เนี่ยเหลืออีกประมาณ 2-3-4 เดือนก็ตามนะคะก็จะตั้งเป้าเอาไว้ว่าจะมีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเนี่ยเดินทางเข้ามาเที่ยวที่ประเทศไทยอีกรวมๆแล้วเป็นจำนวน 4,800,000 กว่าคนก็คือเกือบ5ล้านเลยนะคะแล้วก็เขาบอกว่านักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียส่วนใหญ่เนี่ยเขานิยมเดินทางแบบอิสระค่ะแล้วก็มีอัตราการเดินทางกลับมาเที่ยวซ้ำเนี่ยสูงมากถึง70%เลยทีเดียวแล้วก็นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียส่วนใหญ่เนี่ยเขาสนใจจะมาท่องเที่ยวในเวเรื่องของการมาทานอาหารอร่อยๆการทานอาหารท้องถิ่นการช้อปปิ้งหรือว่าการท่องเที่ยวแบบสุขภาพเวลเนสหรือว่าการท่องเที่ยวตามเส้นทางธรรมชาติวัฒนธรรมนะคะที่สอดคล้องกับจุดเด่นของจังหวัดกระบี่ด้วยแสดงว่าเอาจริงๆนะคุณผู้ฟังที่เห็นได้อีกเรื่องนึงจากกิจกรรมนี้ค่ะคือถ้าเกิดว่ามีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเขามาท่องเที่ยวแล้วเที่ยวซ้ำถึง170%แบบนี้แสดงว่าคือเขามั่นใจในความปลอดภัยของด้านอาหารของเราเป็นอาหารฮาลาลถูกไหมคะก็ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ดีด้วยเหมือนกันแล้วก็เราได้เห็นเนาะเป็นการเปิดโลกเราจริงๆเราไม่เคยรู้เลยนะเราก็คิดว่าประเทศไทยเราอ่ะมีนักท่องเที่ยวจีนเอ่ยหรือว่าฝั่งยุโรปที่เขาชอบมาท่องเที่ยวกันแต่เนี้ยก็เพิ่งรู้ว่าเฮ้ยมาเลเซียเนี่ยเขามาท่องเที่ยวในพื้นที่ประเทศไทยมากถึงขนาดนี้เลยเหรอก็ถือว่าเยอะมากเหมือนกัน

นี้มาก่อนจัดใหญ่มากจนแบบไม่คิดว่าเป็นเวทีแอโรบิกด้วยซ้ำนะคะโดยจัดขึ้นโดยทางด้านขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองนะคะโดยท่านนายกแบงค์นะคะก็ได้มีการจัดกิจกรรมแอโรบิกแดนซ์ค่ะก็มีกิจกรรมต่อเนื่องมาอย่างยาวนานตอนแรกเทศบาลเขาเป็นคนจัดก่อนนะคะแล้วก็มีกระแสตอบรับที่ดีคือคนไปเต้นกันเยอะมากก็เลยมีการจัดต่อเนื่องอีกล่าสุดเวทีเมื่อวานนี้ค่ะอบจ.ระนองเป็นคนจัดนะคะแล้วก็มีกำหนดการในการจัด2วันด้วยกันวันเมื่อวานแล้วก็วันนี้อีก1วันค่ะช่วงเย็น18นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะจัดขึ้นภายในสนามของอบจ.ระนองค่ะคือเล่าให้ฟังว่าบรรยากาศเมื่อวานสนุกสนานมากแล้วคือคนไปเยอะมากนะคะช่วงเย็นบังเอิญว่าฝนเป็นใจด้วยแหละฝนตกทั้งวันแต่พอช่วงเย็นปุ๊บก็ฝนก็ทิ้งช่วงไปทำให้คนได้ไปร่วมสนุกกับงานนี้นะคะคือแดนซ์กระจายมากจริงๆนำทีมเต้นโดยครูดิสคนดีคนเดิมนะคะก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีด้วยวันนี้เหลืออีก1วันใครที่ฟังกันอยู่ชาวระนองนะคะก็ไปร่วมสนุกไปเอ็กซ์ไซส์ไปออกกำลังกายไปขยับร่างกายด้วยกันได้นะคะผ่านทางกิจกรรมนี้ค่ะแอโรบิกแดนซ์ของอบจ.ระนองนะคะจัดในสนามของอบจ.ระนองเลยค่ะก็เป็นกิจกรรมที่ดีมากถ้าเกิดว่าจังหวัดอื่นๆฟังอยู่นะมาดูภาพบรรยากาศภายในแฟนเพจ Facebook ของอบจ.ระนองได้ค่ะกิจกรรมเขาสนุกสุดมันมากจริงๆแล้วคือเวทีจัดใหญ่มากคิดว่าเป็นเวทีคอนเสิร์ตอ๋อที่ไหนได้เป็นกิจกรรมเต้นแอโรบิกนะคะก็อยากให้ทุกคนได้มาออกกำลังกายแล้วก็มาผ่อนคลายกันในยามเย็นแล้วกันเนาะคุณผู้ฟังคะวันนี้มาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วล่ะค่ะเราก็นำเสนอเรื่องราวต่างๆไปตกหล่นประเด็นไหนหลายคนก็ทักทายส่งเรื่องราวมาบอกได้นะว่าอยากฟังประเด็นไหนกันบ้างนะคะแต่ว่าวันนี้ก็ครบถ้วนแล้วแหละที่ส่งต่อให้กับคุณผู้ฟังในยามเช้าแบบนี้นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะณนัทและทีมงานต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะกลับมาจะเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะเวลาเดิมเลยค่ะ9นาฬิกานิดๆหลังจบข่าวต้นชั่วโมงกับรายการอันดามันวันนี้แต่สำหรับวันนี้นะนัดลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆค่ะสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับกระทรวงการต่างประเทศรับร่างของฮลุนโซโลกลับไทยโดยครอบครัวจะนำร่างกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์

0: มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
3: กระทรวงการต่างประเทศรับร่างของฮลุนโซโลกลับไทยโดยครอบครัวจะนำร่างกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่ภูมิลำเนาต่อไป
4: นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศแจ้งความคืบหน้ากรณีนายบวรทัศน์เป็งสุขหรือฮลุนโซโลว่าช่วงเช้าวันนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้มอบหมายให้นางประเทิงทิพย์สิริวิเทศรักษาการอธิบดีกรมการกงสุลเป็นผู้แทนในการอำนวยความสะดวกในการรับร่างนายบวรทัศน์ที่เสียชีวิตที่กรุงทบิลิซีประเทศจอร์เจียตั้งแต่เมื่อวันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมากลับประเทศไทยทั้งนี้ตั้งแต่ทราบเรื่องสถานเอกอัครทูตณกรุงอังการาได้ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับครอบครัวของนายบวรทัศน์กับทางการจอร์เจียและบุคคลต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมถึงการส่งเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครทูตเข้าพื้นที่ในทันทีเพื่อเร่งประสานการดำเนินงานกับเจ้าหน้าที่ทางการจอร์เจียในส่วนของการสืบสวนถึงสาเหตุการเสียชีวิตขั้นตอนต่างๆในการส่งร่างนายบวรทัศน์กลับประเทศไทยรวมถึงติดตามสอบถามกับทางการจอร์เจียถึงสาเหตุความล่าช้าที่ผ่านมาและในวันนี้ครอบครัวจะได้นำร่างของนายบวรทัศน์ไปทำการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์ก่อนจะนำร่างกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่ภูมิลำเนาอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์ต่อไปปริญญาวิทย์เปรียบสมบูรณ์รายงาน
3: ไทยและแคนาดากระชับความร่วมมือการขับเคลื่อนด้านการเกษตรและอาหารด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
5: นายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงการหารือร่วมกับนายแฟรงค์เลที่ปรึกษาฝ่ายการพาณิชย์และข้าหลวงพาณิชย์อาวุโสสถานเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทยว่าได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือด้านอาหารและการเกษตรตลอดจนการหารือแนวทางการยกระดับความร่วมมือระหว่างไทยและแคนาดาให้ครอบคลุมทั้งมิติวิชาการการค้าและเทคโนโลยีในอนาคตนอกจากนี้ฝ่ายแคนาดาให้ความสนใจสินค้าเกษตรของไทยเป็นอย่างมากพร้อมร่วมศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินงานในหลากหลายมิติทั้งด้านพืชปศุสัตว์ประมงและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างการเติบโตของภาคการเกษตรอย่างยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน
3: สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสแจ้งเตือนชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังถึงวันที่11สิงหาคมนี้เรือเล็กงดออกจากฝั่ง
6: นายปนัยหนูแท้ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสเปิดเผยว่าสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสออกประกาศแจ้งเตือนให้ผู้ควบคุมเรือและชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือระหว่างวันที่5ถึง11สิงหาคมนี้หลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าระหว่างวันที่5ถึง7สิงหาคมภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งส่งผลให้ทะเลอ่าวไทยมีคลื่นลมแรงโดยบริเวณอ่าวไทยตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นไปคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงมารวมถึงจังหวัดนราธิวาสคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสจึงขอให้เรือที่มีความยาวต่ำกว่า7เมตรงดออกจากฝั่งในช่วงที่มีคลื่นลมแรงขณะที่เรือที่มีความยาวตั้งแต่7เมตรขึ้นไปให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง และติดตามประกาศสภาพอากาศจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
3: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
8: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
9: คุณคะคุณมีอาการเหล่านี้บ้างหรือเปล่าคะผิวหนังเป็นวงด่างสีขาวหรือแดงมีอาการชาไม่เจ็บหรือเป็นตุ่มไม่คันต้องรีบไปพบแพทย์เพราะอาจจะเป็นอาการของโรคเรื้อนหากปล่อยทิ้งไว้จะเกิดความพิการได้สำรวจตัวเองและคนใกล้ชิดโรคผิวหนังเนื้อชาอย่าปล่อยไว้ถ้าอยากให้โรคเรื้อนหมดไปต้องร่วมใจรณรงค์ด้วยรักและห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช
1: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
10: แกเมื่อกี้มีคนโทรมาบอกว่าฉันฟอกเงินแน่แล้วยังให้ฉันนะโอนเงินไปตรวจสอบตั้ง2ล้าน
11: เฮ้ยอย่าพึ่งนั่นแก๊งคอลเซ็นเตอร์ชัว
10: แต่เขาก็รู้ชื่อฉันนะเลขบัตรประจำตัวฉันก็ด้วยแถมมีชุดตำรวจในวิดีโอคอลด้วยนะแก
11: นั่นน่ะมิจฉาชีพทั้งนั้นจำเอาไว้นะตำรวจธนาคารไม่มีนโยบายให้โอนเงินไปตรวจสอบเด็ดขาด
10: แล้วฉันจะต้องทำยังไงล่ะ
11: วางสายทันทีเลยแล้วถ้าไม่แน่ใจโทรปรึกษาสายด่วน14410AOC เขาช่วยเช็คให้ได้นะ
10: 1441นะขอบคุณมากนะแกฉันเกือบไปแล้วล่ะ
11: บอกต่อคนในบ้านด้วยนะไม่เชื่อไม่บอกไม่โอนท่องเอาไว
10: ้หยุดคิดสักนิดก่อนโอนเงินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
12: คุณหมอคะช่วงเนี้ยไม่รู้เป็นอะไรปวดหัวหน้ามืดกินข้าวก็ไม่ได้นอนก็ไม่หลับกระสับกระส่ายคัดจมูกค่ะหายใจก็ไม่สะดวกแล้วก็ไอตลอดเวลาเลยค่ะโดยเฉพาะไอเลิฟยูก็24ชั่วโมงแล้วค่ะคุณหมอ
13: แน่เกี่ยวนะครับตอนนี้เนี่ยที่ฟังจากอาการคุณนิชิเนี่ยหมอว่าคุณนิชิเป็นโรคอุบัติใหม่แน
12: ่ๆคุณพระโรคอุบัติใหม่แล้วโรคอุบัติใหม่คืออะไรคะหมอ
13: โรคอุบัติใหม่โรคติดเชื้อที่มีแนวโน้มจะพบมากขึ้นในอนาคตรวมถึงโรคที่เกิดใหม่สามารถแพร่กระจายจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้เหมือนโรคโควิด-19 ไง
12: อุ้ยเหมือนโควิด-19 เลยเหรอคะแล้วเราจะต้องดูแลตัวเองยังไงเพื่อให้รอดจากโรคอุบัติใหม่คะคุณหมอ
13: ควรหันมาดูแลสุขภาพและสุขอนามัยให้ดีมากยิ่งขึ้นกินอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายพักผ่อนให้เพียงพอดูแลจิตใจให้เบิกบานไม่วิตกกังวลจนเกินไปและปรับตัวต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงแบบ New Normal ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
14: จังหวัดพังงา FM 90.25 MHz สวทกระบี่ FM 98.5 MHz สวทระนอง FM 107.25 MHz และสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.จากนี้ไปชวนติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต

0: เอาละครับสวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเล่าข่าวอันดามันนะครับรายการข่าวสารจากฝั่งทะเลอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตครับทางคลื่นความถี่ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์พบกันเป็นประจำนะครับในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลา10:10 น.ถึง11:00 น.โดยประมาณครับในช่วงเวลานี้นะครับเช่นเดิมเลยนะครับผมเราได้ถ่ายทอดสัญญาณร่วมกันในพื้นที่4จังหวัด5สถานีที่เป็นเครือข่ายของเรานั่นเองครับได้แก่สวทภูเก็ตครับของเรานั่นเองสวทพังงาสวทตะกั่วป่าซึ่งอยู่ในจังหวัดพังงาครับสวทกระบี่และสวทระนองครับวันนี้นะครับอยู่กับผมเช่นเคยนะครับน้องดิววาสุวาสุรัตวีระใสครับเป็นผู้ดำเนินรายการในช่วงสายของวันนี้นั่นเองครับก่อนที่เราจะไปเล่าข่าวกันนะครับผมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนครับ
1: รถยามสายฟังข่าวสบายสบายร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวท.ภูเก็ต

0: ผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยีนคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234 ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
1: ช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อน
2: เอาละครับที่ต้อนรับฟังนะครับกลับเข้าสู่รายการเล่าข่าวดามันในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนครับเอาละครับมาเริ่มด้วยข่าวความเคลื่อนไหวนะครับผมจากฝั่งใต้สุดของเรานะครับจากจังหวัดนราธิวาสครับกับกรณีเหตุการณ์ที่เป็นที่ไม่คาดฝันที่สร้างความเสียใจให้กับวงการฟุตบอลชายแดนใต้ครับท่านบุญช่วยหอมยำเย็นนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสนะครับรวมถึงคณะนะครับได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และเยี่ยมให้กำลังใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุฟ้าผ่าระหว่างการแข่งขันฟุตบอลโกลก FA ครับ2026ครับซึ่งต้องบอกว่าเมื่อวันที่4สิงหาคมที่ผ่านมานะครับได้อย่างที่บอกไปนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสแล้วก็ท่านนายกเหล่ากาชาดนราธิวาสและคณะนะครับได้ลงพื้นที่เมื่อวันที่4สิงหาคมที่ผ่านมาโดยได้เดินทางไปยังโรงพยาบาลสุงไหงโกลกนะครับเพื่อเยี่ยมนักกีฬาที่ได้รับบาดเจ็บทั้ง8รายพร้อมมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นนะครับผมขณะที่นางสาลีฮะมะยุมะขอไปครับมะยูโซนะครับนายกเทศมนตรีเมืองสุงไหงโกลกได้ร่วมมอบกระเช้าแล้วก็ให้กำลังใจอย่างใกล้ชิดเลยนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าหลายๆคนเนี่ยก็ได้เห็นคลิปวิดีโอผ่านสื่อช่องทางออนไลน์นะครับแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เป็นภาพที่น่ากลัวประมาณนึงเลยนะครับคือเป็นภาพของการแข่งขันฟุตบอลท่ามกลางสายฝนนะครับผมซึ่งได้มีฟ้าผ่าลงมากลางสนามซึ่งจริงๆแล้วไม่ได้ผ่าตรงๆนะครับเท่าที่ทราบนะครับผมที่ได้ไปหาข้อมูลมานะครับก็คือเหมือนฟ้านะครับผ่าลงบริเวณสนามไม่ใช่ตัวบุคคลแต่กระแสไฟฟ้าที่กระจายลงสู่พื้นนะครับผมก็ทำให้ได้รับผลกระทบต่อผู้ที่แข่งขันอยู่บนสนามฟุตบอลนะครับก็ต้องบอกว่าหลังจากที่มีการมอบกระเช้าในการมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นนะครับคณะผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้เดินทางต่อไปยังอำเภอแว้งนะครับเพื่อแสดงความเสียใจและมอบเงินช่วยเหลือนะครับพร้อมสิ่งของอุปโภคบริโภคแก่ครอบครัวของคุณซอฟวันอาแวร์นักฟุตบอลวัย24ปีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวครับโดยนายซอฟวันถือเป็นนักเตะดาวรุ่งที่เพิ่งเส้นสัญญากับสโมสรยะลา FC เพื่อเตรียมลงแข่งขันศึกไทยลีก3นะครับซึ่งการที่ได้เสียชีวิตไปอย่างกระทันหันในครั้งนี้ก็ได้เป็นการสร้างความโศกเศร้านะครับแก่ครอบครัวเพื่อนร่วมทีมและแฟนบอลเป็นอย่างมากนะครับผมก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่สลดใจนะครับผมนะเป็นเรื่องเศร้าซึ่งเรื่องราวเหล่านี้นะครับไม่ได้มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะครับผมเป็นเหตุสุดวิสัยนะครับจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าอาจจะมีการเขาเรียกว่าหาสาเหตุสืบสวนเพิ่มเติมนะครับว่าการจัดฟุตบอลกลางสายฝนกลางสภาพอากาศที่มีความเสี่ยงแบบนี้ทำได้จริงไหมหรือว่าถูกกฎหมายหรือไม่นะครับผมก็ต้องดูกันไปจริงๆแล้วแต่ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าไม่มีใครอยากให้เกิดนะครับผมทางผู้จัดงานเองก็ไม่ได้อยากให้เกิดเรื่องราวแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็อยากทุกท่านนะครับอย่าเบลมิ่งอย่าว่าร้ายอย่าใช้ถ้อยคำที่รุนแรงต่อฝ่ายใดเลยนะครับเพราะทุกคนก็พยายามสร้างสรรค์งานกิจกรรมต่างๆออกมาอย่างเต็มที่นะครับรวมถึงตัวนักเตะเองเนี่ยก็อยากจะเล่นกีฬาอย่างเต็มที่นะครับผม จึงไม่อยากให้ใครไปว่าร้ายไปว่ากล่าวกันนะครับผมว่าอุ้ยเนี่ยคุณเป็นสาเหตุทำไมถึงปล่อยนักฟุตบอลลงไปเล่นหรือทำไมไปว่านักฟุตบอลว่าแล้วลงไปเล่นทำไมในตอนที่ฝนตกนะครับอันนี้ไม่อยากจะให้เกิดขึ้นเลยนะครับผมอยากจะให้ช่วยให้กำลังใจกันนะครับผมเพราะอย่างน้อยๆเนี่ยเราก็เป็นเพื่อนร่วมโลกเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับความเห็นใจเป็นสิ่งสำคัญนะครับผมก็อยากใช้ถ้อยคำที่ดีแสดงความคิดเห็นกันได้ครับแต่ว่าอย่ารุนแรงเลยนะครับผมเพราะว่าผู้ที่ประสบเหตุเนี่ยก็กระทบกระเทือนจิตใจกันอยู่แล้วทางผู้จัดงานเองก็มีความรู้สึกผิดแล้วก็รับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับผมก็ให้ดูกันต่อไปนะครับว่าจะมีการเทคแอคชั่นแบบไหนนะครับผมทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสก็ได้กล่าวแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งนะครับพร้อมยืนยันว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยที่เราได้บอกไปนะครับก็คือจะเร่งเยียวยาแล้วก็ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบทุกรายอย่างเต็มที่ต่อไปนะครับแล้วครับขยับจากเรื่องเศร้าก่อนเปิดหัวมาด้วยเรื่องที่ค่อนข้างจะสลดใจนะครับแต่ว่าอยากจะนำเสนอก่อนเลยเพราะว่าตอนนี้เป็นกระแสในโลกออนไลน์นะครับแล้วก็มีกระแสโจมตีกันเยอะมากๆอยากให้ทุกคนใจเย็นๆนะครับผมก็อย่าว่ากันเลยนะครับแล้วครับมาต่อกันที่สถานการณ์อุทกภัยทางภาคเหนือดีกว่าแล้วก็ภาคเหนือตอนล่างนะครับขยับจากใต้สุดขึ้นมาด้านบนกันบ้างนะครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้ส่งข้อความแจ้งเตือนภัยเร่งด่วนผ่านระบบเซลบอร์ดแคสเซอร์วิสหรือ CBS นะครับผมตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่ของวันที่5สิงหาคมหรือก็คือเมื่อวานนี้นะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์นะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ตำบลในเมืองบ้านโตกนาป่านะครับผมสะเดียงบ้านโคกป่าเล่าดงมูลเหล็กชอนไพรนะครับแล้วก็รวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงด้วยหลังเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับผมว่าให้ประชาชนเนี่ยผู้ได้รับการแจ้งเตือนเนี่ยให้ยกสิ่งของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายยานพาหนะและเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันครับน้ำป่าไหลหลากด้วยรวมถึงอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารั่วอย่างใกล้ชิดอันนี้เป็นภัยแฝงนะครับที่หลายๆคนก็ไม่ได้คาดคิดนะครับบางคนก็ระมัดระวังในเรื่องของน้ำแหละแต่ลืมนึกไปว่ากระแสไฟก็เป็นสิ่งอันตรายเหมือนกันหากเกิดน้ำท่วมนะครับผมเพราะบางครั้งนะครับใช้ย้ำนะครับว่าบางครั้งเนี่ยกระแสไฟฟ้าอาจจะมีการรั่วไหลหรือยังไม่ได้ถูกตัดในบางพื้นที่นะครับผมด้วยเหตุอะไรก็ตามเราจะต้องระมัดระวังตัวเราเปียกหรือพื้นมีน้ำบริเวณใกล้จุดเสี่ยงเสาไฟเอ่ยเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ยังเสียบปลั๊กเอ่ยอะไรพวกนี้ระวังนะครับถ้ามือเปียกให้อย่าพึ่งถอดปลั๊กหรือจับเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับทำตัวให้แห้งก่อนหรือถ้าเหตุสุดวิสัยจริงๆนะครับผมให้ออกห่างแล้วก็อย่าพึ่งทำอะไรกับมันปล่อยให้เสียไปดีกว่าให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียพังดีกว่าชีวิตของเราสูญเสียไปกับมันนะครับเอาละครับต้องบอกว่าในขณะเดียวกันกลับเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับผมขณะเดียวกันเนี่ยปภ.ได้สั่งการด่วนให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต9พิษณุโลกนะครับเร่งส่งเครื่องจักรกลสาธารณภัยและกำลังเจ้าหน้าที่เข้าสนับสนุนในพื้นที่อำเภอหล่มเก่าและอำเภอหล่มสักนะครับทั้งรถปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยรถประกอบอาหารเคลื่อนที่เรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์5ลำและเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่นะครับเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรับมือและเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างรวดเร็วแล้วก็ทั่วถึงนะครับผมนี่แหละครับหลังจากที่ประเทศไทยของเราได้เห็นเหตุการณ์ต่างๆที่มาจากอุทกภัยก็ได้มีการรับมือแล้วก็เตรียมมาตรการต่างๆเนี่ยอย่างเข้มแข็งกันเลยทีเดียวนะครับผมก็ให้เอาใจช่วยเจ้าหน้าที่กันนะครับก็ทำงานกันอย่างเต็มที่อยู่เสมอและตลอดต่อเนื่องนะครับผมเอาละครับมาอีกหนึ่งข่าวเป็นข่าวสุดท้ายของช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับปิดท้ายช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อนด้วยข่าวเคลื่อนไหวความเคลื่อนไหวระดับประเทศนะครับผมเมื่อเวลา 14:00 น.ของเมื่อวานนี้5สิงหาคมนะครับที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลท่านอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับให้การต้อนรับนายแพทริกเฮมเมอร์เอกอัครราชทูตราชรัฐลักเซมเบิร์กประจำประเทศไทยนะครับในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะเพื่ออำลาเนื่องในวาระพ้นหน้าที่ครับ โอกาสนี้นะครับทั้งสองฝ่ายได้หารือเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจเทคโนโลยีและการพัฒนาโดยนายกรัฐมนตรีนะครับได้เน้นย้ำถึงเป้าหมายสำคัญของไทยในการเร่งสรุปการเจรจาเขตการค้าเสรีหรือ FTA นะครับไทยสหภาพยุโรปให้สำเร็จภายในปี2569หรือปีนี้นั่นเองนะครับรวมถึงการเข้าเป็นสมาชิก OECD ภายในปี2571นะครับซึ่งทางเอกอัครราชทูตลักเซมเบิร์กยืนยันนะครับว่าพร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่เลยเพราะจะช่วยให้เป็นการยกระดับมาตรฐานนะครับผมการค้าแล้วก็การลงทุนระหว่างประเทศนะครับบางคนนะครับสงสัยแล้ว OECD คืออะไรที่เราแบบอยากจะเข้าเป็นสมาชิกนี่แหละครับคือ OECD เนี่ยเป็นองค์กรองค์ขอไปครับองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาครับก็ย่อมาจาก Organization for Economic Cooperation and Development นะครับซึ่งตอนนี้นะครับมีสมาชิกด้วยกัน38ประเทศนะครับผมสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงปารีสฝรั่งเศสนะครับก็ OECD เนี่ยทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางข้อมูลและที่ปรึกษาเชิงนโยบายเพื่อส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืนครับก็เนี่ยแหละครับ OECD ไทยก็พยายามจะเข้าร่วมเป็นสมาชิกนะครับผมซึ่งก็อยากจะให้เข้าในช่วงปี2571ครับนอกจากนี้นะครับทั้งสองประเทศยังเตรียมลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ที่เรารู้จักกันนะครับด้านบริการทางการเงินและเทคโนโลยีทางการเงินฟินเทจครับในช่วงการประชุมประจำปีของ IMF และกลุ่มธนาคารโลกที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในปลายปีนี้เดือนตุลาคมนะครับผมที่ศูนย์ประชุมเศรษฐกิจนะครับก็นี่แหละครับผมเป็นเรื่องราวที่ประเทศไทยของเราได้ขับเคลื่อนนะครับผมให้เขาเรียกว่าไทยของเราอ่ะมีบทบาทในเวทีโลกในระดับนานาชาตินะครับผมก็อย่างที่บอกไปนะครับปีนี้ไทยเนี่ยเราจะเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank Group Annual Meetings นะครับปี2026เนี่ยระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะครับต้องบอกว่าไทยเนี่ยได้รับการประเมินให้เป็นแรงเอเลยนะครับในการเตรียมการนะครับซึ่งต้องบอกว่าไทยเนี่ยเตรียมการนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์นะครับผมสินค้า GI ในการต้อนรับนะครับนานาชาติซึ่งสิ่งนี้ครับผมจะเป็นการเขาได้ยังไงดีสร้างภาพลักษณ์ image branding แล้วก็สอดแทรกซอฟต์พาวเวอร์สิ่งต่างๆของประเทศไทยเนี่ยในการนำเสนอสิ่งต่างๆเข้าไปด้วยทำให้สินค้าของไทยหรือว่าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของไทยหรือ GI เนี่ยได้เป็นที่รู้จักเนาะเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติแล้วก็จะเป็นการสร้างโอกาสต่างๆเข้าไปนะครับให้ประเทศไทยเนี่ยมีโอกาสในการพัฒนาสินค้าในการส่งออกในการสร้างธุรกิจใหม่ๆขึ้นมานะครับผมก็หวังว่าครั้งนี้นะครับนานาชาตินะครับผมจะเห็นถึงความสำคัญแล้วก็ความสุดยอดของสินค้าของประเทศไทยเรานะครับเอาละครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่านะครับจบไปแล้วกับช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนแล้วเดี๋ยวช่วงต่อไปนะครับจะมาพบกับช่วงของข่าวใต้รายวันพักกันสักครู่ครับ

0: ี้คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันฐานคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 MHz สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 MHz สวทกระบี่ FM 98.5 MHz สวทระนอง FM 107.25 MHz และสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.ค่ะ
1: นัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
0: ช่วงข่าวใต้รายวัน
2: เอาละครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังและผู้ชมนะครับกลับเข้าสู่รายการเล่าข่าวดามันในช่วงของข่าวใต้รายวันนะครับจริงๆก่อนจะเข้าข่าวใต้ขออนุญาตแทรกประเด็นนี้นิดหนึ่งครับที่อย่างที่ผมบอกไปในเมื่อวานนี้นะครับเรื่องของฮารุนโซโลนะครับผมหรือนายประวรทัศน์เป็งสุขนะครับว่าจะมีการอัปเดตกันซึ่งล่าสุดนะครับก็ได้ข่าวจาก MT Connect นะครับหรือหน่วยงานในกรมประชาสัมพันธ์ของเรานี่แหละครับว่าร่างของนายประวรทัศน์เพ็งสุขหรือฮารุนโซโลนะครับได้เดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วนะครับหลังเสียชีวิตที่ประเทศจอร์เจียเมื่อวันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมาครับโดยกระทรวงการต่างประเทศและสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการาได้ประสานงานกับทางการจอร์เจียนะครับและครอบครัวอย่างต่อเนื่องเพื่อดำเนินการส่งร่างกลับไทยนะครับโดยครอบครัวจะนำร่างไปตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์ก่อนนำกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่อำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์ต่อไปนะครับต้องบอกว่าเป็นข่าวที่หลายๆคนก็ตามอยู่นะครับผมจึงเอามาอัปเดตมาขั้นกันก่อนที่จะเข้าในสู่ช่วงของข่าวใต้รายวันนะครับผมทางท่านใจไทยอุปการนิติเกษตรนะครับอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศนะครับก็ได้อย่างที่บอกไปแจ้งความคืบหน้ามาแล้วนะครับผมแล้วก็ต้องบอกว่าตั้งแต่ทราบเรื่องที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการานะครับท่านก็ได้พยายามร่วมมือประสานงานกันอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นก็มันจะมีกระแสบางช่วงบางครั้งที่ได้บอกว่าประเทศไทยของเราไม่ได้ใส่ใจหรือดำเนินการจริงๆนี้ต้องขออนุญาตมาเป็นตัวแทนในการพูดนะครับว่าประเทศไทยของเราพยายามเต็มที่เลยในการที่จะหาคืนความยุติธรรมให้กับคุณฮารุนโซโลนะครับแล้วก็หาข้อจริงความเป็นจริงข้อเท็จจริงว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับผมซึ่งตอนนี้นะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับทางครอบครัวจะนำร่างของฮารุนโซโลเนี่ยไปตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์นะครับผมก่อนที่จะนำไปประกอบพิธีทางศาสนานะครับซึ่งถ้าในอนาคตมีอัปเดตต่างๆเขาจะนำมาอัปเดตให้ทุกท่านทราบกันนะครับผมอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของฮารุนโซโลนะครับอยากจะให้ทุกคนที่เป็น FC หรือว่าคนที่ยังไม่ได้รู้จักน้องนะครับลองไปดูคลิปอาจจะได้ข้อคิดอะไรหลายๆอย่างเลยส่วนตัวผมเนี่ยก็เคยดูอยู่บ้างนะครับจะเห็นได้ถึงความเขาเรียกว่าใช้ชีวิตแบบด้วยตัวเองตามใจตัวเองที่เป็นตามใจแบบเป็นการเผชิญโลกกว้างที่หาได้ยากในปัจจุบันนะครับและหลายครั้งเนี่ยที่เรามองดูคลิปเนี้ยครับผมคลิปของฮารุนโซโลเราจะได้ข้อคิดอะไรมากมายเลยในการใช้ชีวิตนะครับฝากไว้ประมาณนี้นะครับผมก็ติดตามน้องได้นะครับถึงแม้ว่าน้องจะเสียชีวิตไปแล้วนะครับแต่น้องได้ฝากอะไรดีๆไว้เยอะมากให้กับสังคมให้กับโลกใบนี้นะครับผมเอาละครับกลับมาเข้าสู่ช่วงข่าวใต้รายวันกันนะครับผมก็ ข่าวแรกของเราเนี่ยก็อยู่ที่ภูเก็ตเหมือนเดิมเลยนะครับต้องบอกว่าเป็นบรรยากาศการปิดฉากการแข่งขันกีฬาสีภายในจังหวัดภูเก็ตเนี่ยสุดยิ่งใหญ่เลยนะครับผมเมื่อวาน5สิงหาคมที่ผ่านมาที่โรงเรียนสตรีภูเก็ตซึ่งตัวผมเองเนี่ยแล้วก็พี่ทีมงานสทภูเก็ตนะครับผมได้ลงพื้นที่เองเลยรวมถึงท่านวิมลหนูแก้วนะครับประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตและผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตท่านดัชนีสัจจบุญทวีหรือผอ.ของผมเองผอ.แพนนะครับได้ลงพื้นที่ไปด้วยกันเลยนะครับผมเพื่อไปร่วมพิธีปิดในการแข่งขันกีฬาสีภายในนะครับผมก็คือชงโคเกม2026หรือชงโคเกม2569นั่นเองครับผมโดยท่านชนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับได้มอบหมายให้ท่านรอมฎอนฮายีอาแวร์นะครับผมรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้เป็นประธานในพิธีปิดในครั้งนี้นั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกว่าอย่างที่ได้บอกไปท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดแล้วก็ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตเนี่ยก็ได้เข้าร่วมพิธีนี้เช่นกันครับโดยมีคณะผู้บริหารครูนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองนะครับเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียงแล้วก็หนึ่งแน่นมากๆเลยนะครับซึ่งต้องบอกว่าการแข่งขันชงโคเกมส์เนี่ยจัดขึ้นเพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนนะครับทั้งในด้านของสุขภาพร่างกายแล้วก็การฝึกฝนระเบียบวินัยนะครับความรับผิดชอบแล้วก็การทำงานร่วมกันแบบเป็นทีมนะครับโดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็ได้มีการมอบถ้วยรางวัลแล้วก็เกียรติบัตรแก่คณะสีและนักกีฬานะครับที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมพร้อมทั้งให้โอวาทนะครับแก่นักเรียนทุกคนเลยให้นำประสบการณ์แล้วก็ความสามัคคีการรู้แพ้รู้ชนะรู้ให้อภัยนะครับไปปรับใช้ในการเรียนแล้วก็การดำเนินชีวิตนั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกว่าเมื่อวานนี้นะครับสิ่งที่เป็นไฮไลท์ที่สุดเลยนะครับผมก็คือมีการแสดงของน้องเนเน่รอยัลร่วมกับวงโอโซนนะครับผมเป็นการแสดงปิดหลังเกิดจากหลังปิดพิธีหลังจากการแข่งขันกีฬาเสร็จแล้วเนี่ยบอกเลยว่าโรงเรียนแทบจะแตกนะครับผมหน้าเวทีนี่แน่นไปด้วยนักเรียนโรงเรียนสตรีภูเก็ตแล้วก็เห็นได้ว่ามีคณะครูอาจารย์แล้วก็พี่ๆที่เป็นสื่อมวลชนเนี่ยร่วมกิจกรรมนะครับตัวผมเองเนี่ยก็ได้ไปร่วมทำข่าวร่วมถ่ายคลิปวิดีโอมาลงในสื่อช่องทาง TikTok Facebook ของเรานี่แหละครับบอกเลยว่าขณะที่ผมเนี่ยยืนถ่ายคลิปวิดีโอไปแล้วก็พี่นักสื่อสารมวลชนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาบรรจุราชการนะครับไปถ่ายรูปเนี่ยก็แอบยืนโยกไปด้วยเลยเพราะว่าความสามารถของน้องเนเน่รอยัลแล้วก็วงโอโซนนะครับมีมากแบบสูงปี๊ดเลยใช้คำนี้เลยว่าสูงปี๊ดบาร์สกิลแบบศักยภาพของน้องๆครับสูงมากๆตัวผมเองเนี่ยที่จริงๆแล้วไม่ค่อยได้ฟังเพลงร็อกเท่าไหร่นะครับได้ฟังน้องเนเน่รอยัลกับวงโอโซนเล่นดนตรีไปเนี่ยตัวผมยังรู้สึกว่าเฮ้ยมันสนุกอ่ะมันเป็นบรรยากาศที่แฮปปี้มากนะครับนักเรียนที่มานั่งดูการแสดงหรือว่ามาร่วมชมการแสดงที่ยืนอยู่หน้าเวทีเนี่ยโอ้โหสนุกสนานกรี๊ดกราดกันนะครับส่งเสียงเชียร์นะครับผมกระโดดโลดเต้นนะครับมีการส่งเสียงเชียร์เน่ๆรอย้อนเน่ๆหล่อมากนะครับกรี๊ดกราดกันสนุกสนานมากๆนะครับผมตัวผมเองก็แอบผสมรวมเข้าไปหน่อยกรี๊ดกราดไปด้วยเลยนะครับผมใครที่ลองอยากจะรู้ว่าบรรยากาศเป็นยังไงเดี๋ยวลองช่วงประมาณเที่ยงๆนะครับดูใน TikTok สวทภูเก็ตนะครับผมจะลงคลิปวิดีโอบรรยากาศกิจกรรมเอาไว้นะครับผมลองไปดูกันได้นะครับสนุกมากๆเลยคือนอกจากน้องเนเน่รอยัลจะไปแสดงแล้วเนี่ยน้องเนเน่ยังได้ให้โอกาสนะครับผมเรียกเพื่อนๆเนี่ยที่อยู่โรงเรียนสตรีภูเก็ตน้องคนหนึ่งนะครับเป็นแรปเปอร์เก่งมากๆขึ้นไปร่วมแสดงผมนี่ยังรู้สึกเลยว่าโอ้โหน้องเก่งมากนี่คือศิลปินหรือเปล่าอันนี้คือเนี่ยก็คือแบบเป็นศิลปินระดับที่เทพมากๆแล้วนะครับแล้วก็เริ่มโด่งดังในต่างประเทศที่แบบยอดเป็นร้อยล้านวิวใน TikTok นะครับได้ดึงน้องแรปเปอร์คนหนึ่งผู้หญิงขึ้นมาแล้วแบบเป็นแรปเป็นเพลงโอ้โหความสามารถสูงมากๆนะครับเก่งมากๆจริงๆนะครับถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะครับผมแล้วก็วงโอโซนแบนด์เองเนี่ยก็เก่งมากๆเลยมีมือกีตาร์มือกลองมือเบสนะครับผมคีย์บอร์ดนะครับกีตาร์เป็นน้องเน่ๆนะครับผมบอกเลยว่าโอ้โหสุดยอดสนุกสนานโยกกันหัวแทบจะ เหวี่ยงคอเคล็ดกันเลยทีเดียวนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆนะครับของโรงเรียนสตรีภูเก็ตแล้วก็จังหวัดภูเก็ตเองนะครับที่มีเยาวชนที่พร้อมจะเติบโตนะครับผมเป็นศิลปินที่เก่งกาจในอนาคตต่อไปนะครับอย่างในนี้เนี่ยก็เป็นคนหนึ่งแล้วแหละที่ก้าวเข้าไปสู่เวทีระดับนานาชาติระดับโลกนะครับผมและคนอื่นๆเองที่ในนี้ก็ได้ร่วมแสดงด้วยเนี่ยผมก็มองว่าน้องๆก็มีโอกาสเติบโตเป็นศิลปินที่ดีได้แน่นอนนะครับเอาละครับขยับมาที่1เรื่องแล้วกันครับผมมาที่เรื่องของข่าวเศรษฐกิจขอไปครับเศรษฐกิจทางการเงินในพื้นที่ภาคใต้กันบ้างครับธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคใต้นะครับแถลงภาพรวมเศรษฐกิจและการเงินภาคใต้ไตรมาส2ปี2569นะครับก็พบว่าในภาพรวมเนี่ยต้องบอกว่าหดตัวลงจากไตรมาสก่อนหน้านะครับซึ่งต้องบอกว่าปัจจัยเนี่ยมาจากผลกระทบด้านความขัดแย้งในตะวันออกกลางหรือที่เรารู้จักกันในชื่อของช่องแคบฮอร์มุสนะครับที่ส่งผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวแล้วก็จำนวนเที่ยวบินที่ลดลงรวมถึงต้นทุนการเดินทางที่สูงขึ้นนะครับและราคาน้ำมันแล้วก็ค่าครองชีพที่ปรับตัวสูง

ซึ่งจริงๆเนี่ยเราก็ได้ข้อมูลหนึ่งเรื่องที่เป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยที่อยากจะเตือนท่านผู้ชมกันนะครับคือเรื่องของBuy Now Pay Later หรือก็คือไอ้สินเชื่อต่างๆออนไลน์เนี่ยตอนนี้นะครับผมต้องบอกเลยว่าเป็นปัญหามากๆเพราะว่าคนไทยใช้จ่ายเกินตัวแล้วไม่มีเขาเรียกว่าบริหารจัดการเงินในการใช้คืนไม่ทันแล้วก็เสียเครดิตบูโรเสียสภาพคล่องทางการเงินทำให้เสียโอกาสในอนาคตในการทำธุรกรรมต่างๆไปนะครับซึ่งตรงนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยพยายามดำเนินการให้ความรู้แล้วก็เตือนประชาชนอยู่ว่าให้ใช้เท่าที่จ่ายไหวนะครับอย่าเขาเรียกว่าพอมันใช้ง่ายอ่ะพอออนไลน์อ่ะครับของง่ายใช้ง่ายมันก็จะใช้เกินตัวโดยที่เราไม่ทันได้ยังคิดหรือยังมือนะครับผมก็ให้ระมัดระวังซึ่งจริงๆตอนนี้ก็มีอีกหนึ่งกระแสที่เกี่ยวกับแบบสินเชื่อต่างๆก็คือคลิกหรือคลิก X มีหลายชื่อที่ท่านผู้ฟังผู้ชมจะรู้จักในออนไลน์นะครับที่เป็นกระแสอยู่ที่ว่ามีคนมาโพสต์ในกลุ่มนึงนะครับว่าเนี่ยได้วงเงินมา 20,000 บาทเอาออกมาได้แล้ว 19,000 เดี๋ยวจะบิดจะไม่คืนนะครับซึ่งจริงๆต้องบอกว่า Click X หรือ Click เป็น Virtual Bank หรือธนาคารไร้สาขานะครับเป็นธนาคารที่ถูกต้องตามกฎหมายถ้าใครไม่จ่ายเงินหรือบิดหรือไม่คืนเครดิตบูโรโดนฟ้องแน่นอน 100% นะครับเพราะต้องบอกว่าผู้ที่ถือหุ้นใหญ่เนี่ยเป็นเจ้าบิ๊กของประเทศไทยของเรานั่นเองก็คือ AIS Bank กรุงไทยOR และก็อีกหลายๆเจ้านะครับเพราะฉะนั้นระมัดระวังนะในการที่จะกู้เงินมาแล้วไม่ยอมคืนอันนี้ต้องระมัดระวังมากๆเลยนะครับบางคนทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจก็แล้วแต่นะครับผมอยากจะให้คืนให้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับไม่งั้นเราจะเสียเครดิตบูโรแล้วก็เสียโอกาสทางการเงินในอนาคตไปนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้เขาเรียกว่าเตือนแล้วก็อยากจะให้ประชาสัมพันธ์นำฝากกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมกันนะครับเอาละครับมาที่ข่าวประชาสัมพันธ์ของจังหวัดภูเก็ตกันบ้าง นะครับผมของกรมโยธาธิการและผังเมืองนะครับเรียนพี่น้องประชาชนที่สนใจทุกท่านเลยนะครับผมกรมโยธาธิการและผังเมืองขอเชิญผู้เข้าร่วมขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่2โครงการออกแบบเพื่อปรับปรุงฟื้นฟูและบูรณะเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลระยะที่2บริเวณใจฝั่งทะเลหาดระวายหมู่ที่6ตำบลระวายอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตครับภายในงานนะครับจะมีการนำเสนอข้อมูลรายละเอียดของรูปแบบการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลรายละเอียดการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมครับรวมถึงเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างเต็มที่นะครับก็ขอเชิญเข้าร่วมนะครับผมในวันจันทร์ที่10สิงหาคม2569นะครับหรือวันจันทร์หน้านั่นเองเวลา 9:00 น.ถึง 12:00 น.นะครับที่ศาลาการประเรียนวัดสว่างอารมณ์หรือวัดราวัยหรือเข้าร่วมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์โปรแกรม Zoom Cloud Meetings ครับเสียงของทุกท่านนะครับคือส่วนสำคัญในการพัฒนาชายฝั่งหาดราวัยให้ยั่งยืนนะครับและพบกันตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวครับผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับได้ที่คุณยอดธงสุขนิดโทรศัพท์นะครับ0855655682นะครับผมใครที่สนใจนะครับผมก็อย่างที่บอกไปกรมบริหารการและผังเมืองก็ได้ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมนะครับสามารถเสนอแนะข้อมูลต่างๆเสนอความคิดเห็นได้นะครับผมในการประชุมในครั้งนี้นะครับอย่าลืมนะครับผม10สิงหาคม2569เป็นวันจันทร์นะครับเวลา 9:00 น.ถึง 12:00 น.ครับที่ศาลาการประเรียนวัดสว่างอารมณ์หรือวัดราวัยนะครับผมเอาละครับเดี๋ยวเราขยับไปที่จังหวัดพังงากันบ้างครับกับการเคลื่อนกิจกรรมสังคมสงเคราะห์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและช่วยเหลือเยาวชนในพื้นที่ครับจังหวัดพังงานะครับเมื่อวันที่5สิงหาคม2569ที่ผ่านมานะครับที่โรงเรียนวัดดิตตธารามอำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงานะครับท่านสราวุฒนาเจริญสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้เป็นประธานเปิดโครงการน้ำพระ
นะขอไปครับโครงการนามพระทัยพระราชทานวันแม่แห่งชาติส่วน

0: ภูมิภาค76จังหวัดประจำปี2569ครับซึ่งจังหวัดพังงาเนี่ยร่วมกับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยเหล่ากาชาดจังหวัดนะครับแล้วก็ภาคีเครือข่ายจัดขึ้นนะครับอย่างต่อเนื่องเลยเป็นปีที่28แล้วนะครับเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยครับสำหรับกิจกรรมภายในงานนะครับได้มีการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันพระราชทานนะครับแก่นักเรียนและเยาวชนพร้อมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคนะครับรวมถึงอุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนวัดดิตถารามนะครับเพื่อมุ่งหวังว่าจะเป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาการเรียนการสอนเนี่ยยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยนะครับแล้วก็ส่งเสริมสังคมแห่งการแบ่งปันในพื้นที่จังหวัดพังงา นะครับผมแบบยั่งยืนเลยทีเดียวนะครับให้กับบุคลากรทางการศึกษาแล้วก็นักเรียนนักศึกษานั่นเองนะครับเป็นเรื่องราวที่อิ่วใจอุ่นใจนะครับผมสำหรับจังหวัดพังงา นะครับเอาละครับขยับมาที่จังหวัดกระบี่ของเรากันบ้างครับกับการขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินด้วยหลักธรรมาภิบาลและการป้องกันการทุจริตครับเมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาหรือเมื่อวานนี้นะครับที่ศาลากลางจังหวัดกระบี่ท่านอังกูลศิลาเทวกุลนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารสำนักงานปปช.และผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูงครับหรือนย.ปส.รุ่นที่17ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานส่วนภูมิภาคที่จังหวัดกระบี่ครับต้องบอกว่านี่แหละครับผมเป็นเรื่องราวที่กระบี่ได้ดำเนินการเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลแล้วก็การป้องกันการทุจริตนะครับผมซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าผู้ว่าการจังหวัดกระบี่เนี่ยก็ได้ร่วมบรรยายพิเศษด้วยนะครับผมในหัวข้อการขับเคลื่อนจังหวัดกระบี่ด้วยหลักธรรมาภิบาลและบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนครับโดยได้มีการนำเสนอโมเดลการทำงานแบบหัวรถจักรรถไฟสี่ขบวนนะครับผมซึ่งจะเป็นวิธีการที่การเรียนการสอนที่นำเสนอเรื่องของการเกี่ยวกับโมเดลการทำงานนะครับผมที่ครอบคลุมทางมิติเศรษฐกิจสังคมการท่องเที่ยวความมั่นคงนะครับรวมถึงเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับผมซึ่งจะเป็นการมุ่งสู่การยกระดับจังหวัดกระบี่เนี่ยให้เป็นเมืองท่องเที่ยวคุณภาพสูงและยั่งยืนในระดับนานาชาตินะครับควบคู่ไปกับการเป็นพื้นที่ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนนะครับผมนี่แหละครับท่านผู้ว่าจังหวัดกระบี่เนี่ยนะได้นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการทำงานนะครับแบบหัวรถจักรรถไฟ4ขบวนก็คือ4มิตินะครับเศรษฐกิจสังคมอันนี้คือ1เรื่องการท่องเที่ยว1เรื่องความมั่นคงอีก1เรื่องและสุดท้ายคือทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่ง4เรื่องนี้นะครับครอบคลุมทั้งหมดเลยนะครับในการที่จะบริหารจัดการเพิ่มศักยภาพนะครับผมให้กับเหมือนท่องเที่ยวอย่างจังหวัดกระบี่ได้นะครับผมนี่แหละครับจังหวัดกระบี่เดินหน้าได้ยอดเยี่ยมมากจริงๆนะครับผมจังหวัดกระบี่และจังหวัดภูเก็ตรวมถึงพังงาแล้วก็จังหวัดระนองเนี่ยเป็นจังหวัดที่เริ่มบูมแล้วก็บูมมานานแล้วด้วยนะครับผมในการท่องเที่ยวนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ร่วมกันมือจับมือกันพัฒนาต่อไปในอนาคตนะครับผมเอาละครับสุดท้ายครับผมมาอยู่กันที่จังหวัดระนองนะครับต้องบอกว่าจังหวัดระนองเนี่ยช่วงนี้ก็ฝนตกจริงๆแล้วระนองเนี่ยคือฝน8แดด4คือตกอยู่อย่างนั้นตกทุกวันทุกวี่นะครับแต่ช่วงนี้ครับมีเขาเรียกว่าคำเตือนสู่ประชาชนในจังหวัดระนองแล้วก็ผู้ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดระนองนะครับโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองนะครับได้เน้นย้ำคำเตือนไปยังพี่น้องประชาชนทุกอำเภอเลยนะครับให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์สภาพอากาศแปรปรวนอย่างใกล้ชิดตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่9สิงหาคมนะครับผมหรือก็คือโอเควันนี้วันพฤหัสเนาะวันที่7วันศุกร์วันที่8วันเสาร์วันที่9ก็คือวันอาทิตย์นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าให้ระมัดระวังกันเลยนะครับมวลอากาศแปรปรวนนี้นะครับจะส่งผลให้ภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนี่ยโดยเฉพาะจังหวัดระนองมีปริมาณฝนสะสมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องครับและก็มีโอกาสเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายๆพื้นที่นะครับจึงขอให้ประชาชนเตรียมความพร้อมในการรับมือ อพยพสิ่งของขึ้นที่สูงและระมัดระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันครับรวมถึงน้ำป่าไหลหลากด้วยและที่สำคัญเลยคือดินโคลนสไลด์ที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่เสี่ยงภัยนะครับสำหรับด้านการท่องเที่ยวและการเดินเรือทางทะเลบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะครับต้องบอกว่ามีกำลังแรงจัดคลื่นลมปกคลุมมีระดับความสูงประมาณ 2-3 เมตรครับและในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเนี่ยคลื่นอาจจะสูงมากกว่า3เมตรเลยซึ่งถือเป็นอันตรายอย่างยิ่งนะครับต่อการเดินเรือทุกประเภทนะครับจึงขอเน้นย้ำนะครับให้ผู้ประกอบการเรือท่องเที่ยวเรือประมงแล้วก็ชาวเรือเองนะครับเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือขั้นสูงสุดนะครับงดการนำเรือออกจากฝั่งนะครับผมแล้วก็นำเรือเข้าสู่บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเนี่ยอันนี้คือห้ามเลยนะครับขอให้ติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการอย่างต่อเนื่องทุกระยะจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายนะครับเตือนไว้เลยนะครับผมคลื่นสูง3เมตรนี่ก็คิดเอาละกันครับท่านอยากจะไปสู้อยากจะไปเผชิญกับคลื่นที่มีความสูงกว่า3เมตรหรือไม่คืออันนี้เป็นคร่าวๆนะว่าจะสูงประมาณ3เมตรหรืออาจจะสูงกว่านะครับผมเพราะฉะนั้นก็ให้ระมัดระวังกันมากๆนะครับโดยเฉพาะเรือท่องเที่ยวแล้วก็เรือประมงนะครับถ้าเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยถ้าเรานำนักท่องเที่ยวไปในพื้นที่เสี่ยงแล้วเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาจริงๆการรับผิดชอบเนี่ยค่อนข้างสูง image branding ภาพลักษณ์ต่างๆรวมถึงการรับผิดชอบต่อผู้ที่เกิดอุบัติเหตุนะครับจนถึงอาจจะเกิดถึงขั้นเสียชีวิตเนี่ยมูลค่าในการทั้งด้านจิตใจทั้งกายภาพเนี่ยสูญเสียไปเยอะมากๆเพราะฉะนั้นให้ระมัดระวังกันมากๆเลยนะครับเอาละครับประมาณนี้ครับวันนี้ใกล้จะหมดเวลาลงแล้วท่านผู้ชมครับคาดว่าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมน่าจะได้สาระเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารต่างๆไปพอสมควรนะครับในวันนี้นะครับผมฝากไว้ประมาณนี้ในรายการเล่าข่าวดามันนะครับผมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับที่อยากจะติดตามรายการเล่าข่าวดามันในวันอื่นๆก็สามารถติดตามได้นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 ถึง 11:00 นโดยประมาณทางโซทอลภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์หรือว่าทางเครือข่ายสถานีของเรานะครับ4จังหวัด5สถานีที่ได้กล่าวไปนะครับวันนี้นะครับตัวผมน้องดิววสุรัตน์วีระใสแล้วก็พี่ทีมงานโซทอลภูเก็ตพี่1สราวุธนะครับที่คอยควบคุมรายการให้ผมในวันนี้ก็ขออนุญาตนะครับผมลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: เคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อนไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะอ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริตเรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริตแจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรมด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
2: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัว

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับกรมการขนส่งทางบกกวาดล้างการใช้บัญชีผู้ใช้งานของหน่วยงานรัฐที่ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
4: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
3: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
4: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
6: โรคที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: กรมการขนส่งทางบกกวาดล้างการใช้บัญชีผู้ใช้งานของหน่วยงานรัฐที่ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลพร้อมสั่งทบทวนสิทธิการเชื่อมโยงข้อมูลและดำเนินคดีอาญาขั้นเด็ดขาด
8: นายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่าตามที่นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้แถลงข่าวกรณีตรวจพบพฤติกรรมสืบค้นข้อมูลทะเบียนรถผิดปกติจาก3บัญชีผู้ใช้งานได้แก่เทศกิจเขตบางกอกน้อยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและกองกำลังสุรศรีนั้นขณะนี้กรมการขนส่งทางบกได้สั่งระงับการใช้งานของทั้ง3หน่วยงานชั่วคราวพร้อมประสานตำรวจไซเบอร์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าควบคุมสถานการณ์ปิดกั้นช่องทางและสั่งการให้หน่วยงานที่เชื่อมต่อข้อมูลผ่านระบบ e-service รีเซ็ตรหัสผ่านใหม่ทั้งหมดแล้วนอกจากนี้กรมการขนส่งทางบกอยู่ระหว่างเตรียมทบทวนการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกเพื่อยกระดับมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุดและได้แจ้งความดำเนินคดีอาญากับผู้กระทำความผิดอย่างถึงที่สุดทั้งนี้ข้อมูลที่รั่วไหลเป็นเพียงข้อมูลพื้นฐานไม่สามารถนำไปทำธุรกรรมทางการเงินได้พร้อมเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อหากมีสายโทรเข้าหรือข้อความอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่ห้ามกดลิงก์ห้ามดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ไม่รู้จักและห้ามโอนเงินโดยเด็ดขาดนพศรแก้วคำรายงาน
1: จังหวัดหนองคายเดินหน้าผลักดันทุเรียนจอมนาคาสู่สินค้า GI มุ่งเพิ่มมูลค่าสร้างโอกาสการแข่งขันให้เกษตรกร
9: นายสรัญศักดิ์ศรีเครือเนธผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานเปิดโครงการผู้ว่าพาไปยามครั้งที่1ประจำปีงบประมาณ2569จัดโดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคายร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดหนองคายพร้อมกล่าวว่าการเปิดสวนทุเรียน GI อัตลักษณ์พื้นถิ่นทุเรียนจอมนาคาในครั้งนี้มุ่งส่งเสริมการผลิตทุเรียนคุณภาพที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ยกระดับมาตรฐานการผลิตและสร้างการรับรู้ถึงคุณค่าและเอกลักษณ์ของทุเรียนจอมนาคาเพื่อก้าวสู่การพัฒนาเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI อันจะนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าผลผลิตสร้างรายได้ที่มั่นคงแก่เกษตรกรและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการเกษตรจังหวัดหนองคายอย่างยั่งยืน สำหรับทุเรียนจอมนาคามีเอกลักษณ์โดดเด่นจากสภาพภูมิประเทศริมแม่น้ำโขงของอำเภอรัตนวาปีทำให้มีลักษณะเฉพาะได้แก่เนื้อสีเหลืองทองเม็ดรีบเปลือกบางกลิ่นไม่แรงเนื้อแห้งหวานมันภูใหญ่เส้นใยน้อยและปลอดภัยจากสารเคมีตกค้างจึงเป็นผลไม้ที่สะท้อนอัตลักษณ์และภูมิปัญญาของเกษตรกรในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีพุทธรักษาอภิธรรมพงศ์สวทหนองคายรายงาน
1: โครงการอาหารโลกแห่งสหประชาชาติคาดว่าปรากฏการณ์เอลนีโญรุนแรงในปีนี้อาจทำให้ประชากรเกือบ49ล้านคนเผชิญกับภาวะขาดแคลนอาหารอย่างรุนแรงโครงการอาหารโลกแห่งสหประชาชาติออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าปรากฏการณ์เอลนีโญรุนแรงอาจทำให้ประชากรเกือบ49ล้านคนในภูมิภาคที่เปราะบางที่สุดของโลกอาทิอเมริกากลางและแอฟริกาตอนใต้เผชิญกับภาวะขาดแคลนอาหารอย่างรุนแรงภายในสิ้นปีหน้านายชองมาร์ตินบาวเออร์ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์ความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการของโครงการอาหารโลกกล่าวว่าปรากฏการณ์เอลนีโญรุนแรงที่เกิดขึ้นในอดีตทำให้เกิดภาวะอดอยากครั้งใหญ่มาแล้วพร้อมเตือนว่าสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางและการสูญเสียพืชผลจากสภาพอากาศรุนแรงอาจส่งผลให้ราคาอาหารพุ่งสูงขึ้นทางนี้สหประชาชาติประเมินว่ามีโอกาสถึง81%ที่จะเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญรุนแรงซึ่งมีความรุนแรงที่สุดนับตั้งแต่ปี2493และจะมีอย่างน้อย45ประเทศเสี่ยงที่จะเผชิญผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญในครั้งนี้รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12 นาฬิกา

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: มาเด้งมาโดดและกระโดดไปให้สุดขอบฟ้ากับเทศกาลดนตรีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจังหวัดระนองระนองมิวสิกเฟสติวัล2026ระนองสุดสุดขอบฟ้าพบกับศิลปินชื่อดังมากมายตลอด2วันเต็มวันที่14สิงหาคมพบบอดี้สแลมกัญชลีเฟลโลเฟลโลวันที่15สิงหาคมพบเลโทเฟกฟรีแฮนและวงมีนและยังมีกิจกรรม Art and Music ให้ร่วมตลอด2วันเต็มไม่ว่าจะเป็น Art War Random Dance ร้านค้าศิลปะร้านอาหาร SFE และส่งท้ายความสนุกแบบไปให้สุดกับดีเจสุวรรณห้ามพลาดวันที่14และ15สิงหาคมนี้ณลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองระนองขอสู้เกียรติ 15 นาฬิกาเป็นต้นไปเข้าชมฟรีจัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง
3: การเดินทางทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพอย่าละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: สารคดีแสงเพชรสอง
5: ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:10 นถึง 12:00 นทางสวทพังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทระนองและสวทตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุกข่าว

0: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะประจำวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้นะคะคุณผู้ฟังอยู่กับน้องปลายนะคะปุณรัตน์ทิติพัชโสภิตค่ะรับหน้าที่ดำเนินรายการพบกันทางสถานีวิทยุ FM 100 MHz และยังสามารถรับชมนะคะรายการของเราค่ะได้ทาง Facebook Live สวท.พังงาเรดิโอค่ะและขอทักทายคุณผู้ฟังนะคะจากสถานีเครือข่ายค่ะไม่ว่าจะรับฟังจากสวท.ตะกั่วป่าสวท.กระบี่ค่ะสวท.ภูเก็ตค่ะและสวท.ระนองค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ค่ะแล้วกลับมาพบกันช่วงหน้าของรายการค่ะ
1: พี่บ้าวพี่บ้าวนี่วันนี้น้องแต่งชุด
2: ในโลกออนไลน์ที่เชื่อมโยงกันทั้งอาเซียนและโลกใบนี้แต่ทุกการแชร์อาจส่งผลไกลว่าที่คิดหากเป็นข่าวปลอมข่าวบิดเบือนที่สร้างความเข้าใจผิดและส่งผลกระทบต่อสังคมโดยไม่รู้ตัวหยุดคิดสักคิดก่อนเชื่อก่อนแชร์ตรวจสอบแหล่งที่มาให้ชัดเจนเพราะสังคมที่ปลอดภัยเริ่มต้นได้ที่ตัวเรา

ค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาช่วงนี้ค่ะอยู่กับน้องปลายแล้วก็รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้น้องปลายนะคะก็มีเรื่องราวของกระทรวงดีอีค่ะมาฝากกันค่ะกระทรวงดีอีค่ะเร่งปราบสแกมเมอร์สกัดบัญชีม้ารวมศูนย์ข้อมูลเร่งคืนเงินผู้เสียหายท่องเที่ยวกวาดล้างทัวร์เถื่อนไกด์เถื่อนคืนความเชื่อมั่นนักท่องเที่ยวค่ะนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมค่ะได้มีการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีครั้งที่3/2569ค่ะและการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติครั้งที่1/2569ค่ะเพื่อพิจารณาร่างประกาศหลักเกณฑ์การประกาศรายชื่อบัญชีม้าทุกสีค่ะจากความร่วมมือระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินค่ะและสมาคมธนาคารไทยค่ะเพื่อเตรียมเชื่อมโยงฐานข้อมูลข้ามธนาคารแบบเรียลไทม์ค่ะซึ่งหากพบบุคคลใดนะคะที่เกี่ยวข้องกับเส้นทางการเงินทุจริตในธนาคารใดธนาคารหนึ่งนะคะระบบค่ะก็จะระงับบัญชีของบุคคลนั้นทันทีค่ะในทุกธนาคารค่ะซึ่งจะมีการเชื่อมโยงข้อมูลกลางใน3ระบบค่ะได้แก่การเชื่อมโยงฐานข้อมูลธนาคารผ่าน Central Fraud Registry ค่ะ CFR สำหรับแลกเปลี่ยนเส้นทางการเงินค่ะและรายชื่อบุคคลเสี่ยงฐานข้อมูลจากระบบตรวจจับพฤติกรรมบัญชีธนาคารที่มีความผิดปกตินะคะรวมกับฐานข้อมูลของปปง.ค่ะและฐานข้อมูลจาก AOC 1441ค่ะซึ่งที่รวบรวมรายชื่อผู้ถูกดำเนินคดีเพื่อยกระดับการปราบปรามบัญชีม้าค่ะหากประชาชนนะคะที่ถูกระงับบัญชีโดยไม่ได้ตั้งใจสามารถติดต่อสายด่วน AOC 1441กด2ค่ะเพื่อปลดล็อกบัญชีสำหรับหลักเกณฑ์การคืนเงินผู้เสียหายนะคะจะให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอคืนเงินผ่านระบบของปปง.ค่ะได้ทันทีเลยนะคะโดยไม่ต้องรอคำสั่งศาลมีผลบังคับใช้ในวันที่12/2569นี้ค่ะและทปท.นะคะยังได้เริ่มกำหนดหลักเกณฑ์การจำกัดวงเงินโอนค่ะชำระเงินต่อวันผ่านบัญชีธนาคารและ e-money ของเยาวชนอายุ 12-18 ปีค่ะไม่เกิน 3,000 ถึง 10,000 บาทต่อวันค่ะตามช่วงอายุค่ะภายในเดือนตุลาคม2569ค่ะและนอกจากนี้นะคะกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะโดยกรมการท่องเที่ยวได้ยกระดับความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวให้เป็นวาระเร่งด่วนสูงสุดค่ะตามนโยบายของนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครอบคลุมทั้งมิติความปลอดภัยในพื้นที่ท่องเที่ยวและการกวาดล้างภัยคุกคามจากกลุ่มมิจฉาชีพสแกมเมอร์การเอารัดเอาเปรียบทัวร์เถื่อนและไกด์เถื่อนค่ะเพื่อเป็นการเรียกคืนความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวนะคะทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติและร่วมกับกระทรวงดีอีค่ะดำเนินโครงการศูนย์รวบรวมข้อมูลนักท่องเที่ยวภายในประเทศค่ะเพื่อเป็นการยกระดับแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวของประเทศไทยค่ะโดยเชื่อมโยงข้อมูลและบริการด้านการท่องเที่ยวเพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวค่ะค่ะแล้วตอนนี้นะคะรัฐบาลของเรานะคะก็เดินหน้าปราบสแกมเมอร์อย่างเต็มกำลังค่ะเตรียมอายัดบัญชีม้าแบบเรียลไทม์พร้อมกันทุกธนาคารเลยนะคะรวมทั้งกวาดล้างทัวร์เถื่อนค่ะเพื่อคืนความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวค่ะมาดูค่ะคุณผู้ฟังคะมาดูกันที่ประเด็นข่าวสารต่อมาค่ะกระทรวงสาธารณสุขค่ะเผยความคืบหน้าตรวจสอบการบันทึกข้อมูลแอปหมอพร้อมค่ะล่าสุดมี 16,350 คำร้องค่ะยกกรณีจังหวัดนครปฐมและโรงพยาบาลบางปะอินค่ะพบความผิดพลาดในการบันทึกและการสื่อสารเร่งทวนสอบข้อมูลและชี้แจงผู้ร้องค่ะนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานค่ะปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เปิดเผยถึงความคืบหน้าค่ะจากการตรวจสอบการบันทึกข้อมูลในระบบหมอพร้อมว่าภายหลังมีข้อสั่งการถึงนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัดค่ะให้มีการเร่งตรวจสอบการบันทึกข้อมูลบริการสุขภาพที่ได้รับแจ้งว่าในระบบหมอพร้อมแสดงข้อมูลไม่ถูกต้องค่ะและให้รายงานความคืบหน้าทุกสัปดาห์ซึ่งข้อมูลล่าสุดนะคะในวันที่4สิงหาคม2569ค่ะได้รับคำร้องเรื่องประวัติการรักษาจาก12เขตสุขภาพค่ะรวม 16,350 คำร้องค่ะผู้ร้องประมาณ 7,000 คนโดยเป็นการร้องเรียนผ่านหมอพร้อม 16,346 คำร้องค่ะและผ่านหน่วยบริการ4คำร้องคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลของโรงพยาบาลและหน่วยงานค่ะได้ตรวจสอบข้อมูลลงบันทึกคำชี้แจงและรายงานผลการตรวจสอบแล้วเสร็จ 4,890 คำร้องค่ะหรือคิดเป็นร้อยละ 29.9 ค่ะสำหรับในประเด็นที่รายงานนะคะตัวอย่างข้อมูลจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐมค่ะซึ่งมีผู้ร้องเรียนรวม736คำร้องค่ะเป็นกรณีโรงพยาบาล158คำร้องและรพสต578คำร้องค่ะมีการตรวจสอบปรับปรุงข้อมูลแล้ว665คำร้องค่ะหรือร้อยละ 90.35 ค่ะพบสาเหตุเกิดจากการให้บริการคัดกรองโรคเชิงรุกนอกสถานที่แล้วบันทึกข้อมูลภายหลังคัดกรองสุขภาพในพื้นที่โดยอสม.แล้วส่งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่บันทึกภายหลังค่ะซึ่งอาจจะไม่ได้สื่อสารกับผู้รับบริการให้ทราบขั้นตอนที่ครบถ้วนค่ะหน่วยงานให้บริการจริงแต่บันทึกรหัสการให้บริการผิดพลาดค่ะทั้งนี้ค่ะยังไม่พบการบันทึกข้อมูลที่สัมพันธ์กับการเบิกจ่ายเงินแต่อย่างใดซึ่งจะได้มีการทวนสอบและปรับปรุงข้อมูลพร้อมทั้งชี้แจงให้ผู้ร้องทราบค่ะส่วนโรงพยาบาลบางปะอินนะคะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับข้อร้องเรียน3คำร้องค่ะได้ทำการตรวจสอบข้อมูลทั้งจากระบบหมอพร้อมประวัติสุขภาพส่วนบุคคลอิเล็กทรอนิกส์เวชระเบียนการรักษาของโรงพยาบาลบุคลากรผู้ให้บริการและผู้รับบริการที่ร้องเรียนค่ะพบกรณีที่1เป็นการให้บริการตรวจโควิด-19 ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงด้วยวิธี RT-PCR ค่ะและมีการรายงานผลตรวจไม่พบเชื้อโดยโรงพยาบาลบางปะอินเมื่อปี2564ค่ะและในกรณีที่2ค่ะเป็นการบันทึกของโรงพยาบาลว่ารับบริการออกใบนัดฉีดวัคซีนโควิด-19 และกรณีที่3ตรวจสอบพบมีการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกค่ะที่โรงพยาบาลบางปะอินจริงเมื่อหลายปีมาแล้วและลงข้อมูลถูกต้องทางโรงพยาบาลค่ะได้แจ้งให้กับผู้ร้องทั้ง3รายทราบแล้วทั้งนี้ค่ะได้กำชับทุกพื้นที่สื่อสารถึงประชาชนให้ตรวจสอบข้อมูลสุขภาพของตนเองค่ะหากพบข้อมูลผิดพลาดสามารถรายงานผ่านระบบหมอพร้อมค่ะเพื่อตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะหากคุณผู้ฟังท่านใดนะคะได้ทำการตรวจสอบข้อมูลสุขภาพในแอปหมอพร้อมแล้วนะคะแล้วพบจุดผิดพลาดค่ะก็สามารถกดแจ้งเรื่องผ่านระบบเพื่อขอแก้ไขได้ทันทีค่ะและช่วงนี้ค่ะพักกันสักครู่ค่ะคุณผู้ฟังแล้วกลับมาติดตามข่าวสารกันต่อในช่วงหน้าค่ะ

เทือนแบบนี้อย่าเพิ่งตกใจหมอบลงทันทีบังศีรษะไว้และเกาะขาโต๊ะให้แน่นเมื่อความรุนแรงหยุดลงค่อยๆนำทุกคนออกจากอาคารอย่างเป็นระเบียบทางบันไดหนีไฟความตื่นตระหนกทำให้เราหลงทางแต่สติจะพาเราปลอดภัยรับมือแผ่นดินไหวอย่างถูกวิธีด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ค่ะนางสาวสุภมาศค่ะอิสราภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะในฐานะประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์พร้อมด้วยนายธนกรศรีสุขใสผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ค่ะเปิดเผยว่าภาพยนตร์วิลล่าฝันซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ค่ะได้รับคัดเลือกให้เข้าฉายในสัปดาห์ภาพยนตร์สำหรับเด็กแห่งประเทศจีนค่ะครั้งที่18ระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคม2569ค่ะณกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยเป็นหนึ่งใน4ภาพยนตร์ต่างประเทศค่ะที่ผ่านการคัดเลือกในปีนี้โดยการเข้าร่วมครั้งนี้นะคะเป็นการสานต่อนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีค่ะที่เดินทางไปกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีนเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาและได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานค่ะเร่งพัฒนาความร่วมมือระหว่าง2ประเทศให้เป็นรูปธรรมโดยนางสาวสุภมาศค่ะได้มอบหมายให้สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อใช้เวทีนี้ขยายความร่วมมือด้านสื่อและอุตสาหกรรมภาพยนตร์พร้อมผลักดันให้คอนเทนต์ไทยเข้าสู่ตลาดจีนมากขึ้นค่ะที่ผ่านมากองทุนให้ทุนสนับสนุนผลงานดีๆต่อเนื่องทุกปีแต่ยังต่อยอดไปสู่การเผยแพร่ได้ไม่เต็มที่ค่ะโดยเฉพาะตลาดต่างประเทศดิฉันจึงให้สำนักงานนำผลงานทั้งที่เสร็จแล้วและที่กำลังดำเนินการมาจัดทำเป็นฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาของกองทุนแล้วต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มการที่ภาพยนตร์วิลล่าฝันได้ฉายที่ปักกิ่งครั้งนี้ค่ะก็คือบทพิสูจน์ว่าผลงานของคนไทยค่ะไปไกลได้จริงนางสาวสุภมาศกล่าวค่ะสำหรับสัปดาห์ภาพยนตร์สำหรับเด็กแห่งประเทศจีนค่ะครั้งที่18ได้มีการจัดนิทรรศการภาพยนตร์กีฬาสร้างแรงบันดาลใจสำหรับเยาวชนภายใต้แนวคิดให้กีฬาเยียวยาจิตใจให้แสงภาพยนตร์ปกป้องอนาคตค่ะโดยคณะกรรมการภาพยนตร์เด็กแห่งสมาคมภาพยนตร์จีนร่วมกับศูนย์ศิลปะภาพยนตร์แห่งสหพันธ์วรรณกรรมและศิลปะแห่งประเทศจีนค่ะและได้รับการสนับสนุนจากพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์จีนและศูนย์บริการเยาวชนกรุงปักกิ่งซึ่งปีนี้ค่ะคัดเลือกภาพยนตร์เด่น10เรื่องจากจีนและต่างประเทศเนื้อหาครอบคลุมกีฬาหลากหลายประเภททั้งภาพยนตร์คนแสดงและแอนิเมชันจัดฉายที่พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์จีนและโรงภาพยนตร์ใบจิงยูทพาเลซินีมาพร้อมกิจกรรมพูดคุยกับผู้สร้างหลังการฉายค่ะและห้องเรียนศิลปะภาพยนตร์สำหรับเยาวชนนายธนกรศรีสุขใสผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กล่าวค่ะว่าภาพยนตร์วิลล่าฝันมีกำหนดฉายในวันที่8สิงหาคมนี้โดยตนพร้อมคณะผู้บริหารกองทุนและนายตีเทพไทยคุรุพันธ์ผู้บริหาร CU United Extension ซึ่งดูแลงานนิเทศนวัตกรรมของคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในฐานะผู้ประสานงานโครงการจะเดินทางไปร่วมงานการได้ฉายร่วมโปรแกรมกับภาพยนตร์ระดับสากลของจีนแต่ละประเทศถือเป็นความสำเร็จของภาพยนตร์ไทยค่ะนอกจากนี้คณะยังเตรียมคอนเทนต์อื่นของกองทุนไปเจรจาเปิดตลาดในงานนี้ด้วยค่ะดิฉันจึงอยากให้คนไทยเห็นว่าสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ไม่ได้เป็นเพียงการรณรงค์หรือสร้างความตระหนักรู้ที่จบแค่การฉายในประเทศแต่ยังขายต่างประเทศได้ไปไกลได้และสร้างรายได้กลับมาให้คนทำงานสร้างสรรค์ไทยประชาชนสามารถติดตามผลงานที่กองทุนสนับสนุนและแจ้งเรื่องเนื้อหาสื่อที่ไม่เหมาะสมได้ที่ www.thaimediafund.or.th และ Facebook กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์นางสาวสุภมาศกล่าวค่ะนี่นะคะก็คือเป็นความภาคภูมิใจแทนคนไทยที่ทำหนังจริงๆค่ะสำหรับเรื่องบินล่าฝันค่ะที่ได้โกอินเตอร์ไปฉายในงานเทศกาลภาพยนตร์เด็กที่ปักกิ่งประเทศจีนค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะจากเรื่องราวน่ายินดีของภาพยนตร์ไทยค่ะเราไปติดตามข่าวในเรื่องของความปลอดภัยทางไซเบอร์กันนะคะนายกค่ะสั่งสอบข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลคณะคมนาคมค่ะพบ3 IP ต้องสงสัยเชื่อมโยง3หน่วยงานค่ะวันที่5สิงหาคม2569ค่ะที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีข้อมูลส่วนบุคคลของนายกรัฐมนตรีค่ะรัฐมนตรีและข้าราชการกระทรวงมหาดไทยรั่วไหลจากระบบว่าขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงานรายละเอียดค่ะแต่ได้กำชับไปแล้วว่าทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎระเบียบเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจริงๆค่ะแล้วในระเบียบและ TOR ได้กำหนดเงื่อนไขไว้อย่างชัดเจนตั้งแต่ต้นว่าหากจะให้เอกชนหรือหน่วยงานใดเข้ามาจัดทำระบบจะต้องมีมาตรการคุ้มครองข้อมูลที่รัดกุมนายกรัฐมนตรีกล่าวนายกรัฐมนตรีค่ะยังกล่าวว่ายังไม่ขอวิเคราะห์เรื่องดังกล่าวแต่ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเต็มที่เพราะการปล่อยให้ข้อมูลรั่วไหลถือเป็นการกระทำผิดกฎหมายค่ะและนายกรัฐมนตรีค่ะยังระบุอีกว่าจะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนทั้งในระดับกรมและระดับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะพร้อมย้ำว่าข้อมูลลักษณะนี้ไม่ควรรั่วไหลเพราะทุกครั้งที่มีการขอจัดทำระบบต่างๆจะต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีค่ะโดยพิจารณาบนพื้นฐานของมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลอย่างรัดกุมค่ะและในขณะที่นายศิรพงษ์อังคสกุลเกียรติค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงกรณีรั่วไหลของข้อมูลในส่วนของกรมการขนส่งทางบกว่ากระทรวงคมนาคมตรวจพบ IP ต้องสงสัยจาก3 account ที่มีการใช้งานผิดปกติในการสืบค้นข้อมูลและพบพฤติกรรมการค้นหาที่ผิดปกติจึงได้ประสานสำนักงานตำรวจไซเบอร์ค่ะให้ดำเนินการตรวจสอบต่อโดย IP ที่ตรวจพบเชื่อมโยง3หน่วยงานค่ะได้แก่เทศกิจเขตบางกอกน้อยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและกองกำลังสิงหนาถค่ะโดยกระทรวงได้สั่งระงับบัญชีผู้ใช้ของทั้ง3หน่วยงานเป็นการชั่วคราวแล้วค่ะและนอกจากนี้ยังได้แจ้งให้ทุกหน่วยงานที่เชื่อมต่อฐานข้อมูลกับกระทรวงคมนาคมและกรมการขนส่งทางบกค่ะได้รีเซ็ตบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านใหม่เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลเพิ่มเติมเนื่องจากขณะนี้ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าผู้ที่เขาใช้ระบบเป็นเจ้าของบัญชีตัวจริงหรือบัญชีถูกแฮกค่ะและนำไปใช้โดยผู้อื่นทั้งนี้ค่ะได้รวบรวมรายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องส่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการแล้วค่ะขอให้ประชาชนมั่นใจว่าแม้ข้อมูลที่ถูกเผยแพร่จะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลแต่เป็นเพียงข้อมูลพื้นฐานไม่สามารถนำไปใช้ธุรกรรมได้การเปิดให้หน่วยงานต่างๆเชื่อมต่อฐานข้อมูลของกรมการขนส่งทางบกมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการรับบริการของกระทรวงคมนาคมค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้นะคะพักกันสักครู่ค่ะแล้วกลับมาเจอกันในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ
1: เคยเห็นไหม

0: ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: ค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงนี้นะคะก็มีข่าวดีค่ะสำหรับพี่น้องชาวพังงาค่ะสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงาเตรียมจัดงานใหญ่ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายขนสินค้าอุปโภคบริโภคคุณภาพดีมาจำหน่ายในราคาประหยัดลดค่าครองชีพให้ชาวบ้านค่ะได้เลือกซื้อของกินของใช้ในราคาสบายกระเป๋าค่ะนางสาวกัญญารักษ์เพชรอาวุธค่ะพาณิชย์จังหวัดพังงากล่าวว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงากำหนดจัดงานธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชนจังหวัดพังงาปีงบประมาณพ.ศ. 2569เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนและเปิดโอกาสให้ประชาชนค่ะได้เลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีคุณภาพในราคาประหยัดค่ะในวันศุกร์ที่7สิงหาคม2569ค่ะตั้งแต่เวลา7นาฬิกาเป็นต้นไปณโรงเรียนท้ายเหมืองวิทยาตำบลนาเตยอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาซึ่งภายในงานค่ะมีการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีพในราคาพิเศษอาทิข้าวสารหอมมะลิค่ะขนาด5กิโลกรัมราคา145บาทไข่ไก่เบอร์2ราคาแผงละ95บาทน้ำตาลทรายราคา20บาทต่อกิโลกรัมน้ำมันปาล์มราคา35บาทต่อขวดรวมถึงผงซักฟอกน้ำยาซักผ้าน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาล้างจานสินค้าเกษตรและสินค้าชุมชนอีกหลากหลายรายการเลยล่ะค่ะค่ะพาณิชย์จังหวัดพังงาค่ะยังกล่าวต่อว่าการจัดงานครั้งนี้ค่ะเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการช่วยเหลือประชาชนด้านค่าครองชีพโดยมุ่งหวังให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสินค้าที่มีคุณภาพในราคาที่เป็นธรรมค่ะพร้อมทั้งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับพื้นที่ด้วยค่ะและสนับสนุนผู้ประกอบการและผู้ผลิตในชุมชนให้มีช่องทางจำหน่ายสินค้ามากยิ่งขึ้นค่ะทั้งนี้ค่ะจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพังงาและพื้นที่ใกล้เคียงค่ะร่วมเลือกซื้อสินค้าภายในงานตามวันและเวลาสถานที่ดังกล่าวค่ะเพื่อร่วมกันลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนค่ะและนี่นะคะก็เป็นการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายค่ะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่และเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าให้ผู้ประกอบการในชุมชนค่ะในช่วงนี้นะคะมาปิดท้ายข่าวกันนี้ค่ะมีข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรมาฝากกันค่ะสินเชื่อบำเหน็จตกทอดเกษียณอุ่นใจมีเงินสำรองใช้ยามจำเป็นค่ะธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินโครงการสินเชื่อบำเหน็จตกทอดค่ะเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบที่มีอัตราดอกเบี้ยเป็นธรรมสำหรับข้าราชการลูกจ้างประจำและผู้รับบำนาญค่ะนำไปใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคลหรือเป็นทุนหมุนเวียนประกอบอาชีพหลังเกษียณอายุราชการค่ะซึ่งโครงการดังกล่าวเปิดโอกาสให้ผู้มีสิทธินำหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดออกโดยกรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัดค่ะมาใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินโดยมีเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์สำคัญค่ะดังนี้วงเงินกู้สูงสุด 100% ค่ะของมูลค่าตามหนังสือรับรองสิทธิ์อัตราดอกเบี้ยพิเศษปีที่1 3.29% ต่อปีปีที่2เป็นต้นไป 4.15% ต่อปีโดยระยะเวลาการผ่อนชำระค่ะนานสูงสุด40ปีหรือ480งวดค่ะโดยงวดผ่อนชำระสอดคล้องกับเงินสุทธิรายได้ของผู้กู้ค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวสารที่น่าสนใจประจำวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังรายการร้อยเรื่องอันดามันก็หมดเวลาลงแล้วค่ะน้องปลายและทีมงานสวท.พังงาขอขอบคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะที่ติดตามรับฟังรายการร้อยเรื่องอันดามันและก็ขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะที่รับฟังจากสถานีเครือข่ายไม่ว่าจะรับฟังจากสวท.ตะกัวป่าสวท.กระบี่สวท.ภูเก็ตและสวท.ระนองค่ะขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านจงมีแต่ความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ทาง FM 100 เมกะเฮิรตซ์และ Facebook Live สวท.พังงาเรดิโอสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: วันนี้ภัยยาเสพติดอยู่ใกล้กว่าที่คิดแต่เราทุกคนสามารถเสริมเกราะให้ครอบครัวและชุมชนได้เริ่มจากการสังเกตพูดคุยและไม่ปล่อยให้ใครต้องสู้เพียงลำพัง
3: เกราะที่แข็ง

0: แรงที่สุดคือความรักความห่วงใยและการร่วมมือกันของคนในชุมชนหากพบเบาะแสยาเสพติดแจ้งทันทีที่สายด่วนปปส.1386ทุกข้อมูลคือความลับ
1: ป้องกันวันนี้เพื่ออนาคตที่ปลอดภัยของลูกหลานเรา
2: ร่วมกันเสริมเกราะป้องกันปัญหายาเสพติดเพื่อสังคมปลอดภัยของทุกคน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5
4: กรมประชาสัมพันธ์

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กองทัพเรืออัญเชิญเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ลงน้ำเพื่อเตรียมการในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569นายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการพร้อมหารือข้อราชการสานต่อความร่วมมือด้านความมั่นคงและการพัฒนาร่วมกันรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐและอังกฤษพบหารือเกี่ยวกับการผลักดันให้บรรดาประเทศในยุโรปรับผิดชอบด้านความมั่นคงของตนเองมากขึ้นการแข่งขัน Continental Futsal Championship 2026นัดที่3ทีมฟุตซอลชายทีมชาติไทยเสมอเวียดนาม3-3เก็บคะแนนเพิ่มเป็น7 คะแนนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการที่ทำเนียบรัฐบาลพร้อมหารือเต็มคณะเพื่อประสานความร่วมมือแก้ปัญหาความมั่นคงชายแดนและสแกมเมอร์
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายมินอองไลประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลโดยทันทีที่เดินทางถึงนายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นพร้อมนำประธานาธิบดีเมียนมาร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการและตรวจแถวกองทหารเกียรติยศบริเวณสนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลภายหลังเสร็จสิ้นพิธีนายกรัฐมนตรีได้เชิญประธานาธิบดีเมียนมาถ่ายภาพร่วมกันณบันไดโถงกลางตึกไทยคู่ฟ้าพร้อมลงนามในสมุดเยี่ยมของรัฐบาลและชมของที่ระลึกที่ทั้งสองฝ่ายมอบให้แก่กันจากนั้นนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีเมียนมาได้ร่วมหารือข้อราชการกลุ่มเล็กเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับเมียนมาทั้งการจัดการปัญหาข้ามแดนสแกมเมอร์ความร่วมมือด้านพลังงานการอำนวยความสะดวกทางการค้ารวมถึงการส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพชายแดนก่อนเข้าสู่การหารือข้อราชการเป็นคณะภายหลังเสร็จสิ้นการหารือนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีเมียนมาได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความตกลงและแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจระหว่างหน่วยงานของไทยและเมียนมารวมถึงพิธีมอบความช่วยเหลือณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลสำหรับช่วงบ่ายนี้นายกรัฐมนตรีของไทยและประธานาธิบดีเมียนมาจะเข้าร่วมและกล่าวถึงทรกศในงาน Thailand Myanmar Business Forum 2026ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจซึ่งเป็นเวทีสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการลงทุนรวมถึงเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนของทั้งสองประเทศและในช่วงค่ำนายกรัฐมนตรีจะเปิดสภาพเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการเพื่อเป็นเกียรติแก่ประธานาธิบดีเมียนมาที่ทำเนียบรัฐบาลผลิตนาฏขวัญแสงสุขรายงาน
1: โอกาสนี้ไทยและเมียนมาจะมีแถลงการร่วมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดทิศทางความร่วมมือไทยสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในสาขาที่ทั้งสองฝ่ายให้ความสำคัญครอบคลุมทั้งการรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณชายแดนไทยสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาการส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงและการรับมือกับภัยคุกคามจากอาชญากรรมข้ามชาติการส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจและความเชื่อมโยงระหว่างประเทศการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมข้ามแดนอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมความร่วมมือด้านสังคมและวัฒนธรรมและความร่วมมือในกรอบอาเซียนโดยมีลักษณะเป็นการแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองและไม่มีถ้อยคำหรือบริบทใดที่มุ่งจะก่อให้เกิดพันธกรณีภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศดังนั้นร่างแถลงการร่วมจึงไม่เป็นสนธิสัญญาตามกฎหมายระหว่างประเทศและไม่เป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา178ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2560กรมการขนส่งทางบกประสานตำรวจไซเบอร์ปิดการช่องทางและกวาดล้างการลักลอบใช้บัญชีของผู้ใช้งานหน่วยงานรัฐพร้อมทั้งดำเนินคดีอาญาขั้นเด็ดขาด
3: นายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่าตามที่นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้แถลงข่าวกรณีตรวจพบพฤติกรรมสืบค้นข้อมูลทะเบียนรถผิดปกติจาก3บัญชีผู้ใช้งานได้แก่เทศกิจเขตบางกอกน้อยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและกองกำลังสุรศรีนั้นขณะนี้กรมการขนส่งทางบกได้สั่งระงับการใช้งานของทั้ง3หน่วยงานชั่วคราว พร้อมประสานตำรวจไซเบอร์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าควบคุมสถานการณ์ปิดกั้นช่องทางและสั่งการให้หน่วยงานที่เชื่อมต่อข้อมูลผ่านระบบ e-service รีเซ็ตรหัสผ่านใหม่ทั้งหมดแล้วนอกจากนี้กรมการขนส่งทางบกอยู่ระหว่างเตรียมทบทวนการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกเพื่อยกระดับมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุดและได้แจ้งความดำเนินคดีอาญากับผู้กระทำความผิดอย่างถึงที่สุดทั้งนี้ข้อมูลที่รั่วไหลเป็นเพียงข้อมูลพื้นฐานไม่สามารถนำไปทำธุรกรรมทางการเงินได้พร้อมเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อหากมีสายโทรเข้าหรือข้อความอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่ห้ามกดลิงก์ห้ามดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ไม่รู้จักและห้ามโอนเงินโดยเด็ดขาดนพศรแก้วคำรายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเร่งสืบสวนและสกัดกั้นกรณีการรั่วไหลของข้อมูลในสังคมออนไลน์ยืนยันข้อมูลที่รั่วไหลเป็นข้อมูลเก่าไม่สามารถนำไปใช้ทำธุรกรรมทางการเงินได้พร้อมเตือนผู้ที่ส่งต่อข้อมูลมีความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์มีโทษทั้งจำและปรับ
4: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีปัญหาข้อมูลรั่วไหลโดยไม่ได้รับอนุญาตว่าในเบื้องต้นกระทรวง DE ให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคส.หรือ PDPC ตรวจสอบข้อเท็จจริงของการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสคมช.รวมทั้งได้ประสานกับกองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์แล้วสำหรับความคืบหน้าตามพรบ.คอมพิวเตอร์ในการติดตามตัวผู้กระทำผิดโดยล่าสุดตำรวจไซเบอร์ร่วมกับสคมช.ได้เข้าตรวจค้นและสืบค้นเชิงลึกจากหมายเลข IP เพื่อแยกแยะกลุ่มผู้ก่อเหตุทั้งต้นเรื่องและผู้ซื้อขายข้อมูลซึ่งกระบวนการนี้ต้องใช้เวลาในการขยายผลเพื่อปรับปรามทั้งระบบโดยสั่งการให้ทุกหน่วยงานปรับปรุงระบบการเข้าถึงข้อมูลเพื่อความปลอดภัยขั้นสูงสุดแล้วทางนี้ได้ฝากเน้นย้ำเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนว่าข้อมูลที่รั่วไหลดังกล่าวเป็นข้อมูลเก่าไม่สามารถนำไปใช้ทำธุรกรรมทางการเงินใดๆได้และขอให้ประชาชนคลายความกังวลในเรื่องดังกล่าว
5: ความมั่นใจในเบื้องต้นนะคะก็คือว่าอันดับแรกเลยเนี่ยข้อมูลตามที่ทางสคมช.ได้แจ้งเอาไว้เนี่ยนะคะข้อมูลต่างๆเนี่ยคือไม่สามารถเอาไปทำธุรกรรมอะไรได้อยู่แล้วในเบื้องต้นนะคะแล้วก็ที่ท่านเห็นตามภาพข่าวเนี่ยท่านก็จะเห็นว่าเป็นข้อมูลเก่าของหลายๆท่านเป็นรูปเก่าเป็นอะไรเก่าซึ่งแน่นอนล่ะค่ะว่ามันไม่ได้อัปเดตแบบล่าสุดที่จะสามารถใช้ทำธุรกรรมอะไรได้นะคะเพราะนั้นในเบื้องต้นเนี่ยในเรื่องมาตรการการป้องกันเนี่ยทางทุกกระทรวงเองก็พยายามในการปรับเปลี่ยนระบบเพื่อป้องกันให้อย่างดีที่สุดค่ะ
4: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวย้ำเตือนประชาชนว่าการเผยแพร่ข้อมูลผิดกฎหมายบนสื่อสังคมออนไลน์เข้าข่ายมีความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์มาตรา14ซึ่งครอบคลุมลักษณะการกระทำความผิดได้แก่การนำเข้าข้อมูลที่บิดเบือนหรือเป็นเท็จการนำเข้าข้อมูลที่กระทบความมั่นคงปลอดภัยของประเทศเศรษฐกิจหรือทำให้ประชาชนตื่นตระหนกโดยมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสั่งระงับบัญชีม้าแบบเรียลไทม์ทุกธนาคารพร้อมเร่งรัดกระบวนการคืนเงินผู้เสียหายให้เร็วที่สุดนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE กล่าวถึงการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีว่าขณะนี้ได้พิจารณาร่างหลักเกณฑ์การประกาศรายชื่อบัญชีม้าทุกสีซึ่งเป็นการร่วมมือกับธนาคารแห่งประเทศไทยปปง.และสมาคมธนาคารไทยในการควบรวมฐานข้อมูลข้ามธนาคารแบบเรียลไทม์หากพบว่าบุคคลใดมีเส้นทางการเงินเกี่ยวข้องกับการทุจริตในธนาคารใดธนาคารหนึ่งระบบจะระงับช่องทางทำธุรกรรมทั้งโมบายแบงกิ้งตู้ ATM และช่องทางออนไลน์ของบุคคลนั้นในทุกธนาคารทันทีพร้อมขึ้นบัญชีดำห้ามเปิดบัญชีใหม่โดยเด็ดขาดนอกจากนี้ยังมีมาตรการเชิงรุกอายัดบัญชีที่มีความเสี่ยงสูงก่อนที่เงินจะถูกโอนออกแม้จะยังไม่มีการแจ้งความก็ตามสำหรับมาตรการคืนเงินผู้เสียหายได้เร่งกำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอคืนเงินผ่านระบบของปปง.ได้ทันทีโดยไม่ต้องรอคำสั่งศาลเพื่อรองรับกฎกระทรวงที่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่12สิงหาคมนี้โดยตั้งเป้าดำเนินการตามมาตรการเชิงลึกให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2569ทางนี้หากประชาชนบริสุทธิ์ถูกระงับบัญชีสามารถแจ้งยืนยันตัวตนเพื่อปลดล็อกได้ที่สายด่วน AOC 1441กด2 ประเทศไทยเตรียมเจรจาภาษีกับสหรัฐอเมริการอบใหม่ปลายเดือนนี้จะนำเสนอการเพิ่มความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงเพื่อรักษาอัตราภาษีสินค้านำเข้าไม่ให้เกินร้อยละ19
6: นางสาวกิริดาเผ่าพิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยความคืบหน้าการเจรจาภาษีกับสหรัฐอเมริกาหลังจากประเทศไทยถูกจัดเก็บภาษีภายใต้มาตรา301ในอัตราร้อยละ 12.5 ว่าได้เจรจาอย่างต่อเนื่องโดยประเทศไทยถูกกล่าวหาใน2ประเด็นได้แก่ไม่มีมาตรการป้องกันการนำเข้าสินค้าที่ผลิตจากแรงงานภาคบังคับและมีการอุดหนุนภาคเอกชนจนเกิดการผลิตส่วนเกินโดยประเด็นแรกไทยได้ลงนามในข้อตกลงการค้ากับสหรัฐและมีคำตัดสินเรียบร้อยแล้วส่งผลให้สหรัฐยกเว้นภาษีสินค้าจากไทยกว่า 2,000 รายการคิดเป็นประมาณร้อยละ60ของมูลค่าการส่งออกไทยไปยังสหรัฐส่วนเรื่องกำลังการผลิตส่วนเกินไทยได้ส่งข้อมูลชี้แจงว่าข้อกล่าวหาไม่เป็นความจริงโดยผลการศึกษาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพบว่าอุตสาหกรรมหลักที่สหรัฐให้ความสนใจได้แก่ยานยนต์และชิ้นส่วนยางและผลิตภัณฑ์ยารวมถึงเครื่องจักรและอุปกรณ์มีอัตราการใช้การผลิตอยู่ที่ประมาณร้อยละ 75-95สะท้อนว่าไม่ได้มีกำลังการผลิตส่วนเกินตามที่ถูกกล่าวหาพร้อมยอมรับว่าการกำหนดอัตราภาษีภายใต้มาตรา301ไม่ได้ขึ้นอยู่กับผลการพิจารณาคดีเพียงอย่างเดียวแต่ยังขึ้นอยู่กับผลการเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนหรือ ART ระหว่างไทยกับสหรัฐหากทั้งสองฝ่ายสามารถบรรลุข้อตกลงได้มีโอกาสที่อัตราภาษีจะลดลงไทยจึงเตรียมดำเนินการในหลายด้านและการเจรจารอบถัดไปในช่วงปลายเดือนนี้จะเสนอเพิ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับสหรัฐทั้งการสนับสนุนการลงทุนของเอกชนไทยในสหรัฐการเพิ่มการนำเข้าสินค้าเช่นพลังงานเครื่องบินกากถั่วเหลืองและข้าวโพดเพื่อรักษาอัตราภาษีไม่ให้เกินร้อยละ19%รวมถึงความร่วมมือด้านการทหารยืนยันว่าจะไม่ยอมรับเงื่อนไขที่ส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของประเทศและประชาชน
2: อะไรที่ดีกับประเทศไทยเรารับแต่ว่ามันก็จะมีบางข้อคิดว่าคงจะไม่เป็นประโยชน์เช่นถ้าเราต้องลดมาตรฐานบางเรื่องลงมากๆแล้วสินค้าเกษตรหรือยาที่เข้ามาจะไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพของคนไทยในอนาคตถ้าเราจะตัดสินใจเรื่องการค้ากับประเทศอื่นอาจจะต้องมาปรึกษาสหรัฐก่อนฉะนั้นเนี่ยเราจะไปคุยกับสหรัฐเรื่องนี้ค่ะตอนปลายเดือนนี้อีกทีนึงว่าเรารับอะไรได้รับอะไรไม่ได้
6: ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์กล่าวด้วยว่าผู้ประกอบการไทยต้องเตรียมรับมือกับความไม่แน่นอนของการค้าโลกในปัจจุบันด้วยการพัฒนาคุณภาพสินค้าพร้อมขยายตลาดใหม่เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของสินค้าไทยในระยะยาวศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติเปิดเผยความคืบหน้าการเปิดตลาดการค้าสินค้าเกษตรไทยกับชิลีคาดการเปิดตลาดส่งออกลำไยและมังคุดไทยได้ภายในปีหน้าพร้อมเตรียมขยายตลาดส่งออกกุ้งแช่แข็งและขนมขบเคี้ยวสุนัขเพิ่มโอกาสการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารไทย
7: นางสาววรวินันฉ่ำเฉลิมรองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติหรือมกอช.เปิดเผยว่าได้นำคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชหรือ SPS Committee ครั้งที่6ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีไทยชิลีณกระทรวงการต่างประเทศชิลีโดยการประชุมครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายการเปิดตลาดสินค้าเกษตรและอาหารของไทยพร้อมยกระดับความร่วมมือด้านมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชกับประเทศคู่ค้าเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตรไทยในตลาดโลกซึ่งที่ประชุมได้มีการติดตามความคืบหน้าที่สำคัญในการผลักดันการเปิดตลาดลำไยและมังคุดสดของไทยโดยฝ่ายชิลีได้แจ้งว่าจะเร่งรัดกระบวนการพิจารณาอนุญาตนำเข้าและคาดว่าจะสามารถเปิดตลาดและเริ่มส่งออกสินค้าได้ภายในปีหน้านอกจากนี้ไทยยังได้หารือกับฝ่ายชิลีเกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์และขั้นตอนการนำเข้ากุ้งแช่แข็งและขนมขบเคี้ยวสำหรับสุนัขหรือ Dog Chills เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการยื่นขอเปิดตลาดในระยะต่อไปโดยสินค้าทั้ง2ประเภทเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไทยมีศักยภาพในการผลิตสูงมีมาตรฐานความปลอดภัยและมีแนวโน้มการสร้างมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นในอนาคตอีกทั้งที่ประชุมยังเห็นชอบที่จะยกระดับความร่วมมือด้านกฎระเบียบการนำเข้าอาหารแปรรูปในปี2570 โดยฝ่ายชิลีจะถ่ายทอดองค์ความรู้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนดและขั้นตอนการนำเข้าอาหารแปรรูปให้แก่หน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการไทยเพื่อให้สามารถเตรียมความพร้อมวางแผนการผลิตและพัฒนาการส่งออกได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับข้อกำหนดของประเทศคู่ค้าชาวนันมาลีรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์หารือฝ่ายการพาณิชย์ของแคนาดาเพื่อหาแนวทางส่งเสริมความร่วมมือด้านการเกษตรและอาหารด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงการหารือร่วมกับนายแฟรงค์เลที่ปรึกษาฝ่ายการพาณิชย์และข้าหลวงพาณิชย์อาวุโสสถานเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทยว่าได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือด้านการเกษตรและอาหารตลอดจนหารือแนวทางการยกระดับความร่วมมือระหว่างไทยและแคนาดาให้ครอบคลุมทางมิติวิชาการการค้าและเทคโนโลยีในอนาคตนอกจากนี้ฝ่ายแคนาดาให้ความสนใจสินค้าเกษตรของไทยเป็นอย่างมากพร้อมทั้งร่วมศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินงานในหลากหลายมิติทั้งด้านพืชปศุสัตว์ประมงและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างการเติบโตของภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน
8: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
9: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
8: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
9: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
10: เรารักประเทศไทย
0: กองทัพเรืออัญเชิญเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ลงน้ำเพื่อเตรียมการในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเมื่อคืนที่ผ่านมากองทัพเรือจัดให้มีการอัญเชิญเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ลงน้ำณพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยเมื่อเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ถูกอัญเชิญลงจากคานในเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์พร้อมกำลังพลประจำเรือได้ประกอบพิธีจุดธูปเทียนไหว้แม่ย่านางเรือและถวายบังคมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากนั้นจึงเคลื่อนเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์จากคลองบางกอกน้อยออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยามุ่งหน้าสู่อู่ทหารเรือธนบุรีระยะทางประมาณ1กิโลเมตรในเส้นทางสวนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาโรงพยาบาลสิริราชท่ามหาราชท่าช้างวัดระฆังโคสิตารามใช้เวลาประมาณ30นาทีจึงเข้าจอดยังอู่หมายเลข1อู่ทหารเรือธนบุรีทั้งนี้การอัญเชิญเรือพระที่นั่งลงน้ำในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคประกอบด้วยเรือพระที่นั่งจำนวน4ลำคือเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9เรือพระที่นั่งอนันตนาคราชและเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงโดยจะอัญเชิญลงน้ำวันละ1ลำตามลำดับและเข้าจอดณอู่หมายเลข1อู่ทหารเรือธนบุรีกรมอู่ทหารเรือเริ่มตั้งแต่เมื่อวานนี้จนถึงวันที่8สิงหาคมนี้กรมการศาสนาร่วมกับองค์การทางศาสนา5ศาสนาเตรียมจัดพิธีทางศาสนาถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ12สิงหาคม2569
4: นายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากรมการศาสนาเตรียมจัดพิธีบำเพ็ญกุศลพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในวันที่10สิงหาคมเวลา 9:00 น.ณวัดปทุมคงคาเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครเพื่อถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2500 2569น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีพร้อมน้อมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตประกอบด้วยพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลและแสดงพระธรรมเทศนาพร้อมกันนี้กรมการศาสนายังร่วมกับองค์การทางศาสนา5ศาสนาได้แก่พุทธอิสลามคริสต์พราหมณ์ฮินดูและซิกจัดพิธีตามหลักศาสนาบัญญัติของแต่ละศาสนาเพื่อถวายพระราชกุศลในฐานะผู้ทรงอุปถัมภ์ค้ำจุนทุกศาสนาในประเทศไทยขณะที่ส่วนภูมิภาคได้ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาพร้อมจัดตั้งโต๊ะหมู่บูชาปริสฐานพระฉายาลักษณ์และสมุดลงนามแสดงความอาลัยและจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสืบสานพระราชปณิธานทางด้านการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมศิลปาชีพชุดไทยพระราชนิยมและผ้าไทยและการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตลอดเดือนสิงหาคมนี้มาริชโยรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสั่งการด่วนให้จัดตั้งวอร์รูมติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคเหนือควบคู่การใช้โดรนสำรวจจุดเสี่ยงและให้เครือข่ายผู้นำชุมชนแจ้งเตือนภัยทันทีหากเกิดเหตุฉุกเฉินนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือเปิดเผยว่าภายหลังจากการประชุมร่วมกับคณะกรรมการระดับภูมิภาคเพื่อติดตามสถานการณ์และรับมืออุทกภัยและภัยแล้งในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือได้ออก2ข้อสั่งการด่วนถึงทุกจังหวัดและทุกหน่วยงานให้ดำเนินงานในทันทีโดยมีประเด็นสำคัญคือต้องรวดเร็วและแก้ปัญหาให้ทันสถานการณ์พร้อมได้จัดตั้งวอร์รูมบัญชาการและเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลตลอด24ชั่วโมงอีกทั้งยังแก้ไขข้อจำกัดให้หน่วยงานจังหวัดสามารถใช้งบประมาณฉุกเฉินออกมาช่วยประชาชนได้ทันทีโดยไม่ต้องรอระเบียบราชการนอกจากนี้ยังได้นำเทคโนโลยีอย่างอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนมาบินสำรวจจุดเสี่ยงควบคู่กับการจัดเตรียมศูนย์พักพิงให้พร้อมและเร่งรัดการขุดลอกลำน้ำเพื่อรับน้ำฝนและกักเก็บน้ำสำรองไว้ใช้ยามหน้าแล้งประกอบกับการใช้เครือข่ายของผู้นำชุมชนและท้องถิ่นในการเป็นด่านหน้าคอยแจ้งเตือนและช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดปภ.เขต15เชียงรายนำเครื่องสูบน้ำขนาด14นิ้วพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยติดตั้งในพื้นที่อำเภอแม่สายเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่เสี่ยง
11: นายพระดลรุ่งโรจน์ธีระผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต15เชียงรายสั่งการให้เจ้าหน้าที่นำเครื่องสูบน้ำขนาด14นิ้วพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าติดตั้งในพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายในเช้าวันนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่เสี่ยงเนื่องด้วยกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศให้ประเทศไทยตอนบนเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคมนี้เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต15เชียงรายจะติดตามสถานการณ์สภาพอากาศและระดับน้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพวสินคำพีระวงศ์สวทเชียงรายรายงาน
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์สั่งทุกหน่วยเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในระยะนี้
12: เนสรัญญูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์สั่งการทุกหน่วยงานยกระดับการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงระหว่างนี้ถึง9สิงหาคม2569หลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือซึ่งอาจก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังในพื้นที่เสี่ยงโดยให้ทุกอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์ สภาพอากาศและปริมาณฝนอย่างใกล้ชิดพร้อมประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนผ่านทุกช่องทางทั้งหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านสื่อสังคมออนไลน์และเครือข่ายในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนสามารถเตรียมพร้อมรับมือได้อย่างทันท่วงทีพร้อมกันนี้ให้ทุกหน่วยงานเตรียมกำลังพลเครื่องมือเครื่องจักรและแผนเผชิญเหตุให้พร้อมปฏิบัติการตลอด24ชั่วโมงเร่งขุดลอกคูคลองกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำปรับปรุงระบบระบายน้ำรวมทั้งเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวและสิ่งของจำเป็นสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินนอกจากนี้ได้กำชับให้หน่วยงานด้านคมนาคมและการไฟฟ้าเร่งแก้ไขปัญหาเส้นทางคมนาคมและระบบไฟฟ้าทันทีหากได้รับผลกระทบจากอุทกภัยรวมทั้งเฝ้าระวังพื้นที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติโดยเฉพาะน้ำตกถ้ำและพื้นที่ลาดเชิงเขาที่มีความเสี่ยงเพื่อป้องกันอันตรายต่อประชาชนและนักท่องเที่ยวโดยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือผ่านอำเภอเทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหรือหน่วยงานในพื้นที่ได้ตลอด24ชั่วโมงเพลินจิตสวนสินพงษ์สวท.เพชรบูรณ์รายงาน
0: สำนักงานชลประทานที่7ยืนยันเขื่อนขนาดกลางกว่า60แห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังมีความมั่นคงแข็งแรงแม้จะมีฝนตกในพื้นที่ต่อเนื่อง
13: นายปริญญาคัชมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่าในพื้นที่รับผิดชอบ5จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่อุบลราชธานียโสธรอำนาจเจริญมุกดาหารและนครพนมพบว่าแม่น้ำโขงตอนล่างแม่น้ำชีตอนล่างและแม่น้ำมูลตอนล่างมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีฝนตกในพื้นที่ต่อเนื่องขณะที่สถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดใหญ่หนึ่งแห่งคือเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีความจุเก็บกัก 1,966 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำปัจจุบัน 1,371.61 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 592.54 ล้านลูกบาศก์เมตรสถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดกลาง61แห่งความจุรวม 389.443 ล้านลูกบาศก์เมตรความจุปัจจุบันประมาณ 298.74 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 90.70 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งเขื่อนขนาดกลางทั้ง61แห่งยังมีความมั่นคงแข็งแรงกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
0: จังหวัดสกลนครเพิ่มการระบายน้ำในทะเลสาบหนองหานเพื่อรับมือฝนตกหนักในระยะนี้
14: นางรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครกล่าวว่าจังหวัดสกลนครเร่งบริหารจัดการน้ำหลังกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนให้เฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากระหว่างวันที่6ถึง9สิงหาคมนี้ซึ่งอาจเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำหลังฝนตกต่อเนื่องทั้งคืนเช้าวันนี้ปริมาณฝนวัดได้ 52.2 มิลลิเมตรส่งผลให้มีน้ำไหลเข้าหนองหาน16ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นเป็น208ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ 78.18 ของความจุสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา22ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อรองรับมวลน้ำที่คาดว่าจะไหลเข้าเพิ่มเติมจังหวัดสกลนครได้เพิ่มการระบายน้ำโดยยกประตูระบายน้ำทั้ง3บานเป็นระดับ80เซนติเมตรเร่งพร่องน้ำหนองหานลงสู่ลำน้ำก่ำจังหวัดสกลนครขอให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำริมหนองหานและลำน้ำสาขาเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดยกสิ่งของขึ้นที่สูงหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมบริเวณน้ำไหลเชี่ยวและติดตามประกาศเตือนภัยจากหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอภิชาติหานโกยสวท.สกลนครรายงาน
0: โครงการชลประทานตรังเร่งบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดพร้อมเฝ้าระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำบ้านพรุเตยที่มีปริมาณน้ำค่อนข้างมาก
15: นายพิมานจันทามณีโชติผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรังเปิดเผยว่าจากการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง3แห่งในพื้นที่พบว่าปัจจุบันอ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้วอันเนื่องมาจากพระราชดำริมีปริมาณน้ำร้อยละ 56.82 ของความจุอ่างยังสามารถรับน้ำได้อีกร้อยละ 43.18 อ่างเก็บน้ำบ้านพรุเตยมีปริมาณน้ำร้อยละ 81.19 ของความจุอ่างสามารถรับน้ำได้อีกเพียงร้อยละ 18.81 และอ่างเก็บน้ำคลองทรายขาวมีปริมาณน้ำร้อยละ 84.78 ของความจุอ่างสามารถรับน้ำได้อีกร้อยละ 45.22 ทั้งนี้โครงการชลประทานตรังได้เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดโดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำบ้านพรุเตยที่มีปริมาณน้ำค่อนข้างมากจึงได้เฝ้าระวังเป็นพิเศษเพื่อพิจารณาปรับการระบายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์โดยไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำพร้อมตรวจสอบอาคารชลประทานประตูระบายน้ำให้พร้อมใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพด้วย วยโยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
0: เจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสเตือนชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือจนถึงวันที่11สิงหาคมนี้และเรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง
2: นายปนัยหนูแท้ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสเปิดเผยว่าสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสออกประกาศแจ้งเตือนให้ผู้ควบคุมเรือและชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือระหว่างวันที่5ถึง11สิงหาคมนี้หลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าระหว่างวันที่5ถึง7สิงหาคมภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งส่งผลให้ทะเลอ่าวไทยมีคลื่นลมแรงโดยบริเวณอ่าวไทยตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นไปคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงมารวมถึงจังหวัดนราธิวาสคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสจึงขอให้เรือที่มีความยาวต่ำกว่า7เมตรงดออกจากฝั่งในช่วงที่มีคลื่นลมแรงขณะที่เรือที่มีความยาวตั้งแต่7เมตรขึ้นไปให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและติดตามประกาศสภาพอากาศจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินปภิชา นันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
16: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: 12นาฬิกา32นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงการต่างประเทศอังกฤษออกแถลงการที่ยืนยันว่านายเอ็ดมิลิแบนรัฐมนตรีต่างประเทศอังกฤษพบกับนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐที่กรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นต่างๆรวมถึงสถานการณ์สงครามในยูเครนความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางและการผลักดันให้บรรดาประเทศในยุโรปรับผิดชอบด้านความมั่นคงของตนเองมากขึ้นโดยนายมิลิแบนและนายรูบิโอต่างเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นร่วมกันที่มีต่อพันธมิตรด้านความมั่นคงขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้กระทรวงการต่างประเทศอังกฤษยังเปิดเผยอีกว่าการหารือในครั้งนี้เป็นไปอย่างสร้างสรรค์โดยรัฐมนตรีต่างประเทศอังกฤษและสหรัฐเห็นพ้องที่จะรักษาการติดต่อและประสานงานกันอย่างใกล้ชิดในอีกหลายเดือนข้างหน้า
0: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายเปโดรซานเชสรัฐมนตรีกลาโหมโคลอมเบียเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่เตือนว่าอาจมีเหตุการณ์ก่อการร้ายเกิดขึ้นในช่วงพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีโคลอมเบียของนายอาเบลาโดเดลาเอสเปเรล่านักการเมืองฝ่ายขวาจัดซึ่งจะจัดขึ้นที่เมืองกาลิทางตะวันตกเฉียงใต้ของโคลอมเบียในวันศุกร์นี้อย่างไรก็ตามนายซานเชสไม่ได้ระบุว่ารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นนี้ขณะที่กองทัพโคลอมเบียเตรียมส่งกำลังทหารประมาณ 11,000 นายไปยังเมืองกาลิเพื่อปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยในพิธีดังกล่าวส่วนรัฐบาลโคลอมเบียสั่งข้ามอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนทุกลำทำการบินอยู่เหนือเมืองกาลิและพื้นที่โดยรอบเนื่องจากมีกลุ่มกบฏในโคลอมเบียเคยก่อเหตุโจมตีด้วยการใช้โดรนทิ้งระเบิด
1: นายกรัฐมนตรีคริสโตเฟอร์ลักซอนของนิวซีแลนด์ให้สัมภาษณ์กับสถานีวิทยุนิวทอล์กซีบีที่ระบุว่าเขาพร้อมพิจารณาจัดการลงประชามติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงระบบการเลือกตั้งของประเทศหากได้รับเลือกให้กลับมาดำรงตำแหน่งอีกสมัยซึ่งนิวซีแลนด์มีกำหนดการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่7พฤศจิกายนนี้นอกจากนี้เขายังสนับสนุนให้มีการลงประชามติเพื่อขยายวาระของรัฐสภาจาก3ปีเป็น4ปีทั้งนี้นิวซีแลนด์ใช้ระบบเลือกตั้งแบบสัดส่วนผสมตั้งแต่ปี2539ซึ่งเปิดโอกาสให้พรรคการเมืองขนาดเล็กมีบทบาทในรัฐสภามากขึ้นแม้จะถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีความซับซ้อนและนำไปสู่การจัดตั้งรัฐบาลผสมอย่างไรก็ตามชาวนิวซีแลนด์เคยลงประชามติเมื่อปี2554และมีผู้ลงคะแนนร้อยละ58ที่เห็นชอบให้คงระบบดังกล่าวไว้
0: สำนักงานความมั่นคงทางอาหารและการประมงเมืองจิรบลในจังหวัดชวาตะวันตกของอินโดนีเซียเปิดเผยว่าปรากฏการณ์เอลนีโญซึ่งทำให้อินโดนีเซียเผชิญสภาพอากาศร้อนและแห้งแล้งจัดส่งผลให้ปริมาณผลผลิตเกลือของเมืองจิรบลในเดือนกรกฎาคมปีนี้อยู่ที่เกือบ600ตันหรือเพิ่มขึ้นราว20เท่าจากเดิมที่ไม่เกิน30ตันในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาและหากสภาพอากาศยังคงแห้งแล้งต่อไปจนถึงเดือนตุลาคมนี้พื้นที่ดังกล่าวจะมีผลผลิตเกลือสูงสุดเป็นประวัติการณ์อย่างไรก็ตามแม้เอลนีโญจะส่งผลดีต่อปริมาณการผลิตเกลือแต่สำนักงานอุตุนิยมวิทยาของอินโดนีเซียเตือนเกษตรกรภาคการเพาะปลูกให้เตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับสภาพอากาศที่ร้อนและแห้งแล้งมากขึ้นจากปรากฏการณ์เอลนีโญซึ่งคาดว่าจะยังคงดำเนินต่อไปจนถึงต้นปีหน้าต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
17: การแข่งขันคอนติเนนทัลฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพ2026นัดที่3ฟุตซอลชายทีมชาติไทยลงสนามพบกับเวียดนามที่ยิมเนเซียมอบจ.นนทบุรีผลปรากฏว่าทีมฟุตซอลชายทีมชาติไทยเสมอกับเวียดนาม 3-3 เก็บเพิ่มเป็น7คะแนนจาก3นัดยังต้องไปลุ้นแชมป์คอนติเนนทัลฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพ2026ในนัดสุดท้ายส่วนผลการแข่งขันอีกคู่รัสเซียเสมออัฟกานิสถาน 3-3นายรักพลสายเนตรงามหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตซอลชายทีมชาติไทยเปิดเผยหลังเกมว่ารูปแบบเกมตั้งแต่ครึ่งแรกในการเล่น 5-5 ทีมชาติไทยทำได้ดีแต่มาพลาดจากการรับเล่น power play ในช่วงท้ายทั้งที่ควรกล้าเข้าไปกดดันเวียดนามมากกว่านี้และต้องชมเวียดนามด้วยที่เล่น power play ได้ดีเล่นบอลจังหวะเดียวค่อนข้างแม่นแต่ทุกคนในทีมชาติไทยก็สู้กันเต็มที่แล้วข้อผิดพลาดในเกมก็เป็นการบ้านที่ต้องกลับไปแก้ไขต่อไปทั้งนี้ทีมฟุตซอลชายทีมชาติไทยจะทำการแข่งขันฟุตซอลคอนติเนนทัลฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพ2026นัดที่4พบกับรัสเซียในวันนี้เวลา 20:30 ถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now การแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ World Tennis Tour Junior รายการ ITF Junior World Tennis Tour J30 ที่ ALMXImpact Tennis and Sports Center เมืองทองธานีรอบแบ่งกลุ่มวันสุดท้ายประเภทหญิงเดี่ยวกลุ่ม G สอนวิสากุลพิสารรัตนักหมวดชาวไทยเล่นได้ดีกว่าเอาชนะกาเบล่าจูเลียน่าโคซี่จากออสเตรเลีย2เซตรวด6-3และ6-1ทำให้ชนะ3แมตช์รวดคว้าสิทธิ์เข้ารอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จด้านประเภทชายเดี่ยวกลุ่มดีการทัศสุรริศโยธินนักเทนนิสไทยเอาชนะอีชานบาดากิจากอินเดีย2-0เซต6-1และ6-0ทำให้การทัศมีผลงานรวมชนะ3แมตช์รวดผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปการแข่งขัน Asian Open Figure Skating Trophy 2026ประเภทจูเนียร์ชายที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียในรอบฟรีสเกตติ้งฮิโรแก้วตาทิพย์นักฟิกเกอร์สเกตติ้งตัวแทนทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมทำคะแนน2รอบไปถึง 206.21 คะแนนคว้าแชมป์เอเชียมาครองได้สำเร็จพร้อมรั้งอันดับ3ในรอบช็อตโปรแกรมด้วยคะแนน 68.53 คะแนนฮิโร่แก้วตาทิพย์กล่าวว่ารู้สึกขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจที่ทุกคนมอบให้และดีใจที่ความทุ่มเทและความพยายามได้แสดงผลออกมาแล้วสำหรับฮิโร่ถือเป็นนักฟิกเกอร์สเกตติ้งชาวไทยคนแรกในประวัติศาสตร์ที่คว้าแชมป์ในรายการชิงแชมป์เอเชียได้สำเร็จนับตั้งแต่ปี2007ที่มีการแข่งขันกันมาทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอล CV Cup 2026สนาม2ที่ยิมเนเซียม1สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่โดยโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรผู้ฝึกสอนเน้นเรื่องการเคลื่อนที่การควบคุมบอลการเสิร์ฟและรับเสิร์ฟรวมถึงระบบการเล่นของทีมพร้อมประกาศรายชื่อ14ผู้เล่นสำหรับการแข่งขันระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคมนี้โค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรกล่าวว่าในการฝึกซ้อมมีการปรับตัวกับสนามการแข่งขันและเสริมทักษะส่วนบุคคลนักกีฬาและทีมสตาฟโค้ชให้ความร่วมมือดีมากโดยการแข่งขันในครั้งนี้จะผสมผสานระหว่างนักกีฬาที่ไม่ได้ไปเวียดนามกับนักกีฬาที่ผ่านสนามแรกที่เวียดนามมาแล้วซึ่งโดยรวมถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี
18: เราจะค่อยๆเข้ามาเรื่องของการเล่นระบบในเน้นการเรื่องของการปรับตัวเพราะว่ามีนักกีฬาอยู่2กลุ่มกลุ่มที่อยู่กรุงเทพที่ไม่ได้ไปเวียดนามแล้วก็กลุ่มทั้งทีมที่ไปเวียดนามมาผสมกันรวมตัวกันเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาในเรื่องของการปรับตัวนิดนึงว่าเทคนิคในเรื่องของการเล่นเป็นทีมเทคนิคการเล่นแบบผสมนะครับซึ่งภาพโดยรวมแล้วก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแล้วก็ สุขภาพจิตดีสุขภาพกายดีนะครับ
17: ทั้งนี้การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง CV Cup 2026สนามที่2จะจัดขึ้นระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคม2569โดยจังหวัดเชียงใหม่ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีซึ่งจะมีทีมเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด4ประเทศคืออินโดนีเซียเวียดนามฟิลิปปินส์และไทยซึ่งทีมชาติไทยจะลงสนามพบฟิลิปปินส์เป็นนัดแรกในวันที่7สิงหาคมนี้เวลา 16:30 นถ่ายทอดสดทางช่องวัน31นายกองเอกชัยพักศิริวัฒน์รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและนายนิธิพฤกษ์ชอุ่มรองประธานกรรมการอำนวยการบริษัทในเครือแกรนด์สปอร์ตร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัวชุดแข่งขันและชุดเดินทางอย่างเป็นทางการของนักกีฬาทีมชาติไทยสำหรับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นภายใต้แนวคิด Trade of Spirit สายใยแห่งจิตวิญญาณถักทอเป็นหนึ่งเดียวสื่อถึงความเป็นหนึ่งเดียวของผู้คนในทวีปเอเชียผ่านการผสานลวดลายพระราชทานบุปผาบรมราชินีนาถซึ่งได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาที่ทรงอนุรักษ์และสืบสานผ้าไทยจนเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาตินายโกศลสิงหนาถรองผู้อำนวยการสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการแข่งขันจักรยานขาไถกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครครั้งที่37ช้างน้อยเกมโดยมีนักกีฬาร่วมชิงชัยใน6ประเภทรวม290คนจาก80โรงเรียน28สำนักงานเขตที่สวนกีฬากมลเขตหนองจอกนายโกศลสิงหนาถรองผู้อำนวยการสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครกล่าวว่าการแข่งขันกีฬาจักรยานขาไถนับเป็นกีฬาบังคับในการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครจึงบรรจุกีฬาจักรยานขาไถเป็นกีฬาสาธิตปีที่2ในการแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครครั้งที่37ช้างน้อยเกมประจำปีการศึกษา2569เพื่อคัดตัวนักกีฬาผู้มีความสามารถสูงสุดเป็นตัวแทนกรุงเทพมหานครเข้าแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศต่อไป
19: ครับกรุงเทพมหานครโดยท่านผู้ว่านะครับก็มีการสนับสนุนเรื่องของการจัดแข่งกีฬาช้างน้อยนะครับเพื่อส่งเสริมสมรรถนะด้านกีฬาให้กับนักเรียนกรุงเทพมหานครเรียนดีแล้วกีฬาก็ต้องเด่นครับคือน้องๆวันนี้นะครับจะเป็นอีกสเต็ปนึงเป็นอีกก้าวนึงนะครับนักกีฬาผู้ยิ่งใหญ่เนี่ยเขาก็เกิดจากสิ่งเหล่านี้เล็กๆทั้งนั้นนะครับเจอกับโรงเรียนเกิดจากชุมชนนักกีฬาของเรานะครับเป็นจุดเริ่มต้นของโรงเรียนกทม.เราจะไปต่อที่ระดับประเทศนะครับที่เชียงใหม่ประมาณปลายปีนะครับไม่แน่นะครับเรามีการส่งเสริมต่อให้ไปแล้วระดับโลกก็ได้นะครับ
17: สำหรับผลการแข่งขันจักรยานขาไถผู้ได้รับเหรียญทองได้แก่รุ่นอายุ4ปีชายเด็กชายปิติจิตดีจากโรงเรียนวัดบึงบัวเขตลาดกระบังรุ่นอายุ4ปีหญิงเด็กหญิงทัศพรบุญครองจากโรงเรียนซอยแอนเนกกาญจนาภิเษก2เขตสายไหมรุ่นอายุ5ปีชายเด็กชายปริญญาวัฒน์ธนโพคินวราศิริจากโรงเรียนวัดเบญจมบพิตรเขตดุสิตรุ่นอายุ5ปีหญิงเด็กหญิงวรัญชยาสาโตนจากโรงเรียนวัดมกุฏกษัตริยารามเขตพระนครรุ่นอายุ6ปีชายเด็กชายบัญญวัฒน์ประดับญาติจากโรงเรียนวัดหนองจอกภักดีนรเศรษฐ์เขตหนองจอกและรุ่นอายุ6ปีหญิงเด็กหญิงนหทัยแสงงามจากโรงเรียนวัดสุทธิสะอาดเขตคลองสามวาพาณิชย์คาดนาครายงาน
20: เกมนี้เล่นแล้วได้เงินฟรีด้วยได้ไอเทมในเกมด้วยนะแถมถ้าอยากได้ค่าคอมเพิ่มแค่ชวนเพื่อนมาเล่นเพิ่มก็พอง่ายมาก
21: เดี๋ยวก่อนหยุดเลยลบเกมเดี๋ยวนี้ทันทีนี่ไม่ใช่เกมเล่นสนุกแต่เป็นเกมกับดักของพวกมิจฉาชีพรู้เท่าทันเกมออนไลน์แบบลูกโซ่กับดักมิจฉาชีพป้องกันเด็กก่อนจะสายเกินไปเกมที่ต้องชวนเพื่อนต้องระวัง
22: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
23: ได้เลยเช็คมา
22: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
23: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
22: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
23: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
24: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
25: ว
3: วันนี้เสนอคำว่าฤดูฤดูเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าฤตุหมายถึงช่วงเวลาในรอบปีซึ่งใช้การเปลี่ยนแปลงของลมฟ้าอากาศที่แตกต่างกันในรอบ1ปีเป็นเครื่องกำหนดประเทศที่อยู่ในเขตภูมิอากาศต่างกันจะมีจำนวนฤดูต่างกันคำว่าฤดูนอกจากจะมีความหมายถึงช่วงเวลาในรอบปีแล้วยังมีความหมายว่าเหตุการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นเป็นประจำเช่นฤดูน้ำหลากฤดูปลาวางไข่หรือหมายถึงช่วงเวลาระยะหนึ่งของปีที่เหมาะจะทำงานหรืองานพิธีอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นฤดูเกี่ยวข้าวฤดูทอดผ้าป่านอกจากนี้ยังใช้หมายถึงช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งด้วยเช่นฤดูลงพื้นที่ของส.ส.
5: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
6: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
0: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง2

0: พิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุดรธานีกาฬสินธุ์มุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-45 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 11:54 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง85เซนติเมตรและเวลา 21:56 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร42เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:10 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง42เซนติเมตรและเวลา 16:05 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง35เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44
1: 12:50 ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569กรมป่าไม้เปิดให้บุคคลชาวไทยและยานพาหนะเข้าใช้บริการในป่านันทนาการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ป่านันทนาการ7แห่งอาทิป่านันทนาการหินสามวานจังหวัดบึงกาฬน้ำตกเขาอีโต้จังหวัดปราจีนบุรีทะเลหมอกอัยเวงจังหวัดยะลาบ่อ12จังหวัดพะเยาเขาศูนย์จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นต้นกรมการพัฒนาชุมชนขอเชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุนสินค้าไทยในงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีประจำปี2569ที่รวบรวมสินค้าทั้งผลิตภัณฑ์มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพสินค้าโอท็อปจากทั่วประเทศกว่า 2,000 ร้านค้าและชิมอาหารอร่อยจากทั่วทุกภาคพร้อมเปิดไฮไลท์ดีไซน์ใหม่ที่นำเสนอภูมิปัญญาความเชื่อสายมูและวัฒนธรรมและวัตถุมงคลโอท็อปมูเตลูเป็นต้นรวมไปถึงโซนโอท็อปลักชัวรี่เครื่องประดับอัญมณีเกรดพรีเมียมและโอท็อปสปิริตเทสติ้งที่นำเสนอเครื่องดื่มพื้นบ้านเอกลักษณ์ผู้สนใจเข้าร่วมงานได้ระหว่างวันที่8ถึง16สิงหาคมนี้เวลา 10:00 นถึง 21:00 นณอาคาร Challenger 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ทำหน้าที่ผู้แทนไทยในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิสตรีในคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและเด็กผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ที่กองการต่างประเทศสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ชั้น9เลขที่1034ถนนกรุงเกษมแขวงคลองมหานาคเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์10100และทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่อาเซียน

0: fad at m-society.go.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง7สิงหาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.msdss.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022029098กรมบังคับคดีรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราและเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานจำนวน6อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องมีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร3ปีต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชาและเป็นผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวส.ขึ้นไปของสำนักงานกพ.เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ที่ led.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง8สิงหาคม2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่อง AI ช่วยทำงานได้แต่จะทำอย่างไรไม่ให้คิดแทนเราท่านผู้ฟังคะปฏิเสธไม่ได้ว่าปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานในชีวิตประจำวันอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นการสรุปเอกสารค้นหาข้อมูลแปลภาษาเขียนอีเมลวางแผนงานหรือแม้แต่ช่วยสร้างไอเดียใหม่ๆจนหลายคนเปรียบว่า AI คือผู้ช่วยอัจฉริยะที่ช่วยประหยัดทั้งเวลาและแรงงานได้อย่างมหาศาลผลสำรวจของ Microsoft และ LinkedIn ในรายงาน Work Trend Index 2024พบว่าพนักงานทั่วโลกกว่า 75% ใช้ AI ในการทำงานและส่วนใหญ่เห็นว่า AI ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพลดงานที่ซ้ำซ้อนและทำให้มีเวลาทุ่มเทกับงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นแม้ AI จะมีศักยภาพสูงแต่ผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากกลับมองว่าสิ่งที่ควรระวังไม่ใช่การที่ AI ฉลาดขึ้นแต่เป็นการที่มนุษย์คิดน้อยลงเมื่อคุ้นชินกับการให้ AI ตอบคำถามสรุปข้อมูลหรือเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาอยู่เสมอเราอาจเผลอลดการคิดวิเคราะห์ด้วยตัวเองโดยไม่รู้ตัวองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาระบุว่า AI ควรเป็นเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจของมนุษย์ไม่ใช่ผู้ตัดสินใจแทนมนุษย์โดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพการศึกษากฎหมายการเงินหรือการบริหารภาครัฐที่ยังจำเป็นต้องอาศัยวิจารณญาณประสบการณ์และจริยธรรมของมนุษย์ประกอบการพิจารณาอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องระหนักคือ AI ไม่ได้รู้ทุกเรื่องและไม่ได้ถูกต้องเสมอไปเพราะ AI เรียนรู้จากข้อมูลจำนวนมหาศาลที่มีอยู่บนอินเทอร์เน็ตจึงอาจให้ข้อมูลที่ล้าสมัยไม่ครบถ้วนหรือสร้างข้อมูลที่ดูน่าเชื่อถือแต่ไม่เป็นความจริงได้หากผู้ใช้นำข้อมูลไปใช้โดยไม่ตรวจสอบอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดหรือความเสียหายตามมาผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีจึงแนะนำว่าทุกครั้งที่ใช้ AI ควรถามตัวเองเสมอว่าข้อมูลนี้มีแหล่งอ้างอิงหรือไม่สามารถตรวจสอบกับแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้หรือไม่และคำตอบนี้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงหรือไม่เพราะการตั้งคำถามคือทักษะสำคัญที่ AI ไม่สามารถทำแทนมนุษย์ได้นอกจากนี้การเขียนคำสั่งหรือพร้อมที่ชัดเจนก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะทำให้ AI ตอบได้ตรงความต้องการมากขึ้นแต่ผู้ใช้ควรใช้ AI เพื่อช่วยรวบรวมข้อมูลช่วยมองหลายมุมหรือช่วยเรียบเรียงภาษามากกว่าปล่อยให้ AI เป็นผู้คิดวิเคราะห์และตัดสินใจแทนทั้งหมดสำหรับนักเรียนนักศึกษาและคนวัยทำงานการใช้ AI อย่างเหมาะสมคือการเรียนรู้ไปพร้อมกับเทคโนโลยีไม่ใช่การคัดลอกคำตอบเพื่อนำไปใช้งานในทันทีอาจทำให้การทำความเข้าใจเนื้อหาทักษะการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์ซึ่งเป็นทักษะสำคัญของศตวรรษที่21ค่อยๆลดลงได้และสำหรับการทำงาน AI ควรเป็นผู้ช่วยที่ทำให้เราทำงานง่ายขึ้นไม่ใช่ผู้แทนที่ความรับผิดชอบของมนุษย์เพราะสุดท้ายแล้วความเข้าใจบริบทการสื่อสารกับผู้อื่นความเห็นอกเห็นใจจริยธรรมและการตัดสินใจในสถานการณ์ที่ซับซ้อนยังคงเป็นสิ่งที่มนุษย์มีบทบาทสำคัญและยากที่เทคโนโลยีจะทดแทนได้อย่างสมบูรณ์ท้ายที่สุดโลกกำลังเข้าสู่ยุคที่ AI จะอยู่กับเรามากขึ้นทุกวันแต่สิ่งที่จะทำให้มนุษย์แตกต่างจาก AI ไม่ใช่ความเร็วในการหาคำตอบแต่หากคือความสามารถในการตั้งคำถามคิดอย่างมีเหตุผลและใช้วิจารณญาณในการเลือกสิ่งที่ถูกต้อง พราะเมื่อเราใช้ AI เป็นผู้ช่วยแทนที่จะเป็นผู้คิดแทนเทคโนโลยีก็จะกลายเป็นพลังสำคัญที่ช่วยให้มนุษย์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการพัฒนาความคิดของตนเองอย่างไม่หยุดนิ่งจบบทความประจำวันเรื่อง AI ช่วยทำงานได้แต่จะใช้อย่างไรไม่ให้คิดแทนเราเรียบเรียงและนำเสนอโดยไอวรินอนันทเมธ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: งานของครูเป็นงานสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์เพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ความดีและความสามารถของทุกๆด้านแก่ศิษย์เพื่อช่วยให้สามารถดำรงตนเป็นคนดีมีอาชีพเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์แก่สังคมผู้เป็นครูอย่างแท้จริงจึงนับเป็นบุคคลพิเศษผู้ต้องแผ่เมตตาและเสียสละเพื่อความสำเร็จความก้าวหน้าและความสุขความเจริญของผู้อื่นอยู่ตลอดชีวิตพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์มนาธิการข่าวยุทธพรบานเย็นและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะวันนี้พบกันในวันพฤหัสบดีค่ะวันที่6สิงหาคม2569วันนี้อยู่กับกบสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะ
1: ค่ะดิฉันดุลยาวารีเด็ดใจค่ะนอกจากเราสองคนแล้วมีทีมงานรายการควบคุมเสียงโดยพี่สายชนนีสังค่ะประสานรายการโดยพี่รุจิราน้ำจันนะคะแล้วก็ยังมีทีมที่ดูแลในเรื่องของออนไลน์ค่ะทีมนิวมีเดียนะคะมีทั้งพี่โบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์นะคะพี่แดนอัคเดชคัมภีระแล้วก็น้องฟิลเดชาธรชัยโสดาขอบคุณทีมงานทุกท่านด้วยค่ะ
0: ค่ะวันนี้เรามากับเรื่องราวของการเกษตรนะคะสำหรับใครที่รักการเกษตรอยู่แล้วนะคะหรือว่าบางท่านอาจจะมีการปลูกต้นไม
1: ้
0: ที่เรียกว่าเป็นมือใหม่สำหรับสายปลูกต้นไม้ดูแลสุขภาพหรือว่าจะปลูกเพื่อกินเป็นอาหารเป็นเศรษฐกิจอะไรก็แล้วแต่นะคะวันนี้ใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเกษตรเตรียมคำถามไว้ให้ดีนะคะเพราะว่าเดี๋ยวช่วงครึ่งหลังนะคะหลังจาก 13:30 นเป็นต้นไปเนี่ยเราจะเปิดสายคุณผู้ฟังนะคะให้โทรเข้ามาที่เบอร์022769718นะคะสอบถามกับอาจารย์ทองธรรมดาได้ค่ะ
1: ค่ะก่อนที่จะไปรับฟังข้อมูลข่าวสารนะคะรับฟังเรื่องราวดีๆที่อาจารย์ทองนำมาฝากท่านผู้ฟังพาท่านผู้ฟังไปเที่ยวกันก่อนนะคะวันนี้พาไปใกล้ๆกรุงเทพค่ะจังหวัดนครสวรรค
0: ์
1: ค่ะเมื่อพูดถึงจังหวัดนครสวรรค์นะคะหลายคนอาจจะนึกถึงเมืองต้นแม่น้ำเจ้าพระยาแต่ว่ายังมีอีกหนึ่งสถานที่ค่ะที่เปรียบเสมือนสัญลักษณ์แห่งความงดงามของธรรมชาตินั่นก็คือเขาหน่อนะคะภูเขาหินปูนอันโดดเด่นที่ตั้งตระหง่านอยู่ท่ามกลางผืนนาเขียวขจีในพื้นที่อำเภอบรรพตพิสัยค่ะสร้างภาพที่สวยงามจนกลายเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวและช่างภาพจากทั่วประเทศเลยนะคะเขาหน่อและเขาแก้วเป็นภูเขาหินปูนคู่แฝดที่มีอายุหลายล้านปีนะคะอยู่ภายในวนอุทยานเขาหน่อเขาแก้วอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติถ้ำหินปูนแล้วก็ระบบนิเวศที่ยังคงความสมบูรณ์ค่ะเป็นทั้งแหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยาแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่มีเสน่ห์ไม่เหมือนใครนะคะไฮไลท์สำคัญของเขาหน่อเนี่ยก็คือการเดินพิชิตยอดเขาผ่านบันไดหลายร้อยขั้นนะคะเมื่อขึ้นไปถึงแล้วจะสามารถมองเห็นทิวทัศน์แบบ360องศาเลยค่ะทั้งทุ่งนาหมู่บ้านแล้วก็ภูเขาน้อยใหญ่ที่ทอดตัวสุดสายตานะคะในช่วงเช้าก็จะมีสายหมอกลอยปกคลุมและช่วงเย็นค่ะก็จะได้ชมแสงอาทิตย์ค่อยๆลับขอบฟ้านะคะอีกหนึ่งความมหัศจรรย์ที่สร้างชื่อเสียงให้กับเขาหน่อก็คือปรากฏการณ์ฝูงค้างคาวนับล้านตัวที่บินออกจากถ้ำบนเขาแก้วในช่วงพลบค่ำนะเป็นสายยาวคดเคี้ยวบนท้องฟ้าอย่างพร้อมเพรียงค่ะถือว่าเป็นหนึ่งในปรากฏการณ์ที่หาชมได้ยากของประเทศไทยนะคะสะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศในพื้นที่แห่งนี้ค่ะนอกจากความงดงามของธรรมชาติแล้วนะคะเขาหน่อยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และศาสนาด้วยภายในบริเวณถ้ำนะคะก็จะมีถ้ำพระนอนรอยพระพุทธบาทจำลองและโบราณสถานที่สะท้อนถึงความศรัทธาของผู้คนในอดีตค่ะอีกทั้งยังเคยเป็นสถานที่ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระพันปีหลวงนะคะเสด็จประพาสทำให้สถานที่แห่งนี้ค่ะเต็มเปี่ยมไปด้วยเรื่องราวอันทรงคุณค่านะคะก็ไปกันได้เขาหน่อจังหวัดนครสวรรค์ค่ะ
0: ค่ะพอเห็นรูปภาพจากข้างหลังนะคะใครที่อยากจะเห็นบรรยากาศเขาหน่อหน้าตาเป็นแบบไหนเข้ามาได้ในเพจของออนไลน์นะคะติดตามออนไลน์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะตอนนี้ก็ขึ้นภาพสวยๆแล้วนะคะแล้วก็ได้เห็นบรรยากาศแบบว่าเรียกเป็นจุดชมวิวก็ได้นะถ้าเป็นบนยอดนะอยู่บนยอดดอยแบบนั้น
1: สามารถขึ้นไปได้นะคะ
0: ขึ้นได้เนาะ
1: ขึ้นได้ค่ะ
0: แต่ว่าต้องเดินเท้าไหม
1: เดินเท้า
0: อ๋อต้องเดินเท้าขึ้นไปนะคะก็จะเห็นวิวแบบโอ้365องศา
1: ใช่ค่ะ
0: 360
1: บันได
0: เขามีแค่
1: 360พอค่ะ
0: ที่ฉัน
1: เกินไปอีกนะ
0: เกินเนี่ยไม่มีใครเกินดิฉันเนี่ยต้องดิฉันเองนะคะ360องศาใครที่อยู่โซนนั้นนะคะก็อาจจะเคยเห็นภาพสวยๆแบบนี้แต่ว่าใครที่อาจจะยังไม่เคยเห็นว่าเขาหน่อนะคะอยู่ที่จังหวัดนคร
1: สวรรค์
0: เนี่ย เป็นความสวยงามแบบไหนก็เข้ามาดูได้นะคะติดตามได้พี่ติ๋มคลองเตยเขาเข้ามาแล้วนะคะบอกว่าชอบมากเลยนะคะขอสวัสดีน้องอ้อน้องกบด้วยนะคะขอบคุณค่ะคุณพี่สมัยบอกว่าทางออนไลน์ขอบคุณค่ะพี่อเนกพริกไทยนะคะเข้ามาแล้วนะคะคุณตรินนกฤตนะคะสวัสดีค่ะแล้วก็หลายๆท่านที่เข้ามาสวัสดีหัวหน้าด้วยนะคะคุณสวรรญาค่ะสวรรญาสงวนพงษ์นะคะเดี๋ยวเอ่ยชื่อผิด
1: สงวนประเมินด้วยนามสกุลคุณพูดนามสกุลหัวหน้าผิดนะ
0: สงวนบุญ
1: ค่ะ
0: ดิฉันพูดสงวนบุญ
1: สงวนพงษ์ค่ะ
0: เอาเหรอสงวนบุญนะสงวนบุญ
1: จัดรายการช่วงบ่ายๆแบบนี้มันก็จะ
0: กินข้าวเหนียวมาเนื่องจากว่าวันนี้กินมื้อเที่ยงเยอะเพราะอะไรรู้ไหมมีกิจกรรมถนนดนตรีไลฟ์วันนี้คอนเสิร์ตเป็นมินิคอนเสิร์ตของถนนดนตรีไลฟ์วันนี้ก็เรียกได้ว่าอำลาถนนดนตรีไลฟ์สำหรับปีงบประมาณนี้ด้วยนะคะวันนี้พบกับมาลีหัวหน้าใครที่ชื่นชอบนะคะเป็นแฟนคลับของมาลีหัวหน้าที่จองที่นั่งไว้แล้วตามระบบเนี่ยก็เข้ามาได้น
1: ะ
0: มายืนยันตัวตนแล้วก็ลงทะเบียนที่หน้างานได้นะคะเดี๋ยวช่วงสักประมาณบ่ายสามกว่าเนี่ยหลายคนก็จะเริ่มเดินทางเข้ามาแล้วแต่ว่าเมื่อสักครู่ดิฉันเห็นแล้วนะมีคนเดินทางมาถึงแล้วแล้วก็นั่งพักรับประทานอาหารเพราะว่าตอนนี้เนี่ยบริเวณลานด้านหน้าอาคารศูนย์ปฏิบัติการหลังใหม่เนี่ยเต็มไปด้วยร้านค้ามากมายเลยมีอะไรล่ะรถ
1: ใครมีเฉาก๊วยนมสด
0: นะของร้านคุณฝน
1: มีไก่ย่างตะไคร
0: ้
1: เนื้อย่างมีผัดหอยทอด
0: มีหอยทอดผัดไทยมีห่อหมกมีอีกฝั่งหนึ่งนะคะสองฝั่งเลยคุณผู้ฟังสามารถมานั่งรับประทานได้แล้วก็มีจุดที่เราให้นั่งรับประทานด้วยจะเข้าไปในโซนห้องแอร์ก็ได้เนาะมีห้องอาหารที่เป็นห้องแอร์นะคะก็รับประทานเสร็จแล้วทิ้งขยะให้ถูกที่ถูกทางด้วยนะฝากไว้ด้วยอะไรที่เรารับประทานแล้วก็โต๊ะเปียกอะไรก็เอาที่เช็ดๆหน่อยก็ได้นะคะส่วนใครที่จะไปนั่งในบรรยากาศแบบว่าโอเปนแอร
1: ์
0: อยู่ที่แคนทีนของเรา
1: ก็ได้เช่นกันนะคะ
0: โรงอาหาร
1: ไม่ชอบความเย็
0: น
1: ไม่ถูกกับ
0: สบายๆนะโรงอาหารเรานั่งแล้วก็ได้ชมวิวชมต้นไม้ไปด้วย
1: ได้เจอหลายๆท่านนะคะเดินผ่านไปมา
0: ใช่แล้วก็ลงทะเบียนนะคะเย็นนี้เราจะพบกับมาลีหัวหน้านะคะแล้วก็ไปร่วมร้องเพลงนะคะกับบทเพลงแนวถนนดนตรีก็คือเพื่อชีวิตนะคะกับพี่โยพินโยรุ่งสมัย
1: แต่ก็ต้องเตือนกันนิดนึงสำหรับคนที่ลงทะเบียนแล้วก็อย่าชะล่าใจนะคะมาให้ตรงเวลาถ้ามาเลยเวลาแล้วเนี่ยบัตรของท่านอาจจะหลุดได้นะที
0: ่มาก่อนนั่งก่อนเนาะมาก่อนนั่งก่อนมาหลังก็นั่งทีหลังไปนะคะแต่ว่าเราไม่มีการแย่งที่นั่งกันนะ อันนี้ก็เป็นระบบระเบียบอยู่แล้วนะคะแต่ว่าแฟนรายการพี่โอพินโยรุ่งสมัยถนนดนตรีเนี่ยน่ารักทุกท่านเลยค่ะ
1: เอ
0: าใครที่พลาดโอกาสมาไม่ได้หรือว่าติดภารกิจอะไรไม่ได้จองหรือว่าอะไรติดภารกิจอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสามารถฟังออนไลน์ชมออนไลน์ได้นะคะที่เพจของถนนดนตรีนะคะก็จะมีการไลฟ์สดด้วยนะคะสำหรับค่ำคืนนี้ส่วนช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะมาติดตามข่าวสารกันหน่อยค่ะประเด็นเรื่องครม.ค่ะคือจริงๆแล้วในทุกสัปดาห์เราจะมีเรื่องครม.มาอัปเดตกันด้วยนะคะว่าครม.เคาะเรื่องอะไรมีประโยชน์กับประชาชนคนไทยมากน้อยแค่ไหนนะคะมีข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีเหมือนกันนะคะเกี่ยวกับครม.นี่แหละค่ะท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะท่านเองก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยนะคะท่านได้มีข้อสั่งการในที่ประชุมครม.ค่ะนั่นก็คือเรื่องของการเร่งแก้ปัญหาที่ดินให้ชาวพิมูฟนะคะภายใน1เดือนจากที่มีการชุมนุมของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมนั่นก็คือพีมูฟนะคะเพื่อที่จะเรียกร้องการแก้ไขปัญหาโฉนดชุมชนซึ่งมีความไม่ชัดเจนด้านสิทธิของประชาชนแล้วก็ส่งผลกระทบต่อผู้ที่อยู่อาศัยหรือว่าทำกินในบางพื้นที่ข้อสั่งการต่อมาคือท่านนายกรัฐมนตรีนะคะได้มีการสั่งการให้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือว่าคทช.นั้นเร่งพิจารณารับรองสิทธิแล้วก็สถานะของโฉนดชุมชนเดิมให้เสร็จสิ้นภายใน1เดือนค่ะพร้อมกับรายงานผลต่อครม.ด้วยโดยกำหนดขั้นตอนผู้รับผิดชอบแล้วก็กรอบเวลาในการดำเนินงานที่ชัดเจนด้วยค่ะต่อมาท ่านก็ได้สั่งการให้ทางด้านของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานเจ้าของที่ดินนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยกำหนดมาตรการชั่วคราวขึ้นมาเพื่อที่จะคุ้มครองประชาชนที่อยู่ระหว่างการพิสูจน์แล้วก็รับรองสิทธิ์ด้วยค่ะไม่ให้ได้รับผลกระทบจากการขับไล่แล้วก็รื้อถอนรวมไปถึงดำเนินการที่อาจจะก่อให้เกิดความเดือดร้อนเกินสมควรในช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนผ่านค่ะต่อมาอีกเรื่องหนึ่งนะคะคือเรื่องของการต่อยอดผลการเยือนอินโดนีเซียซึ่งจะต้องทำให้เกิดเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นนะคะท่านเองก็ได้มอบหมายทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเร่งติดตามแล้วก็ขับเคลื่อนผลการหารือแล้วก็ข้อตกลงนะคะในการเยือนให้เป็นรูปธรรมให้เร็วที่สุดค่ะเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจการลงทุนการจ้างงานหรือแม้แต่ความมั่นคงรวมไปถึงคุณภาพชีวิตของพี่น้องคนไทยนะจะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยค่ะ
1: ค่ะมาดูเรื่องของโครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังตโนดจังหวัดจันทบุรีกันบ้างนะคะทางคณะรัฐมนตรีค่ะมีมติอนุมัติให้กรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังตโนดจังหวัดจันทบุรีค่ะวงเงินงบประมาณ 7,200 ล้านบาทนะคะระยะเวลาดำเนินการ7ปีก็คือปี2570ถึง2576นะคะเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำของภาคตะวันออกรองรับความต้องการใช้น้ำของภาคประชาชนภาคเกษตรภาคอุตสาหกรรมและการพัฒนาในพื้นที่ EEC ค่ะอ่างเก็บน้ำแห่งนี้นะคะมีความจุ 99.50 ล้านลูกบาศก์เมตรสามารถส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่ชลประทานกว่า 87,700 ไร่เลยนะคะช่วยเพิ่มน้ำต้นทุนสำหรับการอุปโภคบริโภคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดจันทบุรีค่ะทั้งยังเป็น1ใน38โครงการสำคัญตามแผนพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อรองรับการพัฒนา EEC ด้วยนะคะทั้งนี้ค่ะทางคณะรัฐมนตรีก็กำชับให้ดำเนินโครงการตามกฎหมายและมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดนะคะโดยต้องได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและอุทยานแห่งชาติก่อนก่อสร้างใช้พื้นที่เท่าที่จำเป็นค่ะแล้วก็ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะยังเห็นชอบในหลักการให้กรมชลประทานร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนดำเนินโครงการบ้านมั่นคงชนบทเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบพร้อมกับจ่ายค่าชดเชยอย่างเป็นธรรมตามกฎหมายด้วยนะคะ
0: ค่ะอีกเรื่องหนึ่งนะคะครม.ได้มีการเห็นชอบโครงการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะโดยกรมชลประทานเนี่ยดำเนินโครงการบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีตอนล่างนะคะอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีด้วยค่ะซึ่งกรอบวงเงินอยู่ที่ 14,700 ล้านบาทค่ะระยะเวลาในการดำเนินการนั้นจะอยู่ที่10ปีเริ่มตั้งแต่ปีหน้าค่ะปี2570ไปจนถึงปี2579พร้อมกับอนุมัติผ่อนผันยกเว้นมติครม.ที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลนเพื่อที่จะเปิดทางให้ดำเนินโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ถูกต้องตามกฎหมายค่ะสำหรับการจัดโครงการนี้นะคะจะเป็นการปรับปรุงแล้วก็ขุดคลองระบายน้ำสายใหม่ขึ้นมาซึ่งระยะทางอยู่ที่ 38.92 กิโลเมตรค่ะเริ่มตั้งแต่เหนือเขื่อนเพชรบุรีนะคะอำเภอท่ายางไปจนสิ้นสุดจุดระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยที่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีค่ะแล้วก็จะสามารถระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยได้สะดวกยิ่งขึ้นช่วยเพิ่มแหล่งต้นทุนของน้ำแล้วก็ช่วยลดความเสียหายจากน้ำท่วมซึ่งครอบคลุมพื้นที่กว่า 33,690 ไร่ค่ะ
1: ค่ะคุณพิสมัยนะคะบอกว่ารออาจารย์ทองจากสวนเพชรพิมายตำบลลังกาใหญ่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาบอกสโลแกนด้วยนะคะเกษตรดีที่เหมาะสมประโยชน์สูงประหยัดสุดค่ะ
0: ค่ะแฟนรายการแฟนพันธุ์แท้ของอาจารย์ทองเนี่ยจะทราบสโลแกนเราสองคนก็ทราบนะแต่บางทีพูดสลับไปสลับมาใช่ไ
1: หมค่ะเอาในเมื่อมีท่านผู้ฟังมารอแล้วนะคะตอนนี้อาจารย์ทองก็พร้อมอยู่ในสายแล้วเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับอาจารย์ทองธรรมดาจากตำบลรังกาใหญ่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมากันค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: คร
0: ับ
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านคร
0: ับ ค่ะอาจารย์คะตอนนี้สภาพอากาศเป็นยังไงบ้างคะมีฝนลงมาบ้างไหม อาจารย์หัวเราะมาก่อน ทำใจแล้วนะ
2: ปีนี้นี่อย่างที่เคยพูดไปหลายครั้งเนาะ
0: ค
2: ือเอลนีโญก็ค่อนข้างจะแม่นเนา
1: ะ
2: คือมันมีตกแต่มันจะเป็นตกอีสานตอนบนนะครับ หรืออย่างจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ยภาคเหนือตอนบนเนี่ยแม่ฮ่องสอนนี่ตกเกือบทุกวันนะครับแต่ถ้าเป็นภาคเหนือตอนล่างนี่แรงนะครับอีสานตอนล่างก็ค่อนข้างแรงนะตกน้อยมากนะครับตั้งแต่เข้าฤดูฝนที่ประกาศฤดูฝนจริงจังจนป่านนี้เนี่ยซึ่งจะมีฝนตก5ครั้งนะครับแล้วก็แต่ละครั้งก็ไม่ถือว่าเยอะนะครับถ้าเป็นเมื่อปีที่แล้วเนี่ยป่านนี้เนี่ยโดยเฉพาะอำเภอพิมายเนี่ยหลายที่ท่วมแล้วนะนะครับแต่ปีนี้นี่ยังไม่เห็นวี่แววนะครับก็จะต้องทำใจเนาะแล้วก็วางแผนกันต่อไปนะครับว่าเราจะทำยังไงดีนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นต้องขออนุญาตประชาสัมพันธ์งานของพิพิธภัณฑ์สักนิดนึงนะครับ
0: เชิญค่ะ
2: ครับพอดีพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรตินะครับก็จัดงานในโอกาสพิเศษนะครับต้องเรียกว่าเป็นโอกาสพิเศษนะครับเพราะว่ามันนานจะมีจัดแบบนี้นะฮะก็คือวันที่15กับ16นี้วันเสาร์กับอาทิตย์หน้า
0: ค
2: ่
0: ะ
2: นะครับเรามีจัดงานวัฒนธรรมวิถีเกษตรไทยสืบสานงานศิลป์มรดกเกษตรถิ่นไทยเทิดไทยพระพันปีหลวงนะครับก็คือเดือนนี้เป็นเดือนของวันแม่เนา
0: ะ
2: นะครับพิพิธภัณฑ์ก็เลยจัดงานวันที่15 16นี้ด้วยนะครับก็จะมีนิทรรศการจากอัตลักษณ์วิถีไทยสู่มรดกชุดไทยพระราชนิยมนะครับงานนี้ก็คือเขาเชิญชวนให้แต่งชุดไทยผ้าไทยมาเที่ยวงานกันนะครับน้องขบน้องอ้อจะแต่งชุดไทยมาเที่ยวงานก็ได้นะนะครับนิทรรศการพิเศษพระมารดาแห่งศิลปาชีพไทยเทิดไทยพระบรมราชชนนีนะครับในงานก็จะมีช็อปสินค้าหัตถศิลป์นะครับสินค้าที่เกิดจากโครงการพระราชดำริศิลปาชีพนะครับผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรของกินของอร่อยนะครับมีร้านค้าที่ต่างไปจากงานทุกเดือนนะครับร้อยกว่าร้านค้าเหมือนเดิมนะครับแต่จะเป็นร้านค้าที่ต่างจากร้านค้าเดิมๆที่เราเคยพบกันทุกเดือนนะครับก็ตื่นตาตื่นใจน่าไปเที่ยวนะครับมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและมีดนตรีในสวนนะครับเปิดเข้าชมฟรีด้วยนะแล้วก็มีพิพิธภัณฑ์ในอาคารนะครับก็เปิดเข้าชมฟรีเหมือนกันปกติแล้วต้องเสียเงินนะ
0: อ
2: ันนี้วันที่15 16นี้ก็คือชมฟรีแล้วยังมีเวิร์กช็อปสร้างอาชีพอีกนะครับแล้วก็เชิญชวนให้แต่งชุดไทยผ้าไทยมาเที่ยวงานกันนะครับใครที่ไม่รู้จะไปไหนเนาะแต่วันที่15 16ก็แวะมาที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรตินะครับตรงข้ามนวนครใกล้ๆตลาดไทยนะครับก็ฝากไว้ด้วยส่วนงานเดือนหน้านะครับเดือนกันยาก็ยังมีปกตินะวันที่5 ที่ 6นะครับชื่อว่างานสีสันลีลาภูมิปัญญาท้องทุ่งนะครับอันนั้นเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะครับแต่เอางานใกล้ๆก่อนวันที่15 16นี้เนา
0: ะ
2: เชิญชวนมิตรรักมักเพียงทั้งหลายนะครับใครว่างก็มาเที่ยวงานกันนะครับครับผม
0: ค่ะของเดือนตุลาก็คลอดคอนเซปต์ออกมาแล้วนะคะสีสันลีลาภูมิปัญญาท้องทุ่งอันนี้ก็น่าสนใจนะ
2: กันยาก
0: ันยานะคะแต่เดือนสิงหาค่ะแต่เดือนสิงหาจริงๆแล้วเดือนสิงหาจริงๆแล้วเนี่ยปกติเราจะจัดเป็นประจำทุกเดือนแต่ว่าเดือนนี้นะคะก็คือต้นเดือนจัดมาแล้วครั้งหนึ่งใช่ไหมคะอาจารย์
2: ใช่ครับใช่
0: ค่ะแล้วก็มากลางเดือน
2: ที่สอง
0: ค่ะในกลางเดือนนี้ก็ไปชมค่ะไปชมศิลปะ
2: วัฒนธรรมวิถีเกษตรไทยนะครับสืบสานงานศิลป์มรดกเกษตรถิ่นไทยเทิดไทยพระพันปีหลวงนะครับเป็นการน้อมรำลึกถึงพระพันปีนะครับว่าได้สร้างคุณูปการไว้เยอะแยะครับ
0: งานนี้อาจารย์มาจัดบูธเหมือนเดิมไหมคะ
2: อ๋อเปล่าคร
0: ับ อ๋อไม่มา
2: แต่ก็ไปร่วมงานอยู่นะแต่ไม่ได้ไปจัด
0: ของอาจารย์ก็จะเป็นงานเกษตรพอเพียงมากกว่าใช่ไหมคะ
1: อาจารย์ก็มาเดือนกันยาเลย
0: ต้นเดือนค่ะ
2: ครับ
0: อาจารย์เดี๋ยวเราวันนี้อาจารย์จะคุยเรื่องอะไรดีคะ
2: พอดีมีแฟนรายการเนาะ
1: ค่ะ
2: คือเขาบอกเขาเป็น FC ตัวยงฟังมาตั้งแต่สมัยพี่บอลโลมนะครับก็นานแล้ว
1: ค่ะ
2: แต่ปรากฏว่าคำถามที่ถามเนี่ยไม่น่าจะใช่ FC นะครับเราก็งงว่า FC อะไรจะถามปัญหาอย่างนี้น
1: ะ
2: ครับตอนแรกทีนี้ผมก็เลยกลับมาพิจารณาตัวเองว่ามันมีสองประเด็นแล้วหนึ่งคือเขาฟังแล้วเขาไม่เข้าใจสองก็คือผู้พูดไปรู้เรื่องทำไมผู้ฟังไม่เข้าใจนะฮะมันเป็นประเด็นไหนผมก็ไม่แน่ใจนะว่าระหว่างคนพูดกับคนฟังใครไม่รู้เรื่องมากกว่ากันที่เขาถามมาก็คือเขาบอกว่าเขาปลูกมะละกอไว้แล้วปรากฏว่ามันออกดอกติดผลเล็กๆแล้วมันร่วงหมดเลยนะครับจริงๆเรื่องที่ผลร่วงดอกร่วงเนี่ยเราเคยพูดไปหลายครั้งมากแล้วนะครับนี่เขาบอกเขาเป็น FC ตัวยงด้วยตรงนี้ก็เลยยิ่งงงไปใหญ่นะครับว่าเอ๊ะแล้วตกลง FC นี่ส่วนใหญ่ที่ฟังผมนี่ฟังรู้เรื่องไหมฟังเข้าใจไหมนะครับหรือผมพูดแล้วผมเข้าใจอยู่คนเดียว
0: อาจจะเข้าใจอาจารย์คืออย่างนี้อาจจะเข้าใจแต่ว่าบางคนไม่ได้จดไว้อ่ะบางทีอาจจะเป็นไปได้นะไม่ได้จด
1: ฟังเพลิน
0: เหมือนเราอ่ะฟังเพลินอาจารย์ว่าอย่างไรนะอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแนะนำว่าถ้าเกิดว่าใครอยากจะถามอะไรอาจารย์เนี่ยเตรียมปากกากระดาษไว้ก็ดีนะเพราะว่าสูตรเนี่ยมันก็จะตายตัวอยู่แล้วว่าอาจารย์จะแนะนำประมาณไหนอย่างน้อยเนี่ยเราไม่ต้องมาถามคำถามซ้ำๆเผื่อว่าครั้งหน้าเรามีปัญหาเรื่องอื่นเราจะได้ถามเรื่องอื่นไปอีกนะคะเชิญอาจารย์ค่ะค่ะ
2: ครับก็เลยว่าวันนี้จะขอย้ำอีกสักทีนะว่าสาเหตุที่ดอกร่วงหรือผลเล็กๆแล้วมันร่วงเนี่ยนะครับมันก็จะมีสาเหตุเกิดจากหนึ่งก็คือถ้าขาดน้ำนะครับก็คือเราไม่ได้ไปรดน้ำเลยปลูกธรรมชาติและบังเอิญธรรมชาติลงโทษอย่างเช่นตัวเนี้ยมันเป็นหน้าฝนปกติมันจะต้องมีฝนตกมาแต่ว่าฝนมันไม่ตกถ้าอย่างเงี้ยดอกร่วงก็คือขาดน้ำนะครับสองได้รับน้ำมากเกินไปก็บ้าอย่างที่ยกตัวอย่างแม่ห้องสอนฝนตกเกือบทุกวันอย่างเงี้ยได้รับน้ำฝนมากเกินไปถ้าอย่างนี้ก็ดอกร่วงนะครับสาเหตุที่สามก็คือช่วงที่กำลังติดดอกหรือติดผลเล็กๆเอาปุ๋ยไปใส่โดยเฉพาะปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักนะครับอันนี้ก็จะทำให้ดอกร่วงอันที่สี่ก็คืออากาศวิกฤตคำว่าอากาศวิกฤตก็คือวันยังมีสามฤดูนะครับกลางคืนหนาวกลางวันร้อนหมายฝนตกอย่างเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยพืชปรับตัวไม่ทันดอกก็จะร่วงนะครับอันสุดท้ายก็คือต้นมันโทรมต้นมันโทรมอาจจะเกิดจากโรครากเน่าโคนเน่านะครับมีแมลงมากัดกินใบจนกระทั่งไม่เหลือใบที่จะสังเคราะห์แสงอะไรอย่างเงี้ยถ้าอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีการลำเลียงธาตุอาหารหรือการสะท้อนแสงก็จะน้อยลงก็เลยทำให้ดอกและผลร่วงนะครับทีนี้รายการท่านนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็คิดว่าที่ผมพูดเนี่ยหมายถึงพวกมะนาวมะม่วงต้มโอไม่คิดว่าจะรวมมะละกอด้วยผมก็เลยบอกผมพูดถึงไม้ผลทุกชนิดนะครับมะละกอมันก็เป็นไม้ผลชนิดหนึ่งใช่ไหม
1: ค่ะ
2: เขาบอกมันไม่เหมือนนะมันไม่เหมือนตรงไหนนะครับไม่เหมือนก็ไม่เหมือนเนาะความเข้าใจมันอาจจะต่างกันได้นะครับแต่อันนี้คือรวมต้นไม้ดอกไม้ทุกชนิดที่ออกดอกติดผลว่างั้นเถอะนะครับก็จะมีผลกระทบจาก5สาเหตุนี้นะครับอันการที่ดอกร่วงเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่ามันร่วงเพราะสาเหตุอะไรนะครับแล้วเราไปแก้ที่เหตุนะครับอย่างขาดน้ำเราก็คงต้องให้น้ำเพิ่มขึ้นนะครับหรืออย่างให้น้ำมากเกินไปหรือฝนตกใส่ อันนี้เราก็ต้องพิจารณาเนาะว่าอาจจะฝนตกเยอะเนี่ยเราจะต้องทำร่องให้น้ำมันระบายไปเร็ว
0: ๆ
2: ทำไม่ให้น้ำขังแช่นะครับหรือการจะลดน้ำเนี่ยเราก็จะต้องดูดินเป็นเกณฑ์ว่าดินถ้ายังเปียกอยู่จะเพิ่งรดนะครับเพราะว่าการรดน้ำเยอะเนี่ยจะทำให้ธาตุในตัวเกณฑ์เคลื่อนที่เร็วแล้วก็จะไปทำให้ไปแตกยอดแล้วก็สลัดลูกสลัดดอกทิ้งนะครับประเด็นที่สามก็คือการเอาปุ๋ยไปใส่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งอย่างที่บอกนะครับพอปุ๋ยไปใส่ปุ๊บรดน้ำธาตุในตัวเกณฑ์เคลื่อนที่เร็วก็เลยสลัดลูกสลัดดอกทิ้งนะครับอันที่สี่อากาศวิกฤตนะครับกรณีอากาศวิกฤตเนี่ยบางช่วงเนี่ยมันมีทั้งร้อนสลับหนาวหรือมีฝนตกเนี่ยพวกนี้เราจะต้องฉีดพวกฮอร์โมนอาหารเสริมนะครับบางคนก็จะชาวสวนนี่ก็จะนิยมพวกน้ำตาลทางด่วนนะครับซึ่งก็จะช่วยได้ระดับนึงนะครับหรือถ้าอย่างในนาข้าวเนี่ยก็จะฉีดพวกปิ้งนะครับเพื่อเป็นการไปปรับสมดุลนะครับส่วนที่5เนี่ยกรณีต้นโทมเนี่ยไม่ว่าเกิดจากโรคหรือมาแรงเราก็คงต้องรักษาที่เหตุก่อนฉะนั้นช่วงที่ต้นโทมเราไม่ควรจะไว้ผลเพราะว่าถ้าเราไว้ผลเนี่ยต้นมันยิ่งจะโทมหนักไปอีกเพราะว่ามันต้องแบกภาระมากเกินไปนะครับทีนี้เราก็เลยอยากจะมาบอกให้ทางผู้ฟังทั้งหลายเนี่ยเข้าใจว่าสาเหตุที่มันร่วงเนี่ยมันมีอยู่เท่านี
1: ้
2: ฉะนั้นเนี่ยคุณต้องหาสาเหตุให้ได้นะครับฉะนั้นไม่ใช่ว่าโทรมาถามผมว่าแล้วมันร่วงแล้วจะใส่ปุ๋ยอะไรดีที่จะทำให้มันไม่ร่วงนะครับมันไม่ได้เกี่ยวกับปุ๋ย
0: ค่ะ
2: นะครับหมายถึงว่าไม่เกี่ยวกับสูตรปุ๋ยนะครับแต่เกี่ยวกับพฤติกรรมที่เราทำกับมันหรือธรรมชาติที่ผันแปร
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับฉะนั้นเราต้องไปแก้ที่เหตุนะครับไม่ใช่เอาปุ๋ยสูตรไหนไปใส่แล้วมันจะไม่ร่วงนะครับมันช่วยไม่ได้นะครับถ้าเกิดจาก5สาเหตุเนี่ยช่วยไม่ได้แต่ถ้าเป็นกรณีถ้าอากาศวิกฤตเนี่ยอาจจะพอช่วยได้บ้างอย่างกรณีเอายาขั้วเหนียวไปฉีดนะครับยาขั้วเหนียวก็มี2อย่างก็คือ1ก็คือเอาไปซื้อตามร้านขายปุ๋ยขายยานะครับอันนั้นเป็นสำเร็จรูปนะครับเราก็ไปซื้อมาฉีดอัตราใช้ก็ตามฉลากนะครับได้ทำเองอย่างที่เราเคยแนะนำก็คือเอาน้ำตาลทราย2ช้อนหรือถ้าเป็นน้ำตาลกลูโคสได้จะยิ่งดี2ช้อนนะครับเครื่องดื่มบำรุงกำลัง2ช้อนยี่ห้อไหนก็ได้เหล้าขาว50ซีซีผสมน้ำ20ลิตรไปฉีดช่วงแดดอ่อนนะครับ5ถึง7วันครั้งนะครับอันนี้ก็จะช่วยลดการหลุดร่วงในกรณีที่อากาศแปรผันพันอากาศวิกฤตได
0: ้
2: นะครับส่วนถ้ามันเกิดจากสาเหตุอื่นโดยเฉพาะถ้าเป็นอย่างต้นโทรมเนี่ยเอายาขั้วเหนียวฉีดกี่ครั้งก็ร่วงครับเพราะว่าโดยปกติแล้วสารอาหารที่จะส่งไปเนี่ยนะครับที่จะส่งไปเลี้ยงดอกหรือเลี้ยงผลเนี่ยมันจะมีขั้วของดอกหรือขั้วของผลอยู
0: ่
2: ต้นมันวิกฤตเนี่ยนะครับรอยขั้วเนี่ยมันจะเกิดรอยแยกแล้วเชื้อราจะเข้าไปที่ขั้วมันนะครับเราเรียกว่าราเข้าขั้วนะครับจะทำให้ดอกและผลร่วงนะครับครับนะครับอันนี้ยาขั้วเหนียวช่วยไม่ได
1: ้
2: นะครับฉะนั้นต่อให้เอายาขั้วเหนียวไปฉีดยังไงก็ร่วงเราก็ต้องแก้ที่เหตุอย่างที่ผมพูดให้ฟังนะครับฉะนั้นเนี่ยเรารวมหมดเนาะไม้ผลที่ออกดอกติดเป็นผลเนี่ยก็จะรวมอยู่ในประเภทนี้ทั้งหมดนะครับก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังฟังแล้วให้เข้าใจแล้วก็ไปทำตามนะครับก็จะได้ลดการหลุดร่วงของดอกและผลได้ครับครับผม
0: อันนี้ทั้งหมดก็เป็นเรื่องของการเกษตรนะคะที่เราอาจจะต้องมีพื้นความรู้เล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นเทคนิคในการที่จะดูแลเริ่มต้นตั้งแต่การปลูกเนาะการดูแลรักษาแล้วก็ต้องรู้ด้วยนะโรคอันนี้เป็นยังไงต้องฉีดตัวไหนใช้สูตรอะไรนะคะต้องแยกให้ถูกต้องด้วยค่ะ
1: แล้วอย่างที่อาจารย์บอกก็คือจะต้องรู้ว่ารู้สาเหตุของการเกิดรู้สาเหตุว่าพืชนั้นของเราอ่ะ เกิดเป็นเพราะอะไรนะเราค่อยไปถามอาจารย์นะถึงวิธีการแก้ต่าง
0: ๆแล้วก็จดไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้11นาฬิกาขออภัยค่ะ13นาฬิกา32นาทีนะคะเราจะพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเปิดสายค่ะคุณน้อง
1: วันนี้เราใช้เบอร์02-276-9718นะคะ02-276-9718ค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
0: ค่ะ
3: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
4: ตอนน้ำพระทัยสู่การแพทย์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงมีพระเมตตาและน้ำพระทัยต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยพระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการสาธารณสุขที่ดีในฐานะพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศพระองค์ทรงจัดตั้งมูลนิธิและโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยผู้พิการและผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาพยาบาลทรงให้การสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์การพัฒนาโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลและการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการณ์ต่างๆที่ประเทศไทยต้องเผชิญการทรงงานด้านการแพทย์ของพระองค์จึงเป็นการมอบโอกาสและกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ยากทรงแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยและเอาใจใส่ต่อสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริงการทรงเป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพของตนเองก็เป็นสิ่งที่ทรงเน้นย้ำและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยได้อีกทางหนึ่งน้ำพระทัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงมีต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยจะเป็นกำลังใจและแสงสว่างในยามที่เราขาดแคลนเสมอ
5: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
7: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
7: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
5: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
8: เรารักประเทศไทย
9: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้งคุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
10: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
11: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
10: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
11: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
10: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
11: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
9: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
12: ได้เลยเช็คมา
9: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
12: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
9: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
12: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
0: 13:37 นะคะกลับเข้ามาสู่ในช่วงที่2ค่ะกับทั่วทิศถิ่นไทยสามารถติดตามได้ทาง FM 92.5 MHz 105 MHz แล้วก็ยังมี AM ค่ะ AM 819ส่วน891 GHz นะคะขอแจ้งนะคะสำหรับใครที่ฟังอยู่ทางคลื่นนี้ AM 891 GHz นะคะซึ่ง2วันนี้วันที่6คือวันนี้นะคะแล้วก็วันพรุ่งนี้อีก1วันเราจะมีการปรับปรุงระบบอาคารเครื่องส่งห้องส่งด้วยเครื่องส่งสัญญาณนะคะสำหรับ AM 891ก็สามารถที่จะแวะไปฟังที่คลื่นอื่นก่อนได้นะคะจะไปฟังที่819ก็ได้หรือว่าใครที่ฟังรายการประจำของ AM 891 GHz เนี่ยก็อาจจะไปฟังที่ทาง FM 92.5 เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วรายการจะลิงก์กันอยู่นะคะหรือออนไลน์ก็ได้พิมพ์ Google นะคะรับฟังรายการได้ค่ะ
1: ค่ะเอาล่ะค่ะท่านผู้ฟังที่รับฟังอยู่ทางบ้านนะคะหากว่ามีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของการทำเกษตรสามารถโทรเข้ามาพูดคุยกับอาจารย์ทองได้นะคะที่เบอร์02-276-9718ค่ะ02-276-9718ตอนนี้มีสายจากทางบ้านมาแล้ว1สายนะคะจากจังหวัดสงขลาคุณดำค่ะสวัสดีค่ะ
13: ครับสวัสดีครับทั้งสามท่านครับสวัสดีครับอาจารย์ทองครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมมีปัญหาเรื่องปลูกมะเขือพวงไว้กินเนี่ยสองสามต้นปรากฏว่ามันที่ใต้บอยมีขาวๆเกาะดูเยอะเลย
14: มันดินได้ไหมครับ
13: มัน
14: ดินไหม
13: ก็บอกครับเพี้ยแป้งไหมครับ
14: ครับก็คือถ้าเป็นเพี้ยแป้งมันจะไม่ดินถ้าเป็นแมงวีขาวมันจะดินมันต้องสังเกตว่ามันดินหรือไม่ดิน
13: ไม่ดินครับกอบมันนั่นมันขาวเลยเป็นอะไร
1: ต่างๆฝ้าเหรอคะ
13: ใต้ใบอ่ะใต้ใบเยอะแยะเลย
14: ครับ
0: เป็นอันนี้หรือเปล่าเพี้ยขาวเปล่าเพี้ยแป้งเปล่า
14: ครับเพียแป้ง
0: เพียแป้งส่วนใหญ่มะละกอจะเป็นเพียแป้ง
13: ครับครับพอดีปลูกไปกินน่ะ2-3ต้นเอง
0: จ้าอ่ะเดี๋ยวฟังอาจารย์แนะนำนะคะ
13: ครับ
0: ค่ะค่ะ
14: ก็คือปลูกไปกินเนาะแล้วบอกว่าโอ้โหเยอะแยะเลยครับมันก็คงไม่ใช่เยอะแยะทุกใบนะครับไอใบที่เยอะจริงๆเนี่ยเราก็อาจจะตัดแต่งออกไปนะครับส่วนไอ้ใบที่ไม่เยอะเนี่ยเราก็ใช้พวกบอลเพชรยาสูบอย่างที่ผมเคยแนะนำไปในรายการเนาะเอาบอลเพชรมาทุบๆเข้านะครับแล้วก็เอาใบยาสูบผสมร่วงแล้วก็ต้มนะครับเสร็จแล้วก็กรองเอากากออกเอาน้ำเนี่ยผสมน้ำยาล้างจานนะครับอาจจะใส่เป็นป๊อกกี้ที่ฉีดรีดผ้าก็ได้นะครับแล้วก็ไปฉีดก็เน้นฉีดไปให้โดนตัวเนาะนะครับหรือบางคนบอกหาบอลเพชรยาสูบไม่ได้จริงๆน้ำยาล้างจานหรือผงซักฟอกก็ได้นะครับเราว่ามาใส่ผสมน้ำแล้วเขย่าให้เป็นฟองแล้วก็ฉีดให้เปียกสักหน่อยนึงนะครับอย่างนี้ก็ตายครับนะครับหรือบางคนบอกว่าถ้าเป็นพวกสารเคมีล่ะนะครับสารเคมีก็จะมีหลายตัวเนาะอย่างพวกฟิโคนินนี่ก็พอได้นะครับหรือถ้าเป็นพวกเพี้ยแป้งเพี้ยหอยอะไรพวกเนี้ยก็จะใช้ประเภทถ้าเป็นสารชีวพันธุ์นะครับก็บิวเวอเรียบวกเมทาไลเซียมก็ได้ครับ
13: ครับผมถ้าใช้น้ำยาล้างจานเนี่ยจะฉีดช่วงไหนครับตอนเช้าตอนบ่ายครับ
14: ได้หมดนะฮะช่วงเช้าก็ได้ช่วงเย็นๆก็ได้ครับแต่ช่วงแดดร้อนเนี่ยไม่ควรฉีดเพราะว่าน้ำยาล้างจานเนี่ยมันมีเรื่องของค่าที่เขาเรียกว่าผสมโซดาไฟเนาะถ้าช่วงแดดร้อนเราไปฉีดเนี่ยอาจจะทำให้ใบไหม
0: ้
14: นะครับ
13: ครับ
0: ฉีดช่วงไม่มีแดดเช้ากับเย็นได้ใช่ไหม
13: คร
0: ับ ขอบคุณค่ะคุณดำ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีนะคะ
1: ย้ำเบอร์กันอีกรอบนะคะท่านผู้ฟังทางบ้านที่อยากจะโทรเข้ามา ปรึกษาปัญหาเรื่องของการทำเกษตรกับอาจารย์ทองค่ะโทรเข้ามาได้ที่เบอร์022769718นะคะ022769718ค่ะหรือว่าจะฝากคำถามไว้ทางออนไลน์ก็ได้นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะ
0: ค่ะฝากไว้ได้นะคะอ่ะช่วงนี้นะคะระหว่างรอสายคุณผู้ฟังทางบ้านนะคะไปทักทายทางออนไลน์กันหน่อยค่ะคุณอ้อ
1: ค่ะ
0: ค่ะมีคำถามไหมคะ
1: ยังไม่มีคำถามนะคะแต่ว่ามีทักทายเข้ามาค่ะคุณอัชรานะคะบอกว่าสวัสดียามบ่ายค่ะคุณจิรภานะคะทักทายกันเข้ามามีคุณสุเทพนะคะคุณสุเทพก็บอกว่ารับฟังอยู่ที่เขางูอำเภอเมืองราชบุรีค่ะ AM ชัดเจนดีตอนนี้มีเมฆเป็นส่วนมากนะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์เรียบร้อย
0: ค่ะมีสายเข้ามาแล้วนะคะจากต่างจังหวัดนะคะประชุมคุณประชุมค่ะอยุธยานี่เองค่ะสวัสดีค่ะ
15: สว
0: ั
15: สด
0: ี
15: ค
0: ่
15: ะครับสวัสดีครับทั้ง3ท่าน
1: ค่ะเชิญเลยค่ะ
15: อยากจะถามอาจารย์ว่าผมปลูกสับปะรดไว้สัก 5-600 ต้น 6-600 หน่อเนี่ยมันกำลังออกเนี่ยเราจะใช้ปุ๋ยสูตรไหนที่ให้ลูกมันใหญ่
2: อ๋อเร่งโต
15: ครับครับครับ
2: เร่งโตก็เน้นเป็นตัวหน้าสูงเนาะเช่น16-88-25-77นะครับอาจจะสลับสูตรเสมอบ้างนะครับหรืออาจจะใส่เป็นพวกขี้ไก่ขี้หมูผสมร่วมไปบ้างอย่างนี้ก็เร่งโตได้ครับ
15: ครับครับ
2: ครับ
0: เมียเพิ่มเติมไหมคะ
15: แล้วเย็นนี้อีกอย่างหนึ่งคือว่าส้มโอผมมันออกลูกแล้วมันร่วงหมด
2: มันร่วงหมดร่วงตั้งแต่ออกลูกเล็กติดผลเล็กๆหรือว่าร่วงตอนโตแล้ว
15: ร่วงลูกเล็กครับลูกเล็ก
2: ลูกเล็กก็เกิดจากสาเหตุเนาะอย่างที่ต้นรายการเราได้พูดไปหนึ่งก็คือขาดน้ำไหม
15: ขาดน้ำผมลดเลย
2: ตัวเตือนสองได้รับน้ำมากเกินไป
15: ครับครับ
2: สามช่วงที่กำลังดอกหรือติดผลเล็กเอาปุ๋ยไปใส่โดยเฉพาะพวกปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักหรือจริงๆปุ๋ยเคมีก็มีส่วนทำให้ร่วงที่สี่ก็คืออากาศวิกฤตนะครับจริงๆเนี่ยคุณดูอริยามันเป็นดินเหนียวนะถ้าคุณลดน้ำบ่อยก็จะเกิดปัญหาทันทีนะครับเพราะอริยาเป็นดินเหนียวนะครับก็จะเป็นดินที่อุ้มน้ำนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยู่แถวอยุธยาหรือกรณีที่เป็นดินเหนียวเนี่ยยิ่งต้องระวังเรื่องการให้น้ำเนาะเพราะถ้าให้น้ำเยอะเนี่ยดินอุ้มน้ำมันก็จะไปสลัดจอกสลัดผลจริงครับ
15: ครับครับครับ
2: ครับผมครับ
15: ครับครับครับสวัสดีครับทั้ง3ท่านครับ
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณประชุมนะคะจากพระนครศรีอยุธยานะคะใกล้ๆกรุงเทพนี่เองนะคะใครที่มีปัญหาเรื่องเกษตรโทรมาได้นะคะ
1: ค่ะย้ำเบอร์กันอีกรอบนะคะ022769718ค่ะ022769718หรือจะฝากคำถามไว้ทางออนไลน์ก็ได้นะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะ
0: ค่ะตอนนี้นะคะก็ยังเหลือเวลาอีกนะคะประมาณ10กว่านาทีคุณผู้ฟังรีบโทรเข้ามานะคะแล้วก็กระชับคำถามหน่อยค่ะจะได้หลายๆท่านนะคะหลายท่านที่มีปัญหาเรื่องของการเพาะปลูกนะคะต้องบอกว่าอย่าใช้ความเดาเองนะคะต้องใช้ศาสตร์ในความน่าจะเป็นหรือว่าผู้เชี่ยวชาญอย่างรายการของเราเนี่ยก็จะมีอาจารย์ทองธรรมดาถ้าวันไหนอาจารย์ทองติดภารกิจนะคะก็จะมีอาจารย์ท่านอื่นอาจารย์ปามีหลายท่านเลยนะคะเข้ามาพูดคุยกับเราตอนนี้มีสายเข้ามาแล้วค่ะคุณอ้อค่ะ
1: อีกหนึ่งสายจากจังหวัดยโสธรนะคะคุณประภาสค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: ค่ะเชิญเลยค่ะ
2: ครับอยากสอบถามว่าผมมีต้นสตออยู่ 2-3 ต้นผมไม่ออกลูกสักทีครับ
0: ต้นสตอ
2: ปลูกมากี่ปีนะครับไม่มีโคต้นสตออยู่ 2-3 ต้นแต่ว่าไม่ออกลูกแค่ดีครับมีแต่เป็นดอกยาว
1: ๆปลูกมากี่ปีแล้วคะ
2: หลายปีแล้วครับ
16: คุณปลูกจาก
2: อะไรเพราะเม็ดอย่างที่ถาม
16: ไม่ใช่คุณปลูกจากเพาะเม็ดหรือว่าปลูกจากติดตาม
2: ันเป็นดอกยาวๆใช่ไหมครับอาจารย์
1: ปลูกยังไงคะ
0: ไม่ต้องปลูกอ่ะใช้เพาะเมล็ดหรือว่าติดตาเอาคะ
16: ขาซื้อต้นมันมาครับ
0: อ๋อซื้อต้นมา
16: ที่เขามีขายมาก็ใช่ครับที่เขาขายนะมันมีทั้งเพาะเม็ดทั้งติดตาแล้วทีนี้เนี่ยตอนที่เราซื้อมาเนี่ยถ้าติดตาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะประมาณประมาณ 4-5 ปีนะครับมันจะออก

0: ครับอยู่มาจริงๆแล้วส่วนใหญ่ครับส่วนอยู่ไปอยู่มาก็มีเกิดวงเกิดวงพุ่งเจาะใบมันหายไปหมดเลย
1: บุ้งเจาะใบเหรอคะ
0: ยังไงนะฮะอยู่ไปอยู่มา
2: ก็ไม่ได
3: ้ครับอ๋อตัวบุ้งเหรอคะ
0: บุ้งเจาะใบด้วยนะครับ
3: ตัวบุ้งใช่ไหม
0: ครับบุ้งเจาะใบกินใบหมดเลยเนี่ยแต่ตัวแต่กินก้านมันเท่านั้น
3: ทำไงดีคะอาจารย
0: ์ก็ถ้าเป็นพวกบุ้งพวกนอนนี่ก็ต้องเอายาฉีดนะเนาะถ้าใบไม่มีมันก็ออกดอกไม่ได้ครับต้องการได้ในตัวที่จะไปสะสมอาหารสังเคราะห์แสงนะครับทีนี้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสตอเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นดอกสมบูรณ์เพศนะครับทีนี้ต้นหนึ่งเนี่ยมันมีเจ้าตัวผู้ตัวเมียนะครับทีนี้ยกเว้นว่าถ้าเราไปซื้อมาเป็นต้นพร้อมเม็ดมันก็จะนานหน่อยแต่ถ้ามันออกแล้วไม่ติดฝักเนี่ยเกิดจากการผสมแล้วไม่ติดนะครับถ้ามันผสมปีแรกเนี่ยถ้ามันออกเป็นดอกแล้วไม่ติดเนี่ยเราต้องเอามีดกรีดตามลำต้นมันสูงจากพื้นสักประมาณเมตรกว่าเนี่ยเอามีดกรีดเป็นแนวยาวรอบต้นเลยนะครับเพื่อจะตัดน้ำเลี้ยงบางส่วนมันออกนะครับมันก็จะทำให้ติดเป็นฝักได้ครับ
1: ม
0: ีดกรีดต้นลำต้นมันจะได้อาจารย์กรีดที่รอบลำต้นมันครับเอามีดนะครับมีดปลายแหลมๆเนาะกรีดเป็นทางยาวสักครึ่งนึงนะครับรอบต้นเลยนะครับตามยาวนะไม่ใช่ไปกรีดตามฝางไม่ได้นะบางคนเอามีดไปตัดตามฝางนี่ตายนะครับ
2: โอ้
0: ตัดปลายรอบนี่ตายนะครับต้องเอาตามยาวนะนะครับอะไรที่อย่างเช่นอเมริกาเนี่ยหรือลิมบ้าเนี่ยปีแรกๆเนี่ยมันจะไม่ติดฝางเนี่ยถ้าเอามีดกรีดตามยาวเนาะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ถ้าเราไปตัดตามฝางไม่ได้นะมันก็จะช่วยทำให้การติดดอกติดผลดีขึ้นครับ
2: ครับครับครับ
0: มันเป็นดอกเนี่ยหลายปีแล้วครับแต่ไม่เป็นผลสักทีครับลองช่วยมันดูเนาะนะครับแล้วก็ช่วงที่กำลังดอกลองเอาแคลเซียมโบรอนฉีดช่วยมันหน่อยเนาะมันจะทำยืดอายุการผสมเกสรจะทำให้ติดดีขึ้นครับ
2: ครับครับครับครับ
0: เดี๋ยวผมจะลองดูนะอาจารย์นะครับครับผมครับผม
3: ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณประภาสค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: ค่ะ
1: ยังมีเวลา
3: ค่ะ
1: ยังมีเวลา
3: พลังไม่มีแล้วคุณอ้อ
1: ค่ะย้ำเบอร์กันอีกรอบค่ะ0227697718
3: ดิฉันปรับโหมดนะเร่งเสียงนิดนึงอ่ะ
1: 0227697718นะคะตอนนี้ยังโทรเข้ามาได้อยู่นะคะสัก1สาย
3: ขออีกสัก1สายแต่ถ้ากระชับหน่อยก็อาจจะได้2สายนะ
1: ใช่ค่ะ
3: รอระหว่างรอนะคะมีคำถามที่ฝากถามมาบอกว่าปลูกต้นมะละกอไว้แล้วอยากจะทำเสามะละกออาจารย์แนะนำหน่อยว่าคือต้องปลูกมาอายุมะละกอสักประมาณกี่เดือนถึงจะทำเสาได้ค่ะ
0: ถ้ามันยังไม่ติดผลนี่มันยังเป็นเสาอยู่เนาะคงไม่ต้องไปทำเสาเนาะปกติแล้วมะละกอเนี่ยมันจะติดให้ผลผลิตได้เนี่ยประมาณ 2-3 ปีนะครับถ้าเราดูแลดีนะครับพอหลังจาก3ปีมันจะเริ่มโตมช่วงนั้นนะท่านนิยมจะทำเสา
3: oh,
0: นะครับก็ตัดยอดมันทิ้งแล้วก็บำรุงรากบำรุงดินใหม่ทำไมก็จะแตกยอดใหม่ก็จะอยู่ได้อีก2ปีเป็น5ปี
3: ครับ
0: ผม
3: ค่ะเดี๋ยวไปที่สายทางบ้านค่ะ
1: ค่ะจากจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะคุณบุญเลิศค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับ
3: ค่ะเชิญเลยค่ะ
4: ครับผมอยากเรียนถามทั้งอาจารย์ครับว่าผมปลูกมันอยู่6ไร่แต่ว่าพอมันขึ้นมาประมาณ10ถึง20เซนเนี่ยต้นมันจะมีอาการเป็นแผลและเปี่ยครับมันสาเหตุเราจะแก้ได้ยังไงครับอยากเรียนถามอาจารย์ครับผม
0: ปลูกซ้ำที่เดิม
4: ครับผม
0: นะครับก็คือโรครากเน่าโคนเน่านะครับถ้าเกิดจากปีที่แล้วเนี่ยมันเคยเน่าหรือปีที่แล้วฝนตกเยอะแล้วมันทิ้งเชื้อไว้ปีนี้เราไปปลูกซ้ำเชื้อก็จะเข้าทำลายนะครับทำ

0: ให้เกิดบาดแผลที่ต้นทำให้เน่านะครับแล้วถ้าเราทิ้งไว้ก็คือจะเน่าเละไปเลยนะครับ
1: หักไปเลยครับมันก็จะเปียกหักไปเลยครับ
0: ใช่ครับแล้วก็ล้มไปเลยต้นก็จะล้มไปครับ
1: ครับผมวิธีแก้ไขจะมีวิธีการยังไงครับอาจารย์ครับ
0: วิธีแก้ไขก็ต้องอันดับแรกเลยครับปีที่แล้วฝนตกเยอะแล้วก็มันเน่าปีนี้ควรเปลี่ยนพืชปลูกนะครับแต่ถ้ายังมันจำเป็นจะต้องปลูกซ้ำในที่เดิมก็คือเราทำร่องอย่าให้ไปซ้ำร่องเดิมแล้วร่องเนี่ยให้มันต่างจากร่องเดิมนะครับอันนี้จะช่วยได้ระดับหนึ่งอีกอันหนึ่งก็คือก่อนที่เราจะเอาท่อนมันไปปลูกเนี่ยเราไปจุ่มในไทคูเดอร์มาก่อนเอาท่อนพันไปแช่ในไทคูเดอร์มาแล้วค่อยเอาไปปลูก
1: ชุบท่อนพันแช่ท่อนพันกันเสียก่อนไหมครับ
0: ใช่มันก็จะช่วยทำให้การเน่าเนี่ยน้อยลงนะครับแต่ถ้าเราสังเกตแล้วว่าหลังจากแช่แล้วปรากฏว่าไปปลูกแล้วฝนตกเยอะหรือยังแสดงอาการนะครับรีบเอาไทโคเดอร์มาหรือเมทาแลคตินก็ได้ไปฉีดนะครับบริเวณโคนต้นนะครับฉีดให้ทั่วนะครับก็จะไปฆ่าเชื้อที่ทำให้เกิดรากเน่าโคนเน่าได้นะครับ
1: ผม
0: ก็ต้องแก้แก้ตั้งแต่หนึ่งสองสามที่ผมว่ามาเนี่ยเนาะนะครับ
1: ผม
0: จะแก้ได้ครับ
1: ครับครับขอบคุณอาจารย์ครับ
2: ค่ะขอบคุณเช่นกันนะคะ
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: นะคะจากกาฬสินธุ์
3: ค่ะมีคำถามที่ฝากไว้ทางออนไลน์นะคะคุณนิดค่ะรบกวนสอบถามอาจารย
2: ์
3: อัญชันใบเริ่มแห้งใบเป็นจุดขาวๆเต็มไปหมดเริ่มแห้งตายและไม่ออกดอกจะแก้ยังไงดีคะอาจารย
0: ์ช่วงนี้จะเป็นเยอะนะครับก็เรียกว่าลาแป้งนะครับลาแป้งก็จะมีอยู่ใต้ใบเป็นจุดขาวๆแล้วหลังจากนั้นใบก็จะแห้งไปแล้วถ้าเป็นเยอะๆกิ่งก้านนะครับเผาก็จะแห้งไปแล้วก็ตายนะครับอย่างนี้ถ้ามันเป็นช่วงแรกๆแล้วก็ตัดแต่งกิ่งที่เป็นออกนะครับแล้วก็ไปทิ้งไกลๆนะครับแล้วก็ฉีดยาป้องกันเชื้อราไว้นะครับทีนี้ถ้ามันช่วงที่เป็นใหม่ๆเนี่ยนะครับยาเชื้อราทั่วไปเนี่ยพอได้นะครับแต่ถ้ามันเป็นเยอะแล้วนะกรณีที่มันเป็นเยอะแล้วเนี่ยนะครับมันยาเชื้อราทั่วไปมันจะเอาไม่อยู
3: ่
0: นะครับเพราะว่าลาแป้งหรือลาน้ำค้างเนี่ยมันเป็นลาชั้นกลางจะต้องฉีดด้วยยาตัวหนึ่งชื่อว่าไดเมโทมอฟนะครับแต่ถ้าเราปลูกไว้กินเองปลูกไว้ไม่กี่ต้นเนี่ยนะครับก็ใช้ยาเชื้อราทั่วไปแล้วเราฉีดตั้งแต่ช่วงแรกๆเนี่ยมันเอาอยู่นะครับอย่างเช่นพวกแมนโคเซตคาเบนเดฟินนะครับหรือบาซิลัสซับติลิสตรงนี้เอาอยู่แต่เราต้องตัดแต่งส่วนที่เป็นออกไปก่อนเนาะแล้วฉีดป้องกันส่วนที่เหลืออันนี้เอาอยู่แต่ถ้าปลูกเป็นแปลงกรณีจะขายดอกเนี่ยอย่างนั้นมันเยอะเอาไม่อยู่แล้วมันต้องใช้ยาปฏิชีวนะชื่อว่าไดเมโทมอฟก็ต้องเอาอยู่นะครับไม่งั้นไม่อยู่อ่ะครับครับผม
3: ไดเมโทมอฟอันนี้ก็คือถ้าปลูกเยอะๆเป็นแปลงเลย
2: ใช่ค่ะ
3: แต่ถ้าปลูกน้อยๆก็แค่ยา
0: ตัดแต่งกิ่งแล้วก็เอายาเชื้อราทั่วไปฉีดป้องกันไว้คร
2: ับ
0: ผม
2: ค่ะช่วงนี้ก็ต้องระวังด้วยนะคะเพราะว่าแต่ละช่วงฤดูกาลเนี่ยมันก็จะมีโรคภัยของพืชที่มาในช่วงฤดูกาลนั้นๆอาจารย์ทองก็แนะนำแล้วนะคะสำหรับใครที่สนใจเดี๋ยวติดต่ออาจารย์ทองได้นะเผื่อว่ามีคำถามนอกเหนือจากนี้เพราะว่าช่วงนี้เวลาก็ไล่หลังมาแล้วนะคะให้อาจารย์ทองฝากทิ้งท้ายค่ะ
0: ครับก็ฝากไปน้องสำหรับงานวันที่15-16คร
2: ับ
0: ใครมีเวลาก็อยากจะให้ไปเที่ยวงานกันนะครับวันที่15-16นะครับวัฒนธรรมวิถีเกษตรไทยที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติส่วนใครที่โทรไม่ติดใครอยากจะติดต่อผมเป็นส่วนตัวหรือจะสั่งพันไม้อะไรต่างๆนะครับก็โทรมาที่0611242859 0611242859เบอร์นี้เป็น ID Line แน่เนาะแต่ถ้าจะโทรหาผมก็คือ8 โมงเช้าแล้วไม่เกิน5 โมงเย็นนะครับเวลาไลน์มาถามเนี่ยถ้าท่านรีบร้อนนะครับท่านไลน์เสร็จแล้วท่านต้องโทรมาบอกผมด้วยเนาะว่าท่านไลน์มาแล้วเพราะว่าผมเองจะไม่ค่อยมีเวลาเปิดไลน์ทางผมเยอะนะครับอย่างเงี้ยบางทีก็จะไม่ได้ตอบเร็วนะครับก็ท่าน โทรมาเตือนอีกทีแล้วกันคร
3: ับผมอาจารย์ก็จะเปิดไลน์ตอนเด็กๆหน่อยใช่ไหมคะ
0: ทุ่มหนึ่งกับตีสามครับ
2: นะคะช่วงก่อนนอนกับช่วงหลังจากตื่นนอนแล้วตอนเช้าอาจารย์ตื่นแต่เช้านะคะก็จะได้มาอ่านด้วยค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์ทองธรรมดาเกษตรดีที่เหมาะสมประโยชน์สูงประหยัดสุดจากอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะ
3: ขอบคุณค่ะ
0: ครับสว
3: ั
0: สด
3: ี
0: คร
3: ับ
0: สว
3: ั
0: สด
3: ี
0: คร
3: ับ สวัสดีค่ะพี่กบหน้าไปนะวันที่15-16สิงหาแต่งผ้าไทยไปเที่ยวงาน
2: นี่แหละค่ะประเด็นก็คือผ้าไทยมีแต่ไม่รู้ว่า
3: จะใส่ได้หรือเปล่า
2: เอาตัวเองเข้าไปใส่ในผ้าไทยได้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวลองไปหาดู
3: เป็นชุดตั้งแต่กี่ปีแล้วก่อน
2: หลายปีแล้วนะแต่ที่สำคัญที่สุดเนี่ยใครไม่มีผ้าไทยไม่เป็นไรไปที่นั่นเนี่ยมีผ้าไทยมาจำหน่ายมากมายเลย
3: แล้วก็ไปหาซื้อที่นั่นเลยนะคะแล้วก็แต่งที่นั่นเลย
2: ถ่ายภาพสวยๆเพราะว่าจุดเช็คอินมีเยอะมากนะคะคาเฟ่ก็สวยด้วยค
3: ่
2: ะ
3: ค่ะเอาละค่ะวันนี้ทั่วทิศถิ่นไทยหมดเวลาแล้วนะคะเราสองคนพร้อมทีมงานค่ะลาท่านผู้ฟังไปก่อนกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
4: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับนายกรัฐมนตรีหารือเต็มคณะร่วมกับประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเดินหน้าความร่วมมือไทยเมียนมาในทุกมิติอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
4: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
5: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: นายกรัฐมนตรีหารือเต็มคณะร่วมกับประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเดินหน้าความร่วมมือไทยเมียนมาในทุกมิติโดยเน้นย้ำความสำคัญของการรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดน
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายมินอองไลประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการโดยทั้งสองฝ่ายหารือเต็มคณะเพื่อยกระดับความร่วมมือทวิภาคีในทุกมิติพร้อมยืนยันเดินหน้าสานต่อความสัมพันธ์อันใกล้ชิดบนพื้นฐานของมิตรภาพและผลประโยชน์ร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศในการหารือทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะขับเคลื่อนความสัมพันธ์ผ่านการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงอย่างต่อเนื่องพร้อมผลักดันการดำเนินงานตามแถลงการร่วมให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำความสำคัญของการรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนไทยเมียนมาและการยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนของทั้งสองประเทศชวิษาประทุมมารายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์รับฟังเสียงประชาชนผลักดันกองทุนหมู่บ้านโครงการไทยช่วยไทยดอกเบี้ยคนละครึ่งและโครงการ SML Plus เสริมเศรษฐกิจฐานรากชุมชนอย่างยั่งยืน
7: นางสุขสำรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านที่หอประชุมอำเภอไผ่สาลีอำเภอไผ่สาลีจังหวัดนครสวรรค์เพื่อเสริมสร้างการรับรู้และการดำเนินงานโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งพร้อมรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากสมาชิกกองทุนและประชาชนเพื่อนำไปพัฒนานโยบายให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละพื้นที่โดยมีประชาชนในพื้นที่และสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติเข้าร่วมจำนวนมากการลงพื้นที่ครั้งนี้เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ในการจัดทำเอกสารโครงการไทยช่วยไทยดอกเบี้ยคนละครึ่งและโครงการ SML Plus พร้อมทั้งรับฟังข้อมูลปัญหาของสมาชิกกองทุนเพื่อร่วมหารือแนวทางแก้ไขให้เป็นไปตามข้อเท็จจริงนอกจากนี้ยังได้ฝากถึงกรรมการกองทุนที่อาจยังไม่เข้าใจในรายละเอียดของโครงการโดยจะขอความร่วมมือจากในอำเภอพัฒนาการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการช่วยสร้างความเข้าใจต่อไปเพชรไทยเกิดโชติสวทนครสวรรค์รายงาน
1: เกาหลีใต้มีผู้สูงอายุที่ยังทำงานอยู่กว่า10ล้าน1แสนคนสูงสุดเป็นประวัติการสำนักงานสถิติแห่งชาติของเกาหลีใต้รายงานว่าเกาหลีใต้มีผู้สูงอายุที่ยังทำงานอยู่เกือบ10ล้าน1แสน30,000คนซึ่งสูงสุดเป็นประวัติการโดยเพิ่มขึ้น 1.5 เท่าจากเมื่อ10ปีก่อนและยังถือเป็นครั้งแรกที่เกาหลีใต้มีผู้สูงอายุที่ยังทำงานเกินกว่า10ล้านคนนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกข้อมูลเมื่อปี2548ซึ่งเป็นผลมาจากการที่ผู้สูงอายุในเกาหลีใต้จำนวนมากต้องการเลื่อนอายุเกษียณเพื่อหารายได้เลี้ยงชีพและการที่สังคมสูงวัยขยายตัวอย่างรวดเร็วทางนี้ข้อมูลเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเกาหลีใต้มีประชากรอยู่ระหว่าง 55-79 ปีอยู่ที่ประมาณ17ล้านคนเพิ่มขึ้นราว 570,000 คนจากปีที่แล้วในจำนวนนี้มีผู้สูงอายุที่ยังมีความต้องการทำงานมากถึง 11,780,000 คนหรือร้อยละ 69.2 ของจำนวนผู้สูงอายุทั้งหมดส่งผลให้อายุเกษียณเฉลี่ยของเกาหลีใต้เพิ่มเป็น73ปี6เดือนน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
8: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
9: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
10: ์ธรรมชาติสร้างคนมีมือมาสองมือ
11: ร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกันดูแลโลกสวยด้วยมือเรากับรายการสารฝันสู่โลกสวยด้วยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการม.อ.ปัตตานี
12: สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการสารฝันสู่โลกสวยรายการสิ่งแวดล้อม3นาทีโดยประมาณนะครับพบกันเป็นประจำทางคืนนี้เวลานี้นะครับสร้างสรรค์รายการโดยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับคุณฟังครับสมันหรือเนื้อสมันหรือกวางเขาสุกนะครับก็เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจำพวกสัตว์กลีบคู่ชนิดหนึ่งนะครับเป็นกวางขนาดกลางนะครับแล้วก็ขนตามตัวสีน้ำตาลเข้มนะครับท้องมีสีอ่อนกว่านะครับแล้วก็ริมฝีปากล่างและก็ด้านล่างของหางเป็นสีขาวนะครับมีลักษณะเด่นก็คือตัวผู้จะมีเขาแตกแขนงออกไปมากมายเหมือนกิ่งไม้นะครับและดูสวยงามจึงได้ชื่อว่าเป็นกวางที่มีเขาสวยที่สุดในโลกนะครับนอกจากนี้นะครับสมันมีความยาวลำตัวนะครับ180ซมนะครับความยาวหาง10ซมมีความสูงจากพื้นถึงหัวไหล่100ถึง110ซมนะครับแล้วก็น้ำหนักก็ประมาณ100ถึง120กิโลกรัมนะครับแล้วก็สมันนั้นวิ่งเร็วโดยประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับมีการกระจายพันธุ์เฉพาะที่ราบลุ่มภาคกลางของประเทศไทยเท่านั้นนะครับรวมถึงบริเวณกรุงเทพในปัจจุบันนะครับโดยอาศัยอยู่ที่ทุ่งโล่งกว้างไม่สามารถหลบหนีเข้าป่าทึบได้เนื่องจากกิ่งก้านของเขาจะไปติดพันกับกิ่งไม้นะครับจึงเป็นจุดอ่อนให้ถูกล่าได้อย่างง่ายดายนะครับในสมัยอดีตนะครับชาวบ้านล่าสมันด้วยการสวมเขาปลอมเป็นตัวผู้เพื่อล่อตัวเมียออกมาจากนั้นจึงใช้ปืนยิงหรือหอกพุ่งในการล่าสมันนะครับแล้วก็ปัจจุบันสมันสูญพันธุ์แล้วนะครับสมันในธรรมชาติตัวสุดท้ายถูกยิงตายเมื่อปีพุทธศักราช2475ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับและก็ในประมาณในช่วงปีพุทธศักราช2534มีรายงานว่าพบซากเขาสมันสดขายในร้านขายยาใจกลางเมืองพงสาลีแล้วก็แขวนหลวงพระบางทางตอนเหนือของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนะครับก็ทำให้สันนิษฐานว่าอาจจะมีสมันลงเหลืออยู่ในประเทศลาวเป็นไปได้นะครับแต่เรื่องนี้ยังไม่มีหลักฐานยืนยันเพียงพอนะครับก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสมันนะครับที่ถือได้ว่าได้สูญหายหรือสูญพันธุ์ไปจากประเทศไทยเราแล้วนะครับ

0: ันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี่
1: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
0: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
2: ฮัลโหล
3: ไปรษณีย์ไทยสวัสดีค่ะคงมีพัสดุตกค้างที่ไม่สามารถจัดส่งได้ติดต่อเจ้าหน้าที่กด9
4: ยินดีด้วยคุณได้รับสิทธิ์กู้เงินด่วนกดลิงก์เพื่อรับสิทธิ
5: ์บัญชีของคุณถูกระงับกรุณากด1เพื่อติดต่อธนาคาร
2: หากคุณเคยได้ยินเสียงเหล่านี้หรือแม้แต่เสียงของคนใกล้ชิดที่โทรมาขอให้โอนเงินให้อย่าเพิ่งหลงเชื่อนะคะโลกไซเบอร์ทุกวันนี้น่ากลัวไม่ว่าจะเป็นหน้าตาและเสียงสามารถปลอมแปลงกันได้ง่าย
6: ๆคนอาจตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ
2: เช็คให้ชัวร์ก่อนจะคลิกตัดสายก่อนจะโอนป้องกันเงินในกระเป๋าของคุณได้รู้ทันภัยไซเบอร์ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพด้วยความปรารถนาดี

สู่ใจวันนี้วันพระสวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟสื่อสาธารณะเพื่อประชาชนสู่

ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz จากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเรื่องเล่าชาวพัฒนาชุมชน

0: อะไรนะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านค่ะพบกับรายการเรื่องเล่าชาวพัฒนาชุมชนรายการที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสำนักงานพัฒนาชุมชนซึ่งมีท่านก้องเกียรติรองนาพันธ์พัฒนาการจังหวัดระนองและเป็นผู้ควบคุมและอำนวยการผลิตรายการค่ะออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท.จังหวัดระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 14:10 นถึง 15:00 นสัปดาห์นี้พบกับกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนองและสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกะเปอร์ดิฉันนางสาวชลิษาลาประธานพรนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
1: ครับกับผมนายสมศักดิ์สามสูนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกะเปอร์ครับครับสำหรับช่วงนี้ก็จะเป็นการกิจกรรมการถอดบทเรียนของตำบลสารสนเทศของตำบลม่วงกวงอำเภอกะเปอร์นะครับซึ่งตำบลม่วงกวงอำเภอกะเปอร์เป็นตัวแทนของจังหวัดระนองเราถือว่าเป็นกิจกรรมตำบลต้นแบบตำบลสารสนเทศต้นแบบนะครับก็จะมีการถอดบทเรียนกิจกรรมที่ทางสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกะเปอร์และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนองได้สนับกิจกรรมในครั้งนี้ก็จะเป็นคลิปวิดีโอในการถอดบทเรียนครับ
0: เดี๋ยวเชิญรับชมกันเลยไหมคะ
1: ครับครับเดี๋ยวเชิญรับชมคลิปวิดีโอครับกิจกรรมถอดบทเรียนตำบลสารสนเทศครับ
2: สารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตจังหวัดระนองประจำปี2569ตำบลม่วงกลวงอำเภอกะเปอร์จังหวัดระนองเป็นหนึ่งในตำบลของจังหวัดระนองที่ได้รับการคัดเลือกดำเนินการสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตจังหวัดระนองประจำปี2569ที่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอกะเปอร์ห่างจากตัวอำเภอกะเปอร์ประมาณ7กิโลเมตรและห่างจากตัวจังหวัดระนองประมาณ45กิโลเมตรมีเนื้อที่ประมาณ 35,150 ไร่ทิศเหนือติดกับตำบลเกาะพยามและตำบลราชกรูดอำเภอเมืองจังหวัดระนองทิศใต้ติดตำบลบางหินอำเภอกะเปอร์และตำบลนาคาอำเภอสุขสำราญจังหวัดระนองทิศตะวันออกติดตำบลกะเปอร์อำเภอกะเปอร์จังหวัดระนองทิศตะวันตกติดชายฝั่งทะเลอันดามันแนวเขตชายแดนไทยพม่าภูมิอากาศตำบลม่วงกลวงเนื่องจากตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของภาคใต้จึงได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้อย่างเต็มที่ทำให้มีฝนตกชุกตลอดปีซึ่งจังหวัดระนองได้ชื่อว่ามีฝนตกชุกที่สุดของประเทศหรือเป็นเมืองฝน8แดด4ลักษณะทางภูมิอากาศมี3ฤดูฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายนฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคมมีภูมิอากาศแบบร้อนชื้นตำบลม่วงกลวงประกอบด้วย4หมู่บ้านได้แก่หมู่ที่1บ้านม่วงกลวงหมู่ที่2บ้านบางเบนหมู่ที่3บ้านสำนักหมู่ที่4บ้านอ่าวเคยตำบลม่วงกลวงมีจำนวนครัวเรือน987ครัวเรือนประชากรรวมทั้งสิ้น 3,061 คนแยกเป็นชาย 1,516 คนหญิง 1,545 คนข้อมูลจากการจัดเก็บจปทปี2569ปัจจุบันมีนายสมหมายสำนักเป็นกำนันตำบลม่วงกลวงนายอุสมานแซดแดงเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงกลวงวิสัยทัศน์ตำบลม่วงกลวงตำบลม่วงกลวงน่าอยู่ประชาชนเป็นสุขตำบลม่วงกลวงมีกองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวน4กองทุนกองทุนแก้ไขปัญหาความยากจนกขขจจำนวน3หมู่บ้านกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตจำนวน3หมู่บ้านและโคกหนองนาแปลง HLM จำนวน3แปลงตำบลม่วงกลวงมีสถานศึกษาจำนวน5แห่งได้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดรอกมะศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางเบนโรงเรียนบ้านสำนักโรงเรียนบ้านบางเบนโรงเรียนพัฒนาศาสตร์วิทยามีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจำนวน2แห่งได้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลม่วงกลวงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางเบน
3: ความหลากหลายทางวัฒนธรรมคือเสน่ห์ของตำบลม่วงกลวงชุมชนไทยพุทธและไทยมุสลิมอาศัยร่วมกันอย่างกลมกลืนสืบสานทั้งประเพณีสงกรานต์เข้าพรรษาและกิจกรรมสำคัญของศาสนาอิสลามเช่นการละศีลอดร่วมกันที่มัสยิดและการละหมาดอีดูฟิตรีการกวนขนมอาซูรอภูมิปัญญาชาวบ้านยังโดดเด่นด้านการแปลรูปเช่นการทำกะปิการทำปลาแดดเดียวน้ำพริกปลาจิ้งจัง ตำบลม่วงกลวงมีองค์กรและสถาบันทางสังคมที่ทำงานร่วมกันอย่างเข้มแข็งโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนด้านงบประมาณการอบรมอาชีพและการพัฒนาชุมชนขณะเดียวกันกลุ่มอาชีพและกลุ่มอาสาสมัครเช่นอสม.และอาสาพัฒนาชุมชนก็ร่วมมือกันดูแลสวัสดิการความเป็นอยู่ของคนในตำบลทำให้ชุมชนเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนเศรษฐกิจของตำบลตั้งอยู่บนวิถีพึ่งพาตนเองชาวบ้านปลูกพืชผักสวนครัวสภาพทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมทำสวนยางพาราสวนปาล์มน้ำมันด้านประมงมีการเพาะเลี้ยงปลาในกระชังและเลี้ยงวัวเพื่อบริโภคและสร้างรายได้ด้านการค้าขายตำบลม่วงกลวงมีตลาดชุมชนเป็นศูนย์กลางจำหน่ายผลผลิตและสินค้าช่วยลดต้นทุนเพิ่มรายได้และเสริมความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจท้องถิ่นอาชีพรองของตำบลในการแปรรูปสินค้าเช่นการทำกะปิการทำปลาแดดเดียวน้ำพริกปลาจิ้งจังตลาดชุมชนตำบลม่วงกลวงเกิดจากการร่วมมือของคนในพื้นที่ใช้แลกเปลี่ยนและจำหน่ายสินค้าโดยไม่ผ่านคนกลางลดต้นทุนเพิ่มรายได้และกลายเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจสำคัญของชุมชนตำบลม่วงกลวงอุดมด้วยทรัพยากรธรรมชาติมีพื้นที่ป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำช่วยหล่อเลี้ยงวิถีชีวิตของชุมชนเติบโตอย่างยั่งยืนครัวเรือนตำบลมีรายได้เฉลี่ยผ่านเกณฑ์จปท.และเข้าถึงแหล่งทุนอย่างเหมาะสมศักยภาพด้านเศรษฐกิจของชุมชนได้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวตำบลม่วงกลวงเป็นชุมชนชาวมุสลิมประกอบอาชีพหลักคือประมงพื้นบ้านต่อมาได้พัฒนาเป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงนิเวศมีกิจกรรมท่องเที่ยวที่น่าสนใจเช่นนั่งเรือพลีสชมระบบนิเวศป่าชายเลนพื้นใหญ่ของระนองปลูกต้นกงกลางรอบเกาะกลางน้ำล่องแพเปียกเล่นน้ำทะเลแหวกชมวิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้านชมการเลี้ยงปลาในกระชังการเลี้ยงปูนิ่มและรับประทานอาหารทะเลสดอร่อยบนแพกลางน้ำประชากรในตำบลม่วงกลวงประกอบอาชีพหลักเกษตรและประมงและการดำเนินวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่ยึดหลักตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ส่งผลให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีเป็นตำบลที่มีความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนขับเคลื่อนพลังชุมชนสร้างผู้นำชุมชนปราดสร้างเครือข่ายชุมชนให้มีความเข้มแข็งยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตขจัดปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้ำน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิตกระบวนการขับเคลื่อนสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกรมการพัฒนาชุมชนได้ดำเนินการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชุมชนเกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของคนในชุมชนในการศึกษาวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลตระหนักถึงความสำคัญเห็นประโยชน์ของข้อมูลยอมรับและนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เพื่อให้ชุมชนสามารถจัดทำข้อมูลสารสนเทศชุมชนแบบบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วนและเพื่อให้ชุมชนบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศชุมชนแบบบูรณาการเพื่อยกระดับการพัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกระเปอร์ได้แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ตำบลม่วงกลวงอำเภอกระเปอร์จังหวัดระนองเป็นตำบลเป้าหมายจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ได้ดำเนินกระบวนการสารสนเทศตำบลต้นแบบดังนี้กระบวนการที่1การสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประจำปี2569ณศาลาอเนกประสงค์บ้านม่วงกลวงโดยการประสานความร่วมมือของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนองสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกระเปอร์องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงกลวงผู้นำกลุ่มองค์กรเครือข่ายและหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องในพื้นที่แต่งตั้งคณะทำงานทีมบูรณาการการดำเนินงานขับเคลื่อนการดำเนินงานสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลม่วงกลวงทีมตำบลม่วงกลวงคณะทำงานระดับตำบลร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลตำบลม่วงกลวงโดยการนำข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานจปท.ปี2569ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้านกชช. 2ค.และข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์โดยระบบสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนตำบล Information System TIS แล้วผลลัพธ์ไปจัดทำสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามประเด็นการพัฒนาทั้ง5ด้านได้แก่ด้านเศรษฐกิจและอาชีพด้านการจัดการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุขด้านการศึกษาและการเรียนรู้และด้านสังคมวัฒนธรรมการวิเคราะห์ศักยภาพตำบลม่วงกลวงจากเวทีการประชุมสรุปการจัดลำดับความสำคัญของประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบลจากมากไปหาน้อยดังนี้ด้านที่1ด้านการจัดการข้อมูลด้านที่2ด้านเศรษฐกิจและอาชีพด้านที่3ด้านสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุขด้านที่4ด้านสังคมวัฒนธรรมด้านที่5ด้านการศึกษาและการเรียนรู้ผลสรุปจากเวทีวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ตำบลม่วงกลวงด้านการจัดการข้อมูลซึ่งสาเหตุหลักมาจากขาดการบูรณาการในการจัดเก็บรวบรวมฐานข้อมูลชุมชนที่เป็นรูปแบบรวมถึงยังไม่มีสถานที่จัดตั้งศูนย์เรียนรู้และฐานข้อมูลชุมชนตำบลม่วงกลวงแนวทางแก้ไขปัญหาประสานอุทยานแห่งชาติแหลมสนเจ้าของพื้นที่ขอจัดตั้งศูนย์เรียนรู้และฐานข้อมูลชุมชนสู่การท่องเที่ยวชุมชนตำบลม่วงกลวงและจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว4ป้ายหมู่บ้านละ1ป้ายกระบวนการที่2ร่วมกำหนดความต้องการกำหนดวิสัยทัศน์และความต้องการของคนในตำบลที่เห็นชอบร่วมกันว่ามีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตกระบวนการที่3ร่วมจัดทำสารสนเทศโดยรวบรวมข้อมูลและจัดประเภทข้อมูลเพื่อจัดทำสารสนเทศในรูปแบบต่างๆจัดทำสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยแสดงสัญลักษณ์ลงบนแผนที่แสดงกลุ่มอาชีพและสถานที่ท่องเที่ยวในตำบลม่วงกลวงกระบวนการที่4ร่วมการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนทำให้ชุมชนเกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันในการศึกษาวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลตระหนักถึงความสำคัญเห็นประโยชน์ของข้อมูลยอมรับและนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อไป

0: กับเข้าสู่รายการเรื่องเล่าชาวพัฒนาชุมชนนะคะในช่วงนี้เองค่ะเราก็มีนะคะสมาชิกค่ะจากสำนักงานพัฒนาชุมชนกระเปือนะคะมาร่วมให้ข่าวสารดีๆค่ะความรู้แก่ประชาชนทุกท่านค่ะ
1: ครับสวัสดีครับผมยศภัททองมานักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกระเปือนะครับก็วันนี้มีเรื่องจะมาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของการขึ้นทะเบียนโอท็อปนะครับการสมัครเป็นผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปนะครับก็มีลักษณะคุณสมบัติดังนี้นะครับหนึ่งก็คือเป็นผู้ผลิตกลุ่มผู้ผลิตชุมชนนะครับสองก็คือเป็นผู้ผลิตชุมชนเจ้าของรายเดียวสามก็คือเป็นผู้ผลิตชุมชนที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนะครับสองก็คือต้องมีความเชื่อมโยงกับชุมชนนะครับก็คือหนึ่งก็คือผลิตในชุมชนนะครับใช้แรงงานในชุมชนแล้วก็เป็นวัตถุดิบของชุมชนนะครับสองก็คือมีการมีส่วนร่วมของในการบริหารจัดการของชุมชนนะครับแล้วก็สามคือชุมชนได้รับประโยชน์จากการผลิตหรือการบริหารจัดการของผลิตภัณฑ์โอท็อปชิ้นนี้นะครับชิ้นงานนี้แล้วก็สามก็คือสถานที่ผลิตต้องอยู่ในอำเภอหรือในหมู่บ้านนั้นในตำบลนั้นในที่นั้นๆ นะครับซึ่งจะไปขึ้นทะเบียนกับอำเภอที่อยู่นะครับที่ตั้งของสถานที่ผลิตนะครับแล้วก็ 4 ก็คือมีสัญชาติไทยนะครับประเภทของผลิตภัณฑ์โอท็อปแบ่งได้เป็น5ประเภทนะครับประเภทที่1ก็คืออาหารครับต้องได้รับอย.นะครับจะแบ่งออกเป็น3ประเภทด้วยกันก็คือผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรบริโภคสด2ก็คือผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรแปรรูปเบื้องต้นนะครับ3ก็คือแปรรูปหรือแปรรูปกึ่งสำเร็จรูปนะครับประเภทที่2ก็คือเครื่องดื่มแบ่งเป็น2ประเภทหลักก็คือมีแอลกอฮอล์กับไม่มีแอลกอฮอล์นะครับ3ประเภทผ้าเครื่องแต่งกายก็ยังแบ่งย่อยเป็น2ประเภทก็คือผ้ากับเครื่องแต่งกายนะครับ4ประเภทของใช้ของตกแต่งของที่ระลึกนะครับได้แก่ไม้จากเครื่องจักสานดอกไม้ประดิษฐ์โลหะเซรามิกเครื่องปั้นดินเผานะครับเคหะสิ่งทอนะครับเป็นต้นนะครับแล้วก็5ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารนะครับแบ่งเป็น3กลุ่มก็คือยาจากสมุนไพรเครื่องสำอางจากสมุนไพรแล้วก็วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านในครัวเรือนนะครับกรมการพัฒนาชุมชนได้กำหนดแผนปฏิบัติการลงทะเบียนนะครับของผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปโดยสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนประจำอำเภอทุกอำเภอนะครับเงื่อนไขระยะเวลาหรือห่วงเวลาเนี่ยอยู่ประมาณ75วันหลังจากที่ยื่นหรือกรอกแบบฟอร์มแล้วนะครับก็คือประมาณ75วันจะได้รับทราบผลนะครับเอกสารที่ต้องใช้ก็คือ1ก็คือสำเนาบัตรประชาชน2ก็คือใบสัมพันธ์ใบสำคัญการเปลี่ยนแปลงชื่อการเปลี่ยนชื่อเป็นนามสกุลครับต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลด้วยนะครับแล้วก็หนังสือมอบอำนาจถ้าเจ้าของไม่ได้ไปจดเองก็สามารถมอบอำนาจให้ผู้ที่ไปดำเนินการแทนได้นะครับ4ก็คือภาพถ่ายของผลิตภัณฑ์ที่จะลงทะเบียนนะครับที่จะขึ้นทะเบียนโอท็อปเอกสาร5ก็คือเอกสารใบอนุญาตให้ทำการผลิตครับกรณีที่มีกฎหมายกำหนดหรือกฎหมายรองรับนะครับ6ก็คือหนังสือรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์นะครับเช่นอย.มปช.นะครับถ้าเป็นของกินก็คือง่ายๆก็คืออย.หาร้านนะครับแล้วก็ถ้าเป็นพวกผลิตภัณฑ์ของใช้ต่างๆก็จะเป็นพวกมปช.นะครับแล้วก็7นะครับโทษครับเอกสารจดทะเบียนวิสาหกิจครับถ้าจดเป็นวิสาหกิจชุมชนก็นำใบจดทะเบียนมาด้วยนะครับแล้วก็แบบฟอร์มนะครับแบบฟอร์มสามารถรับได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกแห่งนะครับที่เราสามารถไปขึ้นทะเบียนได้ทุกที่นะครับแต่ว่าถ้าสมมุติเราอยู่ในอำเภอกระเปือเราก็ต้องไปสมัครหรือว่าขึ้นทะเบียนที่อำเภอกระเปือนะครับในท้องที่นั้นนะครับใช้คำว่าในท้องที่นั้นนะครับก็ของโอท็อปก็มีเรื่องประมาณนี้ครับเดี๋ยวส่งต่อไปยังพี่สมศักดิ์นะครับในการพูดถึงการขยายผลผู้นำการเปลี่ยนแปลงและการถอดบทเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลงของตำบลม่วงกวงอำเภอกระเปือจังหวัดระนองนะครับเชิญพี่สมศักดิ์ครับ
2: ครับสำหรับช่วงนี้ก็จะมี คลิปถอดบทเรียนนะครับกิจกรรม ผู้นำการเปลี่ยนแปลงครับของตำบลม่วงกวงเราครับครับขอรับชมคลิปช่วงที่2นะครับผู้นำการเปลี่ยนแปลงครับ
3: ชุมชนวิสัยทัศน์เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนโดยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกระเปิดจังหวัดระนองนำเสนอผลความสำเร็จผู้นำการเปลี่ยนแปลงตำบลม่วงกลวงส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากแผนพัฒนาตำบลในพื้นที่ตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตำบลม่วงกลวงมีพื้นที่ทั้งหมด 35,150 ไร่ประกอบด้วย4หมู่บ้านโดยมีผู้นำครูขอจำนวน4คนประกอบด้วยนายเรืองฤทธิ์ณลูกเกมนายอารยะบายุโซนายสมหวังชิดเอื้อนายอับดุลรอหมานสงวนศิลป์นายประดิษฐ์วาหารักเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงต้นแบบเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการเสริมสร้างตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อแสดงผลสำเร็จการส่งเสริมการใช้ประโยชน์และขยายผลแผนพัฒนาตำบลสู่ตำบลเข้มแข็งจากนั้นครูขอได้ขยายผลสร้างเครือข่ายผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพิ่มอีกจำนวน13คนรวมผู้นำการเปลี่ยนแปลงตำบลม่วงกลวงเป็น18คนก่อนดำเนินการวางแผนการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และคัดเลือกโครงการมีการประชุมซักซ้อมสร้างการรับรู้ทีมครูขอและทีมครูขอขยายผลคณะทำงานขับเคลื่อนตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับตำบลจัดประชุมประชาชนในหมู่บ้านทั้ง4หมู่บ้านในตำบลม่วงกลวงเพื่อสร้างการรับรู้แนวทางการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อบรรจุในแผนพัฒนาตำบลโดยใช้กลไกเครื่องมือ3 5 7ใน3มิติมิติด้านความมั่นคงมีการน้อมนำพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาเป็นแนวทางปฏิบัติโดยดำเนินกิจกรรมดังนี้การปลูกพืชผักสวนครัวบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองครบทุกครัวเรือนทางนี้มีผลผู้คนรักกันมีการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดินสนับสนุนการเล่นกีฬาชุมชนมิติด้านความมั่งคั่งมีการอนุรักษ์ประเพณีวิถีชีวิตมุสลิมมีการบรรยายธรรมหลังเสร็จจากการละหมาดมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเชิงนิเวศมิติด้านความยั่งยืนมีอาหารทะเลสดปราศจากสารปนเปื้อนมีการรณรงค์การคัดแยกขยะมีศูนย์เรียนรู้ชุมชนดังนี้ศูนย์เรียนรู้ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานหมู่ที่1ตำบลม่วงกลวงโครงการเกิดผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในตำบลโดยรวมมีการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนผู้นำการเปลี่ยนแปลงมีเครือข่ายการทำงานและมีแผนการขับเคลื่อนแผนพัฒนาตำบลได้ส่งแผนงานโครงการให้ประธานคณะกรรมการบริหารงานตำบลแบบบูรณาการกบต.เพื่อบรรจุในแผนพัฒนาตำบล

กลับเข้าสู่รายการเรื่องเล่าชาวพัฒนาชุมชนนะคะวันนี้ค่ะเราก็มีข่าวที่จะมาประชาสัมพันธ์ค่ะเรื่องของอาสาพัฒนาค่ะหรือว่าอสพค่ะรุ่นที่78นะคะสืบเนื่องจากที่กรมการพัฒนาชุมชนค่ะเรามีหนังสือค่ะแจ้งเกี่ยวกับเรื่องของการเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนารุ่นที่78ค่ะสำหรับการรับสมัครครั้งนี้ค่ะกรมเปิดอัตรา200อัตรานะคะแต่ว่าในส่วนของจังหวัดระนองค่ะได้รับอัตราในการจัดสรรนะคะทั้งหมด1อัตรานะคะโดยที่ผู้ผ่านการคัดเลือกค่ะจะได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาทขอโทษค่ะ 15,000 บาทนะคะและมีระยะเวลาปฏิบัติงาน1ปีค่ะตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง30กันยายน2570ค่ะหน้าที่ของอาสาพัฒนาค่ะคือการร่วมปฏิบัติงานกับกรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่มีการส่งเสริมค่ะสนับสนุนการประกอบอาชีพพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากค่ะและการสร้างความเข้มแข็งค่ะให้กับชุมชนด้วยนะคะมีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนค่ะซึ่งถือเป็นงานที่ได้รับประสบการณ์ค่ะแล้วก็ได้เรียนรู้งานจริงค่ะอีกอย่างเป็นงานที่ได้เกิดประโยชน์ค่ะกับสังคมด้วยผู้ที่รับการคัดเลือกค่ะเราจะมีการส่งไปค่ะฝึกอบรมก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติงานจริงด้วยนะคะซึ่งหากปฏิบัติงานครบระยะเวลา1ปีแล้วอะค่ะ มีผลงานเป็นที่ยอมรับค่ะก็จะมีค่าตอบแทนปลายปีด้วยนะคะรวมถึงมีวุฒิบัตรแล้วก็ยังสามารถที่จะได้รับการพิจารณาค่ะต่อสัญญาได้อีก1ปีด้วยนะคะโดยที่การรับสมัครค่ะที่ผ่านมาค่ะที่เราได้มีการประชาสัมพันธ์ไปก่อนหน้านี้นะคะก็จะเป็นช่วงวันที่13ถึง17กรกฎาคมค่ะแล้วก็ดำเนินการสอบข้อเขียนค่ะวันที่25กรกฎาคม

0: ระนองโดยที่จะมีการจัดขึ้นค่ะในวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมนี้นะคะจึงขอเชิญชวนทุกท่านค่ะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำบุญครั้งสำคัญค่ะเพื่อร่วมสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์และส่งต่อการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพแก่ประชาชนชาวระนองด้วยนะคะก่อนจากการค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมและสาระดีๆจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนองนะคะแล้วก็ทางสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกระเปอร์ค่ะได้ผ่านทางเว็บไซต์แล้วก็เฟซบุ๊กได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวทระนองที่เอื้อเฟื้อเวลาและสถานที่ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้นะคะรวมถึงเจ้าหน้าที่เทคนิคควบคุมเสียงและคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังสาระดีๆจากรายการเรื่องเล่าชาวพัฒนาชุมชนได้ทุกวันพฤหัสบดีค่ะเวลา 14:00 น.ถึง 15:00 น.ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท.จังหวัดระนอง FM 107.25 ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ค่ะจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำเภอค่ะสับเปลี่ยนหมุนเวียนมาให้ความรู้กับท่านคุณผู้ฟังด้วยนะคะเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงค่ะลาท่านคุณผู้ฟังด้วยรักและปรารถนาดีจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนองโดยท่านก้องเกียรติรองรัฐดำเนินพัฒนาการจังหวัดระนองค่ะสำหรับวันนี้พวกเราทั้ง3คนต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับนายกรัฐมนตรีสั่งการทุกหน่วยงานเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลพร้อมยกระดับความปลอดภัยข้อมูลภาครัฐทั้งระบบอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
5: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเช็คสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
6: อยู่นะสุนทรภู่กับเช็คสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
5: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
6: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลพร้อมยกระดับความปลอดภัยข้อมูลภาครัฐทั้งระบบ
7: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยกรณีมีการเผยแพร่ภาพและข้อมูลส่วนบุคคลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีสั่งการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมตั้งคณะกรรมการสอบสวนภายในหาต้นเหตุและผู้รับผิดชอบเพราะเหตุการณ์ลักษณะนี้ไม่ควรเกิดขึ้นและต้องใช้เป็นโอกาสยกระดับมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลภาครัฐทั้งระบบสำหรับการดำเนินงานของหน่วยงานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรายงานว่าผลการตรวจสอบเบื้องต้นยังไม่พบว่าฐานข้อมูลภาครัฐถูกเจาะโดยตรงและได้ปิดช่องทางการเข้าถึงที่เกี่ยวข้องพร้อมเร่งตรวจสอบหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัลเพื่อหาสาเหตุและผู้ที่เกี่ยวข้องส่วนกระทรวงคมนาคมระงับบัญชีผู้ใช้งานที่เข้าข่ายผิดปกติสั่งเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ทุกหน่วยงานที่เชื่อมโยงข้อมูลกับกรมการขนส่งทางบกและส่งข้อมูลให้กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีดำเนินการสืบสวนขณะที่กระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครองอยู่ระหว่างตรวจสอบเส้นทางการเข้าถึงข้อมูลพร้อมยืนยันว่ายังไม่พบการรั่วไหลจากฐานข้อมูลหลักของระบบทะเบียนราษฎรสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมช.เร่งตรวจสอบและประเมินระบบสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐประมาณ300กรมทั่วประเทศภายใน30วันผมธีราทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: นิติวิทยาศาสตร์เปิดผลชันสูตรหลุนโซโล่เบื้องต้นชี้หัวใจล้มเหลวแต่ยังไม่ตัดประเด็นสารพิษผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วรวีวัยวุฒิรองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เปิดเผยผลการชันสูตรศพนายบวรทัศน์เป่งสุขหรือหลุนโซโล่ภายหลังนำร่างกลับประเทศไทยโดยได้รับความยินยอมจากญาติให้เปิดเผยข้อมูลว่าสาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากภาวะระบบหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลว อย่างไรก็ตามยังต้องตรวจวิเคราะห์ชิ้นเนื้อและพันธุกรรมเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ของภาวะไหลตายพร้อมทั้งไม่ตัดประเด็นการได้รับสารพิษหรือสารเคมีโดยกระทรวงยุติธรรมจะประสานทางการประเทศจอร์เจียเพื่อขอผลการตรวจเพิ่มเติมทั้งนี้ใบมรณบัตรจากประเทศจอร์เจียยังไม่ได้ระบุสาเหตุการเสียชีวิตอย่างเป็นทางการตำรวจและปปส.ภาค9สกัดยาบ้าซุกกระป๋องเงาะแปรรูปเตรียมส่งชายแดนใต้
8: เจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการสืบสวนสอบสวนจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค9ตรวจยึดยาบ้าที่ซุกซ่อนในกระป๋องเงาะแปรรูปภายในบรรจุ4กล่องหลังสืบทราบว่ามีการลักลอบขนยาเสพติดผ่านบริษัทขนส่งเอกชนไปยังพื้นที่จังหวัดปัตตานีโดยเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบศูนย์กระจายสินค้าของบริษัทขนส่งเอกชนแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาเมื่อช่วงเช้าวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาและใช้เครื่องเอ็กซเรย์ตรวจพบสิ่งผิดปกติภายในกล่องพัสดุจากการเปิดตรวจสอบพบเงาะกระป๋องในน้ำเชื่อมจำนวน67กระป๋องภายในแต่ละกระป๋องถูกซุกซ่อนยาบ้าไว้กระป๋องละ2มัดมัดละ 2,000 เม็ดรวมยาบ้าทั้งหมด 268,000 เม็ดเจ้าหน้าที่จึงตรวจยึดไว้เป็นของกลางก่อนขยายผลติดตามการจับกุมผู้รับพัสดุได้2รายในพื้นที่อำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมเดินหน้าขยายผลติดตามผู้ส่งพัสดุต้นทางและผู้ที่เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีต่อไปธัญวรรณจิระโรสวทสงขลารายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16 นาฬิกา

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: นี้คุณผู้ฟังกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดระนองค่ะ
2: รายงานอากาศประจำวันที่6สิงหาคมพุทธศักราช2569สภาวะอากาศเมื่อเวลา 4:00 น.วันนี้ภาคเหนือภาคออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนพัดสู่ยอมความกดอากาศต่ำโดยในฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมเยอรมันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและป่าและลาโดยเฉพาะพื้นที่ด้านเชิงเขาใกล้ฐานน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมในระดับตอนบนกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดจากฝั่งไว้ด้วยอันหนึ่งมีคลื่นร้อนคุณจิระเขาอยู่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนด้านตะวันตกของประเทศฟิลิปปินส์ขอให้ผู้เดินทางไปเป็นดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคยเข้าสู่ประเทศไทยให้ความอากาศให้เจริญกาวันนี้เมื่อเจริญกาวันพรุ่งนี้ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และฝนหนักมากบางแห่งตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-45 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2-4 เมตรเป็นฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูงประมาณ2เมตรเป็นฟ้าคะนองสูงมากกว่า2เมตรบริเวณจังหวัดระนองมีเมฆงามมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และฝนหนักถึงหนักมากบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-45 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีสูงประมาณ 2-4 เมตรบริเวณฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรคาดว่าวันนี้อุณหภูมิสุดประมาณ29องศาเซลเซียสวันพรุ่งนี้อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ24องศาเซลเซียสวันนี้ฝนตกเวลา 18:47 น.วันพรุ่งนี้ฝนขึ้นเวลา 6:16 น.วันนี้ปากน้ำระนองน้ำขึ้นที่เวลา 3:05 น.และเวลา 15:16 น.น้ำลงเต็มที่เวลา 8:56 น.และเวลา 21:09 น.อุณหภูมิสูงสุดที่ระนองเมื่อวานนี้วัดได้ 28.9 องศาเซลเซียสต่ำสุดเมื่อเช้านี้วัดได้ 23.6 องศาเซลเซียสปริมาณฝนที่ระนอง24ชั่วโมงที่ผ่านมาจนถึงวันเกิดเหตุการณ์เมื่อเช้าวันนี้ที่อำเภอเมืองวัดได้ 37.0 มิลลิเมตรที่นิคมปากจันวัดได้ 28.1 มิลลิเมตรที่อำเภอกระเปอวัดได้ 20.4 มิลลิเมตรและที่อำเภอสุขสำราญวัดได้ 36.1 มิลลิเมตรจบรายงานอากาศที่เชียง
3: มาเต้นมาโดดและกระโดดไปให้สุดขอบฟ้ากับเทศกาลดนตรีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจังหวัดระนองระนองมิวสิกเฟสติวัล2026ระนองสุดสุดขอบฟ้าพบกับศิลปินชื่อดังมากมายตลอด2วันเต็มวันที่14สิงหาคมพบบอดี้สแลมกัญชลีเฟลโลเฟลโลวันที่15สิงหาคมพบเลตโรเฟกกรีแฮนและวงมีนและยังมีกิจกรรม Art and Music ให้ร่วมตลอด2วันเต็มไม่ว่าจะเป็น Art War Random Dance ร้านค้าศิลปะร้านอาหาร SFE และส่งท้ายความสนุกแบบไปให้สุดกับ DJ สุวรรณห้ามพลาดวันที่14และ15สิงหาคมนี้ณลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองระนองขอถือเกียรติ15นาฬิกาเป็นต้นไปเข้าชมฟรีจัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง

ำหลักธรรมมาสู่ใจวันนี้วันพระสวทรนอง FM 107.25 MHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟสื่อสาธารณะเพื่อประชาชนสู่

0: ใครโทรมาเบอร์ไม่คุ้นเลยอ่ะฮัลโหลค่ะ
1: ฮัลโหลหนูนิดลูกไม่หน่อยใช่ไหมลูกมีป้าน้อยเองนะจำได้ใช่ไหมลูกป้าเปลี่ยนเบอร์ใหม่น่ะตอนนี้ป้ามาซื้อของเงินไม่พอเนี่ยเดือดร้อนมากเลยบอกให้แม่โอนเงินมาที่เบอร์พร้อมเพย์เพื่อนป้าด้วยนะลูกนะ
0: จำได้จ้าหนูจำได้ว่ามิจฉาชีพใช้การปลอมแปลงเสียงสืบค้นข้อมูลส่วนตัวเรื่องแบบนี้หนูไม่หลงกลหรอกป้าร
2: ู้เท่าทันสื่อมีสติใจตรงไม่ตกเป็นเหยื่อจากกลลวงมิจฉาชีพด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ AM 783กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการบ่าย 3 มีเรื่องเล่า

ขานำเข้าสู่ช่วงเวลาของบ่ายสามมีเรื่องเล่านะคะเวลาเดิมนะคะที่เราอยู่เป็นเพื่อนกันตรงนี้นะคะท่านผู้ฟังอยู่เป็นเพื่อนกันและกันนะคะ15:10 นจนถึงเวลา16:00 นสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 GHz นะคะมีท่านผู้ฟังบางท่านนะคะก็จะบอกว่าจำง่ายมากเลยสำหรับคลื่น FM ของสวทระนองนี่ถือว่าเป็นเครื่องรับรุ่นเก่านะคะเครื่องรับวิทยุรุ่นเก่านี่อยู่เกือบติดขอบเลยนะคะเพราะว่าขอบนี่คือจะเป็น108นะคะ108เมกะเฮิรตซ์นะคะของเรานี่ก็ใกล้ๆนะเกือบติดตรงนั้นล่ะนะท่านผู้ฟังจำกันง่ายๆนะคะค่ะอภิสราอยู่เป็นเพื่อนกันเช่นเคยนะคะวันนี้ก็ยังคงเป็นวันที่มีฝนตกอีกวันนึงละอาจจะทิ้งช่วงกันบ้างอบอ้าวกันบ้างนะคะยังไงก็อย่าลืมพกร่มนะบางท่านนี่ก็อาจจะเอาล่มไปล่ะนะตอนวันฝนตกนะคะตอนช่วงฝนตกแต่พอเสร็จธุระปะปางแล้วนี่ฝนเกิดแรงขึ้นมาลืมล่มนะคะพอฝนตกที่อ้าวลืมล่มว่าอีกจุดหนึ่งก็ต้องวกกลับไปเอ๊เหมือนใครหนอเหมือนอภิสราหรือเปล่านี่ค่ะทักทายนะคะท่านผู้ฟังทั้งสองระบบเลยและทักทายท่านผู้ฟังที่อยู่นอกพื้นที่กันด้วยที่ติดตามรับฟังผ่านทางวิทยุออนไลน์นะคะแล้วก็แจ้งผลการรับฟังให้ทราบกันนะคะท่านผู้ฟังค่ะอยู่นอกพื้นที่ระนองก็ฟังกันได้นะไปคลิกลิงก์ที่เพจ Facebook สวทระนอง FM 107.25 MHz เราวางลิงก์ไว้ให้นะคะสะดวกทีเดียวหรือว่าAM 783 GHz เพจ Facebook นะคะของ AM ก็วางไว้เช่นเดียวกันนี่บางครั้งอภิสรานี่หมุนคลื่นไม่ทันเนี่ยอภิสราก็เลยกดเข้าไปใน Facebook เลยคลิกลิงก์อ้าวได้ฟังทันทีกันเลยนะคะท่านผู้ฟังก็สะดวกทีเดียวนะคะทุกที่ที่มีอินเทอร์เน็ตสวทระนองก็จะตามไปเป็นเพื่อนกันนะคะขณะนี้เวลา 15:19 กันแล้วท่านผู้ฟังนะใกล้ๆเลิกงานกันแล้วด้วยหลายๆท่านตอนนี้กำลังปั่นงานกันอยู่ใช่ไหมคะค่ะยังไงก็ตามไปเป็นเพื่อนนะคะให้กำลังใจกันอยู่ณตอนนี้นะคะท่านผู้ฟังคะเรามาดูเรื่องฝนกันสักนิดนึงวันนี้นี่ระนองบ้านเรานี่ก็ถือว่าฝนตกนะคะตกเดี๋ยวไปดูในรายละเอียดต่างๆนะคะเมื่อสักครู่อภิสราก็ได้ดูนะคะในเรื่องของจอนะคะมอนิเตอร์แจ้งเตือนภัยซึ่งตอนนี้ทางกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและกรมพยาบาลก็ได้มีการบูรณาการตรงนี้กันนะคะแล้วก็ถ้าว่ามีการแจ้งเหตุนี้เราก็สามารถที่จะเห็นได้เลยแล้วก็สามารถที่จะแจ้งให้ท่านผู้ฟังที่รักได้ทราบกันเลยนะคะท่านผู้ฟังช่วงนี้ตามติดกันรัวๆสักนิดหนึ่งนะคะท่านผู้ฟังเพราะว่าบ้านเรานี่ก็ยังถือว่าเป็นช่วงหน้าฝนและทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็เพิ่งอัปเดตข้อมูลเมื่อสักครู่นี้เองนะคะว่า 6-9 สิงหาคมให้ระวังฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนภาคกลางก็มีฝนตกเล็กน้อยค่ะในส่วนนี้นะคะก็มีการเตือนเป็นระยะนะคะไม่ว่าจะเป็นสื่อต่างๆอินโฟกราฟิกคลิปวิดีโอนะคะแล้วก็รายการกันด้วยค่ะก็ขอแสดงความยินดีกับกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะคะที่เป็น1ใน50หน่วยงานที่ได้รับรางวัลในเรื่องของ Outstanding Government Entity นะคะ on social media ท่านผู้ฟังนะชื่อเต็มๆของเขานะคะเพื่อยกย่องและเชิดชูในงานภาครัฐที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการสื่อสารบนโซเชียลมีเดียกันนะคะมาดูฝนสักนิดนึงมีตัวแดงๆอยู่2จังหวัดด้วยกันอันดับ1อันดับ2เลยนะคะจังหวัดตราดค่ะ 119.0 มิลลิเมตรจังหวัดจันทบุรี 93.4 มิลลิเมตรนะคะก็อยู่ในร่องอากาศนะคะในโซนเดียวกับระนองนี่ล่ะท่านผู้ฟังแต่ของเขานี่ก็ตกเยอะนะคะที่ระนองนี้ไม่ติด1ใน10นะคะท่านผู้ฟังส่วนมากจะเป็นภาคอีสานนะคะภาคอีสานหมดเลยท่านผู้ฟังนะหลังจากภาคตะวันออกนี่2จังหวัดอันดับ1อันดับ2ตราดและรองลงมาจันทบุรีแล้วนะคะก็จะมีอันดับที่9ล่ะที่เป็นจังหวัดนราธิวาส
57.4 มิลลิเมตรนะคะอันดับ10ก็จะเป็นขอนแก่นก็ฝนจะตกนะคะในบริเวณภาคอีสานแล้วก็ภาคตะวันออกนะคะค่ะท่านผู้ฟังเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะในรายงานอากาศอื่นๆเป็นอย่างไรกันบ้างวันนี้ระนองอุณหภูมิต่ำสุดของภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะเนื่องจากว่าเรามีฝนตกตั้งแต่เมื่อวานตกหยุดนะคะในช่วงประมาณสัก3 ทุ่มเมื่อวานนี้ตกหนักเลยนะท่านผู้ฟังนะแป๊บเดียวเขาก็หยุดเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยถ้าว่าเราไม่เห็นร่องรอยฝนนี่เราจะไม่รู้เลยนะคะว่ามีฝนตกนะคะแต่ออกจากบ้านนี้ฝนตกฉ่ำๆเลยนะคะท่านผู้ฟังแล้วก็หยุดนี่ก็สามารถที่จะทำภารกิจต่างๆได้นะคะสำหรับผู้ที่มีภารกิจในช่วงยามค่ำคืนกันภาคใต้ฝั่งตะวันตกอำเภอเมืองจังหวัดระนองต่ำสุด 23.6 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดในประเทศไทยนะคะจะเป็นที่ภาคตะวันออกค่ะที่อำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะวัดได้ 22.4 องศาเซลเซียสแล้วก็มีใกล้เคียงอีกนะคะท่านผู้ฟังนะจาก 22.4 องศาเซลเซียสก็จะขยับขึ้นนิดหนึ่ง 22.5 องศาเซลเซียสที่อำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูนี่ก็เป็นอุณหภูมิต่ำสุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือขยับขึ้นไปอีกนิดหนึ่งนะคะอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะคะก็เป็นอุณหภูมิต่ำสุดของภาคเหนือนะคะ 22.6 องศาเซลเซียสกันนะคะท่านผู้ฟังวันนี้ที่ยอดภูนี่ขยับขึ้นมานิดนึงแล้วนะคะสำหรับอุณหภูมิต่ำสุดนะคะปกตินี่ของเขาก็จะอยู่ที่สูงสุดไม่เกิน20องศาเซลเซียสแต่เช้านี้ 20.5 องศาเซลเซียสกันค่ะเราไปดูในสรุปต่างๆวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างมาดูพายุโซนร้อนคูจิระนะคะตอนนี้ยังอยู่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนด้านตะวันตกของประเทศฟิลิปปินส์ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยนะคะท่านผู้ฟังขาและมาดูพายุไต้ฝุ่นดอนฟินกันบ้างเขาก็อยู่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเช่นเดียวกัน2ลูกนะคะเกิดขึ้นนะคะท่านผู้ฟังซึ่งก่อนหน้านี้จะเป็นดอนฟินก่อนแล้วก็จะเห็นหย่อมความกดอากาศต่ำนะคะที่อีกจุดหนึ่งแล้วตอนนี้เขาก็ขยับแล้วนะคะเป็นพายุไต้ฝุ่นในดอนฟินเป็นไต้ฝุ่นแล้วก็สำหรับคูจิระนี่ที่เพิ่งเกิดใหม่ก็เป็นพายุโซนร้อนพายุไต้ฝุ่นดอนฟินนี่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเขาก็มีแนวโน้มจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันและจะขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของประเทศจีนในช่วงวันที่8ถึง10สิงหาคมนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยนะคะท่านผู้ฟังขาและชาวเรือค่ะในช่วงนี้นะคะในช่วงวันที่6ถึง11สิงหาคมก็จะสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอ่าวไทยก็ควรงดออกจากฝั่งในช่วง6ถึง9สิงหาคมกันด้วยนะคะบางครั้งเนี่ยก็จะมีฝนตกนะคะอภิสราก็ตกใจเหมือนท่านบอกว่าพายุมาแน่เลยอภิสราก็บอกไม่ใช่เป็นฝนเป็นมรสุมเท่านั้นเองนะคะที่เกิดขึ้นตามฤดูกาลนะคะท่านผู้ฟังภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะตอนนี้ก็ยังคงมีฝนละนะแล้วรวมถึงภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกนะคะท่านผู้ฟังอ่ะเรามาดูนี่สักนิดนึงท่านผู้ฟังคะแผ่นดินไหวในช่วงเช้าเมื่อวานนะคะ 6:00 นเมื่อวานจนถึง 6:00 นวันนี้ล่ะตัวพบเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 2.4 ศูนย์กลางเขาอยู่ที่ลาวนะคะส่วนที่เมียนมานั้นมี2เหตุมี3นะคะ3เหตุการณ์ด้วยกันขนาด 2.4 ขนาด 2.8 และขนาด 4.8 นะคะศูนย์กลางอยู่ที่เมียนมาแล้วก็ยังมีที่บริเวณพรมแดนเมียนมาและจีนนะคะท่านผู้ฟังนี่บริเวณแนวพรมแดนนี่ศูนย์กลางตรงนี้เขาก็มีทั้งหมด4ขนาดด้วยกันนะคะขนาดของแผ่นดินไหวนะคะขนาด 1.9 ขนาด 2.3 นี่มี2เหตุการณ์และขนาด 2.4 ค่ะและนอกจากนี้แล้วนะคะจะมีศูนย์กลางอยู่ใกล้ชายฝั่งทางตอนใต้ของเมียนมาคือขนาด 3.1 นะคะและทุกเหตุการณ์ที่อภิชราได้แจ้งให้
้ทราบเมื่อสักครู่ที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาสรุปนะคะคือไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยแต่อย่างใดนะคะมาดูกันเลยท่านผู้ฟังนะคะสำหรับศูนย์กลางอยู่ในเมียนมาศูนย์กลางอยู่พรมแดนเมียนมาแล้วก็ศูนย์กลางใกล้ชายฝั่งทางตอนใต้ของเมียนมานี้ทั้งหมดมี5เหตุการณ์นะคะท่านผู้ฟังค่ะแต่เป็นขนาดเล็กๆที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ไม่สามารถรับรู้ได้นะคะถึงการสั่นไหวกันและไม่กระทบกับประเทศไทยตอนนี้กันนะคะท่านผู้ฟังเนาะในเรื่องอากาศนี่ผ่านพ้นกันไปแต่ยังไม่จบนะคะเมื่อสักครู่นี้ต้นชั่วโมงนี้ท่านผู้ฟังได้ฟังรายงานอากาศจากสถานีอุตุนิยมวิทยาระนองบ้างไม่เอ่ยถ้าฟังทันก็คงจะได้ทราบกันแล้วอภิสราสรุปอีกสักนิดหนึ่งนะคะวันนี้ท่านผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาระนองนะคะคุณวิเชียรก็ได้รายงานให้ทราบแล้วนะคะเมื่อสักครู่เดี๋ยวเรามาดูกันดังที่อภิสราได้บอกแล้วว่าอุณหภูมิต่ำสุดของภาคใต้ฝั่งตะวันตกและอุณหภูมิต่ำสุดของระนองนะคะ 23.6 องศาเซลเซียสในเช้านี้และเมื่อวานอุณหภูมิสูงสุดของระนอง 28.9 องศาเซลเซียสพูดถึงอุณหภูมินี่อภิสรานิทวินหาเลยนะในช่วงหน้าร้อนนะท่านผู้ฟังกุมภาพันธ์มีนาคมเมษายนและจนถึงกลางเดือนพฤษภาคมนี้ทวินหาหน้าฝนเลยร้อนนะคะคิดถึงหน้าฝนระนองทันทีเลยนะโอ้บ้านเรานี่ตกช่ำๆแบบนี้นะคะก็ดีนะท่านผู้ฟังค่ะเราไปดูกันนะคะว่าฝนฟ้าคะนองร้อยละเท่าไหร่นะคะจากที่สถานีอุตุนิยมวิทยาระนองได้สรุปนะคะท่านผู้ฟังคือร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะคะขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้กันด้วยตอนนี้ปริมาณฝนเหล่านี้แตะ 2,000 แล้วนะคะแต่จริงๆเนี่ยช่วงนี้ก็จะต้องเกือบแตะ 3,000 แล้วล่ะนะคือฝนปีที่แล้วกับฝนปีนี้นี่ฝนปีนี้รู้สึกว่าจะน้อยกว่าแต่ก็ต้องดูกันอีกเพราะว่านี่แค่ต้นเดือนสิงหาคมนะคะว่าเป็นอย่างไรตอนนี้ในเรื่องการบริหารจัดการน้ำนี่ก็เดินคู่ขนานกันเลยในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำในช่วงหน้าฝนแล้วก็การบริหารจัดการน้ำรองรับภัยแล้งกันด้วยนะคะเราก็ดูว่าเอ๊ต่อไปนี่จะเป็นอย่างไรในเรื่องของการกักเก็บน้ำนะคะซึ่งตอนนี้ก็จะมีการดูในแต่ละวันที่น้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำต่างๆของระนองกันค่ะตอนนี้ฝนรวมทั้งปี1มกราคมจนถึงวันนี้ของจังหวัดระนองคือ 2030.7 มิลลิเมตรนะคะเมื่อวานนี้ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาระนองนะคะมีฝนเข้ามาเติมอีก 37.0 มิลลิเมตรกันยังมีพื้นที่อื่นที่มีฝนตกกันด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันสักนิดหนึ่งท่านผู้ฟังเมื่อวานนี้ก็มีที่นิคมสร้างตนเองปากจันนะคะวัดได้ 28.1 มิลลิเมตรค่ะที่อำเภอกระเปอร์ 20.4 มิลลิเมตรที่อำเภอสุขสำราญ 36.1 มิลลิเมตรเมื่อวานนี้ฝนมากที่สุดก็ที่อำเภอเมืองจังหวัดระนองนะคะก็มากกว่าอำเภอสุขสำราญคือ 0.9 มิลลิเมตรกันนะคะก็เราได้ทราบปริมาณฝนตอนนี้นะคะท่านผู้ฟังและสำหรับในช่วงนี้นะคะก็เช่นเคยที่จะย้ำท่านผู้ฟังที่รักให้ทราบนะคะว่ารายงานอากาศติดตามอย่างใกล้ชิดกันด้วยนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนเดี๋ยวช่วงถัดไปยังมีข่าวอื่นๆที่จะนำมาเล่าให้ฟังกันนะคะกับบ่ายสามมีเรื่องเล่าค่ะ

0: ท่านกำลังรับฟังบ่ายสามมีเรื่องเล่าสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz
1: ค่ะขณะนี้เวลา 15:39 กันแล้วนะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังคะเรามาดูเรื่องที่มีเรื่องราวในสื่อโซเชียลมีเดียกันบ้างดีกว่านะคะซึ่งก่อนหน้านี้อภิสระเองก็ได้นำเรื่องราวของยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวนะคะที่มีการติดตามเนื่องจากว่าได้หายไปหรือว่าขาดการติดต่อนะคะเพราะว่าเขาก็มีผู้ติดตาม2ล้านกว่าคนนะคะ2ล้านกว่าบัญชีนะคะท่านผู้ฟังแล้วก็ถือว่าเป็นเด็กคนหนึ่งเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่เขาเดินตามฝันของตัวเองนะคะกว่าจะมายืนตรงนี้ได้นี่เขาก็ทำความฝันของตัวเองหลายๆอย่างทีเดียวหลังจากที่อภิสราเองก็เคยเห็นนะคะในการมีต้องบอกว่าถ้าว่าในศัพท์ของผู้ที่ดู Facebook เนี่ยจะบอกว่าเห็นบัญชีนี้เด้งขึ้นมานะคะแล้วก็จะเห็นในการโพสต์ในการเดินทางไปต่างประเทศแล้วเขาก็เดินทางมา50กว่าประเทศแล้วด้วยนะคะแบบเป็นเด็กที่เขาเดินตามความฝันของตัวเองนะคะก็ต้องบอกว่าเขากล้าที่จะเดินตามความฝันตัวเองแล้วก็เผอิญว่ามีคนเห็นด้วยแล้วก็ติดตามแล้วก็ทำให้เราได้เปิดมุมมองต่างๆในแต่ละประเทศที่เขาเดินทางไปนะคะก็มีทั้งเดินทางโดยเครื่องบินนะคะแล้วก็เขาก็จะเลือกเครื่องบินที่ราคาประหยัดนะคะแล้วก็มีการแบกเป้บกก็มีนะคะบกเวียนก็มีนะบทรถแท็กเตอร์ก็มีเดินก็มีนะคะแล้วก็พบปะผู้คนนะคะในหลายๆพื้นที่ที่ต้องบอกว่าในเรื่องนี้ก็ทำให้หลายๆคนก็มีข้อกังวลสงสัยกันว่าเขาเสียชีวิตเพราะอะไรนะคะตอนนี้ก็มีการเปิดผลชันสูตรฮัลลุนโลโซโซโล่นะคะท่านผู้ฟังแหมจะเปลี่ยนนามสกุลให้น้องก็จะแล้วสิฮัลลุนโซโล่เผยสาเหตุเสียชีวิตเพราะอะไรรอผลตรวจสอบสารพิษคือตอนนี้นะคะทางรองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ก็ได้เปิดผลชันสูตรแล้วนะคะท่านผู้ฟังซึ่งครอบครัวของฮัลลุนโซโร่นี่ชื่อจริงๆคือนายบวรทัศน์เป็งสุขนะคะซึ่งน้องคนนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นนิสิตเก่าคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในเรื่องของความสามารถตรงนี้นะคะนี่น้องก็บอกว่าถ้าหากจะต้องการให้ชีวิตเปลี่ยนเนี่ยต้องขยันเขาจะขยันมากเลยในการเรียนหนังสือจนได้รับทุนด้วยได้รับทุนเรียนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคือตอนขณะที่กำลังเรียนนี่แหละเขาก็บอกว่าจะได้หมดความกังวลในเรื่องของการหารายได้นะคะจะได้ตั้งหน้าตั้งตาเรียนอย่างเดียวแต่ก็มีนะคะในเรื่องของเขาไม่เคยหมิ่นเงินน้อยเลยเงินทุกบาททุกสตางค์เก็บหอมรอมริบนะคะในเรื่องในเช่นไปยืนแจกโปสเตอร์โฆษณานะคะหรือว่าใบปลิวโฆษณาต่างๆแล้วก็ในเรื่องของงานที่เขาทำเนี่ยเขาจะเก็บทุกเม็ดเลยเพื่อที่จะเดินความฝันตรงนี้กันนะคะแล้วก็เก็บได้นะคะเป็นหลักแสน300,000-400,000นี่ก็เอาไปเที่ยวนะคะในส่วนของเขาแล้วเขาก็จะมีการเผยแพร่ทาง YouTube จนกลายเป็นยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวแล้วเขาก็เสียชีวิตอยู่ที่ประเทศจอร์เจียแล้วก็ในขณะเดียวกันนะคะทางครอบครัวน้องฮารุนโซโร่นี่แหละก็ได้นะคะในเรื่องของทางเจ้าหน้าที่ทางกระทรวงการต่างประเทศได้นำร่างมายังสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เพื่อชันสูตรพลิกศพนะคะเรามาดูจากการเปิดเผยตรงนี้สักนิดหนึ่งของผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วรวีวัยวุฒิรองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ก็ได้เปิดเผยนะคะซึ่งท่านก็เป็นรองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมนะคะเปิดเผยว่าทางสถาบันก็ได้รับคำสั่งจากกระทรวงยุติธรรมหลังญาติได้ไปร้องขอให้มีการผ่าพิสูจน์หาข้อเท็จจริงในการเสียชีวิตของน้องนะคะแล้วก็ได้มีการแต่งตั้งคณะแพทย์ในการผ่าชันสูตรให้รอบด้านโดยคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงหลังจากนั้นที่มีร่างของน้องเข้ามาถึง สถาบันนะคะเมื่อผ่าเสร็จแล้วทางทีมแพทย์ก็จะมีการคุยถึงกรอบการทำงานก่อนจะนำรายละเอียดมาคุยกับญาติรวมไปถึงผลตรวจในส่วนอื่นๆเพิ่มเติมกันด้วยตอนนี้มีการเปิดเผยผลชันสูตรทางสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมแล้วนะคะซึ่งล่าสุดเลยคุณหมอวรวีก็ได้เปิดเผยผลการชันสูตรนะคะว่าได้แจ้งเบื้องต้นกับญาติแล้วแล้วก็ได้รับความยินยอมให้การเผยแพร่ข้อมูลเบื้องต้นโดยการตรวจเบื้องต้นไม่พบการถูกทำร้ายร่างกายทั้งการฟกช้ำการบาดเจ็บอวัยวะต่างๆไม่มีความผิดปกติยกเว้นที่หัวใจค่ะซึ่งทางจอร์เจียก็ตรวจไปมากแล้วนะคะแต่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ก็จะตรวจทางห้องปฏิบัติการทั้งการตรวจทางเนื้อเยื่อและระบบพันธุกรรมโดยจะตรวจกรณีสงสัยเรื่องไหลตายก่อนเลยนะคะท่านผู้ฟังซึ่งทางผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วรวีก็ได้กล่าวเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าสรุปภาพรวมเบื้องต้นนะคะระบบหัวใจและการไหลเวียนโลหิตล้มเหลวแต่ยังไม่ตัดประเด็นสารพิษหรือสารเคมีนะคะสำหรับกรณีหัวใจล้มเหลวนั้นเป็นภาพรวมเกิดได้จากทั้งกล้ามเนื้อหัวใจตายเส้นเลือดหัวใจตีบไหลตายและจากการดูอวัยวะต่างๆเบื้องต้นก็ไม่มีความผิดปกตินะคะส่วนการตรวจสารพิษก็ต้องดำเนินการผ่านแลบคาดว่าจะรู้ผลภายใน 1-2 สัปดาห์ค่ะและตอนนี้ทางกระทรวงยุติธรรมก็ได้ประสานงานไปที่จอร์เจียเพื่อขอข้อมูลการชันสูตรศพและข้อมูลการตรวจสารเคมีต่างๆซึ่งต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งส่วนใบมรณบัตรนะคะทางจอร์เจียก็ยังไม่ได้ระบุเรื่องสาเหตุการเสียชีวิตนะคะซึ่งการผ่าชันสูตรของจอร์เจียก็เป็นไปตามมาตรฐานตรงนี้กันนะคะซึ่งจากเดิมเลยนะคะในการตั้งข้อสงสัยคือในกรณีที่มีผู้เสียชีวิตนะคะทางการของจอร์เจียเขาได้ตั้งประเด็นไว้ก่อนว่าฆ่าตัวตายแต่เมื่อมีผลการชันสูตรศพออกมานะคะก็ตอนนี้ก็เป็นการประสานความร่วมมือกันละแล้วก็ในประเด็นที่ทางจอร์เจียได้เก็บอวัยวะบางส่วนของฮารุนเอาไว้เนี่ยข้อสงสัยประเด็นที่ทางจอร์เจียได้เก็บอวัยวะบางส่วนของฮารุนไว้ตรวจสอบทางผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วรวีก็กล่าวว่าการชันสูตรจากทางจอร์เจียสงสัยบริเวณหัวใจของฮารุนจึงได้มีการตัดชิ้นเนื้อไปตรวจค่อนข้างเยอะทำให้วันนี้การชันสูตรทางไทยยังบอกไม่ได้ว่าเส้นเลือดหัวใจตีบหรือไม่เพราะทางจอร์เจียก็ได้มีการตัดตรงบริเวณที่เป็นเส้นเลือดหัวใจไปทำให้ทางฝ่ายไทยก็ไม่เห็นจุดที่เป็นเส้นเลือดนะคะนอกจากนั้นแล้วก็มีการตัดชิ้นเนื้อบริเวณกล้ามเนื้อหัวใจไปตรวจสอบด้วยตามข้อสงสัยว่ากล้ามเนื้อหัวใจตายหรือไม่ค่ะสำหรับร่างของฮารุนที่ถูกส่งกลับมานะคะอวัยวะต่างๆก็อยู่ครบถ้วนเพียงแต่บริเวณหัวใจที่มีการตัดเป็นชิ้นเนื้อไปตรวจสอบซึ่งชิ้นส่วนเหล่านี้เวลาตรวจก็จะทำเป็นสไลด์ชิ้นเนื้อจะไม่สามารถส่งกลับมาได้แล้วก็ย้ำนะคะว่าวิธีการดังกล่าวนั้นก็ถือว่าเป็นวิธีปกติตามมาตรฐานของการพิสูจน์ศพอยู่แล้วนะคะซึ่งเป็นชิ้นส่วนเล็กๆไม่ได้เป็นชิ้นใหญ่ถึงกับขนาดที่ว่าอวัยวะหายไปจึงเป็นเหตุที่จะต้องนำผลการชันสูตรทั้งฝั่งจอร์เจียและฝั่งไทยมาประกอบร่วมกันเพื่อสรุปหาสาเหตุการเสียชีวิตนะคะแล้วก็ในเรื่องของการส่งร่างคืนให้กับครอบครัวนะคะเพราะว่าญาติก็มีความประสงค์ที่จะรับร่างของผู้เสียชีวิตเมื่อวานนะคะวันที่7สิงหาคมและทางสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ก็เก็บรักษาร่างไว้ในห้องเย็นก่อนส่งมอบให้ครอบครัวนำกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะคะโดยจะมีการสวดอภิธรรมเป็นเวลา3คืนแล้วจะมีพิธีชาปนกิจศพที่จัดขึ้นที่วัดรังสีชัชวาลอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์กันด้วยนะคะท่านผู้ฟังซึ่งตอนที่รู้ข่าวนี้คือทุกคนจะตกใจกันหมดเลยนะคะเพราะว่าน้องเขาก็จะมีการอัปเดตข้อมูลตลอดเลยนะถ้าว่าท่านผู้ฟังที่เคยเห็นนะคะหรือว่าท่านมี Facebook นะคะก็ลองกลับย้อนไปดูได้เลยก็ต้องบอกว่าจะเป็นในเรื่องของ การลงลึกไปเลยนะคะในเรื่องของวัฒนธรรมที่เขาไปพบเห็นคือจะเป็นแบบเรียวๆเลยนะคะคือเป็นเรื่องจริงๆคือบางครั้งเนี่ยเขาก็มีการโบกรถนะคะแล้วก็จะมีผู้ไปส่งแค่ครึ่งค่อนทางแล้วก็จะเดินเท้าก็จะมีนะคะผู้ที่มีน้ำใจชวนไปนอนที่บ้านทั้งๆที่ไม่รู้จักเลยแล้วเขาก็เคยไปจอร์เจียรอบนึงแล้วแต่ด้วย

อยู่ในตอนนี้ท่านผู้ฟังอีกเรื่องหนึ่งเดี๋ยวลงไปในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะที่อำเภอยะหาจังหวัดยะลาค่ะที่ตำบลปะแตนะคะก็ได้เห็นทางผู้สื่อข่าวของ NVT Connectแล้วก็จะมีผู้สื่อข่าวของสวทระนองผู้สื่อข่าวของขออภัยกับผู้สื่อข่าวของสวทยะลานะคะผู้สื่อข่าวของ NBT ยะลาได้ออกข่าวนี้เลยทำให้อภิสรานี้กลับไปดูตรงนี้กันเนื่องจากว่ามีกระแสในสื่อโซเชียลมีเดียนะคะที่มีเห็นข้าราชการแต่งหน้าสดใสคือคุณตัสนีมทับคำค่ะแล้วก็คุณตัสนีมนี่ก็เปิดเผยนะคะว่าเป็นความชอบส่วนตัวขอคนโฟกัสผลงานนะคะให้ดูผลงานของคุณตัสนีมนะคะอย่าดูที่หน้าตาเพราะนี่เขาชอบตรงนี้นะคะหน้าตาสดใสจริงๆนะคะแล้วเรามาดูการเปิดใจคุณตัสนีมทับคำผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตำบลปะแตแต่งหน้าสดใสเผยเป็นความชอบส่วนตัวและก็แต่งมากว่า10ปีแล้วเพิ่มความมั่นใจในการทำงานขอคนให้ดูที่การทำงานนะคะจากกรณีที่แฟนเพจเทศบาลตำบลปะแตอำเภอยะหาได้เผยแพร่ภาพกิจกรรมการประชุมพิจารณาการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพุทธศักราช2570แล้วก็มีการจัดทำแผนอัตรากำลัง3ปีประจำปีงบประมาณ2570ถึงปี2572เมื่อวันที่3สิงหาคมแล้วก็เผอิญว่าแฟนเพจนี่แหละเขาไปเจอภาพที่สะดุดตานะคะเห็นข้าราชการท้องถิ่นใส่ชุดกากีร่วมประชุมลักษณะก็มีการแต่งหน้าสีสันสดใสสวยงามทำให้เป็นที่สนใจในแวดวงผู้ที่ใช้สื่อโซเชียลอย่างมากเลยนะคะแล้วก็ล่าสุดเลยค่ะทางทีมงานผู้สื่อข่าวนะคะหลายๆสังกัดทีเดียวนะคะก็ได้ลงพื้นที่เทศบาลตำบลปะแตซึ่งเทศบาลตำบลปะแตตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่6ตำบลปะแตอำเภอยะหาจังหวัดยะลานะคะเพื่อเข้าพบคุณตัสนีมนะคะซึ่งเป็นข้าราชการสาวที่ปรากฏในสื่อโซเชียลคุณตัสนีมนี่คือหัวหน้าฝ่ายอำนวยการรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลปะแตแล้วก็ได้เดินทางมาทำงานตามปกติค่ะด้วยบุคลิกแต่งหน้าสีสันสวยงามได้เข้าร่วมประชุมนะคะท่านผู้ฟังและคุณตัสนีมก็เปิดใจนะคะวันนั้นเป็นการประชุมเทศบาลตำบลปะแตซึ่งคุณตัสนีมเองก็ทำหน้าที่ในการดูแลด้านการประชาสัมพันธ์ภาพกิจกรรมทุกภาพรวมนะคะรวมทั้งข้อมูลก็จะมีการตรวจสอบก่อนที่จะทำการเผยแพร่ซึ่งภาพของตนเองก็ได้มีการปรับเพิ่มความสว่างของภาพเพื่อไม่เห็นริ้วรอยมากเกินไปนะคะคุณตัสนิมได้บอกตรงนี้กันและก็พบว่าภาพกิจกรรมดังกล่าวก็เป็นที่สนใจของผู้ใช้สื่อโซเชียลมีเดียเป็นจำนวนมากแล้วก็เข้ามากดไลค์กดแชร์แสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากทีเดียวก็ทำให้ยอดการเข้าถึงของเทศบาลตำบลปะแตนี่สูงขึ้นในระยะเวลาอันสั้นๆขณะเดียวกันก็พบว่ามีข้อความการแสดงความคิดเห็นค่อนข้างออกไปนะคะในหลายๆทางด้วยกันแล้วก็มีการติในตำแหน่งต่างๆของใบหน้าคิ้วขนตาซึ่งตนเองก็ได้แสดงความคิดเห็นว่าหากต้องการแสดงความคิดเห็นก็ให้ไปกดติดตามใน Facebook ส่วนตัวไม่อยากให้กระทบต่อเพจของหน่วยงานจะเหมาะสมมากกว่าแล้วก็การแต่งหน้าแล้วก็บอกว่าเป็นความชอบส่วนตัวมีการแต่งมากกว่า10ปีแล้วตั้งแต่เริ่มมีแฟชั่นมาสคาร่าเข้ามาซึ่งขนตาก็มีทั้งบนและล่างการทาขนตาบนขนตาล่างก็เสียเปรียบในเรื่องของความสวยงามนะคะคุณตัสมีนก็เล่าแล้วบอกว่าเป็นเรื่องปกตินะที่ตนมองนะคะแล้วไม่คิดว่าแปลกตามากจนกระทั่งเกิดความคิดเห็นมากขนาดนี้จริงๆแล้วก็มองว่าเป็นเรื่องปกติไม่คิดว่ากระแสโซเชียลจะปังมากๆขนาดนี้กันนะท่านผู้ฟังและในขณะเดียวกันนะคะเรามาดูในรายละเอียดกันนะคะทางปลัดเทศบาลตำบลปะแตนะคะนายบุญชัยดีเลิศไพบูลย์ก็ได้กล่าวนะคะว่าน้องตัสนีมทับคำนี่เป็นคนน่ารักนะตั้งแต่วันแรกที่มาอยู่ที่นี่ก็มีความตั้งใจในการปฏิบัติงานในเรื่องของงานเอกสารทำได้ดีมากโดยเฉพาะงานที่ต้องใช้หลักวิชาการผลงานเด่นในช่วงเลือกตั้งนายกเทศมนตรีที่ผ่านมานะคะก็เป็นกำลังหลักทีเดียวละของหน่วยงานนะคะท่านผู้ฟัง
ข่าวก็สรุปให้ทราบกันตรงนี้นะคะในเรื่องของอีกข่าวหนึ่งนะคะที่

0: อินกระแสในสื่อโซเชียลมีเดียต้องบอกแม้ตาดีนะคะสำหรับแฟนเพจของเทศบาลตำบลปะแตนะคะท่านผู้ฟังก็ถือว่าตอนนี้การเข้าถึงสื่ออินเทอร์เน็ตนี่สามารถที่จะเข้าไปนะคะได้ในทุกที่ที่มีอินเทอร์เน็ตนั่นแหละก็มีการคอมเมนต์ต่างๆกันนะคะก็เลยทำให้ยอดการติดตามของเพจ Facebook ของเทศบาลตำบลปะแตนะคะอำเภอยะหาจังหวัดยะลานี่เยอะมากเลยด้วยข่าวนี้กันก็เลยนำมาเล่านะคะท่านผู้ฟังนะบ่ายสามมีเรื่องเล่าเจออะไรเด่นๆนะคะก็จะมาเล่าตรงนี้กันเรื่องอากาศนี้เราก็จะนำมาฝากในช่วงต้นๆรายการและอีกเรื่องนึงอภิสราก็จะไม่ลืมเช่นเดียวกันสำหรับท่านผู้ฟังที่รักที่รอรับฟัง3นาทีกับอัยการแผ่นดินนะคะเวลาก็เลยหลังมาเรื่อยๆแล้วล่ะเดี๋ยวพิศลาทิ้งท้ายกันตรงนี้เลยนะคะสำหรับผู้ที่รอรับฟังกันอยู่นะคะพรุ่งนี้เจอกันใหม่ค่ะกับทีมงานวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองนะคะในช่วง 15:10 นจนถึงเวลา 16:00 นกับบ่าย3มีเรื่องเล่านะคะท่านผู้ฟังขาวันนี้จะมีนะคะตอนที่288นะคะ3นาทีกับอัยการแผ่นดินในเรื่องฟ้องขับไล่นะคะโดยคุณกัญญารัตน์รัตนสิทธิ์อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและบังคับคดีจังหวัดลำพูนนะคะเวลาหมดแล้วค่ะอภิชลาลาไปก่อนนะคะท่านผู้ฟังสวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะอัยการก็จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการฟ้องขับไล่นะคะมีคนหลายๆคนสอบถามอัยการมาว่าเราเนี่ยจะสามารถฟ้องขับไล่บุคคลภายนอกหรือว่าตัวเราเองเนี่ยจะเสียสิทธิ์ในเรื่องของที่ดินแล้วจะทำให้คนอื่นมาฟ้องขับไล่ในกรณีไหนบ้างนะคะก็อย่างเช่นอย่างกรณีที่ว่าเราเป็นเจ้าของที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ของเราอยู่แล้วอย่างเงี้ยนะคะก็ต่อมาเนี่ยอาจจะมีบุคคลภายนอกเข้ามาบุกรุกหรือว่าเข้ามาสร้างสิ่งก่อสร้างหรือว่าทำการเพาะปลูกในที่ดินของเราโดยที่เราเนี่ยไม่ได้ยินยอมอย่างเงี้ยนะคะก็จะทำให้เราเนี่ย เราก็สามารถที่จะฟ้องขับไล่บุคคลภายนอกเหล่านั้นได้หรือในเรื่องของสัญญาเช่านะคะให้บุคคลภายนอกเข้ามาเช่าในอยู่ในที่ดินของเราอาจจะมีระยะเวลาหรือไม่มีระยะเวลาก็ตามอันนี้เนี่ยเมื่อใดก็ตามที่หาสัญญาเช่าเนี่ยสิ้นสุดลงโดยสัญญาหรือว่าโดยที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาเลยเราได้แจ้งบอกกล่าวล่วงหน้าไปตามกฎหมายแล้วเนี่ยแล้วยังไม่ยอมออกจากที่ดินนั้นเนี่ยผู้ที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือเจ้าของที่ดินอสังหาริมทรัพย์เหล่านี้ก็สามารถฟ้องขับไล่บุคคลเหล่านั้นออกไปได้นะคะหรือในกรณีที่เราเป็นเจ้าของที่ดินเองเนี่ยเราอาจจะถูกฟ้องขับไล่ก็ได้อย่างเช่นอาจจะมีบุคคลภายนอกเนี่ยเข้ามาแย่งการครอบครองโดยสงบเปิดเผยเป็นเวลา10ปีขึ้นไปที่เรียกว่าการครอบครองปรปักษ์นะคะอันนี้เนี่ยเราก็อาจจะถูกฟ้องขับไล่ได้เพราะว่าบุคคลภายนอกก็จะมีสิทธิเหนือกรรมสิทธิ์ที่ดินของเราหากเรายังไม่ยอมออกไปหรือกรณีที่เราเอาที่ดินเนี่ยออกไปขายฝากนะคะแล้วก็ปรากฏว่าเราเนี่ยไม่ได้ไถ่ถอนภายในระยะเวลาที่กำหนดอย่างเช่นว่า1ปีอย่างเงี้ยก็จะทำให้กรรมสิทธิ์นั้นตกเป็นของผู้ซื้อฝากไปโดยสมบูรณ์นะคะถ้าหากว่าจะมีการฟ้องขับไล่เนี่ยก็ต้องใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนะคะมาตรา351ถึงมาตรา354ก็คือเป็นกรณีที่ศาลเนี่ยสั่งให้เป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษาซึ่งจะต้องมีการฟ้องขับไล่ออกไปซึ่งเจ้าพนักงานบังคับคดีเนี่ยจะเข้าไปดูว่าลูกหนี้ดังภาษาออกไปหรือยังหากมีการออกไปแล้วเจ้าพนักงานคดีก็จะส่งมอบการครอบครองที่ดินนั้นให้กับเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาแต่หากว่ายังไม่ได้ออกไปจากที่ดินอันนี้เนี่ยก็อาจจะถูกฟ้องขับไล่แล้วก็เจ้าพนักงานคดีก็จะขอให้ศาลเนี่ยออกหมายจับแล้วก็ขังลูกหนี้ตามคำพิพากษาและบริวารนะคะซึ่งการขังเนี่ยก็อาจจะไม่เกิน6เดือนและหากว่าหลังจากมีการบังคับคดีกันแล้วเนี่ยลูกหนี้ตามภาษาและบริวารก็ยังจะดื้อแพ่งที่จะเข้าไปอยู่ในที่ดินนั้นอีกเนี่ยก็อาจจะโดนข้อหาเพราะความผิดฐานบุกรุกในความผิดทางอาญาได้ค่ะอันนี้ถ้าหากว่ามีปัญหาหรือข้อสงสัยเพิ่มเติมก็สามารถเข้าไปปรึกษาปัญหากับพนักงานอัยการที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายจังหวัดต่างๆได้ทั่วประเทศค่ะขอบคุณค่ะ

0: ดิมป่ะเนี่ยเข้ามาแล้วถ่ายเนี่ย
1: ใช่
0: เห็นไหมฟอร์มเดิมเลยฟอร์มเดิมเลยเนี่ย
1: เซตนี้เป็นฟอร์มนี้ไงเซตนี้ฟอร์มนี
0: ้โอ้โห
2: ใครจะร้องนำท่าไหนนี่ก็

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับชลธรจันยาครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดตลาดนักท่องเที่ยวจีนจัดแคมเปญตอบโจทย์ในแต่ละภูมิภาคหลักอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
4: เซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
5: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
6: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
5: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
6: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
1: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดตลาดนักท่องเที่ยวจีนจัดแคมเปญตอบโจทย์ในแต่ละภูมิภาคหลักพร้อมคาดการนักท่องเที่ยวจีนทะลุ5ล้านคนในปีนี
7: ้นางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททท.เปิดเผยว่าททท.เดินหน้าขับเคลื่อนกลยุทธ์เชิงรุกเพื่อเจาะตลาดนักท่องเที่ยวชาวจีนตลอดปี2569โดยมุ่งดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพและกระจายรายได้สู่เมืองน่าเที่ยวผ่านกลยุทธ์ที่ตอบโจทย์พฤติกรรมเฉพาะในแต่ละภูมิภาคสำหรับพื้นที่จีนตะวันออกสำนักงานเซี่ยงไฮ้ได้ชูจุดขายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพหรือ Wellness Tourism โดยร่วมกับพันธมิตรร้านสเปซและแพลตฟอร์ม True New นำเสนอแคมเปญฟื้นฟูสุขภาพกายและใจควบคู่กับการโฆษณาผ่านโรงภาพยนตร์และสถานีโทรทัศน์เพื่อเจาะกลุ่มครอบครัวที่มีกำลังซื้อสูงด้านภูมิภาคจีนตะวันตกสำนักงานเฉิงตูมุ่งเน้นโปรโมทการท่องเที่ยวเชิงกีฬาโดยร่วมกับ ZX Tour ดึงดูดนักวิ่งมาราธอนสู่เมืองรองพร้อมนำคอนเทนต์ครีเอเตอร์ร่วมทริปสัมผัสวิถีชุมชนในเชียงใหม่และเชียงรายขณะที่ภูมิภาคจีนตอนเหนือสำนักงานปักกิ่งได้จัดกิจกรรมนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์ไทยในเมืองฉางชุนเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัวช่วงปิดเทอมฤดูร้อนซึ่งดึงดูดผู้เข้าร่วมงานได้กว่า 80,000 คนปฏิพลจะรับพรมมารายงาน
1: นายอำเภอเมืองชัยภูมิยืนยันไม่ทิ้งผู้ตกหล่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจัดเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ OSS และชุดปฏิบัติการตำบลอำนวยความสะดวกในการทบทวนสิทธิ
8: ์นายเดชนอกคำในอำเภอเมืองชัยภูมิเปิดเผยว่าอำเภอเมืองชัยภูมิได้เร่งให้บริการและช่วยเหลือประชาชนผู้มีสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐที่ตกหล่นในรอบแรกหรือไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและต้องการยื่นคำร้องภายในระยะเวลาที่กำหนดโดยอำเภอเมืองชัยภูมิได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ OSS ขึ้นโดยบูรณาการร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยปัญหาของประชาชนส่วนใหญ่ที่ยังตรวจสอบสิทธิ์ไม่ผ่านพบว่าส่วนมากยังไม่เข้าใจหลักเกณฑ์ที่ทางรัฐบาลปรับเปลี่ยนใหม่ซึ่งทางอำเภอเมืองชัยภูมิได้สร้างความเข้าใจและดำเนินการตรวจสอบสิทธิ์เพื่อให้ประชาชนได้ปรับปรุงข้อมูลและทบทวนสิทธิ์อีกครั้ง นอกจากนี้ทางอำเภอยังจัดชุดปฏิบัติการประจำตำบลซึ่งประกอบด้วยปลัดอำเภอปลัดเทศบาลพัฒนาการอำเภอรพสตกำนันผู้ใหญ่บ้านร่วมกันลงพื้นที่พบประชาชนเป็นประการด่านแรกเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการทบทวนสิทธิ์และการขอเอกสารเพิ่มเติมโดยเป็นการช่วยลดภาระการเดินทางและลดความแออัดณที่ว่าการอำเภอช่วยให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้อย่างครบถ้วนศาสตร์ว่องการดีสวทชัยภูมิรายงาน
1: กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยาออกประกาศแจ้งเตือนฝนตกหนักเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากระหว่างวันที่6ถึงวันที่9สิงหาคมนี้
9: นางสาวอนาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ให้เฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากระหว่างวันที่6ถึง9สิงหาคม2569ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มโดยเฉพาะผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยอาทิพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ริมแม่น้ำลำห้วยอ่างเก็บน้ำและพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมเป็นประจำตลอดจนแนะนำให้หลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านพื้นที่น้ำท่วมขังหรือเส้นทางภูเขาในช่วงฝนตกขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงจัดเตรียมสิ่งของจำเป็นเบื้องต้นระมัดระวังกระแสไฟฟ้ารั่วไหลเน้นย้ำดูแลเด็กผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางและสัตว์เลี้ยงอย่างใกล้ชิดหากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งเหตุได้ที่สายด่วน1784ตลอด24ชั่วโมงวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา17นาฬิกาครับ

ข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชา

0: สวัสดีคุณผู้ชมคุณฟังทุกท่านด้วยนะครับวันนี้กลับมาพบกับรายการ5แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์กันอีกครั้งครับสำหรับวันนี้ครับเป็นวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569นะครับอยู่กับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอทุ่งสงเอฟเอ็ม97เมกะเฮิรตซ์ครับวันนี้อยู่กับผมครับเดชพัฒน์มั่นคงหัดรับหน้าที่ในการดำเนินรายการนะครับคุณผู้ชมคุณฟังก็สามารถที่จะติดตามรายการนี้ได้นะครับสำหรับสวรรค์ทุ่งสงเนี่ยเป็นประจำทุกวันพฤหัสนะครับสัปดาห์เว้นสัปดาห์แล้ววันนี้ก็มาเยือนกันอีกครั้งและแน่นอนว่าวันนี้มาอยู่ในรูปแบบใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะครับมีการไลฟ์กลับมาอีกครั้งและยังคงอยู่กับบุคลากรคุณภาพจากทางสวรรค์ทุ่งสงอีกเช่นเคยครับช่างเทคนิคในห้องส่งควบคุมเสียงควบคุม Facebook Live ครับคุณรวีวัฒน์ราชบำเพ็ญคุณโยฮันกาญจนวงศ์คุณวีรยุทธศรีจันทร์ครับประสานงานโดยคุณพัชรีรัตนโคตรครับควบคุมการผลิตโดยนายวชระบานเย็นผอ.สวทท.ทุ่งสงนะครับอำนวยการผลิตโดยนายโสพลเขี่ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ครับคุณผู้ชมคุณฟังก็สามารถที่จะติดตามรายการนี้ได้นะครับทางไลฟ์ของ Facebook Fanpage สวทท.ทุ่งสง FM 97หรือว่าทางFacebook Fanpage สวทท.ขออภัยครับ Facebook ของทางรายการให้แยกข่าวนะครับอย่างเช่นเคยครับแล้วก็รูปแบบใหม่ๆที่เกิดขึ้นในรายการให้แยกข่าววันนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วย2ช่วงหลักๆคือช่วงรู้เรื่องรู้รัฐทันข่าวรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้นะครับแล้วก็ช่วง PRD Service นะครับช่วงแรกเนี่ยเราจะมาพูดคุยกันในประเด็นที่น่าสนใจของนโยบายรัฐบาลที่ได้นำเสนอรวมไปถึงเรื่องราวที่น่าสนใจในพื้นที่ของภาคใต้ตอนบนอย่างในสวทห้ารวมถึงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับและแน่นอนว่าในห่วงเวลาแบบนี้นะครับข่าวที่น่าสนใจมากที่สุดของทางจังหวัดนครศรีธรรมราชคงจะหนีไม่พ้นในเรื่องของการที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนะครับเราจะมาคุยกันเรื่องนี้กันในช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ช่วงถัดไปครับ
1: ช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต
0: ้คุณผู้ชมคุณฟังครับหลังจากที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมจากองค์การยูเนสโกอย่างเป็นทางการนะครับเมื่อวันที่25กรกฎาคม2569ครับนอกเหนือจากบรรยากาศการแสดงความยินดีนะครับในเรื่องราวที่ผ่านมาการนำเสนอในเรื่องของประวัติความเป็นมาแล้วก็ความสำคัญในแง่ประวัติศาสตร์ในแง่วัฒนธรรมของพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชนะครับอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจนะครับแล้วก็หลายๆคนให้ความสำคัญเลยก็คือในเรื่องของในพื้นที่ของจุดๆนี้เนี่ยทางภาคประชาชนนะครับรวมไปถึงในภาคธุรกิจเนี่ยจะได้รับผลลัพธ์ในแง่ของเศรษฐกิจอย่างไรบ้างจากการขึ้นทะเบียนมรดกโลกในครั้งนี้นะครับจะเกิดแรงกระเพื่อมขนาดไหนครับวันนี้ครับทางสวทท.ทุ่งสงได้รับเกียรติจากคุณประยูนเงินพรมนะครับประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราชวันนี้ท่านนะครับอยู่ในระบบออนไลน์แล้ววันนี้สัมภาษณ์สดในรายการทาง Facebook Live เลยนะครับวันนี้อยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับผู้คุณประยูนครับครับผมขอสอบถามอีกนึงครับจากหลังจากที่การวัดการที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเนี่ยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแล้วเนี่ยภาคธุรกิจภาคเอกชนเนี่ยได้มีความตื่นเต้นหรือว่ามีการหยิบยกมาพูดคุยกันในกลุ่มสังคมมากน้อยแค่ไหนครับ
2: ก็ในขณะนี้ครับชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชนี่ก็ต้องอะไรอินเวิร์ฟด้วยความคาดหวังมา12ปีและก็ปีนี้ประสบความสำเร็จในด้านวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนี่ได้ขึ้นเป็นมรดกโลกนะครับขณะนี้ไปในตัวเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชของเรานี่คึกคักไปด้วยผู้คนรถติดยาวเหยียดเลยครับนั่นคือผลพวงจากพระธาตุสู่มรดกโลกครับที่เกิดขึ้นจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยเฉพาะที่พักร้านอาหารนี่เต็มหมดเลยในขณะนี้ครับตั้งแต่วันที่25เป็นต้นมาณวันนี้ครับเศรษฐกิจถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เศรษฐกิจนี่ร้านอาหารร้านกาแฟร้านที่พักไอโรงแรมที่พักเต็มหมดเลยครับในขณะนี้นี่คือผลพวงได้จากวัดพระธาตุวรมหาวิหารที่เกิดขึ้นในจังหวัดนครศรีธรรมราชในขณะนี้พวกเราชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ต้องขอขอบคุณผู้ที่ก่อการดีได้ริเริ่มจัดทำวัดพระธาตุได้เสนอขึ้นไปสู่มรดกโลกนั่นคือประสบความสำเร็จในวันนี้เราต้องขอขอบคุณผู้ที่ก่อการดีได้เริ่มทำเรื่องนี้เป็นต้นมาและมาถึงณวันนี้เขาถามเขามีคนเคยถามว่าพระวัดพระธาตุวรมหาวิหารนี่เมื่อได้มรดกโลกแล้วคนจังหวัดนครได้อะไรวันนี้แหละครับท่านจะได้เห็นเลยว่าทุกเรื่องในเกี่ยวกับเรื่องวัดพระมหาธาตุเช่นวนาโม นะครับเหรียญพระธาตุทุกรุ่นตอนในขณะนี้ครับราคาพุ่งขึ้นเป็นร้อยเท่าในขณะนี้ครับนั่นนี่คือผลพวงที่ได้รับจากพระธาตุสู่มรดกโลกครับผมครับ
0: ครับผมแรงกระเพื่อมขนาดนี้เนี่ยได้มีการประมาณคาดการตัวเลขในเรื่องของการเติบโตหรือว่าความสะพัดเงินสะพัดมากน้อยขึ้นในพื้นที่ไว้บ้างแล้วมั้งไหมครับ
2: ในขณะนี้นะครับเท่าที่ตั้งแต่หลังจากวันที่5เป็นต้นมานะครับก็เรามีงานเฉลิมฉลองนี่เพิ่นก็สะพัดไม่ต่ำจาก300ล้านนะครับแล้วก็มันมาร่วมด้วยหลังจากที่วัดพระธาตุสู่มรดกโลกแล้วแล้วก็ชาวจังหวัดนครราชโดยภาคเอกชนที่ทำมาหลายสิบปีเกี่ยวกับฉลองเฉลิมฉลองศาลหลักเมืองด้วยนี่คือตั้งแต่วันศาลหลักเมืองนี่ตั้งเริ่มมาตั้งแต่วันที่1มาถึงวันนี้เป็นวันเมื่อวานเป็นวันสุดท้ายนะครับได้จาก5วันที่ผ่านมาก็ผลพวงจากวัดพระธาตุวรมหาวิหารนี่เป็นมรดกโลกนี่ก็ไม่ต่ำจาก 2-300 ล้านที่ผ่านมาครับตั้งแต่วันที่1ถึงวันนี้นะ
0: ครับ
2: แล้วก็สิ่งที่ผ่านมาที่ภาคภูมิใจก็คือชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชได้จัดประกวดพระด้วยท่านทราบไหมครับว่าเหรียญพระธาตุเหรียญพระธาตุวันนั้นที่ประมูลกันในงานประกวดพระที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ
0: ครับผม
2: โดยเฉพาะเหรียญพระธาตุนี่ไปถึงหลักล้านนะครับนะครับนั่นคือผลพวงที่ได้จากพระธาตุสู่มรดกโลกนะครับและโดยเฉพาะหัวนาโมในขณะนี้หัวนาโมนี่300 500นี่ไม่มีที่จะหานะครับนั่นคือผลพวงที่ได้จากคนนครที่ได้ผลพวงมาจากพระธาตุจุมพะโลกครับ
0: ครับผมไม่ต้องสงสัยเลยนะครับว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจในพื้นที่อย่างแน่นอนแล้วก็จะส่งผลส่งเสริมไปในอนาคตแน่นอนทีนี้สอบถามนิดนึงนะครับในส่วนของภาคธุรกิจในพื้นที่เนี่ยรวมถึงภาคีเครือข่ายต่างๆเรามีการเตรียมความพร้อมที่จะในสิ่งที่เกิดขึ้นหรือว่ามีการวางแผนต่อยอดกับกระแสที่เกิดขึ้นยังไงบ้างครับ
2: คือในขณะนี้เราก็เตรียมความพร้อมว่าคนจังหวัดนครศรีธรรมราชเราต้องดูแลแขกที่มาเยือนที่มาเยี่ยมเยียนในคนจังในวัดพระมหาธาตุนะครับเราต้องเป็นเจ้าบ้านที่ดีในขณะนี้กำลังคุยกันอยู่ว่าเราจะต้องเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองที่มาเยือนเรานี่หนึ่งในการดูแลก็ร่วมกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ดูแลเรื่องความปลอดภัยและก็เรื่องรถเรื่องที่พักเรื่องอาหารนี่คือราคาปกติเหมือนเดิมหมดเลยครับไม่ต้องห่วงพวกเราจะดูแลทุกเรื่องที่คนมาเยี่ยมเราในนครศรีธรรมราชนะครับผมครับ
0: ครับผมสุดท้ายคำถามสุดท้ายและในเรื่องของภาคส่วนภาครัฐหรือหน่วยงานที่ดูแลเนี่ยเราไม่น่าจะมีข้อสงสัยแต่ว่าในส่วนของฟีดแบคของทางประชาชนภาคเอกชนเนี่ยสิ่งที่คาดหวังให้หน่วยงานรัฐอาจจะต้องมีการเร่งพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อรองรับครั้งนี้นะครับการขึ้นทะเบียนมรดกโลกจากวัดพระมหาวรมหาวิหารเนี่ยรวมไปถึงภาคส่วนของนักท่องเที่ยวด้วยที่เข้ามาเนี่ยคิดว่ามีเรื่องใดบ้างครับเช่นพวกเรื่องโครงสร้างพื้นฐานความปลอดภัยหรือว่าการประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนี้เรามีจุดนี้ไหมครับ
2: ก็ในขณะนี้ครับทางจังหวัดก็ได้เริ่มนะครับได้เริ่มคิดวางแผนว่าต่อไปนี้เราจะต้องดูแลนักท่องเที่ยวที่มาจังหวัดนครศรีธรรมราชและโดยเฉพาะเรื่องการเดินทางเส้นทางในการเดินทางมาเยี่ยมเยียนในวัดพระธาตุตั้งแต่ลงจากสนามบินเราต้องดูสถานที่เช่นถนนต้องดีรถไฟฟ้าต้องสว่างอย่างนี้ครับก็กำลังคุยกันอยู่กับภาครัฐครับผมนะครับโดยเฉพาะการจนพวกเราก็บริการเต็มที่อยู่แล้วนะครับ
0: ครับผมก็คือในเรื่องของการขนส่งคมนาคมการเดินทางเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวหรือทั้งในและต่างประเทศนะครับที่จะเข้ามาเพิ่มขึ้นในอนาคตก็ถือว่าเป็นเรื่องดีแล้วก็คิดว่าเนี่ยต่อไปน่าจะมีอีกหลายเฟสอีกหลายเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ของเรานะครับวันนี้น่าสนใจมากๆแล้วถ้าเกิดว่ามีเรื่องราวไหนที่ทางสวรรค์ทุ่งสงอยากจะสอบถามเพิ่มเติมเดี๋ยวจะลองพูดคุยกันกับทางคุณประยุนในโอกาสหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากที่ให้เกียรติมาในการสัมภาษณ์ทางรายการของทางสวรรค์ทุ่งสงนะครับวันนี้ขอบคุณคุณประยุนเงินพรมนะครับประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับในการให้สัมภาษณ์ครั้งนี้ครับขอบคุณมากครับ
2: ครับผมขอบคุณมากครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: จะเห็นได้ว่าในเรื่องของแรงกระเพื่อมนะครับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นหลังจากที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนี้เป็นเรื่องที่ ยิ่งใหญ่ตื่นตาตระการตาคนในพื้นที่มากแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจไม่ใช่แค่ของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเพราะว่าที่นี่คือแหล่งมรดกโลกแห่งแรกของภาคใต้เป็นความภาคภูมิใจของชาวใต้คนใต้ทุกคนรวมไปถึงความภาคภูมิใจพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนที่วันนี้เนี่ยมรดกโลกแห่งประเทศไทยก็เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งแหล่งแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเอาละครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังยังอยู่ในช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้นะครับเรามาติดตามข่าวสารในพื้นที่กันต่อนะครับที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อเช้านี้ทางด้านรองประธานวุฒิสภาได้มีการเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพและเครือข่ายการวิจัยเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยนะครับส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทางผลงานวิจัยและก็ข้อมูลเชิงประจักษ์นะครับโดยเมื่อเช้านี้ที่ห้องประชุมรักชดานะครับโรงแรมชดาแอดนครจังหวัดนครศรีธรรมราชครับนายสมชายลีละน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ร่วมเป็นเกียรติแล้วก็ให้การต้อนรับนายบุญส่งน้อยโสพลรองประธานวุฒิสภาคนที่2และคณะนะครับในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพและเครือข่ายการวิจัยเพื่อสนับสนุนภารกิจนิติบัญญัติและการกำหนดนโยบายสาธารณะของวุฒิสภาประจำปีงบประมาณ2569นะครับก็ทางวุฒิสภาก็ได้มีเป้าหมายสำคัญเพื่อพัฒนาและก็เสริมสร้างในส่วนของเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการนะครับแล้วก็การวิจัยภาคร่วมกับภาคีเครือข่ายโดยเฉพาะในส่วนของพื้นที่ภาคใต้นะครับอย่างสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายภาคประชาชนจุดนี้เนี่ยได้มีการรวบรวมเอาการวิเคราะห์สังเคราะห์แลกเปลี่ยนองค์ความรู้เพื่อนำเสนอในการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและก็ข้อมูลเชิงประจักษ์ในการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายสนับสนุนหน้าที่นะครับการปฏิบัติหน้าที่ของวุฒิสภาได้อย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็ยั่งยืนด้วยครับนี่ก็เป็นจุดที่เมื่อเช้านี้นะครับได้มีการลงพื้นที่แล้วก็เอาเรื่องขององค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับไปกันต่อข่าวต่อไปกันที่พื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีกันบ้างครับบ้านใกล้เลืองเกียนกันนี้เลยนะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มีการเปิดงานแสดงสินค้าและการกระทรวงนานาชาตินะครับปาล์มเม็กซ์ไทยแลนด์2026ครั้งที่15ครับยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันไทยเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนครับเมื่อเช้านี้นะครับนายจุมพจน์วรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มอบหมายให้นายบรรดาลสถินราชวานรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานเปิดงานแสดงสินค้าและการกระทรวงนานาชาติปาล์มเม็กซ์ไทยแลนด์2026ครั้งที่15ครับงานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่6ถึง7สิงหาคม2569นะครับที่อาคารศูนย์ประชุมนานาชาติอุบลรัตนราชกัญญาสหกรณ์สุราษฎร์ธานีหรือว่าในพื้นที่เรารู้จักกันในชื่อว่าโคออปนะครับจุดนี้ก็เป็นจุดที่มีชื่อเสียงแล้วหลายๆคนน่าจะเป็นที่รู้จักกันในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนนะครับโคออปอยู่ที่อำเภอบุญพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับงานนี้ก็จัดขึ้นนะครับเพื่อเป็นการส่งเสริมในเรื่องของปาล์มน้ำมันนะครับโดยทางด้านนายสุภชัยจินตนาเลิศนะครับซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องในแวดวงนี้ได้กล่าวว่าปัจจุบันไทยเนี่ยยังคงเป็นผู้ผลิตปาล์มน้ำมันรายใหญ่อันดับที่3ของโลกรองจากอินโดนีเซียแล้วก็มาเลเซียนะครับข้อมูลล่าสุดเนี่ยมีการคาดการณ์เอาไว้ว่าผลผลิตปาล์มน้ำมันของไทยเนี่ยในฤดูการผลิตปี6869ที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 3.9 ล้านตันเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทที่สำคัญของอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันในฐานะกลไกสำคัญของภาคการเกษตรอุตสาหกรรมอาหารพลังงานชีวภาพแล้วก็ปิโตเคมีด้วยนะครับสุราษฎร์ธานีเองก็เป็นแหล่งเพาะปลูกปาล์มน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดของประเทศนะครับก็ยังเป็นศูนย์กลางที่สำคัญในการผลิตการแปรรูปน้ำมันปาล์มของไทยครับงานนี้นะครับรวมผู้ผลิตผู้แสดงสินค้าแบรนด์ดัง200แบรนด์เลยครับในที่อยู่ในแวดวงของปาล์มน้ำมันนะครับแล้วก็ยังมีการจัดกิจกรรมมากมายไม่ว่าจะเป็นการเสนอเทคโนโลยีจากผู้ผลิตชั้นนำเครื่องจักรระบบอัตโนมัติแล้วก็โซลูชันต่างๆที่ครอบคลุมตลอดห่วงโซ่อุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันกันเลยทีเดียวคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานเนี่ย 3,600 คนตลอดการจัดงานเลยครับเพื่อเป็นการส่งเสริมการลงทุนแล้วก็การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้สร้างเครือข่ายทางธุรกิจแล้วก็ผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันไทยสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคตนะครับเอาละครับไปกันต่อกันในเรื่องของการท่องเที่ยวกันบ้างข้ามไปฝั่งอันดามันครับคุณผู้ชมคุณฟังที่จังหวัดกระบี่ตอนนี้มีการเตรียมความพร้อมนะครับจัดการเปิดอบรมกระบี่ South Springเบเนโรจีครับการยกระดับบริการน้ำพุร้อนเค็มด้วยศาสตร์วารีบำบัด บนฐานงานวิจัยนะครับที่ห้องประชุมเกาะกลางโรงแรมมารีไทม์อำเภอเมืองกระบี่นะครับนายนิรันดร์ปรับอักษรรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ก็เป็นประธานเปิดการอบรมกระบี่ South Spring Benology การยกระดับบริการน้ำพุร้อนเค็มด้วยศาสตร์วารีบำบัดบนฐานงานวิจัยนะครับโดยมีนายแพทย์สมบูรณ์บุญกิติชัยพันธ์นะครับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่มาร่วมรายงานวัตถุประสงค์การจัดอบรมในครั้งนี้ด้วยนะครับโดยทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่กล่าวครับว่างานดังกล่าวเนี่ยเป็นการยกระดับบริการน้ำพุร้อนเค็มนะครับซึ่งว่านี่เป็นหนึ่งในอีกหนึ่งกิจกรรมที่สำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดสู่การเป็น Wellness City Destination นะครับเป้าหมายในเรื่องของเป้าหมายการเดินทางเพื่อสุขภาพนะครับตามนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานทรัพยากรและอัตลักษณ์ของพื้นที่ซึ่งจังหวัดกระบี่ก็เป็นจังหวัดที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ครับคุณผู้ชมคุณฟังมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวที่เป็นรู้จักกันในระดับนานาชาติโดยเฉพาะแหล่งน้ำพุร้อนเค็มซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีความโดดเด่นแล้วก็มีคุณค่านะครับสามารถนำมาต่อยอดเป็นบริการด้านสุขภาพที่มีเอกลักษณ์ที่แตกต่างแล้วก็ตอบสนองต่อแนวโน้มของนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่ให้ความสำคัญในเรื่องของการดูแลสุขภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นการป้องกันโรครวมไปถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแต่อย่างไรก็ตามนะครับในการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในปัจจุบันเนี่ยจำเป็นจะต้องอาศัยองค์ความรู้งานวิจัยมาตรฐานการให้บริการและนวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาสนับสนุนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้รับบริการและก็ทำให้ที่จังหวัดกระบี่นั้นมีความน่าเชื่อถือมีมาตรฐานและก็เป็นที่ยอมรับในระดับสากลต่อไปนั่นเองนะครับงานนี้ก็จัดขึ้นนะครับเป็นการมุ่งมั่นให้ตัวจังหวัดเนี่ยเป็น Wellness City Destination นะครับแล้วก็มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาองค์ความรู้และก็ศักยภาพของผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพทั้งบุคลากรภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องนะครับมาให้ความรู้ความเข้าใจในด้านศาสตร์วารีบำบัดซึ่งเป็นศาสตร์ที่ต้องใช้คุณสมบัติของน้ำแร่แล้วก็น้ำพุร้อนเนี่ยมาส่งเสริมสุขภาพแล้วก็บำบัดรักษาบนพื้นฐานของหลักฐานเชิงประจักษ์เลยนะไปนำไปสู่การยกระดับมาตรฐานบริการน้ำพุร้อนเค็มของจังหวัดกระบี่ให้มีคุณภาพสามารถแข่งขันในตลาดท่องเที่ยวเชิงสุขภาพทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติครับงานนี้ก็จัดขึ้นระหว่างวันที่6ถึง7สิงหาคม2569นะครับผู้ที่มาเข้าร่วมอบรมก็เป็นในส่วนของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและสุขภาพนะครับผู้ประกอบการสปาและน้ำพุร้อนเค็มตลอดจนโรงแรมรีสอร์ทหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถาบันการศึกษาและก็เครือข่ายสุขภาพเนี่ยมาร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็สร้างความร่วมมือในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของจังหวัดกระบี่เนี่ยกันอย่างหนาแน่นกันเลยทีเดียวนะครับนี่คือเรื่องราวในช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้เรามาฟังข่าวประชาสัมพันธ์นะครับที่น่าสนใจกับช่วง PRD Service ครับPRD Service ข่าววันนี้นะครับเป็นข่าวที่ต้อนรับเขาเรียกว่าสอดรับกับนโยบายของทางภาครัฐเกี่ยวกับการให้ความสำคัญในเรื่องของโซลาร์เซลล์รูฟท็อปนะครับล่าสุดทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่า PEA แล้วก็การไฟฟ้านครหลวง MEA นั้นได้มีการเปิดรับขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการการติดตั้งระบบและผู้ประกอบการการจำหน่ายผลิตภัณฑ์โซลาร์เซลล์เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับร่วมกับการไฟฟ้านครหลวงเนี่ยขอเชิญชวนผู้ประกอบการด้านพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมขึ้นทะเบียนเพื่อยกระดับมาตรฐานและการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็สนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดได้อย่างมีคุณภาพด้วยนะครับเปิดรับขึ้นทะเบียนสำหรับผู้ประกอบการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์นะครับโซลารูฟท็อปผู้ผลิตและผู้ประกอบการที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์โซลาร์ซึ่งประกอบไปด้วยแผงเซลล์แสงอาทิตย์นะครับอินเวอร์เตอร์และก็ตัวแบตเตอรี่ครับผู้ที่ผ่านการขึ้นทะเบียนก็จะช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการหรือว่าลูกค้าพี่น้องประชาชนได้นั่นเองครับสามารถตรวจสอบข้อมูลได้อย่างโปร่งใสและก็มาร่วมยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมโซลารูฟท็อปของประเทศไทยครับเปิดรับขึ้นทะเบียนตั้งแต่วันนี้นะครับไปจนถึงวันที่30กันยายน2569ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการขึ้นทะเบียนตั้งแต่วันที่15ตุลาคม2569เป็นต้นไปนะครับก็คลิกดูรายละเอียดได้นะครับในเรื่องของ QR code ตามเว็บทาง Facebook Fanpage ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้วก็การไฟฟ้านครหลวงได้นะครับรวมเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับ มาตรฐานการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อความปลอดภัยความสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็เป็นการสร้างความเติบโตการเติบโตของพลังงานสะอาดของประเทศไทยได้ในอนาคตนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับทาง call center การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับ PEA call center ได้ที่เบอร์โทรศัพท์1129นะครับนี่คือเรื่องราวที่นำมาฝากให้ในรายการให้แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์วันนี้นะครับเดี๋ยวช่วงถัดไปนะครับเตรียมพบกับสารคดีใต้ร่มพระบารมีซึ่งวันนี้เป็นคิวของทางสทสุพรรณบุรีครับแล้วก็ในวันพรุ่งนี้นะครับรายการให้แยกข่าวอยู่ในคิวของทางสวทเกาะสมุยรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายนะครับสำหรับวันนี้สวททุ่งสงกล้องหมดเวลาลงแต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงผลิตโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุพรรณบุรีรายการนี้ออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.สามารถรับฟังได้พร้อมกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกสถานีทั่วประเทศดิฉันนางสาวรุ่งทิพย์อมรธาตรีรับหน้าที่ดำเนินรายการสำหรับรายการนี้จะนำทุกท่านน้อมรำลึกถึงพระราชจริยวัตรอันงดงามของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตลอดจนพระราชกรณียกิจที่สำคัญอันนำมาซึ่งความผาสุกร่มเย็นของประสบนิกรไทยทั่วล่าและความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติบ้านเมืองช่วงแรกของรายการวันนี้ขอนำทุกท่านมารู้จักกับวัดสุวรรณภูมิวัดแห่งแรกและแห่งเดียวของจังหวัดสุพรรณบุรีที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินต้นเมื่อปีพุทธศักราช2516เป็นอีกหน้าหนึ่งในประวัติศาสตร์ของจังหวัดสุพรรณบุรีที่ถูกบันทึกไว้ด้วยความปลื้มปิติติดตามได้จากช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
2: วันที่10พฤศจิกายน2516พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างวัดวรคติยาราชนารีไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินต้นณวัดสุวรรณภูมิตำบลท่าพี่เลี้ยงอำเภอเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีและทรงเยี่ยมราษฎรที่มารอเฝ้ารับเสด็จอย่างใกล้ชิดในการนี้คณะผู้บังคับบัญชาลูกเสือสำรองชั้นวูดแบทรุ่น229คอสุพรรณบุรีและวิทยากรเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลในกิจการลูกเสือชาวบ้านและผู้มีจิตศรัทธาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลเพื่อพระราชทานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนำไปถวายบูรณะและปฏิสังขรณ์วัดสุวรรณภูมิจากนั้นเวลาประมาณ 15:00 นเสด็จพระราชดำเนินไปประทับเสวยพระกระยาหารกลางวันและทรงพักผ่อนพระราชอิริยาบถบนแพที่ประทับซึ่งทางจังหวัดจัดถวายณศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีต่อมาเวลา 16:40 นาทีเสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งกลับถึงพระตำหนักจิตรดารโหฐานเมื่อเวลา 17:10 นาทีวัดสุวรรณภูมิเป็นวัดแห่งแรกและแห่งเดียวของจังหวัดสุพรรณบุรีที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินต้นเมื่อวันที่10พฤศจิกายน2516เป็นอีกหน้าหนึ่งในประวัติศาสตร์ของจังหวัดสุพรรณบุรีที่ถูกบันทึกไว้ด้วยความปลื้มปิติวัดสุวรรณภูมิเป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่ต้นกรุงศรีอยุธยาอายุกว่า600ปีเดิมชื่อวัดกลางหลังจากการบูรณะในสมัยรัชกาลที่3ถึง4ชาวสุพรรณบุรีเรียกวัดนี้ว่าวัดใหม่จนกระทั่งพุทธศักราช2459สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสพระเจ้าน้องยาเธอในรัชกาลที่6ประทานนามวัดใหม่ว่าวัดสุวรรณภูมิ วัดสุวรรณภูมิตั้งอยู่บนถนนพระพันวสาตรงข้ามกับที่ว่าการอำเภอเมืองสุพรรณบุรีแม้จะตั้งอยู่กลางเมืองและอยู่ชิดติดถนนแต่บรรยากาศภายในวัดกลับเงียบสงบสิ่งก่อสร้างเก่าแก่ที่สุดที่เหลืออยู่คือวิหาร

0: พระพุทธรูปปางมารวิชัยองค์ใหญ่นอกจากนี้ภายในวัดสุวรรณภูมิยังมีพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระสังฆราชปุณณปุณณสิริมหาเถระซึ่งหลวงพ่อเปลื้องหรือพระเทพวุฒาจารย์เจ้าอาวาสในขณะนั้นสร้างไว้เมื่อพุทธศักราช2514เพื่อเทิดพระเกียรติแด่สมเด็จพระสังฆราชลำดับที่17กรุงรัตนโกสินทร์คือสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณปุณณปุณณสิริมหาเถระภายในพิพิธภัณฑ์เป็นสถานที่เก็บโบราณวัตถุมีค่าทางประวัติศาสตร์มากมายโดยชิ้นที่เป็นไฮไลท์เป็นบาทสังคโลกสมัยสุโขทัยราวพุทธศตวรรษที่18ถึง19ที่มีเพียงชิ้นเดียวในประเทศสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเคยได้รับสมญานามสุวรรณเทวีหรือ The Golden Girl จากผู้สื่อข่าวสังคมแห่งกรุงวอชิงตันเมื่อครั้งปรากฏพระองค์ด้วยผ้าไหมไทยสีทองอารามพร้อมพระสิริโฉมอันงดงามในงานเลี้ยงรับรองอันยิ่งใหญ่ณโรงแรมเมฟลาเวอร์ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการในฐานะองค์สภานายิกาแห่งสภากาชาดไทยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยือนสภากาชาดอเมริกันในช่วงปลายเดือนมิถุนายนพ.ศ. 2503ติดตามได้จากช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วง

0: สุวรรณเทวีหรือเดอะโกลเด้นเกิลคือสมญานามที่ผู้สื่อข่าวสังคมแห่งกรุงวอชิงตันพร้อมใจกันถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในงานเลี้ยงรับรองอันยิ่งใหญ่ณโรงแรมเมฟลาเวอร์ท่ามกลางคณะทูตานุทูตและผู้มีเกียรติที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกว่าพันคนซึ่งในค่ำคืนนั้นพระองค์ทรงฉลองพระองค์ผ้าไหมไทยสีทองอารามพร้อมทรงเข็มกลัดรูปครุฑประดับเพชรที่พระอังสาพระสิริโฉมอันงดงามและสง่างามทรงสร้างความประทับใจแก่ผู้ร่วมงานเป็นอย่างยิ่งอีกทั้งยังนับเป็นหมุดหมายสำคัญในการเผยแพร่อัตลักษณ์ความเป็นไทยสู่เวทีโลกอันมีส่วนส่งเสริมให้ผ้าไหมไทยเป็นที่รู้จักและได้รับการชื่นชมในระดับสากลนับแต่นั้นเป็นต้นมางานเลี้ยงรับรองครั้งประวัติศาสตร์นี้นับเป็นหนึ่งในพระราชภารกิจสำคัญของการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการในช่วงปลายเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2503ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเหตุการณ์ครั้งนั้นนับเป็นหมุดหมายสำคัญที่สะท้อนบทบาทอันโดดเด่นของประเทศไทยบนเวทีนานาชาติทั้งในด้านการทูตมนุษยธรรมและการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยให้เป็นที่ประจักษ์แก่ชาวโลกสำหรับการเสด็จพระราชดำเนินเยือนกรุงวอชิงตันดีซีเริ่มต้นขึ้นเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในฐานะองค์สภานายิกาแห่งสภากาชาดไทยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยือนสภากาชาดอเมริกันเพื่อพระราชทานโล่เงินจารึกอันแสดงถึงอุดมการณ์ร่วมกันในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขและส่งเสริมสวัสดิภาพของมวลมนุษยชาติโดยมีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินร่วมทอดพระเนตรอาคารและพระราชทานกำลังใจแก่บรรดาสมาชิกอาสาสมัครก่อนที่ในวันถัดมาทั้งสองพระองค์จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงพระราชทานสัมภาษณ์ทางโทรทัศน์ทั่วประเทศในรายการ Open Hearing ของสถานีโทรทัศน์ ABC เพื่อเผยแพร่เรื่องราวของประเทศไทยสู่สายตาประชาชนชาวอเมริกันขอขอบคุณข้อมูลจากหนังสือเสด็จเยือนสหรัฐอเมริกาพุทธศักราช2503
1: ทุกท่านเข้าสู่ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
0: วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีสืบสานพระราชปณิธานและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้ทรงยกระดับคุณค่าแห่งภูมิปัญญาผ้าไทยโดยการส่งเสริมให้นักศึกษาแผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอได้ร่วมออกแบบชุดผ้าไหมให้กับเอกอัครราชทูตแคนาดาและอาร์เมเนียประจำประเทศไทยสำหรับการเดินแบบในงานมหกรรมผ้าไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15รายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากบทสัมภาษณ์พิเศษดร.ทรงวุฒิเรือนไทยผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับผมทรงวุฒิเรือนไทยผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีนะครับวันนี้ก็จะมีเรื่องดีๆนะครับที่จะนำเสนอให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดสุพรรณบุรีนะฮะได้รับทราบแล้วก็ร่วมความเป็นแสดงความภาคภูมิใจนะครับในส่วนของนักเรียนนักศึกษาของพวกเรานะครับซึ่งโครงการดังกล่าวก็คือโครงการตัดชุดผ้าไหมนะครับให้กับเอกอัครทูตนะครับภรรยาของเอกอัครทูตนะครับที่อยู่ในประเทศไทยนะครับซึ่งปีนี้นะครับวิจัยเองเนี่ยก็จะถูกมอบหมายนะครับให้รับผิดชอบตัดชุดผ้าไหมสำหรับ เอกอัครทูตของประเทศอาร์เมเนียนะครับแล้วก็เอกอัครทูตของประเทศแคนาดาประจำประเทศไทยนะครับซึ่งโครงการนี้นะครับก็เป็นโครงการที่ส่งเสริมนะครับให้กับเด็กๆของอาชีวศึกษานะครับในที่เรียนนะครับเรียนในสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นแล้วก็สิ่งทอนะครับเพื่อเป็นการฝึกนะครับเป็นโครงการนี้เราก็จะได้มีโอกาสที่จะฝึกให้เด็กๆของเราเนี่ยได้มีทักษะนะครับทั้งในเรื่องของการออกแบบในเรื่องของการตัดเย็บนะครับแล้วก็กระบวนการในการประสานงานนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะในเรื่องของการใช้ภาษานะครับซึ่งเมื่อวันที่31ที่ผ่านมานะครับ31มีนาคมที่ผ่านมาผมเองนะครับพร้อมกับดร.เจนศักดิ์รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการนะครับท่านหัวหน้าแผนกคุณครูแล้วก็นักเรียนนักศึกษาของแผนกแฟชั่นและสิ่งทอของวิทยาลัยเนี่ยนะครับก็ได้มีโอกาสได้เข้าพบนะครับเอกอัครทูตของประเทศแคนาดาประจำประเทศไทยนะครับแล้วก็ไปเพื่อให้ทางสถานทูตเนี่ยนะครับได้เลือกแบบนะครับเลือกผ้าที่เป็นผ้าไหมของเรานะครับว่าเขาอยากได้ผ้าไหมสีอะไรนะครับแล้วก็รูปแบบที่เขาอยากได้ที่จะสวมใส่ไปร่วมกิจกรรมในการเดินแฟชั่นโชว์นะครับของสมาคมผ้าไหมไทยเนี่ยนะครับที่หอประชุมของกองทัพเรือนะครับว่าเขาอยากได้อะไรแบบไหนนะครับเราก็ไปแล้วก็พูดคุยกันนะครับซึ่งก็เป็นการฝึกเด็กๆเราด้วยนะครับเด็กก็ได้มีโอกาสได้ใช้ทักษะของการวัดการวัดตัวการออกแบบแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งเรื่องของการเลือกการเลือกของผ้านะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือเด็กๆได้มีโอกาสได้ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารนะครับก็อาจจะผิดบ้างถูกบ้างนะครับก็ถือว่าเป็นการฝึกนะเพื่อให้บุตรหลานของพวกเราเนี่ยได้มีโอกาสได้ฝึกทักษะเพื่อที่เขาสามารถที่จะนำไปใช้ได้ในอนาคตนะครับนะซึ่งโครงการนี้ก็จะเป็นโครงการที่ดีนะครับนะซึ่งเราเองเราก็จะได้เป็นการประชาสัมพันธ์นะครับว่าบุตรหลานที่เรียนในสาขาวิชาการออกแบบของพวกเราเนี่ยนะครับเขาก็สามารถที่จะไปประกอบอาชีพได้นะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะการันตีได้นะครับว่าเด็กๆที่จบจากวิชาลัยเนี่ยนะครับมีคุณภาพแล้วก็มีทักษะในเรื่องของการออกแบบการตัดเย็บแน่นอนนะครับก็อย่างที่เราพาให้ทำโครงการต่างๆนะครับก็เป็นตัวการันตีได้หนึ่งแล้วก็เพื่อเป็นการแสดงถึงให้เด็กๆของพวกเราเนี่ยเกิดความมั่นใจนะครับว่าเขาเรียนวิชาชีพนี้ไปแล้วนะเขาก็สามารถที่จะเอาวิชาชีพหรือเอาทักษะต่างๆที่ได้ฝึกไปเนี่ยนะครับสามารถที่จะนำไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ในอนาคตนะครับเราก็เป็นการสร้างความมั่นใจให้เขาได้ด้วยนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับก็เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะครับแทนที่เด็กๆของเราในช่วงของการปิดภาคเรียนเนี่ยนะครับเขาจะใช้เอาเวลาไปใช้ในเรื่องของที่ไม่เป็นประโยชน์นะครับแต่เขาก็ต้องกลับเข้ามานะครับกลับเข้ามาวิทยาลัยมาช่วยกับคุณครูมาปรึกษาคุณครูมาทำในเรื่องของการออกแบบในเรื่องของการตัดเย็บนะครับซึ่งเราก็จะมีกำหนดของการที่จะไปลองฟิตติ้งตัวของที่สถานทูตที่แคนาดาเนี่ยนะครับประมาณวันที่27เมษายนนะครับก็ปลายเดือนนี้นะครับเราก็จะตัดชุดไปให้กับทางเอกอัครทูตแล้วก็ภรรยาแล้วก็บุตรหลานของเอกอัครทูตประจำประเทศไทยเนี่ยได้ลองฟิตติ้งตัวว่าจะต้องมีการปรับแก้อะไรตรงไหนบ้างนะตัวขนาดที่วัดไปใช้ได้หรือไม่ได้นะครับจะต้องมีการปรับแก้อะไรตรงไหนก็จะดูว่าทักษะฝีมือที่เขาออกแบบที่เขาตัดเย็บเนี่ยเป็นอย่างต้องปรับแก้อะไรบ้างนะครับก็เสร็จแล้วหลังจากที่ฟิตติ้งตัวเสร็จเขาถึงจะไปตัดชุดจริงๆนะครับก็ตามไซส์ต่างๆที่ในชุดฟิตติ้งนะครับผมก็เป็นการให้เขาได้เรียนรู้ของกระบวนการว่าในกระบวนการในการทำงานต่างๆต้องมีอะไรบ้างแล้วทักษะที่เขาต้องใช้นั้นมีอะไรบ้างนะสิ่งสำคัญก็คือลูกๆของเราเองจะได้ เกิดความมั่นใจนะเกิดแรงบันดาลใจนะครับนะนอกจากที่จะจบไปแล้วจะเรียนต่อหรือเขาก็จะได้ไปศึกษาไปทำงานนะครับนะศึกษาต่อควรจะไปศึกษาต่อที่ไหนนะครับนะซึ่งช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงที่เด็กๆนะครับหรือท่านผู้ปกครองนะอาจจะมีลูกบุตรหลานนะครับนะเรียนอยู่ชั้นมัธยมตอนต้นนะหรือจบม.3แล้วยังไม่รู้ว่าลูกหลานของเราจะไปเรียนที่ไหนนะครับก็ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่นะครับที่เป็นตัวเลือกนะครับนะถ้าอยากให้บุตรหลานของเรานะครับว่าอยากให้มีอาชีพนะหรือจบไปแล้วสามารถที่ประกอบอาชีพได้นะครับนะให้เขาสามารถที่จะสร้างรายได้กับตัวเองนะครับแล้วก็แผนกแฟชั่นและสิ่งทอนะครับนะของวิทยาลัยอาชีวสัมพันธ์บดีนะก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับนะซึ่งเราการันตีได้นะครับว่าเด็กที่จบแผนกนี้แล้วนะครับนะเขาสามารถที่จะไปประกอบอาชีพได้แน่นอนนะครับนะก็ฝากนะครับนะฝากนะช่วยประชาสัมพันธ์นะครับนะเพื่อสร้างโอกาสนะครับแล้วก็สร้างเวทีนะให้กับเด็กๆของพวกเราได้มีโอกาสได้ไปร่วมนะกิจกรรมนะครับนะซึ่งกิจกรรมในของสมาคมผ้าไหมไทยเนี่ยนะครับก็นะวันนั้นก็จะเป็นอีกหนึ่งวันนะที่เด็กๆจะเกิดความภาคภูมิใจนะครับนะเขาจะได้เห็นชุดที่เขาได้มีโอกาสได้กระบวนการทำงานตั้งแต่เริ่มตั้งแต่วัดตัวออกแบบนะครับไปฟิตติ้งแล้วก็ตัดชุดจริงเนี่ยนะครับนะไปเดินเฉิดฉายนะครับนะไปโชว์ความสง่างามนะอยู่บนเวทีนะครับนะซึ่งนายแบบแล้วก็นางแบบก็ถือว่าเป็นนางแบบที่กิจมนะครับนะก็มาจากท่านทูตบ้างหรืออาจจะเป็นภรรยาเป็นลูกเป็นบุตรหลานนะครับนะของเอกอัครทูตที่ได้มาเดินแบบในวันนั้นนะเด็กๆเราก็จะไปร่วมกิจกรรมแล้วเขาก็จะเห็นนะครับเห็นผลงานเขาไปเดินอยู่บนเวทีนะครับนะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะที่จะช่วยสร้างนะฮะสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆสร้างประสบการณ์นะครับแล้วก็สร้างความมั่นใจนะว่าแน่นอนนะหลังจากจบการศึกษาเราสามารถที่จะไปประกอบอาชีพได้นะครับขอบคุณมากครับ
0: ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังคะกรุงเทพมหานครได้จัดเตรียมบริการครบวงจรเพื่อดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมาร่วมถวายสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงดังนี้เปิดสายด่วน1818โทรฟรีให้ข้อมูลให้คำแนะนำตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นเพิ่มจุดชาร์จโทรศัพท์80จุดรองรับกว่า300เครื่องรวมถึงจุดชาร์จรถกอล์ฟไฟฟ้าเพื่อรองรับการให้บริการรับส่งผู้สูงอายุเตรียมรถวีลแชร์บริการ73คันพร้อมเจ้าหน้าที่ช่วยอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางบริการรถกอล์ฟรับส่งผู้สูงอายุมีเจ้าหน้าที่ประจำดูแลกว่า150คนจุดบริการทางการแพทย์14จุดทั่วพื้นที่มีแพทย์พยาบาลและอาสาสมัครคอยดูแลสุขภาพประชาชนตลอดวันสุขาเคลื่อนที่สุขาผู้สูงอายุจุดคัดแยกขยะพร้อมเจ้าหน้าที่ดูแลความสะอาดและสิ่งแวดล้อมต่อเนื่อง

0: เทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับกระทรวงแรงงานเตรียมเสนอ MOU แรงงานไทยเมียนมาฉบับใหม่ขยายเวลาขึ้นทะเบียนแรงงานเป็น5ปีอีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: กระทรวงแรงงานเตรียมเสนอ MOU แรงงานไทยเมียนมาฉบับใหม่ขยายเวลาขึ้นทะเบียนแรงงานเป็น5ปีผลักดันแรงงานเข้าสู่ระบบถูกกฎหมายพร้อมเตรียมนำแรงงานเมียนมาเข้าสู่ระบบประกันสังคม
7: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าเตรียมนำบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างรัฐบาลไทยและเมียนมาฉบับใหม่เสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีภายในเดือนสิงหาคมนี้หลังจากทั้งสองฝ่ายได้เจรจาปรับปรุงจาก MOU ฉบับเดิมที่ลงนามเมื่อปี2559เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์แรงงานในปัจจุบันและหลักการด้านสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานองค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO สาระสำคัญของ MOU ฉบับใหม่คือการขยายกรอบระยะเวลาการขึ้นทะเบียนแรงงานเป็น5ปีเพื่อให้แรงงานเมียนมาสามารถเข้าสู่ระบบและปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายมากขึ้นรวมถึงกำหนดให้แรงงานนอกภาคเกษตรสามารถทำสัญญาจ้างและพำนักทำงานได้สูงสุด2ปีโดยจะเปิดโอกาสให้แรงงานที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนรวมถึงผู้ที่ใบอนุญาตทำงานใกล้หมดอายุสามารถดำเนินการขึ้นทะเบียนได้อีกครั้งปัจจุบันแรงงานเมียนมาถือเป็นกำลังสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจไทยรัฐบาลจึงมุ่งดูแลสวัสดิภาพแรงงานให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกับแรงงานไทยพร้อมเตรียมผลักดันให้แรงงานเมียนมารวมถึงแรงงานต่างด้าวบางกลุ่มเข้าสู่ระบบประกันสังคมเพื่อให้ได้รับสิทธิ์ด้านการรักษาพยาบาลชวิษาประทุมมารายงาน
1: นายแพทย์เปรมศักดิ์เพียยุระตั้งข้อสังเกตมติคณะกรรมการการสรรหากสทช.อาจไม่ชอบด้วยกฎหมายพร้อมเสนอรัฐบาลส่งเรื่องให้วุฒิสภาพิจารณาน
8: ายแพทย์เปรมศักดิ์เพยุระสมาชิกวุฒิสภาแถลงตั้งข้อสังเกตว่ามติคณะกรรมการสรรหากสทช.ที่วินิจฉัยว่านายแพทย์สารณะบุญใบใจยพฤกษ์ประธานกสทช.ขาดคุณสมบัติอาจมีปัญหาด้านความชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับองค์ประชุมและคุณสมบัติของผู้ร่วมลงมติโดยระบุว่าผู้เข้าร่วมประชุมบางรายอาจไม่มีคุณสมบัติตามกฎหมายส่งผลให้องค์ประชุมอาจไม่ครบ และกระทบต่อความชอบธรรมของมติดังกล่าวพร้อมระบุว่าความขัดแย้งภายในองค์กรยังไม่สิ้นสุดจึงเรียกร้องให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเร่งส่งเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของวุฒิสภาและขอให้ประธานวุฒิสภาไม่ส่งเรื่องกลับไปยังฝ่ายบริหารโดยไม่ผ่านการพิจารณาของวุฒิสภาเพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการที่รอบคอบและโปร่งใสนอกจากนี้ยังเสนอให้คณะนายกรัฐมนตรีพิจารณายุบคณะกรรมการกสทช.ทั้ง7คนและเปิดกระบวนการสรรหาใหม่ทั้งหมดเพื่อยุติปัญหาความขัดแย้งที่สะสมมาเป็นเวลานานก็สนาตระเกตรายงาน
1: จังหวัดลำพูนขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการการจัดการน้ำระดับจังหวัดและการบริหารจัดการน้ำในระดับพื้นที่จังหวัดลำพูน
9: นางสาวเบญจวรรณมีเผือกรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการการจัดการน้ำระดับจังหวัดและการบริหารจัดการน้ำในระดับพื้นที่จังหวัดลำพูนโดยมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเพื่อสร้างความเข้าใจและรับรู้ถึงแนวทางการดำเนินโครงการในปีงบประมาณ2569พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจนร่วมกันแลกเปลี่ยนความเห็นการขับเคลื่อนแผนงานการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดลำพูนให้มีประสิทธิภาพรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนกล่าวว่าการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้จะสามารถจัดทำแผนงานและโครงการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดให้มีความครบถ้วนสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่และสามารถผลักดันไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมและเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างความมั่นคงด้านน้ำเพื่อการพัฒนาจังหวัดลำพูนอย่างสมดุลมั่นคงและยั่งยืนต่อไปวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์สวท.ลำพูนรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19 นาฬิกา

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: มาเด้งมาโดดและกระโดดไปให้สุดขอบฟ้ากับเทศกาลดนตรีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจังหวัดระนองระนองมิวสิกเฟสติวัล2026ระนองสุดสุดขอบฟ้าพบกับศิลปินชื่อดังมากมายตลอด2วันเต็มวันที่14สิงหาคมพบบอดี้สแลมกันชลีเฟลโลเฟลโลวันที่15สิงหาคมพบเลตโรเฟกกรีแฮนและวงมีนและยังมีกิจกรรม Art and Music ให้ร่วมตลอด2วันเต็มไม่ว่าจะเป็น Art War Random Dance ร้านค้าศิลปะร้านอาหาร SME และส่งท้ายความสนุกแบบไปให้สุดกับดีเจสุวรรณห้ามพลาดวันที่14และ15สิงหาคมนี้ณลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองระนองขอถือเกียรติ15นาฬิกาเป็นต้นไปเข้าชมฟรีจัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง
3: อยากเป็นผู้สูงอายุฟิตเปรี้ยมีชีวิตที่มีสุขภาพดีหรือไม่ก้าวแรกสู่การมีสุขภาพที่ดีและมีความสุขมากขึ้นคือ 3O 2 ซ รหัสป้องกันโรคนั่นคืออแรกคืออาหารรับประทานอาหารครบ5หมู่อที่2ออกกำลังกายเคลื่อนไหวร่างกายและออกกำลังกายเป็นประจำอย่างน้อยวันละ30นาทีนะอที่3คืออารมณ์จัดการกับอารมณ์ตัวเองฝึกสมาธิสไม่สูบบุหรี่ลดละเลิกสไม่ดื่มสุราเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิดนี่อย่ารอช้าอีกต่อไปนะอายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขไม่มีคำว่าสายเกินไปที่เราจะช่วยกันดูแลด้วยความปรารถนาดีจ้าสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์จ้า

ขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz จากนี้ไปนำเสนอรายการพลังใจไร้ขีดจำกัด

0: สวัสดีครับพบกับรายการพลังใจไร้ขีดจำกัดทางสวทรนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์ครับรายการพลังใจไร้ขีดจำกัดมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันนะครับพฤหัสบดีไปจนถึงวันอาทิตย์ช่วงยามเย็นๆแบบนี้นะครับ17นาฬิกาถึง18นาฬิกาโดยประมาณนะครับสัปดาห์หนึ่งเรามาเจอกัน4วันโดยประมาณวันละ1ชั่วโมงนะครับผมทางสวทรนองรับหน้าที่นะครับสื่อสารข้อมูลนะครับสาระน่ารู้นะครับโดยเราจะเน้นกลุ่มเปราะบางนะครับหรือว่ากลุ่มผู้ด้อยโอกาสต่างๆนะครับเพื่อที่จะนำข่าวสารสาระน่ารู้มาเผยแพร่นะครับทางช่องทางของสวทรนองนั่นเองนะครับรับชมรับฟังได้นะครับทางคลื่นวิทยุแบบปกติทั่วไปแล้วก็แบบออนไลน์หน้าเพจสวทรนองเพื่อสร้างพลังกายพลังใจกับท่านผู้ฟังทุกๆท่านในช่วงยามเย็นๆที่โปรยปลายด้วยสายฝนกระหน่ำมา 3-4 วันแล้วนะครับดังนั้นนะครับการขับขี่ยวดยานพาหนะทุกประเภทก็ต้องระมัดระวังแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมติดตามการพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดแล้วก็ต่อเนื่องด้วยนะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้ระนองยังคงมีฝนตกลงมาตลอดเลยนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาที่รายการพลังใจไร้ขีดจำกัดกันต่อนะครับ
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกนิกรด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานปิดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกนิกรอย่างเงียบๆและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจากคอร์เนลยูนิเวอร์ซิตี้สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกนิกรไทยตลอดไป
0: ไปเริ่มกันที่ภารกิจของนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับนำคณะผู้บริหารของกระทรวงลงพื้นที่ไปยังจังหวัดศรีสะเกษนะครับทั้งนี้ก็เพื่อติดตามการขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัยตามนโยบายพม.8ด้านสร้างสังคมอยู่ดีมีโอกาสเพื่อคนไทยทุกๆคนนะครับซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนะครับจัดขึ้นที่โรงเรียนปรางกูอำเภอปรางกูจังหวัดศรีสะเกษพร้อมมอบสิทธิและสวัสดิการสังคมตามภารกิจของกระทรวงเพื่อมาพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางและคนทุกช่วงวัยไม่ว่าจะเป็นบัตรประจำตัวคนพิการจากการประเมินความพิการจากปัจจัยทางสังคมและพฤติการแวดล้อมเงินอุดหนุนโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้กับคนพิการเงินอุดหนุนโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบากเงินสงเคราะห์ผู้ที่มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งเงินสงเคราะห์ครอบครัวและก็เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวเป็นต้นนะครับ นอกจากนี้นะครับยังมีบูธนะครับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สร้างสุขสำหรับคนทุกช่วงวัยด้วยการจัดกิจกรรมและผลงานของทีมพม.จังหวัดศรีสะเกษร่วมกับเครือข่ายท้องถิ่นนะครับรวมถึงผลิตภัณฑ์สินค้าของกลุ่มเป้าหมายและชุมชนจากนั้นนะครับก็ลงพื้นที่ไปยังตำบลสโนอำเภอขุขันจังหวัดศรีสะเกษเพื่อเปิดกิจกรรมกีฬาสารสัมพันธ์ผู้สูงอายุโรงเรียนผู้สูงอายุและกิจกรรมพม.สร้างสุขด้วยการมอบสิทธิและสวัสดิการสังคมตามภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางและคนทุกช่วงวัยรวมถึงมีการมอบอุปกรณ์นันทนาการสำหรับโรงเรียนผู้สูงอายุและก็ลงพื้นที่ไปยังตำบลสุขสวัสดิ์อำเภอไพรบึงจังหวัดศรีสะเกษเพื่อมอบบ้านสารพลังให้ผู้สูงอายุเปราะบางที่เป็นคนพิการในกิจกรรมพม.สร้างสุขส่งมอบบ้านสารพลังพร้อมร่วมทาสีบ้านนะครับแล้วก็ร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนอีกทั้งมีการพบปะพูดคุยให้กำลังใจผู้นำท้องที่ท้องถิ่นเครือข่ายคนพิการและอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรืออพม.ในพื้นที่นะครับทางนี้นายนิกรได้กล่าวว่านะครับตนได้นำคณะทางผู้บริหารของกระทรวงที่ดูแลทุกกลุ่มเป้าหมายร่วมลงพื้นที่ด้วยกันก็เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะจากสภาพความเป็นจริงนำไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงการทำงานเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมทางนี้นะครับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ขับเคลื่อนนโยบายพม.8ด้านสร้างสังคมอยู่ดีมีโอกาสเพื่อคนไทยทุกคนโดยมุ่งเปลี่ยนจากบทบาทผู้ให้ไปสู่ผู้สร้างโอกาสและจะเป็นกำแพงพิงหลังให้กับประชาชนทุกช่วงวัยเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาเด็กและเยาวชนการส่งเสริมตั้งแต่แรกเกิดการเรียนรู้และทักษะชีวิตการส่งเสริมความมั่นคงของครอบครัวด้วยการเสริมสร้างสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็งปราศจากความรุนแรงการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุรวมถึงนะครับพัฒนาส่งเสริมสิทธิคนพิการด้วยการสร้างโอกาสอาชีพและการเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างเท่าเทียมและก็มีการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางผู้มีรายได้น้อยด้วยการจัดสวัสดิการสังคมที่คุ้มครองอย่างตรงจุดและก็มีการสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยด้วยการพัฒนาที่อยู่อาศัยปลอดภัยและเหมาะสมกับทุกคนทุกช่วงวัยแล้วก็มีการป้องกันแก้ไขปัญหาความรุนแรงในสังคมนะครับรวมถึงการค้ามนุษย์การคุ้มครองผู้สูญเสียโอกาสด้วยการบูรณาการจากภาคีเครือข่ายดึงพลังอาสาสมัครท้องถิ่นและก็เอกชนเข้ามาร่วมพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนนะครับทางนี้นะครับนายนิกรได้กล่าวเพิ่มเติมว่าทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลนะครับไม่สามารถทำงานได้เพียงหน่วยงานเดียวได้นะครับต้องอาศัยการบูรณาการความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายในทุกภาคส่วนเลยไม่ว่าจะเป็นภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนและภาคประชาชนเพื่อร่วมกันยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายจนนำไปสู่การสร้างสังคมอยู่ดีมีโอกาสเพื่อคนไทยทุกๆคนนะครับไปปิดท้ายกันที่เบรกแรกก็คือนะครับในปัจจุบันนี้นะครับโรคตานะครับที่เกี่ยวกับการมองเห็นมักจะพบบ่อยในผู้สูงอายุเมื่อมีอายุเพิ่มขึ้นนั่นเองสุขภาพดวงตาก็ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงตามวัยนะครับและจะอาจนำไปสู่โรคทางตาที่พบบ่อยๆดังนั้นนะครับกรมกิจการผู้สูงอายุนะครับก็ได้นะครับโพสต์ลงมาก็คือเมื่ออายุเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นทุกคนนะครับสุขภาพดวงตาย่อมมีการเปลี่ยนแปลงตามวัยนะครับและอาจนำไปสู่โรคทางตาที่พบบ่อยไม่ว่าจะเป็นต้อกระจกก็หินและเบาหวานขึ้นจอประสาทตาหากไม่ได้รับการตรวจแล้วก็ดูแลอย่างเหมาะสมนะครับอาจส่งผลต่อการมองเห็นและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุดังนั้นนะครับกรมกิจการผู้สูงอายุจึงขอเชิญชวนผู้สูงอายุแล้วก็ประชาชนให้ใส่ใจสุขภาพดวงตาตรวจสุขภาพตาอย่างสม่ำเสมอและก็หมั่นสังเกตความผิดปกติของการมองเห็นเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการสูญเสียการมองเห็นดูแลดวงตาในวันนี้นะครับเพื่อการมองเห็นที่ดีและคุณภาพชีวิตที่ดีในวันข้างหน้านะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าโรคตาที่มักจะพบบ่อยในผู้สูงอายุมีอะไรบ้างนะครับ ต้อกระจกก็คือจะมีอาการตามัวเหมือนมีหมอกบังมองเห็นแสงไฟกระจายตอนกลางคืนมองเห็นสีเพี้ยนไปจากเดิมนะครับซึ่งมีการรักษาก็คือผ่าตัดสลายต้อกระจกและใส่เลนส์ตาเทียมแต่ถ้าเป็นต้อหินนะครับจะมีอาการก็คือมองเห็นภาพรอบข้างแคบลงมีอาการปวดตาตาแดงเห็นแสงรุ้งรอบดวงตานะครับมีวิธีการรักษาก็คือต้องใช้ยาหยอดตาเลเซอร์หรือผ่าตัดเพื่อควบคุมความดันของตาให้คงที่นะครับและโรคเบาหวานขึ้นจอตานะครับจะมีอาการมองเห็นจุดดำคล้ายอยากใยลอยไปมาอาจมีเลือดออกในวุ้นตาแล้วก็ตามัวลงซึ่งมีการรักษาก็คือต้องควบคุมระดับน้ำตาลใช้เลเซอร์ฉีดเข้าไปในวุ้นตาหรือว่าผ่าตัดนะครับทั้งนี้นะครับการตรวจสุขภาพตาสวมแว่นตากันแดดนะครับหรือว่าเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และไม่สูบบุหรี่ก็จะทำให้ตาเรามีสุขภาพที่ดีนะครับขอบคุณแหล่งที่มาสำนักงานสารนิเทศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้คุณมันเช็คสุขภาพตาของตัวเองหรือยังนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาที่รายการพลังใจไร้ขีดจำกัดช่วงต่อไปกันนะครับ

0: คดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกันนิกรด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานปิดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกันนิกรอย่างเงียบๆและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจากคอร์เนลยูนิเวอร์ซิตี้สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
2: กลับมาที่รายการพลังใจไร้ขีดจำกัดช่วงที่3นะครับหลังจากที่ไปรับฟังเพลงเพราะๆยามเย็นๆแบบนี้นะครับแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจนะครับในรอบวันนะครับจริงๆแล้วทางสวทรนองเราออนแอร์หรือว่าเปิดสถานีตั้งแต่หัวรุ่งเลยนะ5นาฬิกาหรือว่าตี5นั่นเองนะครับไปปิดสถานี24นาฬิกาหรือว่าเที่ยงคืนนะครับก็คือทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับไม่ว่าจะเป็นวันนักขัตฤกษ์หรือวันอะไรก็แล้วแต่นะสวทรนองก็จะออนแอร์นะครับโดยนำรายการสาระน่ารู้ข่าวสารนะครับทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยเราเลยก็ว่าได้ไม่ว่าจะเป็นจากกรุงเทพนะครับส่วนกลางหรือว่าพื้นที่ท้องถิ่นฝั่งอันดามันนะครับก็จะมีเป็นช่วงๆนะครับดังนั้นก็ท่านผู้ฟังท่านใดนะครับที่ยังมีวิทยุอยู่นะพูดถึงวิทยุนะครับหรือว่าโทรทัศน์สมัยนี้โอ้โหนะครับก็ตามวันและเวลาที่ผ่านมาผ่านไปนั่นเองเด็กรุ่นใหม่ก็จะไม่รู้จักกันหรือว่าไม่ค่อยเปิดแล้วนะเนื่องจากว่าทุกสิ่งทุกอย่างถูกจัดลงมาในโทรศัพท์มือถือหมดแล้วนะดังนั้นใครที่จะเปิดทีวีหรือว่าโทรทัศน์นี้ก็ต้องโอ้โหอาจจะมีความทรงจำที่ดีก็ว่าได้เกี่ยวกับโทรทัศน์หรือว่าวิทยุนะครับบางท่านก็อยู่ตามต่างจังหวัดเหมือนระนองแบบนี้แหละนะเป็นบริษัทห้างร้านก็ทำงานไปด้วยนะสิ่งที่จะเข้ามาเคล้าคลอระหว่างทำงานได้ถ้าเป็นโทรศัพท์เนี่ยมันก็อาจจะลำบากนะเพราะต้องดูไปดูมาคนจึงเลือกนิยมเปิดวิทยุนะครับเพื่อที่จะเคล้าคลอเสียงเพลงไปก็ถือว่ายังเป็นสื่อที่ยังคงมีการเปิดอยู่นะครับถึงแม้ว่าจะลดน้อยลงไปก็ตามนะเนื่องจากว่ามันมีแต่เสียงนั่นเองนะครับเนาะเพราะฉะนั้นก็ฝากสวทรนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ไว้ในอ้อมใจด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูข่าวหนึ่งแล้วกันนะครับน้อยถือว่าเป็นข่าวแล้วกันนะเป็นเรื่องที่เราอาจจะเคยได้ยินมานะครับโดยเฉพาะเกี่ยวกับนะครับคนที่ต้องการมีบัตรประจำตัวนะครับประชาชนนั่นเองนะซึ่งพวกเขาเหล่านั้นไม่สามารถทำด้วยตนเองได้ถ้าไม่มีต้องยอมรับว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับให้ความร่วมมือนั่นเองซึ่งขบวนการนี้ทำมานานมากๆเลยนะเราทราบกันดีอยู่นั่นเองนะโดยเฉพาะคนต่างด้าวที่มักจะสวมสิทธิ์แทนคนไทยนั่นเองเพราะฉะนั้นก็ต้องรับรู้ไว้แล้วก็นี่แหละครับสถานการณ์ความเป็นจริงยังคงมีอยู่ถึงแม้ว่าทางรัฐบาลนะครับจะมีการปฏิบัติการทลายบัตร10ปีเถื่อนนะครับโดยมีการบูรณาการกำลังบุกจับเจ้าหน้าที่เทศบาลนะครับที่แม่สอดนู่นจังหวัดตากนะครับใครที่ยังไม่เคยไปก็จังหวัดตากจะอยู่บริเวณภาคเหนือฝั่งตะวันตกนี่แหละติดกับประเทศเมียนมานะครับเลยขึ้นไประนองไปอีกนู่นเลยเป็นเกือบพันกิโลนะครับร่วมทุจริตออกบัตรโดยมิชอบย้ำยึดหลัก ปิดชื่อถือพฤติกรรมเดินหน้าปราบปรามภัยคุกคามความมั่นคงข้ามชาติดังเด็ดขาดนะครับที่สำนักงานด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากหรือที่อำเภอแม่สอดนะครับนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เป็นประธานแถลงผลการปฏิบัติการทลายบัตร10ปีเถื่อนนะครับร่วมกับบุคคลต่างด้าวนะครับที่นะครับจัดทำทะเบียนประวัติบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือบัตรหัวศูนย์เลขศูนย์นั่นเองที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการค้ามนุษย์ที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งนายเจเศรษฐ์ได้กล่าวว่าตามนโยบายรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรวมถึงนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ตระหนักให้ความสำคัญขั้นสูงสุดต่อปัญหาภัยคุกคามจากกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติที่เข้ามาสร้างความเดือดร้อนรุนแรงกับพี่น้องประชาชนนะครับหนึ่งในนั้นก็คือกระบวนการทำบัตรนั่นเองนะครับซึ่งจากการสอบสวนเบื้องต้นเนี่ยพบว่ากลุ่มผู้ทำผิดเป็นบุคคลต่างด้าวสัญชาติเมียนมานะครับแล้วก็อาศัยช่องว่างทุจริตจัดทำทะเบียนประวัติเป็นบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติเพื่อสร้างสถานะผู้มีสองตัวตนอันถือเป็นภัยเงียบที่แยบยลและอันตรายอย่างยิ่งกล่าวคือนะครับกลุ่มคนเหล่านี้จะมีทั้งบัตรประจำตัวกลุ่มคนไร้รัฐไร้สัญชาติหรือว่าบัตร10ปีนะครับสำหรับใช้ที่อยู่อาศัยประกอบธุรกิจหรือทำธุรกรรมในประเทศไทยเพื่ออำนวยความสะดวกในการหลบซ่อนตัวและนะครับยอกย้ายถ่ายเททรัพย์สินที่ได้จากการกระทำความผิดนั้นมาขณะเดียวกันก็ยังคงถือหนังสือเดินทางของประเทศเมียนมาเพื่อใช้เดินทางเข้าออกหรือว่าหลบหนีกลับไปยังประเทศต้นทางว่าขณะที่มีการทำผิดขึ้นมานั่นเองพฤติการดังกล่าวจึงไม่ใช่เพียงแค่การสวมตัวเป็นคนไทยในรูปแบบเดิมหากแต่เป็นการใช้อุบายสวมสิทธิ์เป็นคนไร้สัญชาติเพื่อสร้างเกราะป้องกันบทบังตัวเองที่แท้จริงจากระบบการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับซึ่งการทุจริตครั้งนี้ไม่ได้หยุดแค่เพียงการแย่งชิงสวัสดิการสิทธิการรักษาพยาบาลหรือการแย่งอาชีพการทำงานของคนไทยเท่านั้นแต่ยังสร้างความเสียหายใหญ่หลวงต่อโครงสร้างเศรษฐกิจและความมั่นคงของชาติเนื่องจากบัตรนะครับบุคคลไร้สัญชาติไร้รัฐนี้ได้มาโดยมิชอบถูกนำไปเป็นเครื่องมือรองรับสนับสนุนการขยายตัวของเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติหลายประเภทเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการค้ามนุษย์การฟอกเงินนะครับขบวนการยาเสพติดตลอดจนค้าอาวุธสงครามนะครับรัฐบาลจึงมีนโยบายชัดเจนในการปราบปรามการทุจริตและก็อาชญากรรมทุกรูปแบบโดยเน้นการบูรณาการร่วมกันเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับกรณีมีการทำผิดเกี่ยวกับทะเบียนประวัติบุคคลเนี่ยเน้นย้ำว่านะครับไปยังเจ้าหน้าที่และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้ตระหนักว่าการเพิ่มชื่อบุคคลโดยขาดพยานหลักฐานและส่อเจตนาทุจริตนั้นถือว่าเป็นหลักฐานความผิดที่ชัดเจนมีโทษตามกฎหมายนะครับซึ่งชุดปฏิบัติการก็เร่งสืบสวนแกะรอยอย่างรวดเร็วและรอบคอบไม่ว่าจะการกระทำนั้นจะเกิดขึ้นในอดีตหรือว่าพื้นที่ใดก็ตามนะครับทั้งนี้การทุจริตทะเบียนราษฎรไม่ได้เป็นเพียงการปลอมแปลงเอกสารหรือว่าสวมสิทธิ์เท่านั้นแต่คือบ่อนทำลายความมั่นคงของประเทศเลยนะครับและที่สำคัญนะครับการปฏิบัติการครั้งนี้เป็นผลจากการขยายผลปฏิบัติการปิดฉากแรงงานเมื่อวันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมาพบความเชื่อมโยงกับพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากจนนำไปสู่การสืบสวนเชิงลึกร่วมกันระหว่างกรมการปกครองสำนักงานตำรวจแห่งชาติและศูนย์ต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์โดยจะระบบข้อมูลนะครับชีวมิติในการตรวจสอบจนพบกระบวนการดังกล่าวนะครับโดยนะครับผู้ที่จะมาทำบัตรดังกล่าวเนี่ยจะมีเรียกรับผลประโยชน์นะครับจากทางเจ้าหน้าที่ตั้งแต่ 40,000 บาทถึง 100,000 บาทเลยนะครับโอ้โหเยอะมากๆเลยแล้วก็มีกรณีกรอกข้อมูลเท็จโดยมีเจ้าบ้านและพยานรับรองแล้วก็มีกรณีชาวเมียนมาถือหนังสือเดินทางต่างประเทศอยู่แล้วแต่กลับได้รับบัตรของไทยจนนำไปสู่การอนุมัติหมายจับและจับกุมผู้ต้องหารวม17รายนะครับมีเจ้าหน้าที่เทศบาลนครแม่สอดด้วยนะครับบุคคลผู้สวมสิทธิ์เจ้าบ้านแล้วก็พยานรับรองเท็จซึ่งนอกจากนี้ทางเจ้าหน้าที่จะส่งตัวผู้ทำผิดดังกล่าวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับโอ้โหนะทำมาไม่รู้กี่ปีแล้วนะครับเนาะแต่ละคนก็สูญเสียเงินเยอะเลย 40,000 ถึง 100,000 นะครับต่อรายต่อหัวนั่นเองนะถึงว่านะครับพอรายได้มันเยอะเนี่ยทำให้คนนะครับต้องคล้อยตามทำนี่แหละครับกระบวนการที่ไม่ถูกต้องสักวันหนึ่งก็ต้องโดนเปิดโปงนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้าจะกลับมาที่รายการพลังใจไร้ขีดจำกัดในช่วงท้ายกันต่อนะครับ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ
2: กลับมาที่รายการพลังใจไร้ขีดจำกัดในช่วงสุดท้ายสุดของวันนี้กันนะครับเดี๋ยวเราไปดูข่าวประชาสัมพันธ์กันบ้างนะครับก็คือกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวนะครับประกาศข่าวดีโอกาสดีสำหรับผู้ที่สนใจฝึกอาชีพสร้างรายได้และต่อยอดสู่การประกอบอาชีพนะครับโดยเปิดรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอาชีพหลักสูตรคลินิกเสื้อผ้าจำนวนชั่วโมงเรียน150ชั่วโมงนะครับที่สำคัญเรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับและระหว่างเรียนนะครับมีที่พักฟรีมีอาหารฟรีนะครับเรียนจบรับวุฒิบัตรโดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึง17สิงหาคม2569นะครับคุณสมบัติผู้สมัครก็คืออายุ15ปีขึ้นไปสามารถอ่านออกเขียนได้มีสุขภาพร่างกายและก็จิตใจที่แข็งแรงไม่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกอบรมและการปฏิบัติงานนะครับทางนี้นะครับสามารถมาสอบถามได้ที่ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้จังหวัดสงขลานะครับตั้งอยู่ที่เลขที่590หมู่11ตำบลกำแพงเพชร

1สิงหาคมที่ผ่านมาโดยจะส่ง SMS หรือว่าข้อความผ่านระบบ LINE แจ้งว่ามีค่าปรับค้างชำระแล้วก็แนบลิงก์ปลอมให้ตรวจสอบหรือชำระเงินถ้าเราหลงกดลิงก์นะครับก็อาจจะถูกขโมยข้อมูลทางการเงินและโอนเงินออกจากบัญชีโดยไม่ได้รับอนุญาตดังนั้นต้องระวังนะครับอย่าไปกดลิงก์จาก SMS หรือว่า LINE ให้ตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ตรวจสอบผ่านเว็บไซต์หรือว่าแอปทางการของหน่วยงานเท่านั้นนะครับแล้วก็อย่าไปกรอกข้อมูลส่วนตัวหรือว่ารหัสผ่านหรือว่า OTP ต่างๆแล้วก็อย่าติดตั้งแอปพลิเคชันจากลิงก์ที่ส่งมาหากมีข้อสงสัยนะครับให้ลบแอปทิ้งทันทีหรือว่าโดนหลอกไปแล้วนะครับให้รีบติดต่อธนาคารของเรานะครับเพื่ออายัดบัญชีแล้วก็รีบแจ้งความโดยเร็วดังนี้นะครับสามารถมาปรึกษาได้ที่สายด่วน1441ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับดังนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นภูมิคุ้มกันที่เราต้องนำมาบอกต่อทุกช่วงทุกวันแล้วก็ที่มีข่าวสารสาระรู้เกี่ยวกับมิจฉาชีพแก๊ง call center มานะครับเพราะว่าแก๊งกลุ่มพวกนี้ยังไม่สูญพันธุ์ไปจากสังคมเรานั่นเองนะด้วยความปรารถนาหนาดีนะครับจากสวทรน.นะครับและทั้งหมดนี้ก็คือนะครับรายการพลังใจไร้ขีดจำกัดประจำวันนี้นะครับวันนี้ผมและทีมงานสวทรน.ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีครับ

คอคอดประภูเขาหญ้ากาหยูหวานทานนาแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz ระนอง

0: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติทรงเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ส่งมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทย

0: สวทรนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz เสนอรอบวันทันข่าว
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เวลาข่าวในยามเย็นแบบนี้กับรายการรอบวันทันข่าวคุณผู้ฟังอยู่กับณัฐ ณัฐวดีศรียาภัยนะคะและทีมงานสวทรนองด้วยค่ะที่ดูแลฝ่ายเทคนิคกันในวันนี้วันนี้ก็นำข่าวสารมาฝากกันหลากหลายประเด็นมากค่ะคุณผู้ฟังเป็นข่าวสารที่นโยบายของรัฐบาลแล้วกันก็เป็นประเด็นเรื่องของข้อตกลงและความร่วมมือไทยเมียนมาที่จะเกิดขึ้นนะคะเนื่องจากว่าในวันนี้นะคะท่านประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาได้มีโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการนะคะก็มีการมาพูดคุยกันแล้วก็ตกลงกันในปัญหาที่เกิดขึ้นหลายๆปัญหาค่ะแล้วก็เรื่องของกระทรวงดีอีด้วยนะคะที่ออกมาตรการปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์บัญชีม้ารวมถึงการดูแลนักท่องเที่ยวที่ได้รับความเสียหายจากทัวร์เถื่อนไกด์เถื่อนด้วยค่ะแล้วก็ยังมีประเด็นเรื่องของสภาพอากาศกันบ้างค่ะซูเปอร์เอลนีโญที่คาดว่าประเทศไทยจะได้รับผลกระทบในช่วงปลายปีนี้วันนี้ก็มีรายละเอียดมาฝากกันรวมถึงบรรยากาศข่าวสารในพื้นที่จังหวัดระนองก็มีข่าวเรื่องของการติดตามเวทีการประชุมในหลายๆเวทีนะคะแล้วก็กิจกรรมการวิ่งที่จะจัดขึ้นในช่วงกลางเดือนกันยาเดือนหน้าค่ะรวมถึงข่าวสารประชาสัมพันธ์ที่นำมาฝากกันในทุกๆวันค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายละเอียดทั้งหมดนี้ได้ในรอบวันทันข่าวประจำวันนี้ค่ะติดตามประเด็นแรกก่อนเลยแล้วกันนะคะก็เป็นภารกิจที่ท่านนายกรัฐมนตรีค่ะท่านอนุทินชาญวีรกูลนะคะท่านก็ได้ให้การต้อนรับพลเอกอาวุโสมินอ่องไลประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเนื่องในโอกาสที่เดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลระหว่างวันที่6ถึง7สิงหาคมค่ะก็บรรยากาศเมื่อช่วงสายๆที่ผ่านมาสักประมาณ10นาฬิกานะคะก็มีการต้อนรับกันไปโดยท่านนายกรัฐมนตรีและทางประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมานะคะได้ร่วมพิธีการต้อนรับอย่างเป็นทางการและมีพิธีตรวจแถวกองทหารเกียรติยศบริเวณสนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้าที่ทำเนียบรัฐบาลก่อนที่ท่านนายกรัฐมนตรีจะมีการเชิญพลเอกอาวุโสมินอ่องไลเข้าไปในตึกไทยคู่ฟ้าเพื่อถ่ายภาพร่วมกันค่ะที่บริเวณบันไดโถงกลางภายในตึกนะคะแล้วก็มีการลงนามในสมุดเยี่ยมของรัฐบาลและมีการเยี่ยมชมของที่ระลึกจากทั้งสองฝ่ายที่มีการนำมามอบให้แก่กันด้วยและทั้งสองท่านนะคะทั้งทางท่านอนุทินชาญวีรกูลแล้วก็พลเอกอาวุโสมินอ่องไลก็มีการหารือกันในหลายๆเวทีการประชุมนะคะคือสำหรับการเยือนไทยในครั้งนี้ก็มีรัฐมนตรีหลายๆท่านของไทยที่เข้าร่วมการหารือด้วยเพราะว่าข้อตกลงที่จะเกิดขึ้นในการเดินทางเยือนประเทศไทยในครั้งนี้นะคะสรุปให้ฟัง3ประเด็นที่เขาพูดคุยกันคุณผู้ฟังประเด็นแรกค่ะเรื่องของการร่วมมือในการจัดการกับภัยคุกคามและอาชญากรรมข้ามชาตินะคะ2การส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจค่ะและเรื่องที่3ร่วมกันในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมข้ามแดนมาดูรายละเอียดของแต่ละเรื่องกันสักนิดนึงนะคะคือมีการทำ MOU ร่วมกันค่ะเป็น MOU ว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานและบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงานระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องต้องการให้มีการปรับปรุงเอกสารทั้งสองฉบับนะคะเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันมากขึ้นช่วยให้การจัดส่งแล้วก็การจัดจ้างแรงงานข้ามชาติระหว่างไทยกับเมียนมาเนี่ยมีความเป็นระบบและเกิดความต่อเนื่องตัวแรงงานเองเขาบอกว่าจะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายและสิทธิที่พึงมีจะเป็นการลดปัญหาการลักลอบเข้าเมืองแล้วก็ลดปัญหาเรื่องของการจ้างงานที่ผิดกฎหมายหรือลดปัญหาการค้ามนุษย์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ค่ะส่วนข้อที่2ก็จะมีการเห็นชอบเขตอำนาจหน้าที่หรือ TOR TOR ตัวนี้ค่ะคณะทำงานร่วมด้านการจัดการคุณภาพน้ำในแม่น้ำที่เป็นพรมแดนและแม่น้ำที่ไหลผ่านระหว่างไทยกับเมียนมาเพื่อจะช่วยสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านคุณภาพน้ำหรือว่าการแจ้งเตือนการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมข้ามแดนระบบนิเวศเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพด้วยแล้วก็การดำ รงชีวิตของประชาชนในพื้นที่ริมแม่น้ำนะคะโดยเขตขอบเขตอำนาจหน้าที่นี้เนี่ยมีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา3ปีนับตั้งแต่วันที่ทั้ง2ฝ่ายได้มีการลงนามในเขตอำนาจหน้าที่หรือ TOR นี้ซึ่งมีกลไกการทำงานร่วมกันระหว่างไทยกับเมียนมานะคะจะทำให้การแก้ไขปัญหามลพิษหรือว่าสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นส่วนประโยชน์ที่จะได้รับจาก TOR ในครั้งนี้เขามองว่าจะเป็นการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนด้านคุณภาพน้ำด้วยกันคือทั้งหมดทั้งมวลจะเห็นผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นคุณผู้ฟังเพราะว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยเขาจะได้รับการแก้ปัญหาในส่วนนี้นะคะแล้วถ้าเกิดว่าบ้านเราแก้อยู่ฝ่ายเดียวก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วตัว TOR ตัวนี้ก็คือยืนยันว่าทั้งสองฝ่ายจะต้องร่วมด้วยช่วยกันในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นค่ะก็เป็นความคืบหน้าของการเยือนประเทศไทยในวันนี้นะคะมาดูอีกหนึ่งประเด็นแล้วกันค่ะเรื่องของกระทรวงดีอีกันบ้างที่ได้ปฏิบัติการในการแก้ปัญหาเรื่องของแก๊งสแกมเมอร์บัญชีม้าหรือแม้กระทั่งผู้เสียหายที่ได้รับความเสียหายจากการท่องเที่ยวทัวร์เถื่อนไกด์เถื่อนมาดูเรื่องนี้กันค่ะนำทีมโดยคุณชัยชนกชิดชอบนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมค่ะมีการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอีกหนึ่งชุดที่มีการเข้าร่วมประชุมด้วยนั่นคือคณะอนุกรรมการป้องกันการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติค่ะคือทั้งสองคณะที่มีการร่วมประชุมกันนี้นะคะเขาได้พิจารณาร่างหลักเกณฑ์การประกาศรายชื่อบัญชีม้าทุกสีเลยค่ะซึ่งเกิดจากความร่วมมือของหลายกระทรวงนะคะนำทีมโดยอย่างที่เราบอกค่ะกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือกระทรวงดีอีร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยจับมือกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.แล้วก็ยังมีสมาคมธนาคารไทยด้วยนะคะทุกกระทรวงที่ว่ามานี้นะคะเตรียมที่จะเชื่อมโยงฐานข้อมูลข้ามธนาคารกันแบบเรียลไทม์นั่นหมายความว่าหากเราพบว่าบุคคลใดเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องกับเส้นทางการเงินที่ทุจริตในธนาคารใดธนาคารหนึ่งก็แล้วแต่ระบบก็จะมีการลิงก์ข้อมูลเชื่อมโยงกันค่ะเป็นข้อมูลของบัญชีบุคคลนั้นๆและจะมีการระงับบัญชีของบุคคลนั้นทันทีไม่ว่าคุณจะถือบัญชีธนาคารไหนก็ตามถ้าเกิดคุณเข้าข่ายการทุจริตหรือการเป็นบัญชีม้านะคะซึ่งนอกจากนี้ก็จะมีการเชื่อมโยงข้อมูลกันอีกใน3ข้อมูลกลางนั่นคือระบบของการเชื่อมโยงฐานข้อมูลธนาคารแล้วก็การแลกเปลี่ยนเส้นทางการเงินและรายชื่อของบุคคลที่มีความเสี่ยงแล้วก็ยังมีฐานข้อมูลจากระบบตรวจจับพฤติกรรมบัญชีของธนาคารที่มีความผิดปกติด้วยเป็นข้อมูลจากปปง.แล้วก็ข้อมูลจากศูนย์ AOC นะคะสายด่วน1441ที่ศูนย์นี้เขาจะมีการรวบรวมรายชื่อผู้ที่ถูกดำเนินคดีเอาไว้นะคะเพราะถ้าเกิดว่าเราได้ข้อมูลส่วนนี้มาเนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยแยกบัญชีม้าหรือว่าคนที่ทำผิดคนที่ทำถูกได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นและทำให้พี่น้องประชาชนที่เขาได้รับความเสียหายค่ะเขาสามารถได้รับการช่วยเหลือเยียวยาได้เร็วกว่าเดิมแล้วเขาบอกเอาไว้นะคะว่าพี่น้องประชาชนคนไหนที่ตัวเองเนี่ยโดนเข้าไปอยู่ในเครือข่ายแบบนี้หรือว่าโดนถูกระงับบัญชีโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจเราสามารถไปแก้ไขปัญหานี้ได้นะคะโดยเราสามารถติดต่อไปที่สายด่วนของ AOC ได้สายด่วน1441แล้วก็กด2ไปค่ะเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยปลดล็อกบัญชีให้กับเราแต่ทุกกระบวนการเนี่ยพอเราโทรเข้าไปปุ๊บเขาก็ต้องมีการสอบถามก่อนว่าเราเนี่ยเข้าข่ายผิดกฎหมายจริงหรือไม่แล้วก็ตรวจสอบข้อมูลนะคะถ้าเกิดว่าเราเป็นผู้บริสุทธิ์เขาก็จะมีการปลดล็อกบัญชีให้กับเราทันทีสำหรับเรื่องของผู้เสียหายกันบ้างค่ะผู้เสียหายที่ได้รับความเสียหายทำให้เงินต้องสูญหายไปนะคะก็มีการประกาศหลักเกณฑ์ขึ้นมาโดยคุณชัยชนกชิดชอบก็ชูเรื่องนี้นะคะว่าเราจะต้องคืนเงินให้กับผู้เสียหายและผู้เสียหายเองเนี่ยสามารถไปยื่นคำร้องขอคืนเงินผ่านทางระบบของปปง.ได้ทันทีโดยที่คุณไม่ต้องไปรอคำสั่งจากศาลเลยค่ะมีผลบังคับใช้สำหรับประกาศตัวนี้นะคะ12สิงหาคมนี้และทางด้านของธนาคารแห่งประเทศไทยเองก็จะมีการออกข้อกำหนดใหม่ขึ้นมาด้วยค่ะคุณผู้ฟังกันให้ดีนะคะในท่อนนี้เนี่ยเชื่อว่ามันเกี่ยวพันกับเราทุกคนเรื่องของการทำธุรกรรมทางการเงินการโอนเงินในแต่ละวันค่ะอย่างที่บอกว่าทางธนาคารแห่งประเทศไทยตอนนี้เขามีการเริ่มกำหนดหลักเกณฑ์การจำกัดวงเงินการโอนแล้วนะคะต่อวันเนี่ยเราจะสามารถโอนได้เท่าไหร่ผ่านทางบัญชีธนาคารแล้วก็อีมันนี่ค่ะกลุ่มที่ต้องมีการจำกัดแล้วก็ ็กำหนดหลักเกณฑ์เป็นพิเศษเลยคือกลุ่มของเยาวชนที่มีอายุ 12 ถึง 18 ปีค่ะโอนเงินได้ไม่เกินวันละ 3,000 ถึง 10,000 บาทแต่ถ้าเกิดว่าเราอายุที่ไม่ได้อยู่ในช่วงนี้ก็จะมีตามที่เขาระบุเอาไว้อีกนะคะว่าถ้าเกิดว่าคุณอายุเท่านี้คุณจะสามารถโอนได้ในปริมาณเท่าไหร่ต่อวันไม่เกินเท่าไหร่ต่อวันนะคะคือการที่เขาทำในลักษณะแบบนี้ก็มองทั้งในแง่ดีและแง่เสียนะถ้าเกิดมองในแง่ดีก่อนเลยคือมันเป็นการที่ช่วยคัดกรองก่อนที่เงินเนี่ยจะถูกโอนส่งต่อไปยังแก๊งมิจฉาชีพหรือว่าสแกมเมอร์อันนี้คือเป็นเรื่องที่ดีนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามองในมุมที่ไม่ดีสำหรับคนที่ทำธุรกิจใหญ่ๆเนี่ยก็อาจจะลำบากนิดนึงสำหรับการจำกัดวงเงินการโอนในแต่ละวันนะคะเพราะว่าเรื่องของภาคธุรกิจเนาะเรื่องของเงินเนี่ยต้องเข้าๆออกๆตลอดเวลาอยู่แล้วนะคะก็ต้องรอดูแนวทางจากธนาคารแห่งประเทศไทยที่ชัดเจนอีกทีนึงค่ะแต่เขามีระบุมาคร่าวๆแล้วนะคะว่าเรื่องเนี่ยหลักเกณฑ์ต่างๆอาจจะเสร็จสิ้นภายในช่วงเดือน2เดือนนี้ก็คือสิงหาคมกับกันยาเพราะว่าภายในเดือนตุลาคม2569เขาจะมีการประกาศบังคับใช้นะคะเรื่องของการจำกัดวงเงินการโอนต่อวันผ่านทางบัญชีธนาคารในช่วงเดือนตุลาคมค่ะเรื่องของบัญชีไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูอีกหนึ่งเรื่องเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวกันบ้างค่ะเรื่องของการท่องเที่ยวที่สร้างผลกระทบแล้วก็มีผู้เสียหายก็เกิดขึ้นหลายๆเหตุการณ์หลายๆคดีด้วยกันนะคะอย่างเช่นกรณีที่มีคนจองทริปท่องเที่ยวและสุดท้ายกลายเป็นทริปเถื่อนหรือว่าทัวร์เถื่อนจนทำให้ได้รับความเสียหายโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาบอกว่าจะดูแลเรื่องนี้ในทุกมิติเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับภาคการท่องเที่ยวของประเทศไทยนะคะแล้วก็การกวาดล้างภัยคุกคามจากกลุ่มมิจฉาชีพแก๊งสแกมเมอร์การเอารัดเอาเปรียบทัวร์เถื่อนและไกด์เถื่อนเพื่อเรียกคืนความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวค่ะรวมถึงกระทรวงดีอีเองก็ดำเนินโครงการศูนย์รวบรวมข้อมูลนักท่องเที่ยวภายในประเทศเพื่อยกระดับแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวของไทยเชื่อมโยงข้อมูลและบริการด้านต่างๆอำนวยความสะดวกแล้วก็สร้างความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวด้วยค่ะก็เป็นการผนึกกำลังกันนะคะของทั้งสองกระทรวงแน่นอนว่ายังไงก็ตามค่ะภัยภายในประเทศหรือว่าภัยข้ามชาติก็ต้องมีการดำเนินการจัดการให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้นนะคะจะได้ไม่เสียภาพลักษณ์ของประเทศไทยไปมากกว่านี้ค่ะมาตามกันต่อนะคะเป็นข่าวที่เป็นกระแสและหลายคนก็ให้ความสนใจแล้วก็ติดตามกันเรื่องของการทุจริตโกงสอบท้องถิ่นนะคะที่มีรายชื่อออกมาเป็นหลักพันเลยคุณผู้ฟังหลักพันที่มีการประกาศออกมาค่ะก็ตรวจพบว่ามีการแก้ไขคะแนนไปประมาณ 5,925 รายส่งผลให้มีการเพิกถอนบรรจุ 3,404 รายด้วยกันและมีกลุ่มที่ต้องจัดลำดับใหม่สำหรับผู้ที่สอบผ่าน561รายเรามาทำความเข้าใจตัวโครงสร้างคะแนนกันก่อนนะคะคุณผู้ฟังคือเอาอย่างนี้ค่ะให้ทุกคนนึกภาพตามง่ายๆกลุ่มแรกเนี่ยเป็นกลุ่มที่สอบผ่านนะคะประมาณ 49,274 คนอันนี้คือคนที่สอบผ่านโดยสุจริตนะคะฟันออกมาแล้วนะคะกลุ่มนี้ก็คือจะแยกไปเลยเป็นไปตามลำดับขั้นตอนก็คือไม่ได้มามีผลอะไรต่อคดีแต่อีกกลุ่มนึงค่ะที่ตรวจพบและตรวจสอบแล้วนะคะว่ามีการโกงเกิดขึ้นมีการแก้ไขคะแนนเกิดขึ้นมีอยู่ประมาณ 5,925 คน25รายนะคะและไอ้กลุ่มที่ 5,000 กว่าคนที่เกิดการโกงหรือการแก้ไขคะแนนเนี่ยมันก็จะแบ่งย่อยออกเป็น2กลุ่มค่ะกลุ่มแรกคือกลุ่มจำนวนประมาณ 5,145 คนนะคะจาก 5,900 กว่าคนเนี่ยค่ะคือกลุ่ม 5,000 แรกนี้เนี่ยก็เป็นผู้ที่สอบไม่ผ่านแต่มีการให้แก้ไขคะแนนจนสอบผ่านกลุ่มนี้ชัดเจนค่ะแล้วก็ฟันธงออกมาชัดเจนว่าคือมีความผิดอย่างแน่นอนและไม่จะไม่ได้รับการเข้าบรรจุอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะจะถูกตัดสิทธิ์ไปเลยแต่มันยังมีอีกหนึ่งกลุ่มที่ค้างคาใจกันอยู่ว่าเอ๊ะยังไงแล้วทำแบบนี้ถูกหรือไม่นั่นคืออีกประมาณ774คนค่ะกลุ่ม700กว่าคนนี้นะคะเป็นกลุ่มที่สอบผ่านเข้ามาค่ะแต่เขาก็เข้าไปอยู่ในกระบวนการโกงถึงแม้ว่าจะผ่านแล้วแต่ก็ให้มีการแก้ไขคะแนนเพื่อจะได้ให้ลำดับของเขาเนี่ยไปอยู่ลำดับต้นๆเพื่อจะเลือกได้นะคะว่าเข้าไปอยู่ในตำแหน่งไหนอะไรยังไงค่ะซึ่งก็มีการอนุมัติ การแต่งตั้งไปแล้วด้วยนะคะประมาณ561คนใน700กว่าคนนี้ค่ะแล้วมันก็ยังเหลืออีก6คนที่ไม่ได้รับการขึ้นบัญชีเนื่องจากมีการแก้ไขคะแนนแต่ไม่ได้เข้าสอบภาคคอด้วยซ้ำค่ะโอ้โหคือมียิบย่อยมากๆผู้ฟังแต่เนี่ยประเด็นมันอยู่ที่กลุ่มนี้นี่แหละค่ะกลุ่ม700กว่าคนนี้นะคะผู้ฟังลองตัดมาอีกจำนวนนึงค่ะประมาณ600 561คนค่ะ500กว่าคนนะคะเมื่อวันนี้ทางด้านของกระทรวงมหาดไทยบอกมาค่ะว่ากลุ่มนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะมีการตรวจพบว่าเขาเพิ่มคะแนนโดยเรียกง่ายๆว่าตรวจพบว่าเขาโกงเขาสอบผ่านแต่เขาเพิ่มคะแนนให้เพิ่มมากขึ้นกลุ่มนี้ยังคงได้รับการบรรจุอยู่นะคะแต่จะถูกจัดลำดับไปอยู่ในบัญชีใหม่ตามคะแนนที่ได้อย่างแท้จริงค่ะซึ่งหลายคนก็ออกมาตั้งคำถามว่าเดี๋ยวก่อนนะคือถึงแม้ว่าเขาจะสอบผ่านตั้งแต่แรกแล้วก็จริงแต่เขาอ่ะเข้าไปอยู่ในกระบวนการโกงไงคะแล้วก็เพิ่มคะแนนไปเพื่อไปจัดลำดับตำแหน่งอะไรของเขาอะค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไม่ควรที่จะให้กลุ่มนี้เนี่ยผ่านไปด้วยซ้ำเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าความผิดเขาสำเร็จไปแล้วไงคะกับการที่เขาเข้าไปอยู่ในกระบวนการของการโกงสอบทุจริตท้องถิ่นก็นั่นแหละค่ะต้องรอคำตอบจากทางกระทรวงมหาดไทยอีกทีนึงว่าแล้วถ้าเกิดว่ามีมติว่าให้คนกลุ่มนี้เนี่ยเข้าไปบรรจุแล้วจะดำเนินการยังไงกันต่อจะเอาผิดในกระบวนการไหนหรือความผิดไหนหรือศาลไหนต่อไปก็ต้องว่ากันต่อไปอีกทีนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าให้คนเหล่านี้เข้าไปแล้วไปทำงานก็อาจจะเป็นข้อกังขาและความไม่สบายใจของหลายหลายฝ่ายค่ะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าเราจะนำมาอัปเดตให้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งคุณผู้ฟังผ่านข่าวหนักๆไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของสภาพอากาศกันสักนิดนึงไหมคะเพราะว่าเรื่องนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะคะทางสทนชเองค่ะได้ออกประกาศมาเมื่อวานนี้แล้วก็ออกมาเปิดเผยว่าปีนี้เนี่ยประเทศไทยเราได้รับอิทธิพลจากปรากฏการณ์เอลนีโญส่งผลให้ปริมาณฝนทั้งประเทศต่ำกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ10ถึง15โดยเฉพาะในช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมนี้คุณผู้ฟังค่ะถึงแม้ว่าช่วงเดือนกรกฎาสิงหาที่ผ่านมาเราจะเจอฝนนะคะกันยาก็อาจจะเจอฝนอยู่บ้างแต่ถ้าเกิดว่านับเข้าช่วงเดือนตุลาถึงปลายปีธันวานี้ค่ะประเทศไทยเรามีโอกาสจะเกิดภาวะซุปเปอร์เอลนีโญทำให้หลายพื้นที่มีฝนน้อยมากค่ะขณะที่พายุเขตร้อนเนี่ยดูแนวโน้มและทิศทางแล้วนะคะจะมีการเคลื่อนตัวไปที่ประเทศจีนเกาหลีใต้และญี่ปุ่นจะไม่มีโอกาสที่จะเข้าไทยเลยค่ะส่วนสถานการณ์น้ำนะคะทางด้านของสทนช.ก็ยืนยันค่ะว่าขณะนี้สถานการณ์น้ำในเขื่อนยังมีเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคแต่ขอให้เกษตรกรโดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทานใช้น้ำอย่างประหยัดวางแผนการเพาะปลูกให้เหมาะสมและสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งด้วยค่ะซึ่งเขามีการคาดการว่าช่วงหน้าแล้งในช่วงปลายปีนี้นะคะนับไปเลยค่ะระยะเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคมของปี2569ไปจนถึงข้ามปีไปจนถึงเดือนปีหน้านะคะเดือนเมษายนปี2570ค่ะก็ระยะเวลายาวนานมากนะคะคืออันตรายจริงๆคุณผู้ฟังยิ่งพื้นที่ไหนที่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมก็ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะคะก็รอติดตามแล้วก็บริหารจัดการน้ำกันให้ดีๆของแต่ละพื้นที่ค่ะเรามาติดตามความเคลื่อนไหวข่าวสารในพื้นที่จังหวัดระนองกันต่อเนื่องเลยนะคะวันนี้ก็มีหลากหลายประเด็นด้วยกันแล้วก็มีหลายเวทีการประชุมด้วยค่ะดูกันที่เวทีแรกเลยค่ะตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา 10:30 นที่ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนองค่ะท่านราชันมีน้อยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองก็เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชูปถัมภ์ของจังหวัดระนองประจำปี69นะคะก็มีหลายภาคส่วนที่เข้าร่วมประชุมกันค่ะในที่ประชุมมีการรับทราบการดำเนินงานในแนวทางการคัดเลือกครูหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในแวดวงของสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดระนองนะคะเพื่อที่จะได้เข้ารับรางวัลนี้ค่ะเป็นรางวัลหม่อมงามจิตบุรชัดเป็นบุคคลสำคัญของโลกนะคะเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่มากๆค่ะก็มีหลากหลายประเภทด้วยกันนะคะก็ทางจังหวัดระนองก็มีการส่งชื่อคุณครูไปจาก2สถานศึกษานะคะมีจากครูจากวิทยาลัยเทคนิคระนองคนนึงค่ะแล้วก็อีกท่านนึงเป็นนักวิชาการศึกษาสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนองที่มีการเสนอไปเพื่อรอพิจารณาตามขั้นตอนต่อไปนะคะคือเวทีนี้เนี่ยก็เป็นการให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของตัวจังหวัดเนาะว่าเขามีการส่งเสริมและยกย่องเชิดชูคุณครูหรือว่าบุคลากร รทางการศึกษาที่ทุ่มเทให้กับเยาวชนในการดูแลนะคะแล้วก็สร้างคนดีมีคุณธรรมสืบสานเจตนารมณ์ของทางมูลนิธิจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชูปถัมภ์จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเยาวชนและสังคมไทยอย่างยั่งยืนต่อไปค่ะจากเวทีการประชุมในการคัดเลือกคุณครูที่มีผลงานดีเด่นแล้วนะคะเรามาดูอีกหนึ่งเรื่องที่ได้ดำเนินการไปในพื้นที่ของจังหวัดระนองด้วยเช่นกันค่ะมาดูแวดวงกีฬากันบ้างค่ะใครที่เป็นสายกีฬาแล้วก็รอติดตามอยู่นะคะว่าเอ๊จะยังไงสำหรับการแข่งขันกีฬาเป็นรายการใหญ่ประจำปีของจังหวัดระนองเลยนะคะแล้วก็เป็นรายการที่หลายคนให้ความสนใจแม้ว่าตัวนักวิ่งหน้าใหม่หน้าเก่านะคะก็รอติดตามรายการนี้กันอยู่สำหรับรายการการแข่งขันวิ่งเทรลระนองเทรล2026ค่ะมีการประชุมกันไปเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาที่ห้องประชุมพระพลึงทานชั้น3ศาลากลางจังหวัดระนองค่ะนำทีมการประชุมโดยท่านราชันนีน้อยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนะคะก็เป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมถึงเส้นทางการแข่งขันวิ่งเทรลรายการระนองเทรล2026ค่ะการประชุมก็มีการติดตามความคืบหน้าต่างๆนะคะที่จะมีการจัดขึ้นค่ะซึ่งทางการกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมกับทางจังหวัดระนองกำหนดจัดการแข่งขันออกมาแล้วกลางเดือนหน้า19ถึง20กันยายนนะคะที่บริเวณอ่างเก็บน้ำหาดส้มแป้นค่ะคือไปสำรวจเส้นทางกันมาแล้วว่าเส้นทางตรงนี้เนี่ยคือท้าทายน่าประทับใจมีความสวยงามและเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวที่ส่งคุณค่าของจังหวัดระนองไปในตัวด้วยค่ะก็ได้มีการพูดคุยกันถึงเรื่องของการดูแลความปลอดภัยด้านการจราจรหรือว่าพื้นที่ที่จะใช้ในการแข่งขันเองมีความปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนการจัดเตรียมบุคลากรในการเข้ามาอำนวยความสะดวกให้การจัดงานเป็นไปอย่างเรียบร้อยในทุกๆด้านนะคะหลายคนบอกว่าอยากทราบรายละเอียดของกิจกรรมแล้วคือจริงๆทางจังหวัดเองก็ยังไม่ได้ประกาศออกมานะคะทั้งวันรับสมัครวันไหนอะไรยังไงรับสมัครกี่คนราคาเท่าไหร่คือยังไม่ได้กำหนดอะไรออกมาเลยค่ะแล้วก็ยังไม่ได้มีประกาศออกมาด้วยแต่เบื้องต้นไปสอบถามมาให้ล่าสุดนะคะทราบมาว่าระนองเทรล2026ที่จะจัดขึ้นกลางเดือนหน้าเนี่ยจะมีระยะทางให้ทุกคนได้เลือกลงสมัครกันประมาณ3ระยะทางค่ะทั้งระยะทาง6กิโลเมตร13กิโลเมตรและ26กิโลเมตรค่ะส่วนรายละเอียดก็จะแจ้งให้ทราบในเร็วๆนี้คุณผู้ฟังรอติดตามกันได้นะคะในทุกแฟนเพจของทางจังหวัดระนองค่ะก็สามารถติดตามได้เลยหรือถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าเดี๋ยวทางสวทระนองเนี่ยก็จะนำมาอัปเดตแล้วก็มาเล่าให้ฟังกันในรายการในทุกช่วงรายการเลยค่ะและสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการรอบวันทันข่าวแล้วค่ะคุณผู้ฟังก็สามารถกลับมาติดตามรายการรอบวันทันข่าวได้ใหม่ในทุกวันช่วงเย็นแบบนี้หลังเคารพธงชาติค่ะทางคลื่นความถี่ FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ในระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วดิฉันณัฐวดีศรียาภัยและทีมงานสวทระนองลาคุณผู้ฟังไปก่อนเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีนึงรายการต่อไปเลยนะคะสำหรับรายการรักณระนองค่ะยังอยู่กับณัฐเหมือนเช่นเคยแต่วันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ

และกระโดดไปให้สุดขอบฟ้ากับเทศกาลดนตรีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจังหวัดระนองระนองมิวสิกเฟสติวัล2026ระนองสุดสุดขอบฟ้าพบกับศิลปินชื่อดังมากมายตลอด2วันเต็มวันที่14สิงหาคมพบบอดี้สแลมกัญชลีเฟลโลเฟลโลวันที่15สิงหาคมพบเลตโทเฟกฟรีแฮนและวงมีนและยังมีกิจกรรม Art and Music ให้ร่วมตลอด2วันเต็มไม่ว่าจะเป็น Art War Random Dance ร้านค้าศิลปะร้านอาหาร SME และส่งท้ายความสนุกแบบไปให้สุดกับ DJ สุวรรณห้ามพลาดวันที่14และ15สิงหาคมนี้ณลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองระนองขอสู้เจียง15นาฬิกาเป็นต้นไปเข้าชมฟรีจัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง

รักนะระนองเมืองรองที่อยากให้คุณได้ลองมาสัมผัสแล้วคุณจะหลงรักที่นี่ระนองขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการรักนะระนองทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง FM 107.25 MHz AM 783 กิโลเฮิรตซ์

รักนะระนอง

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการรักนรนองค่ะคุณผู้ฟังมาเจอกันช่วงเย็นๆแบบนี้นะคะ18:30 นไปจนถึง19:00 นโดยประมาณค่ะตอนนี้เนี่ยชาวระนองโดยเฉพาะสาวๆน่าจะไปวนเวียนอยู่แถวๆเวทีของสนามกีฬาของอบจแล้วนะคะเพราะว่ามีการจัดกิจกรรมเต้นแอโรบิกค่ะโอ้โหคุณผู้ฟังคือปังมากจริงๆคืองานนี้อบจเขาจัดนะคะแล้วก็จัดขึ้น2 วันเมื่อวานแล้วก็วันนี้อีกวันหนึ่งนะคะคือมาเล่าบรรยากาศของเมื่อวานกันก่อนไหมบรรยากาศเมื่อวานสนุกสนานมากแล้วคือเวทีใหญ่มากนะคะเอาจริงๆนะไม่เคยเห็นเวทีเต้นแอโรบิกที่ไหนใหญ่เท่าที่นี่มาก่อนเลยค่ะมีจอ LED มีลำโพงเสียงโอ้โหสุดยอดคือจัดใหญ่มากจริงๆนะคะก็นั่นแหละองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองนำทีมโดยท่านนายกแบงค์นะคะแล้วก็ได้รับการสนับสนุนมาจากท่านสสคงกฤษฉัตรมลิรัตน์ด้วยนะคะที่สนับสนุนสำหรับรายการในครั้งนี้ค่ะก็เป็นการเต้นแอโรบิกแดนซ์นะคะนำทีมโดยครูดิสคนดีคนเดิมค่ะที่แบบนำเต้นมาหลายๆแคมเปญหลายๆเวทีมาด้วยกันนะคะคือสนุกสุดมันอยู่แล้วครูดิสเนี่ยคือตั้งใจมากแล้วเธอก็เต้นเก่งเธอก็แบบนำเสนอท่าเต้นต่างๆที่ทำให้เราแบบสนุกแล้วก็เต้นตามเอนจอยตามกันไปได้นะคะในส่วนของคนนำเต้นหรือว่าครูดิสนั่นเองค่ะแต่ภาพรวมบรรยากาศเมื่อวานอ่ะคือสนุกมากจริงๆท่านราชันมีน้อยท่านพ่อเมืองท่านก็ไปเต้นอยู่ด้านหน้าด้วยนะเต้นคู่กับท่านนายกแบงค์เลยค่ะก็นั่นแหละคือเป็นกิจกรรมที่ดีมากแล้วก็เห็นความตั้งใจของคนจัดเนาะความตั้งใจของคนจัดก็เรื่องนึงแล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยได้เห็นชาวระนองไปเต้นกันเยอะมากคือแสดงว่าทุกคนอ่ะชอบมาทางนี้มาเวนี้เลยคือชอบในการเต้นแอโรบิกแล้วแบบการจัดงานกัดจัดโพซิชันการวางโพซิชันต่างๆจัดสภาพแวดล้อมให้แบบมันดูแบบคือน่าเต้นแล้วก็สนุกสนานไปด้วยนะคะขนาดเมื่อวานนี้ถึงแม้ว่าฝนจะครึ้มๆแล้วก็ตกทั้งวันช่วงเย็นก็มีตกนะแต่พอในช่วงที่เต้นแอโรบิกอะค่ะก็ฝนเริ่มแบบซาซาแล้วก็เป็นใจให้นะคะสำหรับเช้าเต้นแอโรบิกก็สนุกสนานกันไปเลยค่ะฟ้ามืดฝนมัวมายังไงนะคะทุกคนก็ยังเต้นกันแบบไม่หยุดไม่ยั้งเพราะว่าสนุกมากจริงๆสำหรับรายการนี้นะคะซึ่งก็นั่นแหละทางด้านขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองก็ได้เชิญชวนทุกคนกันแล้วก็จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ขึ้นมานะคะแอโรบิกแดนซ์ปาร์ตี้ค่ะสมกับธีมเขาเลยที่แบบเป็นปาร์ตี้เหมือนปาร์ตี้จริงคือเวทีเนี่ยเหมือนปาร์ตี้มากให้ทุกคนแบบไปเต้นกันนะคะไปเผาผลาญแคลอรี่ไปเติมเต็มพลังไปเติมเต็มความสุขความสดชื่นกันแล้วก็ส่งต่อพลังบวกไปด้วยกันนะคะเมื่อวานบรรยากาศน่ารักมากแล้วก็หลายคนก็ถ่ายภาพมาลงโซเชียลมีเดียคอมเมนต์ก็เป็นไปในทิศทางเดียวเสียงเดียวกันว่าจัดใหญ่มากจริงๆแล้วก็สนุกสุดมันมากจริงๆค่ะเชื่อว่ากระแสดีแบบนี้เดี๋ยวจะมีอีกต่อไปแน่นอนนะคะวันนี้ใครที่ฟังอยู่แล้วก็อยากจะไปร่วมสนุกร่วมแจมหรือไปถ่ายภาพบรรยากาศก็ได้คุณผู้ฟังสามารถเดินทางไปได้นะคะตอนนี้เขาก็เริ่มกันสักประมาณครึ่งชั่วโมงกว่าๆแล้วแหละก็สามารถไปได้ค่ะที่ลานเลข9ในสนามกีฬาของอบจ.ระนองนะคะก็ไปร่วมเต้นหางแถวก็ยังได้นะยังทันอยู่นะไปร่วมสนุกกันได้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้คิดว่าน่าจะมีอีกนะกระแสดีแบบนี้น่าจะมีการจัดอีกในพื้นที่ไหนอะไรยังไงหรือว่าผู้ใหญ่ส่วนไหนภาคส่วนไหนจะเข้ามาสนับสนุนกิจกรรมนี้ก็รอติดตามได้อีกทีนึงนะคะเดี๋ยวเราจะนำมาอัปเดตกันค่ะแล้วก็ยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะคุณผู้ฟังใครที่เป็นสายกีฬาสายเอ็กซ์ตรีมนะคะสายวิ่งสายเทรลต่างๆค่ะเพราะว่าเรามีอีกหนึ่งกิจกรรมการกีฬาเป็นรายการใหญ่ด้วยเป็นรายการประจำปีที่จัดขึ้นหลายปีแล้วก็แสตอบรับดีมากค่ะจะมีการกลับมาจัดอีกครั้งนึงในช่วงกลางเดือนหน้าค่ะช่วงเดือนกันยายนนะคะสำหรับกิจกรรมระนองเทรล2026ถ้าเกิดว่าใครได้ติดตามในช่วงรอบวันทันข่าวเมื่อสักครู่นี้นัทก็นำเสนอรายละเอียดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาย้ำในรายการรักนรนองกันอีกสักนิดนึงนะคะเอาคร่าวๆก็แล้วกันสำหรับการแข่งขันระนองเทรล2026ค่ะซึ่งการกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมกับจังหวัดระนองกำหนดจัดขึ้นนะคะในช่วงวันที่19-20 กันยายนค่ะกลางเดือนหน้านี่แหละคุณผู้ฟังปีนี้เขาจะจัดที่บริเวณอ่างเก็บน้ำหาด
ส้มแป้นค่ะเพราะว่าเขาไปเช็คเส้นทางมาแล้วว่าเป็นเส้นทางที่น่าสนใจมีความสวยควบคู่กับความลำบากความที่แบบท้าทายอะไรอย่างเงี้ยคือจัดหนักจัดเต็มแน่นอนป่าเขาลำเนาไพรเส้นทางน้ำตกนะคะเส้นทางป่าเส้นทางธรรมชาติคือเขาตั้งใจมากๆสำหรับเส้นทางในครั้งนี้แล้วก็เขาไปลองทดสอบกันดูแล้วไปดูแล้วความเป็นไปได้หรือความอันตรายความปลอดภัยเป็นยังไงนะคะคือเส้นทางนี้เหมาะสุดๆสำหรับใครที่ชื่นชอบของการวิ่งเทรลนะคะก็ต้องไม่พลาดสนามนี้เลยค่ะระนองเทรล2026ในช่วงกลางเดือนหน้านะคะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักแป๊บนึงก่อนนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามรักนะระนองกันต่อค่ะ

ช่วงระนองทูเดย์กลับมาในช่วงที่2นะคะสำหรับรายการรักนะระนองค่ะคุณผู้ฟังในช่วงที่2นี้นะคะมาชี้แจงแล้วก็มาพูดถึงประเด็นร้อนแรงกันสักหน่อยค่ะสำหรับการจัดสรรพื้นที่จัดงานระนองมิวสิกเฟสติวัลที่จะจัดขึ้นในอีกไม่กี่วันนี้แล้วนะในช่วงวันที่14-15 สิงหาคม 2569ค่ะคือเรื่องนี้ก็มีมีประเด็นเขาเรียกอะไรประเด็นดราม่าแล้วกันเนาะประเด็นดราม่าตั้งแต่ช่วงแรกๆที่มีการประกาศว่าจะมีการจัดงานระนองมิวสิกเฟสติวัลเลยค่ะแล้วคือรอบนี้เขาก็มาจัดอยู่ที่ใจกลางเมืองระนองเลยนะคะที่ลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองระนองคือเรื่องนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกว่าเป็นกระแสหลายคนก็มีการตั้งคำถามว่าทำไมมีการตั้งพื้นที่ให้ขายของที่มันไม่เหมาะสมเลยแล้วถ้าเกิดว่าตั้งพื้นที่ขายของไกลขนาดนี้จะขายได้ไหมแล้วอีกประเด็นนึงคือเขากังวลว่าถ้าเกิดว่าคนที่เขาผู้ประกอบการที่เขาทำถูกกติกาที่เขาไปจองล็อกตามพื้นที่ที่จัดสรรไว้ให้ก่อนแล้วแต่ว่าถึงเวลาวันจัดงานจริงๆค่ะมีคนที่ไม่ได้เข้ามาอยู่ในระบบของการจองล็อกอะไรแบบนี้แล้วเขาก็มาตั้งขายในจุดโซนที่เป็นใกล้บริเวณทางเข้างานมากอย่างเงี้ยมันจะทำให้เขาเสียผลประโยชน์หรือเปล่าอันนี้เป็นมุมมองของฝั่งผู้ประกอบการที่เขาก็ออกมาตั้งคำถามนะคะว่าจะทำยังไงมาฟังทางด้านของฝั่งผู้จัดงานกันบ้างดีกว่านั่นก็คือสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนองที่เมื่อวานนี้ค่ะออกมาชี้แจงประเด็นร้อนประเด็นนี้ให้ทุกคนได้เข้าใจพร้อมกันพร้อมกับนำแผนผังของการจัดงานเนี่ยมากางกันให้ดูเลยว่าพื้นที่ไหนขายของได้หรือขายของไม่ได้แล้วสาเหตุที่เขาเว้นพื้นที่ตรงนั้นไว้เพราะอะไรมาฟังกันดูค่ะก็ตามแผนผังที่เขาให้รายละเอียดมานะคะพื้นที่ที่ขายของได้เนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่เขามาร์กสีชมพูเอาไว้สีชมพูก็จะเริ่มตั้งแต่3แยกน้ำใสเขาสวยรีสอร์ทเลยนะคะไล่มาเรื่อยๆคุณผู้ฟังจนถึงจุดที่เขาวางแท่นปูนนะคะแถวๆบริเวณหน้าหอสมุดจากนั้นค่ะก็จะกลายเป็นจุดสีแดงยาวไปจนถึงที่ศาลหลักเมืองระนองนะคะถนนด้านหน้าส่วนนั้นเป็นสีแดงนั่นหมายความว่าห้ามตั้งพื้นที่ขายของใดๆเด็ดขาดพอเสร็จจากที่ศาลหลักเมืองปุ๊บนะคะก็จะเป็นพื้นที่สีชมพูอีกค่ะพื้นที่สีชมพูอย่างที่เราบอกว่าเป็นพื้นที่ที่สามารถตั้งให้ขายของได้ก็สามารถตั้งได้เริ่มจากจุดนั้นอีกช่วงนึงนะคะที่ศาลหลักเมืองระนองยาวไปจนถึงตรงสี่แยกอนามัยเลยค่ะถามว่าแล้วพื้นที่ตรงกลางที่เป็นสีแดงอะเว้นไว้ทำอะไรเพราะเขาบอกว่ามันเป็นทำเลที่ตั้งมันเป็นทำเลทองที่ใกล้กับจุดจัดงานมากๆเว้นไว้ทำอะไรทำไมถึงไม่เปิดให้ขายของตรงนั้นอาจจะทำให้ขายดีกว่าไหมเพราะว่าก่อนคนเดินเข้างานก็จะได้ซื้อของเลยค่ะคือทางสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนองเขาก็มีการอธิบายเหตุผลมานะคะว่าพื้นที่สีแดงที่มีการกำหนดเอาไว้ซึ่งมันเป็นจุดที่เดินเข้าออกงานนะคะสาเหตุที่เขาเว้นพื้นที่ตรงนั้นไว้เพราะว่าเขาจะให้พื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเป็นพื้นที่ที่รถสามารถเข้าออกงานได้ทั้งตัวของศิลปินที่เขาจะต้องเดินทางเข้าออกตรงเส้นทางนั้นหรือแม้กระทั่งคนที่ไปเที่ยวงานนะคะเขาก็ต้องเข้าไปจอดรถในพื้นที่ของเทศบาลเมืองระนองค่ะที่อยู่ฝั่งตรงข้ามของการจัดงานเลยเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีสเปซมีพื้นที่เว้นเอาไว้ให้รถเนี่ยสามารถเข้าออกได้สะดวกเขาก็เลยไม่ได้อนุญาตตั้งให้เป็นพื้นที่ขายของเพราะว่ามันจะลำบากแล้วก็การจราจรมันจะติดขัดด้วยค่ะแต่ถ้าเกิดว่านัทมองอย่างนี้นะคุณผู้ฟังในมุมของเราเองที่ไปเที่ยวคอนเสิร์ตบ่อยแล้วก็หลายพื้นที่ด้วยไปเห็นการจัดงานมาหลายจังหวัดมากเราก็มองว่าเฮ้ยสำหรับคนไปเที่ยวงานสำหรับคนที่อยากจะไปเสพความสุขอะค่ะคือเขาก็พยายามได้นะไม่ว่าจะจุดขายของอยู่ตรงไหนเขาก็สามารถเดินไปซื้อได้เพราะมันเป็นสิ่งที่เขาต้องกินต้องใช้แล้วก็ซื้อไปนั่งทานกันภายในงานคือมันเป็นความสุขที่เขาสามารถแบบทำได้อะค่ะแล้วจุดที่ตั้งขายของในงานนี้อะเอาจริงๆก็ไม่ได้ไกลมากเท่าไหร่อันนี้มองในมุมของคนที่ไปเที่ยวงานบ่อยๆเนาะไปเที่ยวงานคอนเสิร์ตบ่อยๆแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ลำบากอะไรขนาดนั้นนะคะเพราะฉะนั้นไม่อยากให้ทุกคนกังวลไปแล้วกันค่ะแล้วอีกอย่างคือพื้นที่ที่เขาเว้นเอาไว้ก็ตามเหตุผลที่เขาบอกนะคะมันก็จะได้ทำให้งานมันมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นพอคนที่มาเที่ยวงานแล้วเขาได้รับการดูแลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรถติดการจัดสรรพื้นที่อะไรแบบนี้ที่มันดีแล้วมันก็ช่วยสร้างความประทับใจให้กับคนที่เขามาเที่ยวงานด้วยนะคะพื้นที่
่การจัดสรรเนี่ยเขาคิดมาดีแล้วว่าเรื่องของข้อจำกัดเรื่องของความแคบความกว้างหรือการอำนวยความสะดวกให้กับตัวศิลปินที่จะมาร่วมในงานด้วยเนาะแล้วคนที่เขามาร่วมงานเขาก็ต้องได้รับการดูแลเทคแคร์ในด้านของการจัดสรรพื้นที่ให้พวกเขาได้สามารถเดินเข้าออกงานได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะก็ฝากไว้นิดนึงแล้วกันเนาะสำหรับประเด็นนี้นะคะอยากให้ทุกคนเข้าใจจริงๆงานจะได้จัดไปแบบราบรื่นและทุกคนทุกฝ่ายก็จะได้มีความสุขกับการจัดงานในครั้งนี้นะคะก็ฝากกันไว้ด้วยนะคะอ่ะแต่ว่าช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปพักฟังผลงานเพลงเพราะๆสักแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอยู่ในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

ายฝนที่ชุ่มฉ่ำตลอดปีของเมืองฝน8แดด4พอจะกระตุ้นให้คุณอยากออกไปท่องเที่ยวบ้างหรือเปล่าคะถ้าคำตอบคือใช่แล้วคุณจะรออะไรมาเที่ยวระนองกันเถอะค่ะมาแช่ออนเซ็นอุ่นๆท่ามกลางฝนคร่ำชุ่มฉ่ำกับน้ำตกใสๆมาดื่มด่ำกับธรรมชาติใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์ไม่ว่าฤดูไหนๆระนองก็จะทำให้คุณสุขใจได้อย่าลืมมาเที่ยวระนองเมืองรองที่จะทำให้คุณหลงรักกลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการรักนะระนองค่ะก็ชี้แจงประเด็นเรื่องของการจัดตั้งพื้นที่ขายของสำหรับงานระนองมิวสิกเฟสติวัลกันไปเรียบร้อยแล้วเชื่อว่าชาวระนองใจดีแล้วก็ชาวระนองเข้าใจถึงเหตุผลต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะมันเป็นภาพลักษณ์ของจังหวัดเราด้วยก็ขอให้งานที่จะจัดขึ้นราบรื่นแล้วกันค่ะไปเติมเต็มความสุขความสนุกกับงานนี้ดีกว่านะคะก็สำหรับวันนี้เนี่ยหมดเวลาของรายการของเราแล้วขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านมากๆที่อยู่ติดตามรับฟังรายการไปด้วยกันวันนี้ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาหารือแบบเต็มคณะพร้อมลงนามความร่วมมือระหว่าง2ประเทศ3ฉบับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดแคมเปญตอบโจทย์ในแต่ละภูมิภาคพร้อมคาดการปีนี้จำนวนนักท่องเที่ยวจีนจะสูงกว่า5ล้านคนผู้นำสหรัฐระบุการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางเป็นไปในทิศทางที่ดีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาหารือแบบเต็มคณะพร้อมลงนามความร่วมมือระหว่าง2ประเทศ3ฉบับ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายมินอ่องไลประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการโดยทั้งสองฝ่ายหารือเต็มคณะเพื่อยกระดับความร่วมมือทวิภาคีในทุกมิติพร้อมยืนยันเดินหน้าสานต่อความสัมพันธ์อันใกล้ชิดบนพื้นฐานของมิตรภาพและผลประโยชน์ร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศในการหารือทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะขับเคลื่อนความสัมพันธ์ผ่านการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงอย่างต่อเนื่องพร้อมผลักดันการดำเนินงานตามแถลงการร่วมให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำความสำคัญของการรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนไทยเมียนมาและการยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนของทั้งสองประเทศด้านเศรษฐกิจนายกรัฐมนตรีเสนอให้ทั้งสองฝ่ายเร่งลดอุปสรรคด้านกฎระเบียบอำนวยความสะดวกการค้าชายแดนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมหลังการกลับมาเปิดใช้สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2แม่สอดเมียวดีพร้อมเดินหน้าความร่วมมือด้านพลังงานการลงทุนและการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจควบคู่กับการลงนามความร่วมมือด้านแรงงานยืนยันการคุ้มครองสิทธิและสวัสดิการแรงงานเมียนมาในไทยรวมถึงการส่งเสริมการจ้างงานถูกกฎหมายนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังเห็นพ้องเร่งขับเคลื่อนความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนการจัดการคุณภาพน้ำและการบริหารทรัพยากรน้ำร่วมกันตลอดจนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศเพื่อการพัฒนาและการจัดการภัยพิบัติภายหลังการหารือทั้งสองฝ่ายได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนเอกสารความร่วมมือ3ฉบับครอบคลุมด้านแรงงานการจัดการคุณภาพน้ำและความร่วมมือด้านเทคโนโลยีอวกาศชวิษาประทุมมารายงาน
1: กระทรวงแรงงานเตรียมเสนอ MOU แรงงานไทยเมียนมาฉบับใหม่ขยายเวลาขึ้นทะเบียนเป็น5ปีผลักดันแรงงานเข้าสู่ระบบกฎหมายและนำแรงงานเมียนมาเข้าสู่ระบบประกันสังคม
3: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าเตรียมนำบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างรัฐบาลไทยและเมียนมาฉบับใหม่เสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีภายในเดือนนี้หลังจากที่ทั้งสองฝ่ายได้เจรจาปรับปรุง MOU ฉบับเดิมที่ลงนามเมื่อปี2559เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์แรงงานในปัจจุบันและหลักการด้านสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานองค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILOสาระสำคัญของ MOU ฉบับใหม่คือการขยายกรอบระยะเวลาการขึ้นทะเบียนแรงงานเป็น5ปีเพื่อให้แรงงานเมียนมาสามารถเข้าสู่ระบบและปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายมากขึ้นรวมถึงกำหนดให้แรงงานนอกภาคเกษตรสามารถทำสัญญาจ้างและพำนักทำงานได้สูงสุด2ปีโดยจะเปิดโอกาสให้แรงงานที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนรวมถึงผู้ที่ใบอนุญาตทำงานใกล้หมดอายุสามารถดำเนินการขึ้นทะเบียนได้อีกครั้ง
4: ส่วนสำคัญเนี่ยก็คือในเรื่องของกรอบระยะเวลาของตัว MOU เองที่เพิ่มเป็นระยะเวลา5ปีเพื่อให้สามารถที่จะดำเนินการในเรื่องการขึ้นทะเบียนแรงงานเนี่ยให้เป็นไปตามกฎหมายได้อย่างครบถ้วนให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาดำเนินการในเรื่องของการเป็นแรงงานที่ถูกต้อง
3: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์กล่าวว่าปัจจุบันแรงงานเมียนมาในประเทศไทยมีประมาณ4ล้านคนถือเป็นกำลังสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจไทยรัฐบาลจึงมุ่งดูแลสวัสดิภาพแรงงานให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันกับแรงงานไทยศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสอยู่ระหว่างหารือเกี่ยวกับงบประมาณและพิจารณามาตรการที่เหมาะสมนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงรายละเอียดโครงการไทยเที่ยวไทยพลัส ว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือรายละเอียดร่วมกับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อผลักดันมาตรการดังกล่าวซึ่งแนวทางอาจมีลักษณะคล้ายโครงการเที่ยวคนละครึ่งโดยมีเป้าหมายให้เม็ดเงินกระจายไปถึงผู้ประกอบการท่องเที่ยวอย่างทั่วถึงส่วนความเป็นไปได้ในการเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีภายในเดือนนี้ยังไม่สามารถระบุได้เนื่องจากต้องพิจารณาหลายด้านทั้งข้อเสนอจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการจัดสรรงบประมาณของกระทรวงการคลังและความเหมาะสมของมาตรการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดแคมเปญตอบโจทย์ในแต่ละภูมิภาคพร้อมคาดการปีนี้จำนวนนักท่องเที่ยวจีนจะสูงกว่า5ล้านคน
5: นางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททช.เปิดเผยว่าททช.เดินหน้าขับเคลื่อนกลยุทธ์เชิงรุกเพื่อเจาะตลาดนักท่องเที่ยวชาวจีนตลอดปี2569โดยมุ่งดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพและกระจายรายได้สู่เมืองน่าเที่ยวผ่านกลยุทธ์ที่ตอบโจทย์พฤติกรรมเฉพาะในแต่ละภูมิภาคสำหรับพื้นที่จีนตะวันออกสำนักงานเซี่ยงไฮ้ได้ชูจุดขายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพหรือ Wellness Tourism โดยร่วมกับพันธมิตรร้านสเปซและแพลตฟอร์ม TrueNew.comนำเสนอแคมเปญฟื้นฟูสุขภาพกายและใจควบคู่กับการโฆษณาผ่านโรงภาพยนตร์และสถานีโทรทัศน์เพื่อเจาะกลุ่มครอบครัวที่มีกำลังซื้อสูงด้านภูมิภาคจีนตะวันตกสำนักงานเฉินตูมุ่งเน้นโปรโมทการท่องเที่ยวเชิงกีฬาหรือสปอร์ตทัวริซึมโดยร่วมกับ ZX Tour ดึงดูดนักวิ่งมาราธอนสู่เมืองรองพร้อมนำคอนเทนต์ครีเอเตอร์ร่วมทริปสัมผัสวิถีชุมชนในเชียงใหม่และเชียงรายขณะที่ภูมิภาคจีนตอนเหนือสำนักงานปักกิ่งได้จัดกิจกรรมนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์ไทยในเมืองชางชุนเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัวช่วงปิดเทอมฤดูร้อนซึ่งดึงดูดผู้เข้าร่วมงานได้กว่า 80,000 คนทั้งนี้นักท่องเที่ยวจีนยังคงครองอันดับ1ของตลาดต่างชาติโดยช่วงวันที่1มกราคมถึง5สิงหาคม2569มีผู้เดินทางเข้าไทยแล้วกว่า 3,140,000 คนและททช.คาดการณ์ว่ายอดรวมทั้งปีจะสูงเกิน5ล้านคนซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืนกุริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงดีอีร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขับเคลื่อนโครงการศูนย์รวบรวมข้อมูลนักท่องเที่ยวภายในประเทศเพื่อยกระดับความปลอดภัยและสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน SME นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยว่ากระทรวง DE บูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขับเคลื่อนโครงการศูนย์รวบรวมข้อมูลนักท่องเที่ยวภายในประเทศเพื่อยกระดับแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวของประเทศไทยหรือ Tourism Data Platform ให้มีความเป็นเอกภาพโดยการดำเนินงานเบื้องต้นได้จัดตั้งคณะทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มด้านการท่องเที่ยวโดยเน้นเรื่องความปลอดภัยและการบูรณาการข้อมูลของนักท่องเที่ยวเพื่อเป็นข้อมูลในการส่งเสริมการทำธุรกิจด้านการท่องเที่ยวของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนและ SME ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยลดความซ้ำซ้อนของการพัฒนาระบบภาครัฐและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชนอย่างแท้จริง

0: การจองซื้อผ่านวอลเล็ตสบม.บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง 1,590 รายและบอนคอนเน็กต์ 21,113 รายโดยได้รับวงเงินสูงสุดต่อรายที่ 117,000 บาทซึ่งผู้ที่ไม่ได้รับการจัดสรรจะได้รับเงินคืนภายในวันนี้ความสำเร็จนี้ตอกย้ำถึงมิติใหม่ของการออมที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงสินทรัพย์ความเสี่ยงต่ำที่ให้ผลตอบแทนจูงใจมีช่องทางหลากหลายและมีตลาดรองรับสภาพคล่องอย่างโปร่งใสสำหรับผู้ที่พลาดโอกาสในรอบแรกกระทรวงการคลังจะเปิดจำหน่ายรอบใหม่ผ่าน Wallet สบม.ในวันที่ 4-15 กันยายน 2569และผ่านบอนคอนเน็กต์ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2569 พร้อมเตรียมแผนเปิดจำหน่ายอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือนตลอดปีงบประมาณพุทธศักราช 2570 ปฏิพลสารพรมารายงาน
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลพร้อมยกระดับความปลอดภัยข้อมูลภาครัฐทั้งระบบ
2: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีมีการเผยแพร่ภาพและข้อมูลส่วนบุคคลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีสั่งการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมตั้งคณะกรรมการสอบสวนภายในหาต้นเหตุและผู้รับผิดชอบเพราะเหตุการณ์ลักษณะนี้ไม่ควรเกิดขึ้นและต้องใช้เป็นโอกาสยกระดับมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลภาครัฐทั้งระบบสำหรับการดำเนินงานของหน่วยงานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรายงานว่าผลการตรวจสอบเบื้องต้นยังไม่พบว่าฐานข้อมูลภาครัฐถูกเจาะโดยตรงและได้ปิดช่องทางการเข้าถึงที่เกี่ยวข้องพร้อมเร่งตรวจพิสูจน์หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัลเพื่อหาสาเหตุและผู้ที่เกี่ยวข้องส่วนกระทรวงคมนาคมระงับบัญชีผู้ใช้งานที่เข้าข่ายผิดปกติสั่งเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ทุกหน่วยงานที่เชื่อมโยงข้อมูลกับกรมการขนส่งทางบกและส่งข้อมูลให้กองบัญชาการตำรวจสืบสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีดำเนินการสืบสวนขณะที่กระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครองอยู่ระหว่างตรวจสอบเส้นทางการเข้าถึงข้อมูลพร้อมยืนยันว่ายังไม่พบการรั่วไหลจากฐานข้อมูลหลักของระบบทะเบียนราษฎรสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติเร่งตรวจสอบและประเมินระบบสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐประมาณ300กรมทั่วประเทศภายใน30วันพร้อมผลักดันให้ทุกหน่วยงานใช้ระบบยืนยันตัวตนแบบหลายปัจจัยเป็นมาตรฐานเพื่อยกระดับความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลภาครัฐลดความเสี่ยงจากการเข้าถึงข้อมูลโดยมิชอบปริศนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: ส่วนความคืบหน้าคดีทุจริตสอบท้องถิ่นอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเข้ารับทราบข้อกล่าวหาแล้วขณะที่ตำรวจเตรียมส่งสำนวนให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติในวันที่12สิงหาคมนี้นายธีรุจสุภวิบูลผลอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.พร้อมทนายความเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนณกองบังคับการปราบปรามเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาในคดีทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นซึ่งก่อนหน้านี้ได้ยื่นหนังสือให้การแล้วโดยขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบปากคำพันตำรวจเอกเนติวิทย์ธนาสิทธินิติกุลผู้บังคับการ2กองบังคับการปราบปรามเปิดเผยว่าคดีนี้พนักงานสอบสวนออกหมายเรียกผู้ต้องหารวม13คนแบ่งเป็นกลุ่มข้าราชการท้องถิ่นและพนักงานบริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขกระดาษคำตอบ11คนและอีก2คนคือนายธีรุจสุภาวิบุญผลอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและนายเรืองเดชสิริกิจผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสำหรับนายธีรุจและนายเรืองเดชถูกแจ้งข้อกล่าวหารวม6ข้อหาอาทิปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบปลอมและรับรองเอกสารราชการอันเป็นเท็จรวมถึงร่วมกันปลอมและเปิดเอกสารราชการขณะที่ผู้ต้องหาอีก11คนถูกดำเนินคดีในข้อหาอ้างยี่ซ่องโจรความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา188และความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ทั้งนี้เบื้องต้นมีผู้ต้องหาเข้ารับทราบข้อกล่าวหาแล้ว6คนส่วนที่เหลือกำลังประสานเข้าพบพนักงานสอบสวนภายในวันที่10สิงหาคมนี้ก่อนที่ตำรวจจะสรุปสำนวนส่งให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ภายในวันที่12สิงหาคมนี้พร้อมทั้งประสานสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.เพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินและทรัพย์สินของผู้เกี่ยวข้องหากพบความผิดปกติจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป 10เดือนแรกปีนี้กรมสรรพสามิตปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายได้กว่า 32,000 คดีเป็นคดียาสูบมากที่สุดโดยยึดของกลางได้กว่า 4,860,000 ซอง
3: นายพรชัยถีระเวศอธิบดีกรมสรรพสามิตเปิดเผยผลการปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายสรรพสามิตทั่วประเทศโดยเฉพาะขบวนการลักลอบนำเข้าและจำหน่ายบุหรี่เถื่อนที่ยังคงเป็นรูปแบบการกระทำผิดที่พบมากที่สุดซึ่งสร้างความเสียหายต่อรายได้ของรัฐและส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายสำหรับภาพรวมผลการปราบปรามในช่วง10เดือนแรกของปีงบประมาณ2569ระหว่างวันที่1ตุลาคม2568ถึง31กรกฎาคม2569กรมสรรพสามิตสามารถจับกุมผู้กระทำผิดได้รวม 32,812 คดีโดยคดียาสูบมีสัดส่วนสูงถึง 2,160 คดีพร้อมยึดของกลางได้กว่า 4.86 ล้านซองเฉพาะในเดือนกรกฎาคม2569เพียงเดือนเดียวมีการจับกุมคดีรวม 3,196 คดีโดยเป็นการยึดยาสูบผิดกฎหมายจำนวน 48,205 ซองซึ่งคดีสำคัญที่มีมูลค่าสูงที่สุดเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีจากการตรวจยึดบุหรี่ยี่ห้อกรองทิพย์กว่า 1.24 แสนซองมีประมาณการค่าปรับสูงถึง 124.08 ล้านบาทนอกจากนี้ยังมีการบูรณาการตรวจยึดสินค้าหนีภาษีลักใหญ่ในอีกหลายพื้นที่ทั้งสงขลาสตูลนครศรีธรรมราชเชียงใหม่นนทบุรีและระยองแม้กลุ่มขบวนการจะปรับเปลี่ยนรูปแบบการลักลอบและขนส่งอย่างต่อเนื่องก็ตามนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: ผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัยด้านเสือโคร่งลงพื้นที่สำรวจและหาสาเหตุกรณีเสือโคร่งทำร้ายเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งเสียชีวิต
4: นายสัตวแพทย์ภัทรพลมณีอ่อนหรือหมอล็อตหัวหน้าฝ่ายจัดการสุขภาพสัตว์ป่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวว่าขณะนี้ผู้เชี่ยวชาญเสือโคร่งของประเทศไทยและทีมวิจัยเสืออยู่ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งแล้วเพื่อเตรียมสำรวจและหาสาเหตุจากเหตุการณ์สัตว์ป่าทำร้ายเจ้าหน้าที่เสียชีวิตเนื่องจากการที่เสือโคร่งกัดเจ้าหน้าที่ถือเป็นพฤติกรรมที่ไม่ปกติของเสือจึงเป็นกรณีศึกษาที่ทีมวิจัยต้องหาคำตอบโดยยึดหลักนิติวิทยาศาสตร์ร่วมกับการจัดการสวัสดิภาพสัตว์ป่าและความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่เพราะการจับเสือมาตรวจรหัสพันธุกรรมหรือ DNA เป็นหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์สัตว์ป่าจากร่องรอยตีนขนเสือเลือดและหลักฐานในจุดเกิดเหตุ
5: ในทีมนักวิจัยเสือโคร่งเนี่ยด้วยความที่ประเทศไทยเนี่ยมีนักวิจัยที่มีผลงานในระดับสากลในระดับนานาชาตินะครับเพราะฉะนั้นการพูดคุยในเครือข่ายของนักวิจัยเสือโคร่งทั่วทั้งโลกเนี่ยเขามีการพูดคุยมีการสื่อสารกันอยู่แล้วมีการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นมีการให้คำแนะนำกันอยู่แล้วนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่ามันก็จะเป็นประโยชน์นะครับในการจัดการแล้วก็มันก็จะเป็นแนวทางที่ถูกต้องตามหลักวิชาการแล้วก็สังคมก็จะเปิดโอกาสสำหรับได้การเรียนรู้ในเรื่องของแนวทางปฏิบัติในเรื่องแบบนี้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นให้เวลาแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกคนเนี่ยต้องการสมาธิในการดำเนินการเป็นอย่างมาก
4: ด้านนายสัตวแพทย์ภัทรพลย้ำว่าขอให้ฟังข้อมูลจากทีมวิจัยในพื้นที่และยืนยันการจับเสือไม่ใช่ล่าเสือขออย่าเข้าใจคลาดเคลื่อนหากเสือโคร่งตัวใดทำร้ายเจ้าหน้าที่จะนำไปปรับพฤติกรรมในคอกเลี้ยงซึ่งแผนปรับพฤติกรรมขึ้นอยู่กับว่าเสือตัวไหนที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวติยาพันยังเทียนรายงาน
1: ปิดท้ายที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขับเคลื่อนมาตรการป้องกันอุทกภัยและภัยแล้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือพร้อมประสาน17จังหวัดรับมือฝนตกหนักวันนี้ถึงวันที่9สิงหาคมนี้
6: นายธีรพัฒน์ ชัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยถึงแนวทางการป้องกันและลดผลกระทบจากอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือว่าปภ.ได้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยตลอด24ชั่วโมงพร้อมจัดตั้งวอร์รูมบูรณาการข้อมูลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อคาดการณ์ความเสี่ยงและแจ้งเตือนภัยผ่านช่องทางต่างๆโดยเฉพาะระบบเซลล์บอร์ดแคสต์ล่าสุดได้ประสานแจ้งเตือนไปยัง17จังหวัดอาทิจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารหนองบัวลำพูนครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีให้เฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังและดินโคลนถล่มในวันนี้ถึง9สิงหาคมนี้พร้อมสั่งการให้ศูนย์ปภ.เขตในพื้นที่จัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยให้พร้อมเข้าสนับสนุนการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ตามนโยบายรัฐบาลทันทีชนันชิดาสังทองรายงาน
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลเดินหน้าสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโดยกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ออกแนวทางใหม่เปิดโอกาสให้อาจารย์นักวิจัยและบุคลากรในสังกัดสามารถย้ายหรือแลกเปลี่ยนไปปฏิบัติงานกับสถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานอื่นได้อย่างคล่องตัวมากขึ้นผู้ที่เข้าร่วมโครงการยังคงนับอายุราชการหรืออายุงานได้อย่างต่อเนื่องไม่กระทบสิทธิประโยชน์เงินเดือนหรือความก้าวหน้าในอาชีพหรือการขอตำแหน่งทางวิชาการอีกทั้งผลงานที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงานยังสามารถนำไปใช้ประกอบการประเมินผลงานได้ตามหลักเกณฑ์และผู้ที่มีภาระชดใช้ทุนยังสามารถนับระยะเวลาปฏิบัติงานดังกล่าวได้เป็นระยะเวลาชดใช้ทุนได้ตามเงื่อนไขของหน่วยงานต้นสังกัดรัฐบาลเชื่อว่าแนวทางนี้จะช่วยสร้างเครือข่ายความร่วมมือถ่ายทอดองค์ความรู้พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพิ่มโอกาสให้บุคลากรได้เรียนรู้จากประสบการณ์ที่หลากหลายและร่วมกันยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในระยะยาวสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
10: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
11: ขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ Fox 5ของสหรัฐเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านที่มีจุดประสงค์เพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางเป็นไปในทิศทางที่ดีแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเจรจาดังกล่าวประธานาธิบดีทรัมป์เน้นย้ำว่าเขาต้องการบรรลุข้อตกลงสันติภาพกับอิหร่านแต่เตือนว่าสหรัฐอาจกลับมาเปิดปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านอีกครั้งหากความพยายามทางการทูตของทั้งสองฝ่ายประสบความล้มเหลวความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นไม่นานหลังทางการอิหร่านอ้างว่าสหรัฐพร้อมที่จะกลับมาปฏิบัติตามพันธะกรณีภายใต้บันทึกความเข้าใจที่อิหร่านและสหรัฐได้ลงนามไว้เมื่อช่วงกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อเป็นการปูทางไปสู่สันติภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้ในวันนี้ที่สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมกำลังเจ้าหน้าที่และทรัพยากรทั้งหมดที่มีเพื่อรับมือกับคลื่นความร้อนรุนแรงที่กำลังปกคลุมหลายพื้นที่ของเกาหลีใต้ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย21รายผู้นำเกาหลีใต้ยังเน้นย้ำถึงการคุ้มครองชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนด้วยการเพิ่มมาตรการดูแลกลุ่มเปราะบางพร้อมกันนี้ยังขอความร่วมมือให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการทำงานหรือทำกิจกรรมกลางแจ้งในช่วงเวลาที่อากาศร้อนจัดด้านสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของเกาหลีใต้คาดการณ์ว่าหลายพื้นที่ในกรุงโซลจะมีอุณหภูมิสูงถึง39องศาเซลเซียสพร้อมเตือนว่าอิทธิพลของพายุดอลฟินอาจทำให้สภาพอากาศร้อนจัดในเกาหลีใต้ทวีความรุนแรงขึ้นต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่6บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคม2569ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาwww.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำปางแพร่ตากอุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาฬสินธุ์มุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 13.32 นาฬิกา 32 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง78เซนติเมตรและเวลา 22.11 นาฬิกา 11 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร37เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6.54 นาฬิกา 54 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง44เซนติเมตรและเวลา 16.09 นาฬิกา 9 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง47เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5.41 นาฬิกา 41 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6.03 นาฬิกา 3 นาที
12: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
13: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
12: ปรับเพียงนิด
14: เพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
15: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
16: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วสายบรรณาธิการข่าวสุภชรินทร์โพธิ์ทองนาคและยุทธพรบานเย็นอ่าน

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ตาขาคุณยายขาศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
2: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
3: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
4: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนานมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีฟ้าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
3: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
4: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
3: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
5: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
6: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
5: พระหูวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
7: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
8: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
9: wow.
8: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
10: รับไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
11: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช1205
12: คนไทยไม่เอาสินบน
11: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
13: ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
14: โหยิ้มหวานเชียว
11: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะอืมเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
13: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
11: อ๋อได้ๆพี
13: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
7: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
15: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
16: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
9: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
15: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
9: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
15: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
17: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
15: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
18: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
15: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
18: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก

0: เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินี
1: บอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น. ถึง 20:00 น. กับรายการ

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะก็มาพบกับน้องฝนค่ะแล้วก็ทีมงานสวทกระบี่นะคะพบกันทุกค่ำคืนค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มนะคะกับเรื่องราวข่าวสารค่ะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันนะคะวันนี้มาฟังเรื่องราวนะคะเบาๆกันดีว่านะคะคุณผู้ฟังค่ะเป็นเรื่องราวของการท่องเที่ยวค่ะซึ่งททนะคะหรือว่าการท่องเที่ยวประเทศไทยค่ะบุกตลาดมาเลเซียนะคะซึ่งเมื่อวันที่5ก็คือแรกแต่ว่านะคะแรกแต่ว่าที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียค่ะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะก็ได้เข้าร่วมงานที่TAT ATTA Roadshow to Malaysia 2026ค่ะเพื่อขยายตลาดนักท่องเที่ยวมาเลเซียแล้วก็สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างไทยมาเลเซียค่ะนำทีมโดยนางสาวท่าปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะหรือว่าททค่ะมีผู้ประกอบการและก็บริษัทนำเที่ยวจากมาเลเซียเข้าร่วมกว่า200รายนะคะโดยเขาเรียกว่าการไปก็ว่าบุกตลาดมาเลเซียในครั้งนี้ค่ะเป็นการเจรจาธุรกิจนะคะเป็นการเข้าร่วมเจรจาธุรกิจค่ะ business matching นะคะกับผู้ประกอบการท่องเที่ยวมาเลเซียค่ะภายใต้แนวคิด two way tourism นะคะและ experience economy ค่ะมุ่งยกระดับการเดินทางที่เน้นประสบการณ์อันทรงคุณค่าควบคู่กับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนะคะสำหรับตลาดนักท่องเที่ยวมาเลเซียค่ะยังคงเป็นตลาดศักยภาพของประเทศไทยนะคะโดยข้อมูลวันที่1มกราคมถึง4สิงหาคม2519เนี่ยนะคะมีนักท่องเที่ยวมาเลเซียค่ะเดินทางเข้าไทยไปแล้วเนี่ย 2.39 ล้านคนนะคะสูงเป็นอันดับ2รองจากจีนแล้วก็ตั้งเป้าหมายปี2519ไว้ที่ 4.82 ล้านคนค่ะนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียส่วนใหญ่เนี่ยนิยมเดินทางแบบอิสระนะคะแล้วก็มีอัตราการเดินทางกลับมาเที่ยวสูงถึง170ค่ะสนใจการท่องเที่ยวด้านอาหารการช้อปปิ้งสุขภาพนะคะหรือว่าวิลเนสนั่นแหละค่ะธรรมชาติแล้วก็วัฒนธรรมซึ่งสอดคล้องกับจุดเด่นนะคะของโดยเฉพาะฝั่งอันดามันบ้านเรานะคะนอกจากนี้นะคะการเพิ่มเที่ยวบินนะคะที่เชื่อมโยงระหว่างไทยกับมาเลเซียนะคะก็ต้องบอกว่ามีผลนะคะเป็นข้อช่วยเพิ่มโอกาสนะคะในการที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพแล้วก็กระจายการเดินทางมายังภาคใต้นะคะฝั่งอันดามันบ้านเราได้มากยิ่งขึ้นค่ะสร้างรายได้แล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวข้องจังหวัดอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังค่ะนี่คือเรื่องราวที่นำมาเล่าให้ได้ฟังกันในวันนี้นะคะเอาละค่ะในช่วงนี้ค่ะเราไปฟังผลงานเพลงกันสักเดี๋ยวใจนึงค่ะ

0: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
1: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
2: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
0: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: เอาละค่ะวันนี้เวลาของรายการมองอันดามันนะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะเราจะมาพบกันไหมต่อพลุกเวลาเดิมเวลาเดียวกันนี้นะคะวันนี้ลุงฝนจากลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสุรินทิราสภากาชาดไทยครั้งที่64ผู้แทนพระองค์เชิญดินพระราชทานฝังศพแก่เจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตจากเหตุความไม่สงบจุดตรวจบุเกซามีเชิดชูเกียรติผู้เสียสละเพื่อแผ่นดินคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียมีมติเอกฉันท์เลือกไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์เอเชีย2027ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:43 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการินีพีริยพัฒน์รัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทยครั้งที่64ณอาคารสิรินทรานุสรณ์60พรรษาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเวลา 17:30 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสัปทุมไปในพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธนาคาธิบดีศรีวิสุทธิเวชณวัดบวรนิเวศวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 9:20 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีเป็นผู้แทนพระองค์ไปปลูกต้นพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรพระราชทานณวัดชูจิตธรรมารามอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจบข่าวในพระราชสำนัก
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานดินฝังศพแก่เจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตจากเหตุความไม่สงบจุดตรวจบูเกซามีเชิดชูเกียรติผู้เสียสละเพื่อแผ่นดิน
2: ที่กูโบมัสยิดอัญญามิยะตำบลลูโบปือซาอำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีกรกฎผู้โชติรองแม่ทัพภาคที่4เป็นประธานในพิธีพระราชทานดินฝังศพแก่อาสาสมัครทหารพรานซอลาฮูดิงปีซึ่งเสียชีวิตจากเหตุความไม่สงบโดยมีนายชัยยะเจ๊ะแล้ผู้ช่วยเลขาธิการสอปตอผู้นำศาสนาข้าราชการกำลังพลและประชาชนเข้าร่วมในพิธีทั้งนี้อาสาสมัครทหารพรานซอลาอูดิงปีได้เสียชีวิตจากเหตุการณ์กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงใช้อาวุธปืนยิงและคว้างระเบิดแสวงเครื่องแบบไปบอมใส่เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจปูเกซามีอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่22กรกฎาคม2569ภายในพิธีพลตรีกรกฎผู้โชติได้ประกอบพิธีพระราชทานดินฝังศพโดยวางกระทงข้าวตอกดอกไม้และดินพระราชทานเหนือหลุมฝังศพพร้อมถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมให้มีการบรรเลงเสียงแตรเดี่ยวเพลงนอนและเพลงเคารพเพื่อสดุดีและเชิดชูเกียรติผู้วายชนผู้เสียสละชีวิตอย่างสมเกียรตินับเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างความซาบซึ้งมาสู่ครอบครัวของผู้วายชนอย่างหาที่สุดมิได้วีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวติดตามความก้าวหน้าโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายพัฒนาหุบกระพงห้วยสายใต้จังหวัดเพชรบุรี
3: พลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่หุบกระพงและห้วยสายใต้จังหวัดเพชรบุรีณอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐเหล่าทัพและภาคเอกชนในการเร่งรัดและขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ให้บรรลุผลสำเร็จตามพระบรมราโชบายการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการผนึกกำลังของหลายหน่วยงานโดยได้เดินทางไปยังห้องประชุมรังสิพรามนกุล ุลค่ายนเรศวรเพื่อรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานโดยมีร้อยตำรวจโทภพชนกฉลาดนุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีกล่าวต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนในระดับจังหวัดจากนั้นเป็นการรายงานจากผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกรมโยธาธิการและผังเมืองกรมชลประทานกองทัพบกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยผู้แทนภาคเอกชนได้แก่บริษัทชอการช่างจำกัดมหาชนส่วนนงนุชบริษัทบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์จำกัดมหาชนและบริษัทปตท.จำกัดมหาชนจากนั้นเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เดินทางไปยังพื้นที่ก่อสร้างแก้มลิงลำห้วยใหญ่เพื่อเปิดระบบสูบน้ำจากแก้มลิงไปยังอ่างเก็บน้ำห้วยสายใต้เป็นวันแรกพร้อมเยี่ยมชมความคืบหน้าการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำลำห้วยใหญ่ซึ่งหากดำเนินการแล้วเสร็จจะเป็นแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อใช้ในการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดเพชรบุรีพร้อมพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและจำหน่ายสินค้าของชุมชนอันจะนำมาซึ่งการสร้างงานสร้างรายได้ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไปณภัสวรรณมีลิสวท.เพชรบุรีรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีเมียนมาเปิดงาน Thailand Myanmar Business Forum 2026ขยายความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนพลิกฟื้นเศรษฐกิจชายแดนตั้งเป้าผลักดันมูลค่าการค้า 12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนของทั้งสองประเทศ
4: นายอันทรินชายวรกูลนายกรัฐมนตรีและนายมีอองไลประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเข้าร่วมและกล่าวถึงครพจน์ในงาน Thailand Myanmar Business Forum 2026ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไทยและเมียนมาพร้อมก้าวสู่บทใหม่ของความร่วมมือทางเศรษฐกิจบนความเชื่อมั่นความไว้วางใจและผลประโยชน์ร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศย้ำว่าเมียนมาเป็นหนึ่งในหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่สำคัญของไทยมีมูลค่าการค้าระหว่างกันกว่า 7,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐและยังมีศักยภาพที่จะเติบโตได้อีกมากขณะที่การลงทุนของไทยในเมียนมาครอบคลุมทั้งพลังงานอุตสาหกรรมการผลิตคมนาคมโลจิสติกส์การสื่อสารอสังหาริมทรัพย์และการท่องเที่ยวเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจในระยะยาวแต่การหารือระหว่างผู้นำทั้งสองประเทศเป็นท้องเดินหน้าความร่วมมือด้านการค้าจะร่วมกันแก้ไขอุปสรรคใต้กฎระเบียบส่งเสริมการค้าชายแดนและพัฒนาการเชื่อมโยงด้านคมนาคมพร้อมแสดงความยินดีที่สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2แม่สอดเมวดีกลับมาเปิดใช้งานอีกครั้งและเตรียมพิจารณาเปิดจุดผ่านแดนเพิ่มเติมในพื้นที่ที่สถานการณ์เอื้ออำนวยเพื่อทำให้บรรยากาศการค้าชายแดนกลับมาคึกคักและภายในปีนี้ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมคณะกรรมการร่วมด้านการค้าระหว่างรัฐมนตรีพาณิชย์ของทั้งสองประเทศเพื่อผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างกันสู่เป้าหมาย 12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนายกรัฐมนตรียังกล่าวว่ารัฐบาลทั้งสองฝ่ายพร้อมสนับสนุนให้ภาคธุรกิจของการค้าและผู้ประกอบการของทั้งสองประเทศทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อเปลี่ยนโอกาสให้เป็นผลลัพธ์ที่จับต้องได้การจัดงานในวันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือและความเปลี่ยนแปลงที่ภาครัฐและภาคเอกชนจะร่วมกันสร้างเพื่ออนาคตทางเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศริชาร์ดขวัญแสนสุขรายงาน
1: ขณะที่พลเอกอาวุโสมินอองไลประธานาธิบดีเมียนมาได้กล่าวสุนทรพจน์ในงาน Thailand Myanmar Business Forum 2026ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกล่าวขอบคุณประเทศไทยและนายกรัฐมนตรีของไทยรวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจและผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ซึ่งมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการส่งเสริมเศรษฐกิจระหว่างทั้งสองประเทศเป็นโอกาสสำคัญที่จะนำพาให้ประเทศไทยและเมียนมาสามารถก้าวข้ามวิกฤตทางเศรษฐกิจของโลกในปัจจุบันไปสู่มิติใหม่ได้เป็นอย่างดีส่วนสมาคมมิตรภาพไทยเมียนมาร่วมกับพันธมิตรภาครัฐและเอกชนจัดงาน Thailand Myanmar Business Forum 2026มุ่งยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระหว่างสองประเทศและในภูมิภาค
5: นายพิษณุสุวรรณชตนายกสมาคมมิตรภาพไทยเมียนมาเปิดเผยถึงการจัดงาน Thailand Myanmar Business Forum 2026ภายใต้หัวข้อ A New Chapter in Thailand Myanmar Business Partnershipซึ่งเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่างสมาคมมิตรภาพไทยเมียนมาสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งเมียนมาคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันและองค์กรพันธมิตรทางเศรษฐกิจชั้นนำของทั้งสองประเทศงานดังกล่าวจัดขึ้นในวาระสำคัญที่สอดคล้องกับการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของผู้นำระดับสูงจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ซึ่งได้รับความสนใจจากตัวแทนภาครัฐภาคเอกชนและสถาบันทางเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศเข้าร่วมงานกว่า700คนถือเป็นก้าวสำคัญของความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระหว่างกันภายในงานได้มุ่งเน้นหารือถึงประเด็นสำคัญทางเศรษฐกิจทั้งการปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อเอื้อต่อการค้าการลงทุนรวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจให้ไร้รอยต่อเปิดพื้นที่ให้ภาคเอกชนของทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันพัฒนาแนวคิดและโครงการใหม่ๆปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: กรมการศาสนาร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด14จังหวัดภาคใต้เตรียมจัดงานมหกรรมสีสันแห่งศรัทธาพัฒนาชุมชนคุณธรรมพลังบวรสืบสานคุณธรรมต่อยอดทุนวัฒนธรรมสู่ชุมชน
6: นายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากรมการศาสนาร่วมกับจังหวัดสตูลและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด14จังหวัดภาคใต้เตรียมจัดงานมหกรรมสีสันแห่งศรัทธาพัฒนาชุมชนคุณธรรมพลังบวรภาคใต้ภายใต้โครงการพลังบวรในมิติศาสนาระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคมณลานวัฒนธรรมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติคฤหาสน์กูเดนอำเภอเมืองสตูลจังหวัดสตูลเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมและซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศแปลงทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจผ่านการยกระดับผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากและเชื่อมโยงอัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่สากลภายในงานมีการจัดกิจกรรมอาทิการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างสรรค์พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนการบรรยายรวมพลังบวรสร้างเศรษฐกิจชุมชนหัวข้อตลาดออนไลน์สร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนและเปิดบูธแสดงสินค้าทางวัฒนธรรมจำนวน40บูธการแสดงวัฒนธรรมพหุศิลป์ถิ่นแดนใต้สีสันลายผ้าบาติกจำปาดะราชินีผลไม้แห่งเมืองสตูลเคบาย่าสู่มรดกโลกลิเกป่าการแสดงสีสันแห่งศรัทธานิทรรศการสาธิตอาหารพื้นบ้านและนิทรรศการผลิตภัณฑ์ชุมชนคุณธรรมพลังบวรจากทั้ง14จังหวัดภาคใต้มาลิชโยรายงาน
1: หอการค้าไทยเปิดเผยผลสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายช่วงเทศกาลวันแม่เงินสะพัดกว่า 11,000 ล้านบาทขยายตัวเล็กน้อยจากปัจจัยด้านค่าครองชีพนายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยผลสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายช่วงเทศกาลวันแม่แห่งชาติประจำปี2569พบว่าจะมีเงินสะพัดในระบบเศรษฐกิจกว่า 11,139 ล้านบาทขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.7 จากปีก่อนแม้ประชาชนจะยังคงให้ความสำคัญกับเทศกาลนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัวแต่จากสภาวะค่าครองชีพและราคาสินค้าที่พุ่งสูงขึ้นส่งผลให้ต้องปรับพฤติกรรมรัดเข็มขัดเช่นงดเดินทางท่องเที่ยวต่างจังหวัดเลือกร้านอาหารที่ราคาถูกลงและลดงบซื้อของขวัญโดยกิจกรรมยอดนิยมยังคงเป็นการพาแม่ไปรับประทานอาหารทำบุญและมอบของขวัญประเภทพวงมาลัยอาหารเสริมเครื่องนุ่งห่มหรือเงินสดซึ่งกลุ่มเจนซีเป็นกลุ่มที่มีความตั้งใจเดินทางไปหาแม่มากที่สุดนายธนวัฒน์เปิดเผยอีกว่าผลสำรวจยังสะท้อนมุมมองที่ต้องการให้สังคมเพิ่มสวัสดิการดูแลแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัวที่มีความหลากหลายให้มากขึ้นควบคู่ไปกับความน่ากังวลด้านโครงสร้างประชากรเนื่องจากคนรุ่นใหม่ทั้งเจน Y และเจน Z มีแนวโน้มไม่อยากมีบุตรจากปัจจัยกดดันด้านภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูและความกังวลต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมในอนาคตกรมทรัพย์สินทางปัญญาเตรียมจัดงาน IPX Venture Rise Thailand 2026ผลักดันนวัตกรรมไทยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ตั้งเป้าสร้างมูลค่าซื้อขายไม่น้อยกว่า50ล้านบาท
7: นางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือสกสว.เตรียมจัดงาน IPX Venture Rise Thailand 2026 From Innovation to Income หรือนวัตกรรมสร้างรายได้เพื่อผลักดันผลงานวิจัยและนวัตกรรมของไทยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยภายในงานจะรวบรวมผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีศักยภาพกว่า250ผลงานจากมหาวิทยาลัยสถาบันวิจัยหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนครอบคลุม5กลุ่มเทคโนโลยีแห่งอนาคตได้แก่เทคโนโลยีการแพทย์และสุขภาพเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เท ทคโนโลยีอาหารและเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมพร้อมเปิดเวทีจับคู่ธุรกิจเชื่อมโยงนักวิจัยผู้ประกอบการนักลงทุนและแหล่งทุนเพื่อสร้างโอกาสการร่วมลงทุนถ่ายทอดเทคโนโลยีและต่อยอดนวัตกรรมสู่ภาคธุรกิจโดยตั้งเป้าสร้างการจับคู่ธุรกิจภายในงานไม่น้อยกว่า100คู่และสร้างมูลค่าการซื้อขายไม่น้อยกว่า50ล้านบาท
8: การจัดงาน IPX Venturize 2026นะคะเราต้องการให้ผลงานนวัตกรรมนะคะทรัพย์สินทางปัญญาของไทยเนี่ยค่ะได้สามารถก้าวข้ามไปเจอตลาดหรือว่าเจอผู้ซื้อนะคะเราก็เลยเลือกผลงานนวัตกรรมมาไม่ต่ำกว่า250ผลงานนะคะคือมีทั้งคลัสเตอร์ Health นะคะเรื่องสุขภาพเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ AI นะคะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพลังงานหมุนเวียนนะคะเป็นต้นแล้วก็สิ่งที่เราคาดหวังอะค่ะเราอยากจะเชิญชวนนะคะให้ผู้ประกอบการของไทยนะคะนักลงทุนนะคะเข้ามาเดินชมงานเพื่อที่ว่าท่านจะได้นำไปต่อยอดนะคะธุรกิจของท่านเพื่อสร้างความแตกต่างในการแข่งขันนะคะเราตั้งเป้าอย่างน้อยเนี่ยค่ะอยากจะให้มีการจับคู่ธุรกิจนะคะไม่ต่ำกว่า100คู่แล้วก็สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่า50ล้านบาทท
7: ั้งนี้งาน IPX Venturize Thailand 2026From Innovation to Income จะจัดขึ้นระหว่างวันที่27ถึง29สิงหาคมนี้ณฮอ8ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีปุริมปราโสภาภาครายงาน
9: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
10: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสถานเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำโคลอมเบียปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ปรากฏในรายงานของสำนักข่าวโนติเชียสกาลาโกของโคลอมเบียที่ระบุว่ารัสเซียมีความเกี่ยวข้องกับเครือข่ายรับสมัครทหารรับจ้างชาวโคลอมเบียซึ่งส่วนใหญ่เป็นอดีตทหารประจำการเพื่อเข้าร่วมปฏิบัติการทางทหารในสงครามกับยูเครนพร้อมยืนยันว่ารัสเซียไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่ายดังกล่าวและไม่ทราบว่าเครือข่ายดังกล่าวได้รับเงินสนับสนุนจากแหล่งใดด้านประธานาธิบดีกุสตาโวเปโตรของโคลอมเบียเปิดเผยว่าปัจจุบันมีชาวโคลอมเบียอย่างน้อย 7,000 คนเข้าร่วมการสู้รบในสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนเพื่อแลกกับค่าตอบแทนขณะที่องค์การสหประชาชาติประเมินว่าชาวโคลอมเบียอย่างน้อย 10,000 คนถูกว่าจ้างให้เข้าไปมีส่วนร่วมกับความขัดแย้งในหลายประเทศทั่วโลกภายใต้สภาพความเป็นอยู่ที่ไร้มนุษยธรรมสำนักข่าว BBC รายงานโดยอ้างแถลงการของทำเนียบประธานาธิบดีไนจีเรียเมื่อช่วงดึกของวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่ากองกำลังความมั่นคงไนจีเรียสามารถช่วยเหลือประชาชนมากกว่า300คนที่ถูกกลุ่มติดอาวุธลักพาตัวเข้าไปในอุทยานแห่งชาติไทจีเล็กในรัฐไนเจอร์ทางตอนเหนือของไนจีเรียได้สำเร็จแล้วโดยกลุ่มคนเหล่านี้ได้รับการดูแลรักษาพยาบาลที่ฐานทัพแห่งหนึ่งในรัฐไนเจอร์ก่อนที่จะเดินทางกลับไปพบกับครอบครัวอีกครั้งทำนี้ประธานาธิบดีไนจีเรียยังกล่าวหาว่ากลุ่มติดอาวุธโบโกฮารามซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มก่อการร้าย IS เป็นผู้ลงมือก่อเหตุลักพาตัวประชาชนสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเกาะลูซอนทางตอนเหนือของประเทศฟิลิปปินส์เผชิญฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่4จากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำส่งผลให้เกิดเหตุดินถล่มร้านอาหารแห่งหนึ่งในจังหวัดเบงเก็ตทำให้มีผู้เสียชีวิต2รายนอกจากนี้ยังเกิดเหตุดินถล่มในพื้นที่ชุมชนใกล้เขื่อนวาวาจังหวัดรีเซาจนทำให้มีผู้เสียชีวิตอีก2รายด้านรัฐบาลฟิลิปปินส์สั่งปิดโรงเรียนและหน่วยงานราชการในกรุงมะนิลาและหลายจังหวัดทางภาคเหนือของประเทศเนื่องจากฝนตกหนักขณะที่สำนักงานอุตุนิยมวิทยาฟิลิปปินส์เตือนว่าแม้หย่อมความกดอากาศต่ำซึ่งอ่อนกำลังลงจากพายุโซนร้อนกุจิระจะเคลื่อนตัวออกสู่ทะเลฟิลิปปินส์แล้ว แต่หลายพื้นที่จะยังคงเสี่ยงเผชิญลมแรงน้ำท่วมและดินถล่มเนื่องจากพื้นดินยังคงอุ้มน้ำฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
11: การแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ World Tennis Tour Junior รายการ ITF Junior World Tennis Tour J30 ที่ ALM X Impact Tennis and Sports Center เมืองทองธานีรอบก่อนรองชนะเลิศประเภทหญิงเดียวปัทธินันเผือกคำชนะพิมพิสาวงวานิชขจรไป2-1เซต5-7 6-3 และ6-4ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับสอนวิสากุลพิสารรัตที่ชนะโคอี้เยลซินหูจากแคนาดามา2-1เซต6-1 2-6 และ6-2ด้านประเภทชายเดี่ยววีรวิทย์กัมพุชเอาชนะเจเดนฉุยจากฮ่องกงไป2-0เซต6-2และ6-0ส่งผลให้วีรวิทย์ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับแจ็คคูเปอร์จากฮ่องกงต่อไปพลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียหรือ ACC ที่โรงแรมเรเนซองกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียมีมติเลือกประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไทยชิงแชมป์เอเชีย2027ครั้งที่2ในปีพ.ศ.2570พร้อมชื่นชมความสำเร็จในการจัดการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไทยชิงแชมป์เอเชีย2026ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเมื่อวันที่ 6-7 มิถุนายนที่ผ่านมาโดยประเมินว่ามีการบริหารจัดการที่ดีเยี่ยมทั้งด้านการจัดการแข่งขันด้านการดูแลต้อนรับทีมจากชาติต่างๆเป็นการแข่งขันที่มีมาตรฐานและมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆครบถ้วนซึ่งการแข่งขันในปีหน้าประเทศจีนฮ่องกงญี่ปุ่นอินโดนีเซียเกาหลีใต้มาเลเซียปากีสถานและฟิลิปปินส์ยืนยันว่าจะส่งทีมชุดใหญ่เข้าร่วมการแข่งขันอย่างแน่นอนไพรส์นีไทยประกาศรางวัลเชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลารวมกว่า178รางวัลติดตามได้จากรายงาน
12: บริษัทไพรส์นีไทยจำกัดร่วมกับไทยรัฐกรุ๊ปจัดพิธีจับรางวัลและประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรมเชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลาสำหรับผู้ร่วมส่งแรงเชียร์ทีมแชมป์การแข่งขันฟุตบอลโลก2026ผ่านไปรษณียบัตรและโปสการ์ดออนไลน์โดยมีนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นประธานในพิธีนายดนันท์สุพัฒน์พันธ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเปิดเผยว่าปีนี้มีผู้ซื้อไปรษณียบัตรและโปสการ์ดออนไลน์รวมกว่า71ล้านฉบับและร่วมส่งแรงเชียร์กว่า67ล้าน2แสนฉบับโดยเชียร์ทีมแชมป์สเปนมากที่สุดกว่า32ล้าน4แสนฉบับส่วนอีกกว่า34ล้าน8แสนฉบับเป็นการเชียร์ทีมอื่นสำหรับรางวัลในปีนี้รวมกว่า178รางวัลผู้ร่วมกิจกรรมสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้ทาง www.thairat.com และ www.thailandpost.co.th ปุริมภสอนการรายงาน
11: นายสุทนวิชัยรัตน์รองอธิบดีกรมพละศึกษานายวรพงษ์ชอบชื่อรองประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสาครและนายเทิดศักดิ์วงเชียงเพ็งผู้แทนบริษัทว้าว1971จำกัดร่วมแถลงข่าวและจับสลากแบ่งกลุ่มการแข่งขันฟุตบอลนักเรียนกรมพละศึกษากีฬาระหว่างโรงเรียนประจำปี2569รุ่นอายุไม่เกิน18ปีประเภทขอ DPE ว้าวครับ2026ที่ห้องประชุมสุพัชลาสายกรมพละศึกษาโดยทั้ง16ทีมจะเริ่มทำการแข่งขันตั้งแต่วันที่17สิงหาคมถึง14กันยายนนี้นายสุทนวิชัยรัตน์รองอธิบดีกรมพละศึกษากล่าวว่าการแข่งขัน DPE World Cup 2026จะเป็นเวทีให้นักฟุตบอลนักเรียนได้แสดงความสามารถตามที่เก็บตัวฝึกซ้อมมาทั้งปีฟุตบอลรายการนี้จึงมีความสำคัญที่จะช่วยยกระดับศักยภาพของนักฟุตบอลไทยและมุ่งหวังที่จะเปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนนักศึกษาและเยาวชนได้พัฒนาทักษะด้านกีฬาและสร้างเสริมประสบการณ์จากการแข่งขันกีฬาที่ถนัดเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขันในระดับอาชีพและระดับชาติต่อไปในอนาคตสำหรับไฮไลท์ผลการจับสลากแบ่งสายอยู่ที่กลุ่ม1โรงเรียนวิชูทิศ โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครราชสีมาโรงเรียนกันทรารมณ์และโรงเรียนอัสสัมชัญทั้งนี้การแข่งขันฟุตบอลนักเรียนกรมพละศึกษากีฬาระหว่างโรงเรียนประจำปี2569รุ่นอายุไม่เกิน18ปีประเภทขอจะเริ่มแข่งขันตั้งแต่วันที่17สิงหาคมถึง14กันยายนนี้ถ่ายทอดสดทาง Facebook กรมพละศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาผานิตคาดนาครายงาน
13: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
14: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
13: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
14: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องกรรมโดยพระเทพวชิระเวที
15: พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเอาไว้ว่ากรรมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมกรรมังสัตเตวิภัชติยะทิทังหีนปณีตตายะกรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้ดีเลวต่างกันคนเราจึงมีพฤติกรรมต่างกันมีอะไรอะไรไม่เหมือนกันเพราะกรรมคือการกระทำท่านจึงบอกว่ากรรมลิขิตชีวิตของคนจะยากดีมีจนก็สุดแต่วิถีกฎแห่งกรรมทำดีก็ได้ดีถ้าทำชั่วแล้วก็มีแต่เลวทรามความดีทำไว้ถึงคราวตายจากก็มีคนอยากช่วยแบกช่วยหามการบุญสุนทานจงหมั่นแสวงทั้งที่มืดที่แจ้งทำกันตลอดไป
16: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
0: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและยุทธพรบานเย็นอ่าน

ลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาราวรรณกรรมค่ะค่ำคืนวันนี้นะคะดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นซึ่งเราก็จะนำผลงานวรรณกรรมมาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยเลยค่ะและเป็นผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดวรรณกรรมรางวัลผ่านแว่นฟ้าค่ะโดยรางวัลนี้เป็นรางวัลที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจัดประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองค่ะมีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ซึ่งเป็นปีที่รัฐสภานะคะมีอายุครบ70ปีเพื่อเป็นการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้ประชาชนใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยในสังคมไทยค่ะชื่อของการประกวดค่ะใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้าซึ่งนอกจากจะเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยแล้วยังมีความหมายเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศเป็นผ่านที่ใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์ด้วยค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ทางรายการนำมาฝากกับคุณผู้ฟังในวันนี้เป็นตอนที่มีชื่อว่าคำสั่งจากดวงวิญญาณประพันธ์โดยจันทารัศมีทองเรียบเรียงและบันทึกเสียงวรรณกรรมโดยคุณมุทิตาอิทธิพลเช่นเคยนะคะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังกันค่ะ

เป็นเช้าตรู่วันหยุดอันน่าตื่นเต้นจนผมไม่มีแก่ใจจะสารสัมพันธ์กับหมอนแล้วก็ผ้าห่มบนเตียงอีกเลยสองหูได้ยินแต่เสียงยายปลุกให้ลุกขึ้นมาทำตามสัญญาผมใช้เวลาไม่นานในห้องน้ำและออกไปใส่บาตรซื้ออาหารเช้าที่ตลาดกินข้าวอาบน้ำเสร็จจะรีบไปปฏิบัติภารกิจตามคำสั่งของยายให้เรียบร้อยปีนี้ผมย่างเข้าสู่วัยเบญจเพสควรจะคิดอะไรได้เองนานแล้วแต่การตัดสินใจหลายๆเรื่องผมก็ยังเชื่อฟังยายเพราะว่ายายเป็นญาติผู้ใหญ่คนเดียวที่คอยป้อนข้าวป้อนน้ำพร่ำสอนแล้วก็ส่งเสียให้ผมเรียนจนจบปริญญาความรักของพ่อแม่จืดจางเร็วมากแม่จึงปล่อยผมในวัย2ขวบที่หัวแตกเลือดอาบมาทิ้งไว้กับยายก่อนที่จะหนีไปมีครอบครัวใหม่ตอนนั้นยายเพิ่งจะได้รับสถานะแม่ไม้หมาดเนื่องจากตาของผมซึ่งเป็นทหารถูกผู้ก่อความไม่สงบลอบยิงเสียชีวิตที่จังหวัดปัตตานียายได้รับสิทธิประโยชน์ทางราชการตามระเบียบแต่ก็คงไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงดูผมยายจึงต้องรับจ้างตัดเสื้อผ้าไปด้วยยายชอบพูดว่าผีถึงป่าช้าจะทำยังไงได้ล่ะนานๆทีแม่จะพาน้องสาวสองคนที่เกิดกับสามีใหม่มาเยี่ยมยายกับผมสักครั้งส่วนพ่อนั้นผมไม่เคยเห็นหน้าไม่มีแม้แต่ภาพถ่ายเพราะว่าแม่เผาทุกอย่างเกี่ยวกับพ่อทิ้งหมดด้วยความเครียดแค้นและผมก็ไม่มีแรงจูงใจจะสืบหาคนที่เอาแก้วเหล้าปาหัวผมแตกด้วยยายจึงเป็นพระองค์เดียวที่ผมเคารพรักสูงสุดแต่พระของผมก็ไม่ค่อยพาเข้าวัดฟังเทศฟังธรรมบ่อยนักพอเริ่มจำความได้ผมเห็นยายดูแต่ข่าวสารชวนง่วงยายสนใจการเมืองตั้งแต่ยังสาวๆถึงตอนนี้อายุ66ปีแล้วแต่ยายก็ยังมีอุดมการณ์ในแบบของตัวเองหลังจากผมสมัคร Facebook สมัคร LINE ให้ยายก็ยิ่งสนุกใหญ่ยายมีกลุ่มเพื่อนที่คิดอ่านทางการเมืองใกล้เคียงกันผมต้องคอยเตือนยายให้ระวังการแชทอันล่อแหลมไว้บ้างเพราะว่ามีกฎหมายใหม่ๆออกมาควบคุมเยอะไปหมดยายเคยเล่าอย่างภาคภูมิใจว่าเมื่อปีพุทธศักราช2516ยายกับเพื่อนๆในโรงงานทอผ้าเข้าร่วมกับนิสิตนักศึกษาประชาชนขับไล่ผู้นำประเทศที่ครองอำนาจมายาวนานยายผ่านการวิ่งหลบลูกกระสุนมาแล้วด้วยพอปี2519ยายก็เข้าร่วมการชุมนุมต่อต้านอดีตผู้นำที่กลับเข้ามาในประเทศจนได้รู้จักกับตาซึ่งเป็นทหารชั้นประทวนที่เข้ามารักษาความสงบในเมืองหลวงตอนนั้นยายตั้งแง่กับทหารไม่มากตาต้องคอยชี้แจงให้ยายเข้าใจผู้ที่ต้องปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาความเห็นของยายกับตาเป็นไปคนละทิศคนละทางอยู่นานแต่เมื่อแต่งงานกันแล้วยายก็เล่าเว้นทุกประเด็นที่จะทำให้เกิดรอยร้าวจนพัฒนาไปสู่การคล้อยตามในที่สุดยายจึงหลีกเลี่ยงกิจกรรมทางการเมืองเว้นแต่ว่าจะมีการเลือกตั้งยายชอบฟังการปราศัยแล้วก็ไปใช้สิทธิ์ทุกครั้งช่วงพฤษภาธมินเมื่อปี2535เพื่อนของยายชวนไปร่วมการชุมนุมซึ่งคราวนั้นมีผู้บาดเจ็บล้มตายแล้วก็สูญหายจำนวนหนึ่งแม้ว่ายายจะกลับมาถึงบ้านอย่างปลอดภัยแต่ว่าตาก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟด้วยเกรงว่ายายจะได้รับอันตรายจนยายต้องรับปากว่าจะไม่ไปชุมนุมกับฝ่ายไหนอีกแล้วส่วนตาก็ขอไปประจำอยู่แนวหน้าตลอดยายต้องอยู่ตามลำพังกับแม่ซึ่งกำลังเป็นสาวรุ่นจากการเลี้ยงดูอย่างเข้มงวดแทนที่แม่จะเติบโตขึ้นมาอย่างงดงามตามที่ตากับยายหวังไว้แม่ก็กลับกลายเป็นเด็กสาวใจแตกยังไม่ทันขึ้นมัธยมปลายก็ตั้งครรภ์เสียก่อนยายกับตาเสียใจอย่างยิ่งแต่พอแม่คลอดผมออกมาตาก็รักใคร่เอ็นดูผมมากเสียดายเหลือเกินตอนที่ผมมาอยู่กับยายตาก็ปลีกตัวไปอยู่บนสวรรค์แล้วบทเรียนจากการกวดขันแม่มากเกินไปทำให้ยายเลี้ยงดูผมอย่างผ่อนคลายมากขึ้นประคบประงมพอสมควรมีระเบียบวินัยเท่าที่จำเป็นสอนเท่าที่จะสอนได้ไม่เคยบังคับให้เชื่อด้วยการข่มขู่ทุบตีแต่ว่าผมเป็นคนเรียบง่ายไม่ถนัดเรื่องคิดนอกกรอบอยู่แล้วเลยปล่อยให้ยายชี้นำเกือบทุกเรื่องจนเพื่อนๆเรียกผมว่าไอ้ลูกแง่เวลายายไปไหนผมก็จะเกาะติดไปด้วยเหมือนเม็ดกระที่กระจัดกระจายอยู่บนผิวหนังของยาย
หลังจากตาเสียชีวิตยายก็กลับมาสนใจข่าวการเมืองอย่างเข้มข้นเหมือนเดิมยิ่งถ้ามีการเลือกตั้งยายจะชวนผมเอากระดาษหนังสือพิมพ์ไปปูนั่งฟังการปราศรัยเสมอตอนเด็กๆผมฟังใครไม่รู้เรื่องเลยรู้สึกหนวกหูไปหมดครั้นจะอยู่บ้านคนเดียวก็กลัวผีหลอกก็เลยต้องไปนั่งกินปลาหมึกปิ้งกับถั่วต้มที่ยายชอบซื้อให้ทุกครั้งพอโตขึ้นผลพวงที่ได้รับจากการติดตามยายทำให้ผมดูข่าวสารด้วยความเข้าใจมากกว่าเพื่อนๆรุ่นเดียวกันเมื่อปี2553กับปี2557ยายไม่ได้เข้าร่วมการชุมนุมกับฝ่ายไหนทั้งสิ้นพออายุมากขึ้นห้องน้ำกลายเป็นสิ่งจำเป็นอันดับต้นๆของยายยายจึงเลือกติดตามข่าวสารจากโทรทัศน์แทนที่จะไปสังเกตด้วยตัวเองผมโล่งใจมากที่ไม่ต้องตามยายเข้าไปในเขตการใช้กระสุนจริงแต่ว่าการเลือกตั้งครั้งล่าสุดยายตัดสินใจเลือกพรรคการเมืองหนึ่งไว้แล้วเมื่อพวกเขามาเปิดปราศรัยใกล้บ้านยายก็เลยชวนผมไปฟังด้วยอยากฟังพรรคไหนเปิดคลิปใน YouTube ก็ได้ไม่เห็นต้องไปให้ลำบากเลยผมทักท้วงยายด้วยความห่วงใยเดี๋ยวนี้ทุกพรรคจัดเก้าอี้ไว้ให้นั่งสบายกว่าเมื่อก่อนมากยายคิดถึงบรรยากาศเก่าๆได้แบ่งขนมกันกินได้หัวเราะได้ตบมือโห่ร้องบ้างสนุกดีหรือว่าเดี๋ยวรำคาญยายแก่ๆคนนี้แล้วยายถามอย่างกระเงากระงอดไปก็ได้ครับผมยอมตามใจเพราะรู้ว่ายายเบื่อหลังจากสายตาเริ่มงอแงยายก็เลิกรับตัดเสื้อก็เลยต้องนั่งเหงาอยู่กับนางแมวอ้วนจอมขี้เกียจแล้วก็ต้นไม้อีกแค่20กระถางส่วนผมต้องออกไปทำงานยังดีที่มีเพื่อนในกลุ่มไลน์ส่งดอกไม้มาทักทายกันทุกวันยายก็เลยไม่ต้องไปสังสรรค์กับเพื่อนบ้านสูงวัยในวงไพ่แล้วยายจะซื้อปลาหมึกปิ้งกับถั่วต้มให้กินนะยายคงคิดว่าผมยังเป็นเด็กตัวกระเปี๊ยกที่กลัวผีจับใจจนต้องยอมไปนั่งหลับคาตักยายเหมือนเมื่อ10กว่าปีที่แล้วแต่ที่ผมยอมไปด้วยคราวนี้เพราะว่าอยากให้ยายได้เปิดหูเปิดตาบ้างปลายเดือนหน้าผมจะผ่อนมอเตอร์ไซค์หมดแล้วตั้งใจว่าถ้าโบนัสกลางปีออกผมจะพายายไปนอนรับลมชายทะเลสัก2คืน

ไม่มีสัญญาณใดๆบ่งชี้เลยว่ายายของผมจะถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งไปอย่างกระทันหันเป็นเพราะรถยนต์ที่วิ่งมาด้วยความเร็วสูงคันนั้นพุ่งชนร่างบางๆของยายซึ่งยืนรอใส่บาตรอยู่ริมทางเท้ายายบาดเจ็บสาหัสต้องนอนทุรนทุรายอยู่ในโรงพยาบาลถึง3วันผมเฝ้ามองผ่านม่านน้ำตาเมื่อเห็นยายที่ผมรักต้องเจ็บปวดทรมานตั้งใจทำงานอย่าคดโกงใครแล้วก็อย่าลืมสิ่งที่ยายสั่งไว้นะลูกยายทั้งเตือนทั้งกำชับเมื่อมีสติรับรู้คำวันที่3วิญญาณของยายก็ล่องลอยขึ้นไปสมทบกับตาบนสวรรค์แม่กับน้องๆมาช่วยกันจัดงานศพทุกขั้นตอนจึงผ่านพ้นไปตามประเพณีพอเสร็จงานผมแบ่งเงินของยายให้แม่จำนวนหนึ่งอีกส่วนเก็บไว้เป็นทุนการศึกษาของน้องๆตามที่ยายได้สั่งไว้ส่วนทาวน์เฮาส์ที่ผมอาศัยอยู่ยายโอนเป็นชื่อผมเมื่อ3ปีที่แล้วร่างของยายที่ผมเคยประคองเคยบีบนวดเหลือเพียงเท่ากระดูกบางส่วนที่ผมเก็บไว้บูชายายจากไปพร้อมกับคำสั่งสุดท้ายที่น้อยคนนักจะสั่งเสียลูกหลานเช่นนี้พอแม่รู้เรื่องถึงก็บอกว่ายายเพี้ยนไปแล้วแต่ผมก็รับปากว่าจะปฏิบัติตามมันไม่ใช่เรื่องยากเย็นเลยสักนิดทำไมผมต้องขัดใจยายให้กลายเป็นคนเนรคุณด้วยล่ะ

สองสัปดาห์ที่แล้วไม่มียายคอยปลุกผมต้องพึ่งพานาฬิกาในโทรศัพท์มือถือแต่ก็แปลกที่ทุกเช้าผมมักจะตื่นก่อนเสียงเตือนเพราะว่าหูแว่วได้ยินเสียงยายเรียกยายคงเป็นห่วงว่าผมจะไปทำงานสายผมรักยายเหลือเกินทุกวันหยุดผมเคยหิ้วตะกร้าอาหารตามยายไปใส่บาตรแต่วันนี้ผมต้องออกไปอย่างเหงาหงอยผมไม่มีความสามารถจะเตรียมข้าวของเองก็เลยต้องไปซื้อกับข้าวจากร้านค้าผมวิ่งหย่อๆออกสู่ถนนหน้าหมู่บ้านพอเลี้ยวซ้ายเลียบรั้วโรงงานทำตะปูเห็นรถกระบะคันหนึ่งชะลอชิดขอบถนนแล้วคนขับก็เปิดกระจกปาขวดเหล้ายี่ห้อหนึ่งแตกกระจายเกลื่อนทางเท้าผมหยุดมองอย่างตำหนิคนปาก็เลยชี้หน้าผมพังตะโกนดังลั่นถ้าเองจดทะเบียนรถข้าแล้วไปบอกตำรวจแล้วก็เองจะไม่มีขายวิ่งอีกเลยจำไว้นะไอ้หนุ่มพอข่มขู่ผมสมใจแล้วรถคันนั้นก็แล่นหายไปอย่างรวดเร็วแน่ล่ะเศษแก้วแหลมคมคงทะลุพื้นรองเท้าผ้าใบหนาเติกของผมไม่ได้แต่พระสงฆ์ที่เดินบิณฑบาตท่านไม่ได้สวมแม้แต่รองเท้าแตะคู่บางๆต่อให้ผมห่างเหินเรื่องศาสนาแค่ไหนก็ไม่ควรต้องมีใครบาดเจ็บเพราะความสัพเพ่าของชายขี้เมาผู้นั้นผมเหลียวมองไปรอบๆมองเห็นไม่กว่าทางมะพร้าวกับที่โกยขยะที่วางพิงอยู่ข้างประตูโรงงานคาดว่าลุงอ้วนที่พยายามช่วงกลางคืนคงลืมเอาไว้ผมก็เลยถือวิสาสะหยิบไม้กวาดมาปัดกวาดเศษแก้วไปทิ้งลงถังกลับจากตลาดผมกินข้าวราดแกงไก่อย่างขอไปทีคิดถึงกับข้าวฝีมือยายจับใจโดยเฉพาะแกงส้มผักรวมที่ยายลงทุนโขลกเครื่องแกงเองทั้งหมดยิ่งค้างคืนก็ยิ่งอร่อยป่านนี้ยายคงกำลังทำให้ตากินอยู่บนสวรรค์แล้วแต่เพื่อเป็นการระงับความฟุ้งซ่านที่พุ่งออกมาเป็นระลอกผมก็เลยรีบอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าเพื่อไปปฏิบัติภารกิจสำคัญตั้งใจว่าเสร็จธุระแล้วจะเลยไปหาน้องปูเป้หญิงสาวที่กำลังดูใจกันชวนไปกินข้าวกลางวันในห้างสรรพสินค้าเวลา 7:40 นาทีผมกำลังเข็นมอเตอร์ไซค์ออกไปนอกรั้วบ้านตั้งใจจะไปให้ถึงจุดหมายก่อนเวลานัดแต่ว่าเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นมาขัดจังหวะเป็นเบอร์ของหัวหน้าหน่วยงานในธนาคารที่ผมเป็นพนักงานประจำมา2ปีแล้ววันนี้เดี๋ยวว่างใช่ไหมพี่วานเอาเอกสารไปลูกค้าเซ็นหน่อยสิตอนจบปริญญาตรีใหม่ๆผมหางานยากเต็มทีก็เลยต้องไปเป็นพนักงานร้านขายไอศกรีมอยู่เกือบปีจนกระทั่งเพื่อนของยายบอกมาทางไลน์กลุ่มว่าธนาคารแห่งหนึ่งกำลังเปิดรับพนักงานทั้งที่ผมไม่ได้จบคณะบริหารธุรกิจไม่รู้เรื่องบัญชีหรือว่าแวดวงที่เกี่ยวกับการเงินเลยแต่ว่ายายก็เคี่ยวเข็นให้ไปสมัครไว้เผื่อจะได้ทำงานที่มั่นคงผมทำตามเพียงเพราะว่าไม่อยากจะขัดใจยายแต่กลับผ่านกระบวนการสอบทุกขั้นตอนได้อย่างเหลือเชื่อผมเป็นคนที่มีสติปัญญาปานกลางไม่มีไหวพริบโดดเด่นด้านใดเลยตอนได้รับคำสั่งให้บริการลูกค้าหน้าเคาน์เตอร์ก็พอตัวรอดได้แต่ว่าพอโดนย้ายมาอยู่ฝ่ายสินเชื่อธุรกิจผมอึดอัดใจมากเพราะว่าผู้จาโน้มน้าวใจคนไม่เก่งการหาลูกค้าจึงไม่เป็นไปตามเป้าหมายพยายามเท่าไหร่ก็ไม่ได้ดังใจหัวหน้ายายให้กำลังใจผมเสมอว่าค่อยๆเรียนรู้ไปแม้ว่าผมจะพัฒนาได้เร็วพอๆกับนอนกระดืบแต่ผมก็ทำหน้าที่ส่งมอบเอกสารและก็อธิบายหลักเกณฑ์ต่างๆได้อย่างแม่นยำหัวหน้าก็เลยเรียกใช้ทุกครั้งที่ต้องติดต่อกับลูกค้าในวันหยุดเพราะว่าผมมีข้อด้อยมากมายจนไม่ต้องเกรงใจกันผมขอไปทำธุระก่อนเสร็จแล้วจะรีบไปครับผมไม่รู้ว่าภารกิจจะเสร็จกี่โมงตอนนี้ก็ยังไม่ถึงเวลาด้วยไปทำงานให้พี่ก่อนสิถ้าสาขาจะมีคำสั่งย้ายพี่ก็จะช่วยพูดให้หัวหน้าราวบอกเรากับมีเมตตาแต่ผมฟังออกว่าเป็นการข่มขู่อย่างนุ่มนวลผมกับเพื่อนๆที่เข้ามาพร้อมกันต้องตื่นไปเตรียมงานตั้งแต่เช้ากลับบ้านก็มืดค่ำพักกินข้าวแค่20นาทีบางวันกว่าจะได้กินมื้อเที่ยงก็4โมงเย็นบางสัปดาห์ก็ได้หยุดวันเดียวบางคนถูกย้ายไปอยู่ไกลจากบ้านมากเจอค่าเดินทางกับค่าอาหารก็หน้ามืดแล้วที่ยังไม่มีใครคิดสั้นถึงขั้นกระโดดตึกตายเพราะว่าส่วนใหญ่ลาออกไปก่อน
แต่ผมตัดสินใจอย่างหุนหันพลันแล่นไม่ได้คืนลาออกตอนนี้ก็คงจะต้องขายบ้านกินซึ่งคงกินได้ไม่นานแล้วผมก็จะไม่มีที่ซุกหัวนอนดังนั้นต่อให้มีธุระสำคัญแค่ไหนผมก็ต้องไปทำงานก่อนผมจึงขี่มอเตอร์ไซค์ไปรับเอกสารที่บ้านหัวหน้าเพื่อ นำไปให้ลูกค้าเซ็นถึงจังหวัดสมุทรปราการซึ่งอยู่ห่างกันคนละมุมเมืองผมต้องขี่รถฝ่าฝุ่นพิษไปตามเส้นทางที่ไม่คุ้นเคยเลยต้องใช้ระบบค้นหาตำแหน่งบนพื้นโลกหรือว่า GPS ช่วยนำทางกว่าจะได้ออกจากบ้านลูกค้าก็เที่ยงครึ่งที่คิดว่าจะชวนน้องปู่เป้ไปกินไก่ทอดก็เลยต้องยกเลิกผมก็เลยแวะกินก๋วยเตี๋ยวข้างถนนแล้วเข้าไปทำธุระตามที่ตั้งใจไว้เพิ่งสาวบะหมี่ใส่ปากไปได้ไม่ถึงครึ่งชามก็เหลือบเห็นชายวัยรุ่นร่างเพรียววิ่งฉิวผ่านหน้าร้านไปตามที่เสียงตะโกนวกเวกของหญิงชราคนหนึ่งช่วยด้วยช่วยยายด้วยคนกระชากกระเป๋าทีแรกผมก็กะว่าจะไม่สนใจเหมือนลูกค้ารายอื่นที่หันมองกันแวบเดียวแล้วก็ก้มหน้ากินกันต่อแต่พอนึกถึงคำว่าถ้าเป็นยายเราล่ะผมก็เลยทิ้งตะเกียบวิ่งตามไอ้น้องร่างผอมไปผมออกกำลังกายทุกวันจึงวิ่งไล่กวดนักวิ่งราวได้ทันตรงหน้าปากซอยแคบๆเมื่อจวนตัวคนร้ายโยนกระเป๋าผ้าลงไปในพุ่มดาวเรืองที่บวชดอกเหลืองอ๋อยอยู่ริมทางถ้าอยากโดนพวกข้าที่อยู่ท้ายซอยลุมกระทืบก็วิ่งตามมานะเว้ยไอ้หนุ่มร่างผอมหันมาตะโกนขู่ผมไม่มีหน้าที่จับคนร้ายส่งตำรวจก็เลยก้มลงเก็บกระเป๋าไปคืนเจ้าของหญิงชราดีใจมากเจียดเงินที่คงมีอยู่ไม่มากนักส่งให้ผม200 บาทแต่ผมปฏิเสธยายสอนให้ช่วยคนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนผมทำไปเพื่อบอกให้ยายรู้ว่าคำสั่งสอนของยายมีบทบาทต่อชีวิตผมเสมอเชื่อว่าดวงวิญญาณของยายคงจะรับรู้ได้เป็นอย่างดี

0: ลงานวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าคำสั่งจากดวงวิญญาณยังไม่จบนะคะทางรายการศาลาวรรณกรรมจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในวันพรุ่งนี้ค่ะสามารถติดตามรับฟังวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อว่าคำสั่งจากดวงวิญญาณตอนจบได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการศาลาวรรณกรรมหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่2ตั้งแต่วันที่25สิงหาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: หนึ่งวันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
3: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
4: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
3: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
4: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
5: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
0: พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่2ตั้งแต่วันที่25สิงหาคมนี้มติคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นยกเลิกบัญชีสอบเดิมประกาศขึ้นบัญชีใหม่ทั้งหมดคาดจะประกาศภายในวันพรุ่งนี้ย้ำจังหวัดดำเนินการถอดถอนรายชื่อให้เสร็จภายในสิ้นเดือนนี้นายวรสิทธิ์เลงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นโดยที่ประชุมมีมติยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันเดิมและประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบใหม่ทั้งหมดโดยคาดว่าจะประกาศภายในวันพรุ่งนี้สำหรับผู้ที่ตรวจพบว่ามีความผิดปกติของคะแนนสอบ 5,925 รายนั้นจะส่งข้อมูลพร้อมแนวทางปฏิบัติไปยังคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดภายในวันที่10สิงหาคมนี้เพื่อให้แจ้งไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งดำเนินการถอดถอนรายชื่อกลุ่มดังกล่าวให้เสร็จสิ้นภายในวันที่31สิงหาคมนี้ส่วนกรณีผู้ผ่านการสอบ97รายที่มีชื่อในประกาศใหม่แต่พบความผิดปกติในลักษณะการปรับแก้คะแนนนั้นบุคคลกลุ่มนี้จะยังคงได้รับสิทธิ์ให้อยู่ในการประกาศบัญชีใหม่และปฏิบัติหน้าที่ต่อไปแต่จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่จะต้องมีการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงอย่างละเอียดรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศระบุการเยือนไทยของประธานาธิบดีเมียนมานำสู่การหารืออย่างตรงไปตรงมาและเกิดประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายนายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแถลงสรุปการเดินทางเยือนประเทศไทยของพลเอกอาวุโสมินอองไลประธานาธิบดีเมียนมาว่าการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีเมียนมาครั้งนี้มีความสำคัญต่อทั้งไทยและเมียนมาโดยการหารือที่เกิดขึ้นในวันนี้ครอบคลุมทุกมิติทั้งสองฝ่ายเห็นตรงกันว่าจะต้องส่งเสริมความร่วมมือในทุกด้านที่เกิดประโยชน์ร่วมกันโดยตั้งเป้าให้การพัฒนาชายแดนไทยเมียนมาสู่การเป็นชายแดนแห่งสันติภาพและการพัฒนาสร้างความปลอดภัยในการดำรงชีวิตให้กับประชาชนทำให้การค้ากลับสู่ปกติโดยจะต้องร่วมกันปราบปรามอาชญากรรมบริเวณชายแดนอย่างเข้มข้นมากขึ้นสกัดกั้นการลักลอบขนยาเสพติดและไทยจะส่งเสริมการปลูกพืชทดแทนยาเสพติดในรัฐฉานจะจัดตั้งคณะทำงานร่วมด้านเทคนิคเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษในแม่น้ำระหว่างไทยเมียนมาร รวมทั้งเสนอให้มีการขุดลอกแม่น้ำสายป้องกันอุทกภัยและหารือเรื่องการผลักดันการค้าระหว่างไทยเมียนมากระทรวงดีอีร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขับเคลื่อนโครงการศูนย์รวบรวมข้อมูลนักท่องเที่ยวภายในประเทศหวังยกระดับความปลอดภัยพร้อมสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนและ SME
6: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือดีอีเปิดเผยว่ากระทรวงดีอีได้บูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขับเคลื่อนโครงการศูนย์รวบรวมข้อมูลนักท่องเที่ยวภายในประเทศเพื่อยกระดับแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้มีความเป็นเอกภาพโดยเบื้องต้นได้จัดตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มโดยเน้นเรื่องความปลอดภัยและการบูรณาการข้อมูลของนักท่องเที่ยวเพื่อเป็นข้อมูลในการส่งเสริมการทำธุรกิจด้านการท่องเที่ยวของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนและ SME ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยลดความซ้ำซ้อนของการพัฒนาระบบภาครัฐและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชนอย่างแท้จริงโดยกระทรวงดีอีพร้อมร่วมบูรณาการข้อมูลกับแพลตฟอร์ม Travel Link ของ BDI พัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อเสริมศักยภาพทักษะและความเชื่อมั่นด้านการใช้เทคโนโลยีให้กับประชาชนคู่กับการสนับสนุนส่งเสริมหน่วยงานราชการในการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการและพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนนันทภาแสนตุ้มรายงาน
0: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ครับ

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายส่งเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

สอนให้เรารู้จักคิดดีพูดดีทำดีการยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคมแห่งความดีด้วยหลักคำสอนทางศาสนาของทุกศาสนาโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5

0: ป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ช่วงเวลาแห่งความสุขสาระและความบันเทิงต่อจากนี้ไปสวทระนองขอนำท่านเข้าสู่รายการฟังสบายคลายเหงา

0: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์สวัสดีครับพบกับรายการฟังสบายคลายเหงาทางสวทรนอง FM 107.25 MHz และระบบ AM 783 KHz นะครับรายการฟังสบายคลายเหงามาพบกับท่านผู้ฟังนะครับเป็นประจำทุกวัน3ทุ่มถึง4ทุ่มโดยประมาณจันทร์ถึงศุกร์นะครับสัปดาห์หนึ่งเรามาเจอกัน5วันเบ้นทำการแสดง2วันก็คือวันเสาร์กับวันอาทิตย์นั่นเองนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569แล้วท่ามกลางบรรยากาศในพื้นที่ระนองนะครับก็ยังคงมีฝนตกลงมานะถึงแม้ว่าจะตกหนักบางช่วงแล้วก็แดดออกนะช่วงบ่ายๆเนี่ยบ่ายโมงบ่ายสองบ่ายสามแดดเปรี้ยงเลยพอมาสัก4โมงโอ้โหตกหนักมากๆเลยเหมือนเดิมเลยนะครับเนาะผ้าที่ตากไว้ก็เปียกเหมือนเดิมเลย เพราะฉะนั้นก็ช่วงนี้อยู่ในช่วงที่ฝนฟ้ากำลังนะครับเข้ามาในพื้นที่ระนองอย่างสม่ำเสมอเลยดังนั้นก็ต้องติดตามการพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดละกันนะครับซึ่งคาดว่าก็จะประมาณวันที่9นะวันที่9ก็คือวันอาทิตย์นี้นั่นเองนะเพราะฉะนั้นก็ต้องพกร่มนะครับพกเสื้อกันฝนแล้วก็ขับรถขับรายานพาหนะทุกประเภทต้องใช้ความระมัดระวังนะวันก่อนขับรถไปทางนู่นนะทางที่ทำถนนแถวอำเภอกระเปอร์นู่นโอ้โหนะคราวก่อนนู่นนะสักสัปดาห์ที่แล้วเป็นหลุมเป็นบ่อมากๆเลยนะเมื่อวันอาทิตย์ก็มีการปรับปรุงขึ้นมาก็ถือว่าโอเคดีขึ้นนะไม่แน่ใจว่าผ่านมา 3-4-5 วันจะเป็นยังไงบ้างนะครับเนาะเพราะว่าถนนกำลังทำเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเป็นทางเบี่ยงนะครับเนาะโดยเอาดินมาทำเป็นถนนทางชั่วคราวเนี่ยมันก็ความแข็งแรงความคงทนก็อาจจะสู้ถนนถาวรไม่ได้นะยังไงก็ต้องขอให้พี่ๆที่เกี่ยวข้องช่วยปรับช่วยเกจให้มันเรียบละกันเพราะว่ารถเนี่ยโหผ่านทุกวันนะครับเนาะก็คือฝนตกหรือว่าวันหยุดไม่หยุดยังไงก็ต้องมีรถวิ่งอยู่ดีนะรถหนักๆนั้นเลยนะเพราะฉะนั้นก็ถ้ามันเรียบเนี่ยมันก็จะทำให้การเดินทางได้ง่ายขึ้นนะไม่งั้นก็โยกไปโยกมาโยกมาโยกไปนะครับเนาะยังไงก็ต้องอดทนอีกนิดนึงละกันเพื่อที่ถนนเส้นนี้เสร็จเมื่อไหร่ก็ยาวเลยถึงอำเภอตะกั่วป่าเลยแถวตะกั่วป่าก็ยังไม่เสร็จนะวันก่อนขับรถไปนะครับเนาะโอ้โหใช้เวลานานเหมือนกันนะไม่แน่ใจว่าจาก3แยกราชกูฏไปอำเภอตะกั่วป่าเนี่ยเป็น4เลน6เลน8เลนเนี่ยมันจะเสร็จพ.ศ.ไหนนะครับเนาะน่าจะอีกหลายปีเลยนะครับเนาะยังไงก็อดทนรอละกันรออีกหน่อยนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มนะครับอย่าลืมละกันนะสมัยนี้เป็นโลกโซเชียลทุกคนนะครับมีสามารถมีผลงานนะครับด้วยตัวเองไม่ว่าจะเป็นรูปถ่ายคลิปวิดีโอหรืออะไรก็แล้วแต่นะแล้วก็มีช่องทางเป็นของตัวเองเยอะแยะเลยนะครับคราวนี้นะเราไม่ต้องไปถ่ายทิ้งถ่ายขว้างไปถ่ายเล่นนะครับมาถ่ายแบบมีสาระสร้างสรรค์ดีกว่าที่สำคัญถ้าเข้ารอบก็จะได้เงินรางวัลด้วยนะครับจังหวัดระนองขอเชิญนะครับเปิดสนามท้าทายครีเอเตอร์ทั่วประเทศไทยเลยนะมาเอ็กเพลเลอร์ระนองในมุมมองที่ไม่เคยมีใครเห็นเปลี่ยนหน้าฝนให้คนทั้งโลกว้าวเลยนะครับเนาะชวนคนไทยทั้งประเทศเลยจับกล้องหยิบมือถือมาตามหาประสบการณ์ดีๆที่ระนองนะครับถ่ายทอดสถานที่ท่องเที่ยววิถีชีวิตผู้คนอาหารศิลปะวัฒนธรรมจาก5อำเภอของระนองเราเนี่ยนะครับให้ปังเลยผ่านช็อตคลิปจนหยุดดูไม่จนหยุดดูไม่ได้นะครับชิงเงินรางวัลรวมกว่า 300,000 บาทนะครับก็มีทั้งรุ่นประชาชนทั่วไปแล้วก็รุ่นรางวัลชมเชยแล้วก็รุ่นเยาวชนนะครับเงื่อนไขการส่งผลงานผู้สมัครต้องเป็นคนไทยเท่านั้นนะครับจากจังหวัดไหนก็ได้นะส่งผลงานได้ท่านละ1คลิปนะครับทำการถ่ายคลิปแนวตั้งเหมือน TikTok เลย9:16ความยาวตั้งแต่1นาทีถึง3นาทีแต่ต้องถ่ายทำในพื้นที่จังหวัดระนองเท่านั้นอย่างน้อย2อำเภอนะครับอำเภออะไรก็ได้นะ2อำเภอเราต้องถ่ายทำจริงห้ามใช้ AI สร้างภาพโดยเด็ดขาดและเป็นผลงานใหม่ๆนะครับผลิตเองนะครับแล้วก็รับสมัครตั้งแต่วันนี้นะครับจน15สิงหาคมถึง15ตุลาคมทางออนไลน์เท่านั้นมาดูรายละเอียดนะครับได้ที่เพจของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนอง ไม่แน่นะครับผู้ชนะเลิศอันดับหนึ่งรางวัลตั้ง 100,000 บาทอาจจะเป็นท่านผู้ฟังค่ำคืนนี้ก็ได้นะครับอย่าลืมแล้วกันนะเริ่มต้นส่งผลงาน15สิงหาคมนี้เพราะฉะนั้นมีเวลาอีกเยอะแยะมากมายเลย15สิงหาถึง15ตุลาคมนะครับไปถ่ายไปเที่ยวแล้วก็ไปชิมไปช็อปแล้วก็ถ่ายรูปมาแล้วกันแล้วมานั่งตัดต่อด้วยฝีมือตนเองเลยนะครับเนาะเพื่อมาร่วมสนุกแล้วก็ประกาศให้ว่าระนองก็เป็นเมืองรองที่ทุกคนต้องมามีดีไม่แพ้ใครเหมือนกันนะครับ

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด

0: สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดกันในเรื่องของความรับผิดของผู้ยืมนะครับในกรณีทรัพย์สินที่ยืมเนี่ยเกิดสูญหายเสียหายหรือบุบสลายกรณีของการยืมใช้คงรูปนะครับถามว่าหากผู้ยืมยืมทรัพย์สินไปแล้วนะครับเกิดสูญหายเสียหายเนี่ยผู้ยืมจะต้องรับผิดในทุกกรณีหรือไม่โดยความเข้าใจของหลายท่านนะครับยังคิดว่าเมื่อทรัพย์สินที่ยืมสูญหายเสียหายหรือบุบสลายผู้ยืมจะต้องรับผิดในทุกกรณีแต่ในทางกฎหมายนะครับหาได้เป็นเช่นนั้นไม่เพราะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา643นะครับได้กำหนดข้อรับผิดของผู้ยืมไว้4กรณีด้วยกันนะครับก็คือข้อที่1หากผู้ยืมนะครับนำทรัพย์สินที่ยืมไปใช้ในการอย่างอื่นนอกจากการอันเป็นปกติของทรัพย์สินนั้นอย่างเช่นนะครับยืมรถยนต์เพื่อใช้ขับขี่โดยขับขี่ไปทำงานแต่กลับนำรถยนต์นั้นนะครับไปใช้ในลักษณะเป็นการแข่งขันหรือขับแข่งกับรถคันอื่นกรณีที่2นะครับเป็นการที่ผู้ยืมนะครับนำทรัพย์สินที่ยืมไปใช้ในการอย่างอื่นนอกจากที่ตกลงกันไว้ในสัญญาอย่างเช่นนะครับยืมรถยนต์ไปใช้ขับขี่เดินทางไปทำงานแต่กลับนำไปใช้ขับขี่รับจ้างโดยสารนะครับกรณีที่3นะครับหากผู้ยืมนำทรัพย์สินที่ยืมไปให้บุคคลภายนอกใช้โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ให้ยืมนะครับเพราะว่าสัญญายืมถือเอาตัวผู้ยืมเป็นสาระสำคัญกรณีที่4นะครับหากผู้ยืมนะครับนำทรัพย์สินที่ยืมนั้นเอาไปไว้นานเกินกว่าที่ควรจะเอาไว้อย่างเช่นผู้ยืมยืมรถยนต์ไปใช้สัก1สัปดาห์นะครับแต่กลับนำไปใช้เมื่อใช้เสร็จแล้วนะครับกลับเอาไปเก็บไว้เป็น1เดือน2เดือน3เดือนแบบนี้ถือว่าเอาไปไว้นานเกินกว่าที่ควรจะเอาไว้หากผู้ยืมนะครับกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งใน4ประการดังกล่าวข้างต้นนะครับและเกิดทรัพย์สินที่ยืมไปนั้นเกิดสูญหายเสียหายหรือบุบสลายผู้ยืมจะต้องรับผิดตามที่กฎหมายบัญญัติดังกล่าวแต่นะครับในทางกลับกันหากผู้ยืมมิได้กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งแม้จะเกิดความเสียหายสูญหายหรือบุบสลายของทรัพย์สินผู้ยืมก็ไม่ต้องรับผิดตามมาตราดังกล่าวแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้กำหนดหน้าที่สำคัญอีกประการหนึ่งของผู้ยืมไว้ก็คือผู้ยืมนะครับจะต้องสงวนและรักษาทรัพย์สินที่ยืมอย่างเช่นวินยูชนคนทั่วไปพึงสงวนรักษาทรัพย์สินของตนนะครับหากมีปัญหาข้อกฎหมายสามารถปรึกษาได้ที่สำนักงานในการคุ้มครองสิทธิ์ช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีทั่วประเทศสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: ก็ผ่านไปแล้วนะครับสำหรับรายการฟังสบายคลายเหงาประจำค่ำคืนนี้ครึ่งรายการแล้วนะครับหลังจากที่ไปฟังเพลงแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวข้องกับที่ปรึกษาด้านกฎหมายอย่าลืมแล้วกันนะครับเน้นกันตรงนี้อีกทีละกัน1157นะครับทางสทรนงก็จะนำเสนอในช่วงประมาณบ่ายสามโมงครึ่งแล้วก็สามทุ่มครึ่งนะครับผมจันทร์ถึงศุกร์เลยก็ว่าได้เพื่อที่แบบว่าท่านผู้ฟังท่านใดนะที่กำลังต้องการผู้รู้เกี่ยวกับกฎหมายก็อย่าลืมการโทรไปปรึกษาได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาฟังข่าวประชาสัมพันธ์กันบ้างวันอาทิตย์นี้นะครับที่จังหวัดระนองจะมีงานใหญ่เลยก็คือนะครับจะมีพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีของโรงพยาบาลระนองเพื่อสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์นะครับซึ่งจะเริ่มนะครับวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมนี้เวลาประมาณ7นาฬิกานั่นเองนะครับก็จะมีขบวนแห่นะครับบริเวณลานอเนกประสงค์นะครับหน้าเทศบาลแล้วไปตามในเมืองต่างๆแล้วกันก็เลี้ยวขวามาที่ตลาดการกรุงไทยมาพระราชวังรัตนรังสรรค์แล้วก็มาที่จวนผู้ว่าแล้วกลับมาสิ้นสุดที่บริเวณโรงพยาบาลระนองนะครับและที่สำคัญนะครับในวันอาทิตย์ที่9นี้นะครับจะมีนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลเป็นประธานในพิธีอีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับท่านผู้ฟังท่านไหนที่ฟังอยู่ก็อย่าลืมกันนะครับมาพบมาสัมผัสตัวตนตัวจริงเสียงจริงได้ของท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลนะครับสำหรับการจัดงานดังกล่าวนี้ ี้มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนสำหรับจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นอันจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการรักษาพยาบาลและยกระดับคุณภาพบริการทางการแพทย์และสร้างโอกาสในการเข้าถึงการบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพให้กับประชาชนชาวจังหวัดระนองและพื้นที่ใกล้เคียงต่อไปนะครับอย่าลืมนะครับวันอาทิตย์ที่9นี้นะครับบริเวณร้านอเนกประสงค์จริงๆแล้วอยู่ที่หอสมุดจังหวัดระนองแล้วกันเนาะแล้วก็จะมีทำพิธีที่บริเวณร้านแดงร้านอเนกประสงค์โรงพยาบาลระนองนั่นเองนะครับขอเชิญชวนแล้วกันนะวันนี้คราวนี้มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเลยนะครับ

0: ที่คุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายท้ายสุดของรายการฟังสบายคลายเหงาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากไปรับฟังเพลงยาวๆมาเลยนะเมื่อสักครู่นี้เป็นเพลงแดนโหกำลังมันเลยนะหมดเวลาซะก่อนนะครับเนาะไม่เป็นไรเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันนะครับวันพรุ่งนี้เหมือนเดิมที่นี่เวลาเดิมเลย3 ทุ่มกว่าถึง4 ทุ่มนะครับขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมรับฟังอยู่กับเพื่อนๆยามดึกๆท่ามกลางบรรยากาศยามอากาศเย็นๆสบายแบบนี้นะครับผมก่อนที่จะจากกันไปเดี๋ยวเราไปดูภารกิจของท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนายวิทรัตน์รามันนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองพร้อมด้วยนางรมิดาเรียงเงินรามันรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระนองลงพื้นที่เกิดเหตุนะครับเพลิงไหม้บ้านพักที่อยู่อาศัยบริเวณข้างโรงเรียนขจัดภัยหมู่ที่8ตำบลราชกูดอำเภอเมืองจังหวัดระนองนะครับซึ่งในการนี้ได้ให้กำลังใจกับประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบแล้วก็มีเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลราชกู่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการระงับเหตุเพลิงไหม้บ้านพักอาศัยโดยนะครับเจ้าหน้าที่ได้เร่งเข้าควบคุมสถานการณ์และก็ฉีดน้ำสกัดเพลิงเพื่อป้องกันการลุกลามไปยังบ้านเรือนและก็พื้นที่ใกล้เคียงจนสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้สำเร็จนะครับยังไงก็ต้องนะครับส่งกำลังใจให้กับท่านที่ได้รับผลกระทบด้วยละกันนะอยู่บริเวณข้างโรงเรียนขจัดภัยหมู่ที่8ตำบลราชกู่นะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการฟังสบายคลายเหงาประจำค่ำคืนนี้วันนี้ผมและทีมงานสวทรนองต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้ที่นี่เวลาเดิมเลยนะครับวันนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับ

0: ประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับทีมวิจัยเสือโคร่งระบุตัวเสือโคร่งที่ทำร้ายเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งจนเสียชีวิตได้แล้วเป็นลูกเสือโคร่งอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
4: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
3: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
5: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
6: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
5: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
6: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
5: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
6: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
7: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: ทีมวิจัยเสือโคร่งระบุตัวเสือโคร่งที่ทำร้ายเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งจนเสียชีวิตได้แล้วเป็นลูกเสือโคร่งอายุประมาณ1ปี6เดือน
8: นางอัชราสิ้นเจริญผู้อำนวยการส่วนวิชาการกล่าวถึงกรณีเสือโคร่งทำร้ายเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งเสียชีวิตว่าพฤติกรรมของเสือโคร่งเมื่อล่าเหยื่อได้แล้วจะกลับมายังบริเวณจุดเดิมที่ได้ล่าจากฐานข้อมูลของทีมวิจัยเสือโคร่งรายงานว่าในพื้นที่ดังกล่าวจะมีเสือโคร่งเป็นเสือเพศเมียเต็มวัยชื่ออภิญญาอายุ8ปีและลูก3ตัวอายุประมาณ1ปี6เดือนซึ่งจากการตรวจสอบเสือโคร่งผ่านกล้องดักถ่ายภาพอัตโนมัติบริเวณจุดพบร่างของนายศักกรินวิชาจารย์พบลูกเสือโคร่ง1ใน3ตัวของแม่เสือโคร่งอภิญญากลับมาบริเวณที่ล่าเหยื่อเพียงตัวเดียวในวันเกิดเหตุเสือโคร่งตัวดังกล่าวเดินผ่านเข้ามาในบริเวณที่เจ้าหน้าที่นอนพักอยู่ซึ่งอยู่ในท่านอนราบขนานกับพื้นลักษณะคล้ายกับเหยื่อปกติเป็นเหตุให้เสือโคร่งคิดว่าเป็นเหยื่อพฤติกรรมลูกเสือโคร่งในสภาพธรรมชาติอายุลูกเสือ1ปี6เดือนอยู่ในช่วงเรียนรู้วิธีการล่าเหยื่อแต่จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเบื้องต้นอาจเป็นเหตุบังเอิญเนื่องจากปกติเสือโคร่งจะไม่เข้ามาภายใต้ร่มเงาอาคารหากมีการเคลื่อนไหวของมนุษย์จะหนีทันทียังไม่ฟันว่าเป็นเสือกินคนเพราะกรณีที่จะเข้าข่ายเป็นเสือกินคนได้ต้องเกิดเหตุซ้ำสม่ำเสมอและมีนิสัยเลือกมนุษย์เป็นเหยื่อหลักทั้งนี้เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งและสถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำได้ติดตั้งกล้องดักถ่ายภาพอัตโนมัติ15จุดครอบคลุม40ตารางกิโลเมตรกระจายรอบพื้นที่หากินของครอบครัวเสือโคร่งอภิญญาเพื่อศึกษาพฤติกรรมของเสือโคร่งว่าสามารถใช้ชีวิตด้วยการล่าเหยื่อเองได้หรือไม่และนำข้อมูลที่ได้จากกล้องดักถ่ายภาพอัตโนมัติมาวิเคราะห์ต่อไปหากยังมีพฤติกรรมทำร้ายคนซ้ำช่วงเวลาสั้นๆจะจับออกจากระบบนิเวศไปปรับพฤติกรรมติยาพันยังเทียนรายงาน
1: คณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรรับหนังสือร้องเรียนจากกลุ่มสหภาพแรงงานคลินิกบัตรทองขอให้ตรวจสอบงบประมาณของสปสช.โดยดัดพิจารณาวันที่20สิงหาคมนี้
9: น างสาวรักชนกศรีนอกประธานคณะกรรมการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรรับหนังสือร้องเรียนจากกลุ่มสหภาพแรงงานคลินิกปัดทองขอให้ตรวจสอบการบริหารงบประมาณของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.โดยประเด็นร้องเรียนหลักได้แก่การปรับลดงบสนับสนุนคลินิกนวัตกรรมที่ดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังซึ่งอ้างว่าส่งผลกระทบต่อการเข้าถึงการรักษาของผู้ป่วยขณะเดียวกันยังขอให้ตรวจสอบการเบิกจ่ายงบในโครงการแพทย์ทางไกลหลังพบข้อสงสัยเกี่ยวกับการเบิกจ่ายของหน่วยงานบริการแห่งหนึ่งพร้อมยื่นเอกสารและพยานหลักฐานประกอบให้ตรวจสอบด้านนางสาวรักชนกกล่าวว่าคณะกรรมการจะบรรจุเรื่องดังกล่าวเข้าสู่การประชุมในวันที่20สิงหาคมนี้โดยจะเชิญสปสช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงเพื่อพิจารณาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการจัดสรรและการใช้งบประมาณอย่างรอบด้านและโปร่งใสวัฒนตระเกตรายงาน
1: นิวซีแลนด์ผ่านกฎหมายเพิ่มอำนาจให้พลเมืองสามารถจับกุมผู้ก่อเหตุลักทรัพย์และผู้กระทำความผิดทางอาญาในพอลโกสมิธรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมของนิวซีแลนด์เปิดเผยว่ารัฐสภานิวซีแลนด์ผ่านร่างแก้ไขกฎหมายอาญาซึ่งขยายอำนาจการจับกุมโดยพลเมืองเพื่อป้องกันเหตุลักทรัพย์ตามร้านค้าต่างๆรวมถึงเปิดทางให้พลเมืองสามารถควบคุมตัวหรือจับกุมผู้กระทำความผิดทางอาญาได้อย่างไรก็ตามผู้ที่ใช้อำนาจจับกุมจะต้องแจ้งตำรวจและปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่โดยกฎหมายฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ภายใน1สัปดาห์ข้างหน้าก่อนหน้านี้กฎหมายดังกล่าวอนุญาตให้พลเมืองนิวซีแลนด์มีอำนาจจับกุมผู้กระทำความผิดได้ในบางกรณีเท่านั้นอาทิคดีลักทรัพย์ที่มีมูลค่าไม่เกิน 1,000 ดอลลาร์นิวซีแลนด์ซึ่งสามารถจับกุมได้เฉพาะช่วงเวลา 21:00 น.ถึง 6:00 น.อย่างไรก็ตามกฎหมายฉบับใหม่ได้ขยายอำนาจให้พลเมืองสามารถจับกุมผู้กระทำความผิดได้ตลอดเวลารู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
2: ครับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของสุขภาพดีวิถีไทยคืนวันพฤหัสบดีที่หลายๆคนรอคอยครับเพราะว่าอยากจะฟังคุณหมอมะกรลิ้มอุดมพรแล้วก็ชมได้ด้วยนะฮะในช่วงคุณหมอมะกรเนี่ยก็มักจะท่านจะทำเป็นประจำนะก็คือออกทาง Facebook ส่วนตัวของท่านด้วยนะออกทาง Facebook แล้วก็ท่านออกทาง Facebook เสร็จแล้วเราก็ชมทาง Facebook ได้คู่ขนานไปกับภาควิทยุแห่งประเทศไทยของเรานะครับก็สามารถชมและฟังได้เลยผู้ฟังที่อยากจะปรึกษาสอบถามกับคุณหมอมะกรเนี่ยรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งเมื่อกี้นี้โทรมายังไม่ถึงช่วงหมอมะกรเลยจะคุยกับหมอมะกรแล้วแม่เป็นขวัญใจผู้ฟังจริงๆคุณหมอมาก่อนนะครับคุณหมอมารอแล้วด้วยนะวันนี้คุณหมอใส่เสื้อสีเหลืองสวยงามทีเดียวนะครับใครอยากจะชมทาง Facebook ก็เข้าไปชมได้ผมแชร์ให้แล้วนะฮะเป็นเพื่อนผมก็เข้าไปชมได้เลยนะครับคุณหมอมาก่อนครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีทุกท่านครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับสวัสดีครับ
2: ดูวันนี้สดใสนะคุณหมอนะ
3: อย่างเหลืองเลยฮะวันนี
2: ้สดใสดีครับสดใสดีครับเชิญครับเช
3: ิญมาใหม่ฮะซื้อมาใหม่ฮะชอบครับ
2: ทีมอะไรเนี่ยผมยังไม่ได้ดูเลยทีมอะไร
3: ผมเป็นเสื้อกีฬาธรรมดา
2: อ๋อครับสีเหลืองบางทีมันก็ใส่แล้วมันก็ดูสดใสดีครับครับเชิญครับ
3: ครับผมปีข่าวประชาสัมพันธ์ก่อนเลยนะฮะเดี๋ยวเริ่มนะฮะขอเชิญร่วมกิจกรรมนะครับแจกต้นไม้ต้นกระดูกไก่ดำนะครับ
2: โอ้
3: นะฮะตลอดเดือนสิงหาคมนี้ทุกวันเสาร์และอาทิตย์นะฮะตลอดเดือนสิงหาคมนี้นะครับจำกัดวันละ50ต้นนะครับอันเนี้ยต้องรับที่ศูนย์สมุนไพรอภัยภูเบศรนะฮะที่ช็อปของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรครับนะฮะแจกฟรีครับแจกเลยฮะไม่ต้องซื้อ
2: ใครอยากได้บอกเลยมี
3: ช็อปแต่เขาจะมีจำกัดวันละ50
2: วันละแค่50หมดแล้วหมดเลย
3: หมดแล้วหมดเลยทุกวันเสาร์นะอาทิตย์นะฮะผมเดินไปที่ช็อปเนี่ยเขาเริ่มแจกกันตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะฮะผมเดินเข้าไปก็จะไปเดินไปดูผลิตภัณฑ์เล่นๆนะว่ามีอะไรออกมาใหม่ก็เห็นเขาตั้งกระถางต้นไม้อยู่นะฮะเต็มเลยก็เลยถามว่าทำไมอ๋อเขาบอกว่ามีแจกต้นไม้นะครับต้นกระดูกไก่ดำนะครับจะเป็นแบบต้นเล็กๆน่ารักนะครับแล้วบอกว่าปลูกง่ายนะฮะเอาไปลงดินหรือจะใส่กระถางไว้นะฮะแล้วก็รดน้ำเนี่ยวันเว้นวันก็ได
2: ้
3: นะฮะเลี้ยงง่ายนะครับแล้วก็ก็คือจะเป็นสรรพคุณของเขาเนี่ยก็จะเป็นแก้ปวดและอักเสบนะฮะโดยใช้ภายนอกนะฮะโดยปั๊มคั้นน้ำนะฮะทาหรือพอกแก้อาการปวดเมื่อยฟกช้ำดำเขียวเคล็ดขัดยอกนะฮะอันนี้เราสามารถเป็นสมุนไพรใกล้บ้านแล้วก็สายมูเนี่ยต้องรู้นะฮะเขาบอกว่าต้นกระดูกไก่ดำในอดีตมีการปลูกไว้เพื่อป้องกันสิ่งชั่วร้ายครับผมนะฮะก็เขาจะจำกัด1ท่านต่อ1ต้นนะครับไปก่อนได้ก่อนจำกัดวันละ50ต้นนะครับที่ศูนย์สมุนไพรอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีครับผมไปเที่ยวกันได้นะครับตอนนี้อากาศดีน่าเที่ยวด้วยปราจีนบุรีครับ
2: อยู่ตรงไหนศูนย์สมุนไพรอ่ะ
3: ก็อยู่ในตัวโรงพยาบาลนั่นแหละครับที
2: ่
3: เป็นช็อปครับตรงนั้นนะครับ
2: โอเคไปถามเขาทำไม่รู้ก็ไปถามเขาได้นะ
3: ใช่ครับใช่ครับ
2: โอเคครับ
3: อยู่หน้าตึกเจ้าพระยานั่นแหละครับนะฮะ
2: ครับครับ
3: ก็นี่เดินเข้าไปในช็อปก็มีผลิตภัณฑ์หลายตัวที่ออกใหม่ที่น่าสนใจมากนะมีเครื่องดื่มนะฮะมีเครื่องดื่มสองรสแล้วก็ผมเห็นมีครีมเดย์ครีมไนท์ครีมมาออกมาใหม่น่าใช้เลยฮะคุณผู้หญิงครับจะมีส่วนผสมของ CBD นะฮะเป็นส่วนผสมแล้วราคาไม่แพงนะฮะจะเป็นเซตเลยซึ่งตัว CBD เนี่ยถ้าไปซื้อที่เป็นผลิตภัณฑ์ของต่างประเทศนี่โอ้แพงนะฮะของเปลี่ยนเราก็
2: เต็มนะของเราเต็ม50ด้วยครับ
3: ครับผม
2: เต็ม50ด้วยครับผม
3: ครับแล้วก็อย่างอื่นก็ยังมีเหมือนเดิมนะครับมีหลายๆตัวนะมีตัวนึงอ่ะตัวที่เป็นบำรุงกระดูกอะฮะผมจำชื่อไม่ได้แต่ว่า
2: อภัยโบนแคร์อภัยโบนแคร์
3: โบนแคร์ใช่ใช่อภัยโบนแคร์เนี่ยแพ็กเกจน่าสนใจมากเลยฮะอภัยโบนแคร
2: ์
3: วางเขาตอนนี้วางเป็นตัวโปรโมทคู่กับอภัยบีบำรุงสมองนะฮะโบนกับเบรนนะฮะตอนนี้เป็นจุดเน้นของแต่ผู้เดือนปีนี้เลยนะครับสำหรับตัวผลิตภัณฑ์นะฮะ
2: ครับ
3: ก็ไปรับต้นไม้กระดูกไก่ดำกันได้ครับคุณฟังครับ
2: วันละ50ต้นเฉพาะวันเสาร์วันเดียวหรือวันอาทิตย์ด้วย
3: เสาร์อาทิตย์นะฮะ
2: เสาร์50ต้นอาทิตย์50ต้นนะฮะกระดูกไก่ดำกระดูกไก่ดำเป็นสมุนไพรดีตัวหนึ่งเลยนะครับ
3: คร
2: ับ
3: วันนี้ผมได้มีโอกาสไปร่วมงานโต๊ะฟอรัมนะครับซึ่งจัดโดยกระทรวงสาธารณสุขนะครับทุกปีก็จะเป็นนำแชร์ลิงนะครับเรื่องของนวัตกรรมเรื่องของแนวคิดใหม่ๆในแง่ของการดูแลโรคหลอดเลือดสมองนะครับในปัจจุบันเนี่ยการรักษาโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยมันไปเรื่อยๆนะครับปัจจุบันเนี่ยมันมียาสลายริ่มเลือดตัวใหม่ออกมาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเนาะจากของเดิมเนี่ยมันจะเขาเรียกว่าทะลวงการอุดตันได้จำกัดนะครับบางทีหลอดเลือดใหญ่ๆเนี่ยมันทะลวงไม่ออกนะฮะแต่มันก็มีเริ่มมียาตัวใหม่มาแล้วนะในเดี๋ยวอนาคตเนี่ยจะมีเอามาใช้หลอดเลือดใหญ่ก็สามารถที่จะทะลวงได้มากขึ้นและปลอดภัยนะฮะไม่ค่อยจะเกิดเส้นเลือดสมองแตกที่เป็นผลข้างเคียงที่ตามมานะครับนอกจากนี้ก็ยังมีนวัตกรรมเรื่องของการใช้เอ็กซเรย์แม่เหล็กไฟฟ้ามาช่วยในการที่จะให้ยาละลายริ่มเลือดเนาะโดยที่อาจจะไม่จำกัดอยู่แค่4ชั่วโมง30นาทีอีกต่อไปนะครับรวมทั้งการใช้การลากริ่มเลือดก็มีข้อบ่งชี้ใหม่ๆเนาะการใช้โมบายสต็อกยูนิตนะครับที่สามารถที่จะเป็นรถที่เคลื่อนที่นะฮะมีเครื่อง CT อยู่ในรถเลยนะฮะวิ่งไปหน้าบ้านคนไข้นะไปทำ CT สแกนหน้าบ้านแล้วฉีดยาตรงนั้นเลยนะครับมันก็จะช่วยทำให้ลดระยะเวลาในการเข้าถึงแล้วก็จะเพิ่มโอกาสในการรักษาได้มากขึ้นนะครับก็โอ้ฟังแล้วก็มีความประทับใจนะในแง่ของความพยายามของมนุษย์นะในการที่จะต่อสู้กับสต๊อกแต่อาจารย์ก็สรุปอย่างนี้นะฮะอาจารย์สรุปว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยการป้องกันสำคัญที่สุดครับสต๊อกเนี่ยไม่เป็นจะดีที่สุดต
2: ้อง
3: มาถึงโรคหลอดเลือดนะ
2: ใช่
3: นะฮะก็ต้องควบคุมปัจจัยเสี่ยงให้ดีเดี๋ยวช่วงไลฟ์นะครับผมจะมาคุยให้ฟังว่าปัจจัยเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองที่ได้รับการยืนยันแล้วนะ10อย่างนะครับเรียงจากมากไปน้อยเลยนะครับมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวช่วงไลฟ์หลังภาควิทยุเนี่ยจะเล่าให้ฟังสั้นๆนะครับเราจะได้รู้ว่าอ๋อมีปัจจัยอะไรที่เราจะเน้นเลยนะครับโอ้โหมี10อย่างแต่อะไรมากที่สุดล่ะเรียงลงมาเราจะได้จัดลำดับความสำคัญเนาะในแง่ของการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองนะจริงๆทุกอย่างมันสำคัญหมดแหละแต่ว่ามันก็มีบางอย่างที่สมมติถ้าทำแล้วเนี่ยมันจะได้ผลมากกว่าอื่นก็มีนะครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังแต่แล้วก็เสริมยังเหมือนเดิมนะฮะสต๊อกโรคหลอดเลือดสมองถ้ามีอาการต้องรีบเข้าโรงพยาบาลอย่างเร็วที่สุดนะครับเพื่อเพิ่มโอกาสในการรักษานะครับเพราะนั้นถ้ามีอาการติดต่อไปเนี่ยฮะพูดลำบากนะฮะพูดลำบากคือพูดไม่ชัดพูดไม่ได้นะครับปากโตคือหน้าเบี้ยวไปด้านใดด้านหนึ่งนะครับยกไม่ขึ้นคืออ่อนแรงด้านใดด้านหนึ่งนะครับ ตามัวตามัวคือมองไม่เห็นด้านใดด้านหนึ่งนะครับหัวหมุนหัวหมุนคือเวียนศีรษะแล้วเดินเซถ้ามีอาการ5อย่างนี้อย่างรวดเร็วนะฮะอย่างรวดเร็วพูดลำบากปากตกแขนขายกไม่ขึ้นตามัวหัวหมุน5อาการนี้ถ้าเป็นอย่างรวดเร็วให้รีบไปโรงพยาบาลครับนะฮะแล้วคุณหมอเขาจะประเมินว่าเข้าว่าเป็นสโตรกหรือว่าโรคหลอดเลือดสมองหรือเปล่าเพื่อเพิ่มโอกาสในการรักษานะถ้าเราทิ้งไว้เนี่ยบางทีมันสายไปนะครับอย่างยาฉีดสลายเลือดเนี่ยมันจะต้องฉีดภายในระยะเวลา4ชั่วโมง30นาทีไม่เกินนั้นนะฮะลากเลือดถ้าจะให้ดีต้องไม่เกิน6ชั่วโมงอะไรแบบนี้นะครับถ้าไปช้าแล้วมันจะทำให้การรักษามันผิดพลาดแล้วก็ทำให้การฟื้นตัวก็จะไม่ค่อยดีนะครับก็มาฝากเอามาเล่าข่าวให้ฟังสำหรับโรคหลอดเลือดสมองวันนี้นะฮะแล้วก็เส้นเลือดสมองตีบกับแตกเนี่ยโดยอาการเนี่ยมันแยกกันไม่ออกนะครับเพราะนั้นถ้ามีอาการดังต่อไปเนี่ยที่พูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยมันแยกกันไม่ได้นะครับอาจจะตีบก็ได้อาจจะแตกก็ได้โอเคเส้นเลือดแตกอาจจะมีอาการบางอย่างที่อาจจะชัดเจนกว่านะครับเช่นคนไข้อาจจะซึมปวดศีรษะมากขึ้นมีคลื่นไส้อาเจียนอะไรพวกนี้นะแต่มันแยกกันได้ 100% นะครับเพราะนั้นเราไม่สามารถที่จะบอกว่าคนเนี้ยเป็นปุ๊บเราจะกินยาแอสไพรินเลย มันทำไม่ได้เพราะนั้นต้องเข้า CT สแกนก่อนนะครับเลยเป็นที่มาว่าณปัจจุบันเนี่ยแนวทางการรักษาปัจจุบันเนี่ยต้องเข้าโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดก่อนเข้าโรงพยาบาลไหนดีนะครับจริงๆถ้าตอบก็คือโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดเลยเพราะว่าตอนนี้ทุกจังหวัดเนี่ยเขาจะมีเครือข่ายในแง่ของการส่งต่ออยู่แล้วนะครับแล้วโรงพยาบาลชุมชนเดี๋ยวเนี่ยนะครับหลายแห่งโรงพยาบาลอำเภอนะก็มี CT สแกนนะครับก็สามารถที่จะเข้าถึงในแง่ของการวินิจฉัยแล้วก็เข้าถึงการรักษาได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีอาการอย่างนี้รีบเข้าโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดโดยด่วนหรือกด1669นะครับให้อาการให้ชัดนะมีอาการแบบนี้นะครับที่สำคัญคือเป็นตั้งแต่เมื่อไหร่ระยะเวลาเนี่ยจะเป็นมีความสำคัญมากเลยเพราะว่าระยะเวลาในการเป็นเนี่ยจะนำไปสู่การจัดการนะครับถ้าเป็นภายใน4ชั่วโมง30นาทีเนี่ยมีโอกาสที่จะได้ยาสลายริ่มเลือดครับก็มาฝากกันสำหรับเรื่องของสโตรกก็ยังเป็นปัญหาใหญ่ของสาธารณสุขไทยเราครับพี่บุรงครับ
2: ใช่ครับใช่ครับครับผม
3: ป้องกันจะดีที่สุดเนาะ ครับผมครับ
2: ไ
3: ม่เป็นเลยโรคนี้ครับเรื่องพูดคุยสุขภาพสัปดาห์นี้ครับจะชวนคุยเรื่องพอดีวันนี้ผมมีผู้ป่วยสต๊อกนี่แหละนะครับมาติดตามที่คลินิกแล้วก็ภรรยาแกมาปรึกษานะครับว่าช่วงนี้ผู้ป่วยเนี่ยมีอาการถ่ายอุจจาระเป็นเลือดนะครับถ่ายอุจจาระเป็นเลือดสดเลยนะครับก็เลยต้องส่งโรงพยาบาลละเพราะว่าโอ้โหดูลักษณะรูปที่เอามาดูเนี่ยถ่ายเยอะนะครับเพราะว่าถ้าถ่ายเยอะเนี่ยมีโอกาสที่จะช็อกนะครับช็อกได้นะครับคนไข้ก็อาจจะแย่ลงได้นะครับก็เลยต้องส่งโรงพยาบาลไปก่อนนะครับวันนี้ก็เลยจะมาเล่าให้ฟังถึงเรื่องโรคภาวะถ่ายอุจจาระเป็นเลือดสดให้ฟังแล้วกันนะครับนะเพราะว่าจริงๆหลายท่านก็อาจจะเคยมีปัญหานี้เนาะแล้วบางทีมันก็ออกไม่เยอะออกนิดๆแต่บางคนก็ออกเยอะนะครับแล้วการจัดการจะทำอย่างไรวันนี้ลองจะเล่าให้ฟังพอสังเกตนะครับภาวะถ่ายอุจจาระเป็นเลือดสดนะครับภาษาแพทย์เนี่ยเขาจะเรียกว่าฮีมาโตชีเซียนะครับคือการถ่ายอุจจาระบนเลือดสีแดงสดหรือแดงคล้ำนะครับโดยเลือดเนี่ยอาจจะมีออกหลายแบบนะฮะเช่นอาจจะออกมาเป็นสดๆเลยเป็นสีแดงนะครับหรืออาจจะเคลือบกับผิวอุจจาระนะครับคือมีอุจจาระปกติแล้วก็มีเลือดเคลือบออกมานะครับหรือปนมาเป็นเนื้อเดียวกับอุจจาระก็ได้เป็นคล้ำๆออกสีแบบช้ำๆอย่างนี้ก็ได้นะครับลักษณะแบบนี้เราจะเรียกว่าถ่ายอุจจาระเป็นเลือดสดทั้งหมดนะครับซึ่งมันจะต่างจากอีกกลุ่มอาการหนึ่งเขาเรียกว่ากลุ่มอาการถ่ายดำถ่ายดำภาษาแพทย์เขาเรียกเมเลน่านะครับเมเลน่าคือถ่ายออกมาเนี่ยมันจะเป็นสีเหมือนยางมะตอยเลยอันนั้นเขาเรียกถ่ายดำนะครับ มันต่างกันยังไงนะครับสองภาวะเนี่ยมันจะบ่งชี้ว่ามีเลือดปนออกมากับอุจจาระเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่เลือดมันออกนะฮะถ้าถ่ายอุจจาระเป็นเลือดสดเนี่ยนะครับตำแหน่งที่ออกเนี่ยเลือดที่ออกเนี่ยมันจะออกในระดับของลำไส้ใหญ่ไปจนถึงไส้ตรงนะครับมันอาจจะไม่ถึงลำไส้เล็กนะครับมันจะเป็นลำไส้ใหญ่เพราะว่าเลือดมันยังอยู่ในทางเดินอาหารไม่นานเพราะฉะนั้นก็จะออกมาเป็นแบบเลือดสดๆนะครับยิ่งใกล้ทวารหนักเท่าไหร่เนี่ยเลือดก็จะยิ่งแดงมากเท่านั้นนะฮะแต่ถ้าออกมาเป็นเลือดสีดำถ้าถ่ายอุจจาระเป็นสีดำสีดำหมายถึงว่าตัวเนื้ออุจจาระเนี่ยเขาจะที่ปนกับเลือดที่ออกมาเนี่ยนะครับเขาจะอยู่ในลำไส้เนี่ยหลายชั่วโมงนะครับพออยู่ในลำไส้หลายชั่วโมงปุ๊บมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงของตัวเม็ดเลือดทำให้กลายเป็นสีคล้ำหรือสีดำซึ่งถ้าถ่ายอุจจาระเป็นสีดำเนี่ยมันจะบ่งชี้ถึงภาวะเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนต้นทางเดินอาหารส่วนต้นจะหมายถึงกระเพาะอาหารกับลำไส้เล็กนะครับมันอยู่ข้างบนนะครับแต่ถ้าเป็นเลือดออกสดๆเนี่ยมันจะเป็นทางเดินอาหารส่วนล่างมันจะหมายถึงลำไส้ใหญ่ไล่ไปจนถึงไส้ตรงนะครับนะยกเว้นกรณีที่ว่าถ้าเลือดมันออกมากจริงๆในลำไส้ใหญ่ส่วนต้นนะในทางเดินอาหารส่วนต้นเช่นสมมติคนไข้มีแผลในกระเพาะมากๆเลือดออกมากๆเนี่ยก็อาจจะออกมาเป็นถ่ายออกมาเป็นเลือดได้เช่นเดียวกันเพราะว่าเลือดมันออกมากนะครับมันยังไม่ทันค้างอยู่ในลำไส้มากเพราะว่าเลือดมันออกเป็นมากก็อาจจะรีสอร์ทได้แต่ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้นะเวลาแยกกันเราจะแยก2อย่างแบบนี้นะครับสาเหตุนะครับของภาวะเลือดออกในทางเดินอาหารเลือดสดออกในทางเดินอาหารเนี่ยมีได้หลายสาเหตุเลยนะครับสาเหตุที่พบบ่อยก็คือฤทธิ์ดวงทวารนะฮะลักษณะของฤทธิ์ดวงทวารก็คือจะเป็นเลือดสดๆนะครับออกปนออกมากับแยกจากอุจจาระนะครับอันนี้จะเจอเป็นสาเหตุลำดับหนึ่งเลยนะครับก็มักจะออกหยุดปริมาณไม่ค่อยมากนะครับอาจจะมีคำได้ก้อนบริเวณทวารนะอันนี้ฤทธิ์ดวงทวารสาเหตุที่สองก็เจอบ่อยนะฮะก็คือเป็นแผลปริ่งที่ทวารนะมันจะเป็นรอยแตกนะครับตรงรูทวารอันนี้ก็ตรงไปตรงมาเลยพอรอยแตกปุ๊บเลือดก็จะออกนะฮะเวลาเอากระดาษทิชชู่ไปซับก็จะมีเลือดออกอันนี้ก็จะเป็นเลือดสดเหมือนกันอันนี้เลือดก็จะออกไม่มากนะครับแล้วก็จะมีการเจ็บบริเวณรอบทวารหนักนะครับอันนี้เจอบ่อยสองสาเหตุเนี้ยเจอบ่อยมากที่สุดนะครับถ้าอยู่สูงขึ้นไปนะฮะในลำไส้ใหญ่นะครับมันจะมีกลุ่มอีกโรคหนึ่งเขาเรียกว่าถุงผนังลำไส้อักเสบหรือมีเลือดออกนะครับไดเวอร์ติคูล่าดีซีสอันเนี้ยตัวลำไส้ใหญ่เนี่ยมันจะโป่งพองเป็นกระป๋องนะฮะแล้วเวลาอุจจาระออกมาปุ๊บมันก็จะเสียดสีเลือดก็จะออกมานะครับลักษณะแบบนี้เนี่ยเลือดจะออกมาเยอะนิดหนึ่งนะครับแล้วจะปนออกมากับเนื้ออุจจาระมันจะไม่เหมือนกับที่ออกบริเวณส่วนปลายนะครับมันจะปนออกมากับอุจจาระเลยนะครับบางทีลักษณะเลือดเนี่ยอาจจะมีสีออกค้ำๆช้ำๆนะฮะจะเหมือนเป็นช้ำๆสีมารูนแบบนั้นนะครับแล้วก็อาจจะมีอีกสาเหตุต่อมาก็คือลำไส้เล็กลำไส้อักเสบจากการติดเชื้ออันนี้ก็เจอได้เวลาติดเชื้อมากๆเนี่ยนะครับเชื้อโรคมันจะเข้าไปกินตัวเนื้อเยื่อของลำไส้ก็จะทำให้มีเลือดออกมาถ้ามีเลือดออกมาเนี่ยส่วนใหญ่จะติดเชื้อจากแบคทีเรียอันนี้ก็จะมีลักษณะของการท้องเสียอย่างรุนแรงนะครับภาวะมะเร็งลำไส้ใหญ่นะฮะอันนี้ก็จะเป็นอันหนึ่งเลยจริงๆมะเร็งลำไส้เนี่ยเป็นสาเหตุที่กลัวมากที่สุดในกลุ่มที่เลือดออกในทางเดินอาหารส่วนล่างนะครับแต่ว่าก็อาจจะมีอย่างอื่นร่วมด้วยนะฮะอาการอื่นร่วมด้วยเช่นมีไข้เรื้อรังน้ำหนักลดกินไม่ได้นะฮะลักษณะท้องผูกสลับท้องเสียนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็รวมทั้งคนไข้ที่ได้รับยาบางอย่างนะครับอย่างเคสที่ผมเจอเนี่ยก็น่าสงสัยอยู่เพราะว่าเขาทานยาต้านการแข็งตัวของเลือดอยู่นะครับถ้าระดับยาในเลือดสูงมากเนี่ยแล้วเลือดออกการแข็งตัวของเลือดมีปัญหาเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดเลือดออกในทางเดินอาหารได้นะครับเพราะนั้นถ้าเจอแบบเนี้ยคุณหมอการวินิจฉัยส่วนใหญ่จะดูว่าเลือดออกเนี่ยส่วนใหญ่มักจะไม่ยาก แต่มันจะไปยากคือสาเหตุคืออะไรนะฮะสาเหตุคืออะไรแล้วก็การจัดการในช่วงแรกเนี่ยจะมีความสำคัญมากเพราะว่าถ้าเลือดออกมากเนี่ยช็อกและเสียชีวิตได้นะครับเพราะนั้นคุณหมอก็จะประเมินตามสูตรนะฮะดูเขาเรียกว่ารีซัสซิเตทคนไข้ก่อนนะฮะถ้าเลือดออกเนี่ยก็ดูต้องดูเรื่องของสารน้ำเขาเรียกควบคุมอาการช็อกให้ได้ก่อนนะฮะพอควบคุมอาการช็อกได้แล้วปุ๊บเนี่ยก็จะพยายามมองหาสาเหตุนะว่ามีประวัติอะไรที่ร่วมด้วยไหมนะครับลักษณะของเลือดที่ออกมาลักษณะของอุจจาระนะครับอาการผู้ป่วยอย่างที่ผมเรียนนะครับพยายามจะดูว่าสาเหตุเกิดจากอะไรแต่อะไรก็ตามเนี่ยส่วนใหญ่นะครับมักจะต้องมีการส่องกล้องนะครับเพื่อดูเสมอนะครับเวลาเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนล่างเนี่ยมักจะต้องส่องกล้องการส่องกล้องนี่จะส่องไปทางก้นนะฮะเรียกโคโลโนสโคปนะฮะถ้าสงสัยว่าเป็นลิสีดวงเนี่ยอาจจะไม่ต้องถึงโคโลโนสโคปก็ได้อาจจะเป็นแค่เรียกพ็อกโตสโคปมันจะเป็นส่องเข้าไปดูแค่ลำไส้เล็กสั้นๆ นะครับแต่ถ้าสงสัยว่ามันจะอยู่ลึกขึ้นไปต้องส่องเข้าไปดูที่ลำไส้ใหญ่นะครับเพื่อมองหาสาเหตุว่าเกิดจากอะไรแล้วก็การส่องกล้องเข้าไปเนี่ยก็มีสามารถที่จะช่วยหยุดเลือดที่ออกได้นะครับเพราะว่าอาจจะใช้เรื่องของการจี้นะครับการทำให้เลือดเนี่ยมันหยุดแล้วก็จะได้มองหาสาเหตุเพื่อการรักษาอย่างตรงไปตรงมาตามสาเหตุต่อไปนะครับเช่นถ้าเจอลิสีดวงนะครับก็ต้องมีการอาจจะต้องมีการผ่าตัดนะครับถ้าเจอเรื่องของกระโปงตัวที่เป็นลำไส้ที่โป่งนะฮะก็อาจจะต้องมีการผ่าตัดนะฮะถ้าเป็นมะเร็งก็ต้องรักษาไปตามรูปแบบอย่างนี้เป็นต้นนะครับในแง่ของการป้องกันก็จริงๆก็ทำได้ลำบากนะครับเพราะว่าถ้าเป็นบางโรคมันก็จะแสดงออกมาการป้องกันเนี่ยส่วนใหญ่มักจะใช้กรณีที่เป็นลิสีดวงกับรอยปลีกแยกของทวารหนักนะครับก็คือต้องพยายามอย่าให้ท้องผูกเนาะทานผักผลไม้อาหารที่มีกากใยให้มากดื่มน้ำให้มากนะครับนอนหลับให้เพียงพอออกกำลังกายแล้วก็ปรับเรื่องของสุขอนามัยเรื่องของการขับถ่ายอย่าเป็นอุจจาระแรงนะครับอย่าให้มีแรงดันในช่องท้องสูงมากๆนะครับหลีกเลี่ยงยาในกลุ่มโดยเฉพาะยาในกลุ่มที่เป็นยาแก้ปวดที่ไม่ใช่สเตียรอยด์กลุ่มพวกนี้อาจจะทำให้เลือดออกได้นะครับแล้วก็ถ้าอายุ45ขึ้นไปเนี่ยก็คิดว่าน่าจะต้องมีการส่องกล้องเกือบทุกรายนะครับถ้ามีอาการเลือดออกในลำไส้อย่างนะครับเพื่อมองหาสาเหตุที่เป็นอันตรายถ้าเจอก็จะได้รักษาตั้งแต่เนิ่นๆนะครับครับก็มาฝากวันนี้ครับสำหรับเรื่องออกสำหรับภาวะเลือดออกถ่ายอุจจาระเป็นเลือดสดวันนี้ครับผมครับ
2: โอเคครับให้คุณหมอมาก่อนพักเลยผู้ฟังที่อยู่พิษณุโลกที่อยากจะคุยกับคุณหมอมาก่อนเดี๋ยวจบสปอร์ตแล้วรีบโทรเลยนะครับนะจบสปอร์ตแล้วรีบโทรเลยจะได้มีโอกาสพูดคุยปรึกษากับคุณหมอมกรโดยตรงนะว่ามีปัญหาตรงไหนอย่างไรคุณหมอจะได้สอบถามซักถามแล้วก็พิจารณาให้คำแนะนำไปนะครับหลังเบรกครับหลังเบรกหลังจบสปอร์ตนะหรือว่าโทรมาอีกสักพักโทรมาก็ได้นะฮะ02-290-0473นะครับ02-290-0473หลังเบรกครับหลังเบรกหลังสปอร์ตโทรมาได้เลยนะครับ
0: ธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: คนไทยต้องช่วยไทยจากชาวนาไทยผลิตข้าวอินทรีย์จังหวัดยะโสธรสู่กระบวนการหีบเย็นภายใน24ชั่วโมงเพื่อให้ได้น้ำมันรำข้าวที่มีสารอาหารครบถ้วนบรรจุภายในแคปซูลนิ่มน่ารับประทานน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวอภัยภูเบศผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยชาวนาไทยคนไทยสุขภาพดีควบคุมการผลิตโดยมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีมั่นใจภูมิปัญญาไทยมั่นใจอภัยภูเบศ
1: ลูกๆจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
2: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
3: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
1: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
2: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
4: ลุกก็โอยนั่งก็โอยปวดเมื่อยคอหลังไหล่ใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์ทำจากสมุนไพรกระดูกไก่ดำลดปวดอักเสบบวมช้ำใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์มีงานวิจัยรองรับปลอดภัยใช้ได้ทุกวันโทร0957637945หรือตามร้านขายยาทั่วไปมั่นใจสมุนไพรมั่นใจอภัยภูเบศ
5: โอเคครับจบสปอร์ตผู้ฟังจากพิษณุโลกโทรมาแล้วฮัลโหลผู้ฟังจากพิโลกครับช่วยรับโทรศัพท์คุยทางโทรศัพท์ด้วยครับคุยทางโทรศัพท์ครับปิดไม่ต้องปิดปิดวิทยุเลยก็ดีครับจะได้ไม่มีเสียงสะท้อนเข้ามานะจะได้คุยกับคุณหมอได้เต็มที่นะครับพร้อมแล้วใช่ไหมครับ
6: คุณโอเคครับกำลังรับฟังจากคุณหมอค
5: ่
6: ะ
5: คุณหมอฟังอยู่นะโอเคครับถามได้เลยครับเชิญครับ
6: ถามเรื่องเกี่ยวกับมีผลิตภัณฑ์บำรุงสายตาไหมคะ
5: คุณหมอได้ยิน
6: รอบกระจกรอบมาปีกว่าแล้วค่ะ
7: ของอะไรฮะของอภัยภูเบศเหรอครับ
6: อยากทราบว่าของอภัยภูเบศมีไหมคะ
7: สายตาไม่ออกครับพี่บุรงครับ
5: เดี๋ยวนี้ตามีปัญหาอะไรอยู่ครับขอโทษทีครับคุณน้าครับ
6: มีเอ็ดอยากทราบว่ามีผลิตภัณฑ์บำรุงสายตาไหมคะ
5: เข้าใจคำถามครับแต่ถามว่าตาเป็นอะไรครับ
6: เป็นต้อกระจกค่ะ
5: เป็นต้อกระจกคุณหมอครับเป็นต้อกระจกแนะนำในการดูแลเบื้องต้นก่อนดีกว่าครับเชิญครับ
7: ก็ถ้าเป็นต้อกระจกเนี่ยจริงๆมันไม่มียาตัวไหนที่จะทำให้มันดีขึ้นได้หรอกครับ
5: ใช่
7: เพราะว่าเป็นความขุ่นของเนื้อเลนส์มันก็แล้วแต่ว่าขุ่นมากขุ่นน้อยนะฮะคือถ้าขุ่นมากก็ต้องเปลี่ยนก็มีก็มันก็มีเท่านั้นนะครับทีนี้ถ้าในแง่ของถ้าถามในเชิงของการบำรุงสายตานะบำรุงแบบทั่วไปอ่ะก็ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์อะไรภูเบศผมไม่แน่ใจฮะต้องโทรไปถามที่ศูนย์สมุนไพรแต่ว่าอย่างที่ศูนย์แพทย์แผนไทยของอำเภอภูเบศอ่ะเขาก็จะมีเรื่องของการปกต้อหนามหวายนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่วิธีการรักษาต้อนะฮะคนละประเด็นกันคือถ้าเป็นต้อกระจกอ่ะถ้าตอบตามหลักฐานวิชาการคือมันไม่มียาตัวไหนหรอกคุณป้าครับจะหยอดตาอะไรมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเลนส์ที่มันขุ่นครับ
5: แนะนำเป็นแบบนี้ดีกว่าแต่ถ้าแนะนำให้กินครับแบบบำรุงสายตาเขาจะเป็นพวกดาวเรืองอัญชันอะไรพวกนี้ไปครับมันก็จะไม่ใช่รักษาต้อกระจกมันเป็นบำรุงสายตาไปครับ
6: บำรุงสายตาของอะไรตัวเบสชื่ออะไรคะ
5: เป็นอัญชันดาวเรืองครับอัญชันดาวเรืองหรือว่าอัญชันอย่างเดียวที่เป็นแคปซูลของเรามี2ตัว
6: ประมาณเวลาเท่าไหร่คะ
5: กระปุกนึงน่าจะ100กว่าบาทนะถ้าจำไม่ผิดกระปุกนึงน่าจะ100กว่าบาท
6: กระปุกเป็น100กว่าบาทมีเวลาประมาณกี่เม็ดคะ
5: โอ้ เดี๋ยวนะประมาณ60เมตรถึง80เมตรอะไรนะครับ
6: โอเค
5: ประมาณนั้นนะประมาณนะผมก็ไม่จำไม่ได้อะครับจำไม่ได้ 100%
6: จากสนใจเนี่ยจะได้จากของอาจารย์ทูเบต
5: ครับคือจะลองกินดูเพื่อบำรุงสายตาก็ได้แต่อาจจะไม่ได้รักษาต้อกระจกโดยตรงนะครับครับแต่ควรก็ต้องไปหาหมอด้วยนะไปหาหมอตาด้วยนะครับ
6: หาหมอตาแล้วหมอตาผ่ารอบให้แล้วเรียบร้อยแล้วเป็นปีกว่าแล้ว
5: โอเค
6: ทีนี้หมอที่เป็นคนรอบสายตานี่เข้าเกษียณแล้วมีคนรับต่อได้ไม่ได้ก็ดูเขาจะให้เจาะให้เข็มอะเป็นเข็มนะเจาะที่ตรวจตานะหมอคนใหม่นะโดยเข็ดเลยเข็ดมากอยากได้ของทางอภัยภูเบศโดยตรงเลยคร
5: ับจะลองจะลองกินก็เนี่ยตัวนี้ฮะตัวสองตัวจะเป็นอัญชันเปล่าๆหรือว่าอัญชันดาวเรืองก็แล้วแต่จะพิจารณาครับ
6: ดาวเรืองกับไอ้ที่บอกเมื่อกี้นี่ราคา
5: อัญชันมันมีอัญชันดาวเรืองเป็นสูตรผสมกันระหว่างอัญชันกับดาวเรืองกับสูตรอัญชันอย่างเดียวมันก็สรรพคุณใกล้เคียงกันครับอืม
6: อันชันอย่างเดียวก็ได้ค
5: ่
6: ะ
5: ใช่ครับได้ครับ
6: อีกนานไหมครับกว่าจะได
5: ้จะโทรศัพท์จะซื้อที่ไหนครับ
6: ไม่ทราบด้วยว่าพี่โจ๊กที่ไหนมีบ้างหรือเปล่า
5: ในวัดใหญ่เคยเข้าไปในวัดใหญ่ไหมในวัดใหญ่มีตัวแทนจำหน่ายอยู
6: ่
5: เอางี้เดี๋ยวฟังให้เข้าใจนะลองไปดูในวัดใหญ่ว่ามีไหมถ้าไม่มีโทรมาสั่งซื้อจดเบอร์โทรศัพท์ไว้ครับ
6: เบอร์โทรศัพท์อย่างเมื่อกี้ใช่ไหมคะ
5: ไม่ใช่ครับเดี๋ยวจะบอกให้ครับเอาปากกามาจดครับ
6: ค่ะค่ะค่ะพร้อมแล้วค
5: ่
6: ะ
5: 02แล้วก็02
6: 02
5: 877
6: 867
5: ไม่ใช่ครับ877
6: 877
5: แล้วก็10 10ผมทวนนะฟังยาวๆนะ02 02 877 10โอเคเป็นเบอร์อัตโนมัตินะครับต่อ2เป็นไปที่ฝ่ายขายนะครับ
6: เป็นสายแผนกสายขายใช่ไหมคะ
5: ใช่ครับเบอร์นี้เป็นมันเป็นเบอร์อัตโนมัติมันจะให้ต่อไปหมายเลขนั้นหมายเลขนี้ถ้าโต
6: ถ้าวัดใหญ่ก่อนถ้าไปวัดใหญ่ไม่มีก็โทรมาที่เบอร์นี้เลยใช่ไหมคะ
5: ใช่ครับเอาเบอร์มือถือไปอีกเบอร์นึงครับเผื่อไว
6: ้คือของที่อภัยภูเบศโดยตรงก็เบอร์นี
5: ้ฟังผมก่อนครับให้เบอร์มือถือไว้อีก1เบอร์เอาปากกามาจดครับ
6: แล้วก็อีกโลกนึงเป็นแบบเพิ่งเป็นใหม่ๆเลยค่ะคือหัวเข่าข้อเข่าเสื่อมกลายเป็นตอนนี้เป็นเน็บชาค่ะเป็นเน็บชาทั้งซ้ายเป็นทั้งขาและเท้าส่วนข้างขวาเป็นขาอย่างเดียวค่ะเป็นแปลกๆประสงสัยถามเรียนถามคุณหมอค่ะ
5: คุณน้าปิดวิทยุก่อนได้ไหมไม่ต้องฟังวิทยุปิดวิทยุไปก่อนได้ไหมไม่ต้องฟังวิทยุ
6: ปิดแล้วค่ะ
5: ปิด
6: ไม่ได้เปิดแล้วครับ
5: แน่ใจนะเออ
6: โอ้เอาอะไรมาโอ้เอาอะไรมาติดในคอมในห้องในนี้โอ
5: ้ฮัลโหล
6: โอ
5: ้ฮัลโหลฮัลโหล
6: ออกเลยหมอกำลังคุยกับแม่ก็บอกใครติดวิทยุก็มองไปที่นี่ของหนูหมกเก็บในนี้ได้ยังไงนะเป็นวิทยุหรือเปล่าภาพอะไรเนี่ยที่เอามาเสียบเนี่ยอ้อก่อนได้ไหมหมอกำลังรอคอยจะฟังคุยกับแม่ไอ้นี่เนี่ยหนูมาเสียบไว้ทำไมอ่ะ
5: โอเคคุยต่อครับ
6: เสียงสดก็เป็นอันนี้หมอก็บอกเสียงนี้เนี่ยก็แม่ติดแล้วเนี่ย
5: อันเนี้ยปิดแล้วอันเนี้ยเพิ่งปิด
6: เอาไปเลย
5: ปิดยังอ่ะคุณน้าฟังทางโทรศัพท์ครับ
6: ฟังอะไรกำลังฟัง
5: คุณน้าครับ
6: ครับ
5: พร้อมไหมครับ
6: พร้อมแล้วค่ะ
5: พร้อมที่จะฟังคุณหมอ
6: ฟ ไปแล้วค่ะลูกสาวก็อะไรมา
5: โอเคโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะคุณน้าแป๊บนึงนะ
6: ค่ะ
5: คุณหมอเข้าใจเมื่อสักครู่ไหมครับที่คุณน้าพูดไป
7: ก็มันมี2เรื่องก็คือปวดเข่ากับชาเท้าซึ่ง2อาการนี้ไม่เกี่ยวกัน
6: ก็เข่าเสื่อม
7: คร
6: ับ ก็เข่าเสื่อมหมอกลายเป็นว่า
5: เดี๋ยวคุณน้าคุณน้าฟัง
6: ช้าเลยค่ะ
5: คุณน้าคุณน้าคุณน้าฟังคุณหมอให้เข้าใจก่อนนะฟังคุณหมอให้เข้าใจลำดับตามคุณหมออธิบายแล้วคุณหมอฟังไปเรื่อยๆก่อนแล้วก็มีตรงไหนไม่เข้าใจค่อยถามเพิ่มเติมคุณน้าพร้อมฟังนะ
6: ฟังแล้วค่ะ
5: โอเคครับ
7: ครับก็ข้อเข่าเสื่อมกับชาเท้าไม่เกี่ยวกันคนละเรื่องนะครับข้อเข่าเสื่อมก็จะเป็นการปวดที่เข่าเนาะปัจจุบันนี้ต้องลดการใช้หลีกเลี่ยงการยืนเดินงอเข่าพับขานะครับประคับประคองถ้าไม่ไหวก็อาจจะต้องเปลี่ยนเข่าส่วนเรื่องชาเท้าเนี่ยต้องมาประเมินว่าเป็นการชาสองข้างนะครับหรือว่าเป็นการชาแบบเฉพาะส่วนถ้าเป็นการชาสองข้างมันจะเป็นเรื่องของความเสื่อมสภาพของเส้นประสาทส่วนปลายนะฮะอันนี้ต้องดูโรคที่เป็นร่วมแต่ถ้าเป็นชาเฉพาะจุดนะฮะเป็นแค่นิ้วโป้งนิ้วก้อยแบบนี้ส่วนใหญ่มักจะเป็นเส้นประสาทส่วนปลายถูกกดทับอันนี้ก็จะต้องลดการยืนและเดินซึ่งผมแนะนำว่าให้ไปประเมินที่โรงพยาบาลกับคุณหมอครับมันจะได้เข้าใจมากขึ้นนะครับ
6: คร
7: ับครับผมท่านนี้ครับครับ
5: โอเค
6: สายตาหน้าตาไปให้ไปถามที่วัดใหญ่
5: ถ้าวัดใหญ่ไม่มีก็โทรมาที่เบอร์ที่ผมให้ไปนะครับ
6: ใช่ค่ะขอบคุณมาก
5: โอเคโอเคเคลียร์เคลียร์นะครับ
6: ค่ะค่ะ
5: จ้าจ้า
6: ขอบคุณมาก
5: ครับยินดีครับโอเคครับก็พยายามประคับประคองให้ทุกอย่างเข้าใจกันทั้งสองฝ่ายนะบางทีเราก็เป็นคนกลางสายนี้จากไหนครับ
8: สวัสดีจ้าคุณหมอมากรคุณบรรลม
5: เชิญเชิญครับ
7: เช
8: ิ
7: ญฮะ
8: ว่าแม่ได้อุจจาระออกมาเป็นเลือดไ
7: หมใครเป็นฮะ
8: แม่เป็นเองนี่แหละ
5: อืม
7: หมอคุณป้าเป็นเองครับครับ
8: ป้าเป็นเอง
7: ครับ
8: แล้วแล้วคุณหมอให้แม่ไปส่องกล้อง
7: ส่องยังฮะ
8: ยังเขานัดวันที่11นี่น่ากลัวไหม
7: ไม่น่ากลัวทำเลยคุณป้าครับ
8: เขาใส่ยาสลบไหม
7: ฉีดยาเคิ้มๆเคิ้มๆไม่ถึงกับสลบเคิ้มๆนิดนึงไม่ต้องกลัวครับแต่ว่าต้องเตรียมลำไส้ดีๆนะตามที่เขาแนะนำเลยเขาจะให้กินน้ำงดอาหารอะไรแบบนั้นแหละครับ
8: ต้องกินข้าวต้มอะไรไปนี่แหละ
7: ครับทำเลยครับคุณป้าเพื่อความสบายใจครับ
8: แล้วตอนแรกแม่เป็นมันได้ที่อสม.เขามาตรวจเนาะเขาให้อะไรมาที่เอาเข้าไปแล้วมันมีเลือดปนออกมาด้วยเขาเลยสงสัยเลยให้แม่ไปส่องกล้อง
7: โอ้ดีฮะอันเนี้ยมันเป็นนโยบายของกระทรวงเขาจะที่อสม.เขามาตรวจเนี่ยมันเป็นการคัดกรอง
8: จ้าคัดตรวจอะไรน้ำดีน้ำเบอร์นั่นแหละ
7: ใช่ใช่อันนี้แหละพอคัดกรองปุ๊บตอนนี้เขาจะส่องกล้องเพื่อคัดกรองจริงๆตัวเป้าหมายก็คือเขาคัดกรองเรื่องของมะเร็งลำไส้ใหญ่นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ดีครับคุณป้าทำไปเถอะครับแต่ไม่ต้องกังวลมากนะครับส่วนใหญ่ไม่เป็นหรอกแต่เป็นการคัดกรองไว้ก่อนนะครับ
8: แต่ว่ามันมีเลือดไหมนี่แม่กลัว
7: อะไรนะฮะ
8: มันมีเลือดปนด้วยกับทิก
7: นั่นสิน่าทำเถอะ
5: นั่นแหละเป็นข้อบ่งชี้ว่าควรจะต้องทำครับ
7: เรื่องที่ดีนะ
5: แล้วก็ปฏิบัติตามที่หมอแนะนำมาก็เข้าไปตามเวลานั้นนะครับ
8: แต่แม่กลัวสลบ
5: ไม่ต้องกลัว
7: แป๊บเดียวก็เสร็จ
5: ไม่ต้องกลัวครับผมไปทำมาแล้วครับผม
7: ใช่ไหมพี่บุรุษเคยทำแล้วใช่ไหม
5: ผมไปตัดชิ้นเนื้อมาครับครับคนละอันกันแต่ว่าหลักการคล้ายๆกันโอเค
8: ให้ไปส่องกล้องแม่เลยกล
5: ั
8: ว
5: ไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องกลัวครับ
8: ไปถามคุณหมอมาก่อนดูก่อน
5: ครับค คุณหมอบอกว่าไปเลยดีจังเลยคุณหมอดูแลดีมากครับผม
8: จ้า
5: โอเคนะ
8: จ้าขอบคุณจ้าคุณหมอบรรลุ
5: ครับครับสวัสดีครับ
8: หมอมาก่อน
5: ครับผมไปตัดชิ้นเนื้อต่อมลูกหมากมาคุณหมอฉี่ไม่ออกอีกโอ้ยตอนนี้สวนท่ออยู่พกถุงตลอดเลย
7: จริงๆคนละรูกันนะคนละรูคนละกล้อง
5: นะคนละก็ใช่ใช่ใช่แต่ว่าเพราะผมน่าจะวางยาตื่นมา
7: ของพี่บรรลมเดี๋ยวไว
5: ้โอ้โหคุณหมอบอกว่าเอาไปออก22เลยอ่ะคุณหม
7: อ
5: ยาวเลยอ่ะบอกแป๊ะแป๊ะสายออก22นั่นแ
7: หละ
5: นานเลยเอาสู้ๆไปชีวิต
9: หมอมาก่อนใช่ไหมคะ
5: เชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
9: ค่ะค่ะ
5: ถามเลยถามเลยคุณหมอฟังอยู
9: ่ฮัลโหล
5: ครับ
7: ครับเชิญครับ
9: คือดิฉันเนี่ยปวดที่นิ้วเท้านะคะนิ้วเท้านิ้วเท้ากับนิ้วชี้เท้าอ่ะปวดแล้วชาค่ะ
7: โอเคนะต่อย
9: ฮัลโหล
5: หมอฟังอยู่เล่าต่อเลยครับ
9: ฮัลโหลไม่ได้ยินค่ะ
5: เอาโทรศัพท์แนบที่หูเลยนะ
9: ค่ะค
5: ่
9: ะ
5: คุณหมอบอกว่าให้เล่าต่อเลยครับเล่าต่อเลยฮัลโหลได้ยินไหมครับ
9: ได้ยินค่ะ
5: ได้ยินคุณหมอบอกว่าให้เล่าอาการต่อนิดนึงครับมีอะไรอีกเล่าให้หมดครับจะได้พิจารณาได้ครับ
9: ปวดแล้วชาที่นิ้วเท้านะคะนิ้วชี้นิ้วโป้ง2นิ้วนะคะ
5: นิ้วชี้กับนิ้วโป้งกี่ข้างครับชากี่ข้างครับ
9: ข้างเดียวค่ะ
5: ข้างเดียวเล่าต่อครับ
9: แล้วก็ชาที่หัวไหล่ขวาถึงข้อมือตอนนี้มันก็ชาไปถึงนิ้วค่ะ
5: ถึงนิ้วแล้วหัวไหล่ข้อมือไปถึงนิ้วแล้วโอเค
9: คือปวดมาก
5: แล้ว
9: ปวดแล้วก
5: ็
9: ไปหาหมอแล้วนะคะ
5: หมอว่า
9: ทานยาอยู่ประมาณ17เม็ดเดียวนะคะเม็ดเดียววันละ1เม็ดทานไปแล้ว17วัน
5: มีชื่อมีรู้จักชื่อยาไหมครับ
9: ไม่รู้จักค่ะเป็นเม็ดขาวๆ
5: โอเคครับไม่รู้จักชื่อยาอ่านไม่ออกนะ
9: ค่ะ
5: อ่านออกไหม
9: อ่านไม่ออก
5: ไม่เป็นไรแล้วคำถามคือ
9: ค่ะคืออะไรคะ
5: คำถามที่จะถามคุณหมอคือถามอะไรครับถามว่า
9: ปวดแล้วเนี่ยจะทำยังไงคะต้อง
5: จะรักษายังไงใช่ไหม
9: ใช่ค
5: ่
9: ะ
5: โอเคทั้งสองอาการเลยนะ
9: ค
5: ่
9: ะ
5: โอเคฟังคุณหมอนะ
9: ค
5: ่
9: ะ
7: ครับผมก็ถ้าฟังดูก็ตรงไป
5: เดี๋ยวได้ยินเสียงคุณหมอไหม
9: ฮัลโหล
7: ได้ยินนะครับได้ยินไหมครับ
9: ค
5: ่
9: ะ
5: ได้ยินเสียงคุณหมอพูดไหมเมื่อกี้
7: ได้ย
5: ิน
7: ไหมครับได้ยินไหมครับ
9: ได้ยินค่ะได้ยินค่ะ
5: ได้ยินฟังคุณหมอนะฟังเลยนะ
7: ได้ยินก็ฟังนะได้ยินฟังเฉยๆนะครับผม
9: คร
7: ับ ก็ฟังดูแล้วอาการก็ตรงไปตรงมาครับไม่ได้มีอะไรสลับซับซ้อนอะไรมันเป็นการอักเสบของตัวข้อนะครับแล้วมันตรงที่เท้าเนี่ยมันมีการกดทับเส้นประสาทส่วนปลายอยู่นั่นเองนะครับที่ข้อเท้าที่เส้นประสาทที่มันวิ่งผ่านนะครับถ้าอักเสบตรงนิ้วโป้งกับนิ้วชี้นิ้วเท้านะครับแล้วก็มีเส้นประสาทส่วนปลายถูกกดทับนิดหน่อยก็เลยมีอาการเจ็บแล้วก็ชาซึ่งก็จะเป็นรูปแบบเดียวกับที่มือด้วยฮะที่มือก็จะเห็นว่าเป็นลักษณะของการปวดหัวไหล่ปวดข้อศอกนะฮะแล้วก็มีอาการชามือซึ่งชามือเนี่ยมักจะมีการกดทับเส้นประสาทไม่ตรงข้อมือก็ตรงข้อศอกนี่แหละซึ่งส่วนใหญ่ทั้ง2อาการเนี่ยทั้ง2ส่วนเนี่ยทั้งที่มือที่แขนแล้วก็ที่เท้าเนี่ยมันก็เกิดจากการใช้งานซ้ำไปซ้ำมากระแทกไปกระแทกมาฮะเป็นการอักเสบเรื้อรังเท่านั้นเองฮะเป็นการระเบียบเรื้อรังเฉพาะจุดเท่านั้นเองไม่ใช่สโตไม่ใช่เส้นเลือดสมองตีบอะไรไม่ใช่กระดูกทับเส้นด้วยรูปแบบแบบนี้เพราะมันเป็นเรื่องของจุดเล็กๆนะครับวิธีการรักษาคือแนะนำให้พักการใช้งานก่อน ทั้งเท้าและมือเลยเท้าก็ยืนจะเดินฮะลดเลยระวังรองเท้าที่มันไปบีบนะฮะตรงส่วนปลายส่วนที่แขนก็ปวดตรงไหนแค่ตรงนั้นน้อยๆโดยเฉพาะข้อมือกับข้อศอก
9: ใช้งานน้อยหน่อย
7: ต้องใช้งานน้อยลงที่ทำตอนนี้เยอะไปครับ
5: หยุดได้หยุดเลย
7: ร่างกายกำลังบอกว่าทนไม่ไหวนะฮะแล้วก็ยาที่คุณป้าได้รับมาเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นยาต้านอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยอ่ะเป็นกลุ่มอย่างเช่นอะคอกเซียอะไรเงี้ยที่มันกินบาลเมตอ่ะผมเดาว่านะแต่ว่าต้องพักให้มากขึ้นครับครับ
9: ก็ขอบพระคุณค่ะคุณ
5: หมอโอเคเคลียร์เนาะเคลียร์นะนะจ้าสวัสดีจ้าเรียบร้อยเนาะ
9: คร
5: ับครับครับพักนะพักได้พักครับพักแล้วจะดีขึ้นหนูบอกว่าพักแล้วจะดีขึ้นแน่นอนนะครับเอาเร็วใกล้จะหมดเวลาแล้วอีกสัก2สายอีกสัก2สายมาเลยครับ02 290 0477เอ้ยไม่ใช่02 290 0473ดีก็เพี้ยนเบอร์เหมือนกันผม02 290 0473ครับผมของผมนี่นานมันไหมคุณหมอเอาออกสายออก22อ่ะ

0: ็นกรดไหลย้อนอีกอย่างนี้เราทานพวกนมหรือว่าอาหารเสริมที่ชงไม่ได้หรอคะ
1: อันนี้ต้องสังเกตครับเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่าอาหารเสริมที่ทานเข้าไปเนี่ยมันมีส่วนประกอบอะไรบ้างเนาะเพราะว่าในการย่อยของแต่ละคนการตอบสนองของกระเพาะมันก็ไม่เหมือนกันนะครับผมให้หลักการแบบนี้มากกว่าคือถ้าอะไรที่เราทานลงไปอ่ะแล้วเรารู้สึกว่าเรารู้สึกไม่ดีกินแล้วมันท้องมันอืดมันจุกเสียดมันรู้สึกไม่ย่อยมีลมนะฮะถ้าสังเกตว่ากินแบบนี้ทุกทีแล้วเป็นทุกทีอ่ะก็ให้เลี่ยงซะนะครับเพราะแต่ละคนไม่เหมือนกันหรอก
2: โอเคไหม
0: แต่ตอนที่เราชงทานอ่ะมันไม่เป็นอื่นไม่เป็นอะไรนะคะพอทานได้ไปสักเกือบหมดกล่องแล้วมันก็เริ่มเป็นละเอาไหนๆทานแล้วก็ทานให้หมดกล่องเลยตอนนี้เป็นเรื่องเลยค่ะมันก็จุกแน่น
1: แล้วตอนนี้อาการจุกยังเป็นอยู่ว่า
0: ก็เป็นช่วงเย็นๆนะคะเป็นช่วงเย็นๆนะคะตอนนี้ยังเป็นอยู่นะคะเป็นช่วงเย็นๆมันก็ถ้าเรายังไม่ได้ทานข้าวเย็นอ่ะมันก็จะแบบแสบๆที่ลิ้นปี่นะคะลิ้นปี่แล้วก็แน่นๆจุกๆที่ขึ้นมาอกขึ้นมาที่คอเลยค่ะตอนเนี้ย
1: คืออย่างงี้ถ้าคุณพี่ไม่ได้กินแล้วยังมีอาการอยู่เนี่ยถ้าใจผมนะผมว่ามันอาจจะไม่ได้เกี่ยวอ่ะกับไอ้นมอะไรของพี่ที่พี่กินเนี่ยผมตั้งสมมติฐานว่าตัวโรคอ่ะมันก็กำเริบกลับมาเป็นอีกรอบมากกว่าเพราะว่าจริงๆโรคกระเพาะกรดไหลย้อนเนี่ยมันจะอยู่กับเราแล้วครับมันไม่หายไปไหนหรอกมันมีแต่สงบเพราะว่ามันส่วนหนึ่งมันก็เป็นเรื่องของโครงสร้างของตัวระบบทางเดินอาหารที่มีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วนั่นแหละนะครับคือผมตั้งสมมติฐานอย่างนี้นะเพราะผมคิดว่าถ้ามันเป็นจากอาหารน่ะคือถ้าเราหยุดอาหารชนิดนั้นๆแล้วมันก็ควรจะหายใช่ป่ะ
2: ใช่
1: ถ้าสมมติว่าเป็นกินนมแล้วนมไม่ย่อยอย่างเงี้ยครับพี่ไม่ได้กินอีกมันก็ต้องไม่เป็นเด็กใช่ไหมแต่ถ้าบอกตอนนี้ไม่ได้กินแล้วแต่มันเป็นผมว่าตัวโรคมันกลับมากำเริบใหม่มากกว่าก็คงต้องรักษาใหม่อีกแล้ว
2: ใช่เทสง่ายๆเลยหยุดกินแล้วมันยังเป็นอยู่ก็ไม่ใช่
1: ครับ
0: ตอนกินอยู่มันหายไปแล้วนะคะมันไม่เป็นละแล้วเราก็ไปกินพวกนี้ดีกว่าพวกอาหารเสริมเนาะเสร็จแล้วพอว่าหมอเขาแนะนำให้กินนะคะแล้วปรากฏว่าพอกินได้พอหมดกระป๋องก็เป็นเลยค่ะ
2: เทสทีละอย่างเลยดีไหมคุณหมอ
1: คือผมว่าตอนนี้นะผมว่าพี่ไปให้หมอเขาประเมินอาการใหม่ก่อนนะฮะเคยส่องกล้องยังครับเคยส่องกล้องยังส่องกล้องกระเพาะอ่ะ
0: ยังไม่เคยเลยค่ะเพราะว่าหมอไม่แนะนำให้ส่อง แล้วมันก็มีอาการพอทานข้าวเสร็จนะคะมันก็เลอะเลยค่ะ
2: okay.
0: ตอนเนี้ย
2: โอเคมีเวลานาทีครึ่งคุณหมอ
1: คือจริงๆตอนเนี้ยโดยอาการนะถ้าดูตามไกด์ไลน์ตามมาตรฐานนะพี่ยังส่องกล้องได้เลยนะครับ อาการแบบนี้อายุเท่านี้มันส่องกล้องได้อยู่แล้วฮะนะครับยิ่งถ้ามีอาการเป็นซ้ำเนี่ย
0: อายุ82แล้วนะคะ
1: ก็80ก็ทำได้ฮะมันไม่มีปัญหาหรอกส่องกล้องมันเป็นหัตถการที่มันไม่อันตรายอะไรนะฮะก็แนะนำพบคุณหมออีกรอบดีกว่าผมคิดว่าไม่ได้เกี่ยวกับอาหารหรอกถ้าฟังดูอ่ะเกี่ยวกับตัวโรคที่กำเริบมากกว่า
0: อ๋อ
2: หมอประเมินว่าน่าจะเป็นกลับมาเป็นแต่ถ้าว่าไม่แน่ใจก็ลองเทสดูลองกินดูแล้วหยุดดูสิลองดูได้ครับ
0: หยุดแล้วค่ะไม่ได้กินแล้ว
2: จะหยุดแล้วหายไหมล่ะ
0: ไม่หายค่ะ
2: โอเค
0: มาถ
2: ึ
0: งสองวันแล้ว
2: หยุดไม่หายก็โอเคกลับมาเป็นอีกประมาณนี้เนาะหมดเวลาพอดี
0: ขอบคุณมาก
2: ครับครับคุณหมอเฟซบุ๊กต่อป่ะเนี่ย
1: ต่อฮะเดี๋ยวต่ออีกแป๊บนึงครับ
2: เดี๋ยวใครจะชมคุณหมอฟังคุณหมอต่อทางฝากเฟซบุ๊กนะครับเฟซบุ๊กต่อคุณหมอนะขอบคุณคุณหมอมาก่อนมากครับ
1: ครับสวัสดีมาก
2: ครับสวัสดีครับฝากไว้ด้วยนะฮะตอนนี้มีเฟซขายของอภัยภูเบศนะเป็นมิจฉาชีพนะเปิด Facebook ขายเสร็จรับตังค์เสร็จเป็ดปิดหน้าเฟซหนีเลยระมัดระวังกันด้วยนะก็ดูเอาที่มาตรฐานนะครับซื้อกับอภัยภูเบศหรือว่าซื้อกับFacebook ที่เป็นมาตรฐานอย่าง Shopee Lazada อะไรพวกนี้ค่อนข้างจะชัวร์นะครับ

0: หมดเวลาครับไปฟังข่าวต่อครับสวัสดีครับ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเห็นชอบหลักเกณฑ์สรรหาเลขาธิการคนใหม่พร้อมเร่งเจรจาธนาคารออมสินลดอัตราดอกเบี้ยหนี้ครูอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไงยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบายระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะจริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
5: เพิ่งสแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
6: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
5: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
6: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
5: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
7: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
8: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
7: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
8: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
2: ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเห็นชอบหลักเกณฑ์สรรหาเลขาธิการคนใหม่พร้อมเร่งเจรจาธนาคารออมสินลดอัตราดอกเบี้ยหนี้ครู
9: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงผลการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือสกสคว่าที่ประชุมได้เห็นชอบร่างหลักเกณฑ์การสรรหาเลขาธิการสกสคโดยกำหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ที่จำเป็นสำหรับผู้เข้ารับการสรรหาไว้อย่างชัดเจนเพื่อใช้เป็นกรอบในการดำเนินการคัดเลือกเลขาธิการสกสคคนใหม่ต่อไปพร้อมกันนี้ที่ประชุมได้มอบให้คณะทำงานสกสคหารือร่วมกับธนาคารออมสินเพื่อขออัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับสมาชิกในโครงการเงินกู้การชาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเหลือเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นหนี้เพื่อบรรเทาภาระหนี้สินให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยขอปรับอัตราดอกเบี้ยลดลงเหลือ4%ซึ่งธนาคารออมสินจะให้คำตอบที่ชัดเจนภายในสัปดาห์นี้ส่วนมาตรการสำหรับลูกหนี้กลุ่มอื่นจะพิจารณาตามความเหมาะสมต่อไปจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดเลยสั่งเดินหน้าพัฒนาลุ่มน้ำเลยรับมือน้ำท่วมและน้ำแล้งควบคู่การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำตามแนวพระราชดำริเสริมความมั่นคงด้านน้ำให้ประชาชนและภาคการเกษตร
10: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังการประชุมหารือร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการเพื่อติดตามการพัฒนาแหล่งน้ำของจังหวัดเลยโดยกล่าวว่าได้สั่งการให้กรมชลประทานติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมนำระบบสารสนเทศและข้อมูลแบบเรียลไทม์มาสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์รวมทั้งบูรณาการเครือข่ายภาคประชาชนในการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนเพื่อให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพทั้งนี้กรมชลประทานมีแผนพัฒนาแหล่งน้ำสำคัญของจังหวัดเลยอาทิโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำลายอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งดำเนินการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร พื่อพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเลยโดยมีแผนก่อสร้างช่วงปี2571ถึง2576หากก่อสร้างแล้วเสร็จจะกักเก็บน้ำได้ 27,990,000 ลูกบาศก์เมตรพื้นที่ได้รับประโยชน์กว่า 17,200 ไร่มีน้ำอุปโภคบริโภคเพียงพอสำหรับประชาชน 14,270 ครัวเรือนอีกทั้งยังช่วยป้องกันน้ำท่วมในเขตเทศบาลรวมถึงพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ในอนาคตชวนันท์มาลีรายงาน
2: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสคบบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบคลินิกเสริมความงามโฆษณาไม่ตรงปกและแอบอ้างเรียกเก็บเงินเพิ่มย้ำเตือนประชาชนตรวจสอบเงื่อนไขก่อนใช้บริการ
11: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเปิดเผยว่าจากกรณีผู้บริโภคร้องเรียนคลินิกเสริมความงามแห่งหนึ่งที่เปิดโฆษณาดูดไขมันหน้าท้องสร้างร่องกล้ามเนื้อหรือร่อง11ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในราคา 33,999 บาทแต่เมื่อเข้ารับบริการจริงกลับถูกเรียกเก็บเงินเพิ่มสูงถึง 70,000 บาทอีกทั้งผลลัพธ์ไม่ตรงกับตามที่โฆษณาไว้ล่าสุดได้สั่งการให้สคบเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและประสานงานร่วมกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพและแพทยสภาเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคอย่างครบวงจรพร้อมเน้นย้ำว่าราคาที่โฆษณาต้องเป็นราคาที่ประชาชนจ่ายจริงหากพบการใช้สัญญาที่ไม่เป็นธรรมหรือบังคับเซ็นเอกสารปฏิเสธความรับผิดชอบสคบจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างตรงไปตรงมาทั้งนี้หากประชาชนพบการโฆษณาเกินจริงหรือถูกเอาเปรียบสามารถแจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166แอปพลิเคชัน OCPB Connect หรือศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
2: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.ครับ

วัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกันในยามค่ำคืนแบบนี้ชั่วโมงสุดท้ายของการออกอากาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับช่วงเวลาของรายการเพลงประทับใจเรากลับมาพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลยครับหลังข่าวต้นชั่วโมง5ทุ่มเป็นข่าวภาคสุดท้ายด้วยเช่นเดียวกันและรายการเราก็เป็นชั่วโมงสุดท้ายที่จะได้ฟังเพลงเพราะๆที่เลือกมาฝากกันนะครับเมื่อคืนหวังว่าคงถูกใจแล้วก็หลายคนรอคอยที่จะฟังเพลงเพราะๆที่ผมจะเปิดให้ในคืนนี้นะครับคุณผู้ฟังคืนนี้ไม่มีเพลงค้างไว้ที่คุณผู้ฟังแนะนำกันเข้ามาแล้วก็เหลือแต่เฉพาะเพลงที่ผมเลือกมาให้ได้ฟังกันครับเพลงประทับใจพบกันทาง FM 92.5 MHz AM 819และ891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรวมถึงสถานีเครือข่ายวิทยุของกรมประชาสัมพันธ์ครับคุณผู้ฟังเป็นอย่างไรกันบ้างสบายดีกันหรือเปล่าคำถามนี้ก็เป็นคำถามที่เวลาเจอก็ทักทายกันนะครับบางคนก็บอกว่าสบายดีไม่ได้มีภาวะอะไรในร่างกายแต่บางคนก็บอกว่าโอ้ช่วงนี้ร่างกายช่วงนี้ไม่รู้เป็นอะไรบางวันก็ดีบางวันก็เวียนหัวกินอะไรได้น้อยกินอะไรไม่ได้เลยบางทีสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญนะครับคุณผู้ฟังอย่าละเลยถ้ามันรู้สึกว่ามีปัญหาหรือเราไม่สามารถที่จะให้คำตอบได้ว่าเกิดอะไรขึ้นผมว่าการปรึกษาแพทย์เป็นสิ่งที่ดีนะครับการตรวจสุขภาพประจำปีละครั้งก็ยังดีนะครับหรือปีละ2ครั้งแล้วแต่ท่านผู้ฟังเลยว่าใครจะมีสุขภาพร่างกายที่ดีไม่ดีอย่างไรเพราะฉะนั้นเราอยากให้คุณมีความสุขในหลายๆรูปแบบแต่สุขแบบหนึ่งที่ผมอยากให้ทุกคนมีก็คือสุขที่คุณจะได้ฟังเพลงผ่านรายการเพลงประทับใจของเรานี่แหละครับ

0: คุณผู้ฟังทราบไหมครับว่าถนนเส้นแรกของกรุงเทพมหานครเป็นถนนอะไรเฉลยก็ได้นะครับว่าชื่อถนนว่าเจริญกรุงเราจะไปทราบที่มาของถนนเจริญกรุงครับว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรและทำไมเป็นถนนสายแรกของกรุงเทพมหานครไปหาคำตอบได้จากช่วงชื่นชมนิยมไทยกับคุณคณิษฐายิ้มดีแล้วกลับมาพบกับผมในช่วงสุดท้ายครับ
1: ชื่นชมนิยมไทย

ัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้กันอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นที่รู้กันดีว่าถนนเจริญกรุงเป็นถนนสายแรกอย่างเป็นทางการของสยามประเทศซึ่งเกิดจากวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและส่งต่อไปยังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทำให้ถนนสายนี้เป็นหนึ่งในถนนที่สวยและทันสมัยที่สุดของสยามประเทศในสมัยนั้นชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้จึงอยากจะพาทุกคนย้อนเวลากลับไปเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วถึงจุดเริ่มต้นของถนนที่เป็นตำนานและอัดแน่นไปด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์แห่งนี้กันค่ะถนนเจริญกรุงเป็นถนนสายหนึ่งในกรุงเทพมหานครมีจุดเริ่มต้นตั้งแต่ถนนสนามชัยบริเวณวงเวียนรอดอไปสิ้นสุดที่แม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์รวมระยะทางทั้งหมด 8,575 เมตรเริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์พ.ศ.2404แล้วเสร็จในปีพ.ศ.2407หากนับตั้งแต่วันที่เริ่มก่อสร้างจนถึงปัจจุบันถนนเส้นนี้ก็ผ่านการเวลามาถึง161ปีแล้วค่ะถนนเจริญกรุงสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เพื่อให้ชาวต่างชาติได้ขี่ม้าหรือนั่งรถม้าสัญจรในเขตใจกลางเมืองโดยมีเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ช่วงบุญนาคเป็นแม่กองควบคุมและนายเฮนรี่อลาบัสเตอร์เป็นผู้สำรวจและเขียนแบบถนนช่วงที่ถนนสร้างเสร็จใหม่ๆและยังไม่มีชื่ออย่างเป็นทางการชาวต่างชาติส่วนใหญ่จึงมักจะเรียกกันว่า New Road หรือแปลว่าถนนใหม่นั่นเองค่ะต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามว่าถนนเจริญกรุงซึ่งหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองของบ้านเมืองโดยชื่อนี้ยังสอดคล้องกับถนนบำรุงเมืองและถนนเฟื่องนครที่สร้างขึ้นในระยะเวลาเดียวกันด้วยความพิเศษของถนนเจริญกรุงอยู่ที่วิธีการก่อสร้างแบบตะวันตกที่ได้รับมาจากประเทศอังกฤษต่างจากถนนในอดีตที่เป็นถนนดินมีลักษณะแคบและสั้นอีกทั้งยังมีฝุ่นฟุ้งหากเป็นช่วงฤดูฝนก็จะเฉอะแฉะจนสัญจรไปมาแทบไม่ได้ถนนเจริญกรุงในช่วงแรกสร้างขึ้นด้วยการปูอิฐเป็นลายก้างปลาโดยนำสันขึ้นจากนั้นจึงใช้ทรายหรือดินอัดพื้นให้แน่นแต่วิธีการนี้เป็นวิธีการที่ไม่ดีนักเพราะทำให้ถนนไม่เรียบเสมอกันส่งผลให้ใช้งานไม่สะดวกมากนักต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้มีการปรับถนนให้สูงขึ้นโดยใช้กุลีจีนขนดินมาปรับถนนและใช้ควายหรือช้างมาย่ำให้แน่นแต่หลังจากเทคโนโลยีจากตะวันตกเข้ามาในสยามประเทศก็เริ่มใช้วิธีการสร้างถนนแบบประเทศอังกฤษค่ะโดยปรับผิวดินให้เรียบวางหินขนาดใหญ่เป็นตัวรับน้ำหนักและใช้รถบดขนาด 2-4 ตันทับให้เรียบสำหรับการก่อสร้างถนนเจริญกรุงแบ่งออกเป็น2ตอนได้แก่ถนนเจริญกรุงตอนนอกหรือตอนใต้กว้าง10เมตรหรือเทียบเท่าถนน4เลนเริ่มต้นที่คลองรอบกรุงบริเวณประตู3ยอดตัดกับถนนตรงต่อไปยังคลองพดุงกรุงเกษมจนไปสุดที่ดาวคะนองโดยถนนเส้นนี้มีชื่ออีกหนึ่งว่าถนนตกเนื่องจากจุดสิ้นสุดอยู่บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยานั่นเองค่ะอีกส่วนหนึ่งนั่นก็คือถนนเจริญกรุงตอนในค่ะเริ่มต้นสร้างในปีพ.ศ.2505เริ่มต้นที่ท้ายพระบรมมหาราชวังตรงไปยังประตู3ยอดและเชื่อมต่อกับถนนเจริญกรุงตอนนอกบริเวณสะพานดำรงสถิตโดยมีเจ้าพระยายมราชครุฑเป็นแม่กองและพระยาบรรหารบริรักษ์สุนเป็นนายงานรับผิดชอบการก่อสร้างในช่วงรัชสมัยรัชกาลที่5บ้านเมืองเจริญมากยิ่งขึ้นแล้วก็ได้มีการสร้างตึกแถวที่ได้แบบอย่างจากประเทศสิงคโปร์ซึ่งตึกแถวบางตึกก็ยังคงปรากฏอยู่จนถึงปัจจุบันจุดเด่นของตึกแถวริมถนนเจริญกรุงไม่ได้มีเพียงรูปแบบเดียวกับประเทศสิงคโปร์เท่านั้นแต่ยังประดับด้วยโคมไฟโดยใช้ตะเกียงน้ำมันเป็นหลักก่อนจะเปลี่ยนเป็นแก๊สและสุดท้ายก็เปลี่ยนเป็นไฟฟ้าและอีกสิ่งหนึ่งที่จะไม่พูดถึงไม่ได้โดยเด็ดขาดเมื่อกล่าวถึงถนนเจริญกรุงก็คือรถรางค่ะโดยรถรางบนถนนเจริญกรุงนั้นเริ่มใช้งานเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่17มีนาคมพ.ศ.2407หลังจากสร้างถนนเสร็จไม่นานและเป็นที่นิยมของผู้คนในสมัยนั้นเนื่องจากเดินทางได้สะดวกและเข้าสู่เขตเมืองได้ง่าย
หลังจากใช้งานได้ไม่นานถนนเจริญกรุงก็เริ่มทรุดโทรมอย่างรวดเร็วจนกระทั่งปีพ.ศ.2430ในจอห์นลอฟตัสชาวเดนมาร์กจึงได้ขออนุญาตรัฐบาลในสมัยนั้นทำสัมปทานการรถรางขึ้นและเริ่มต้นเดินรถอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์พ.ศ.2431โดยใช้ม้าลากรถไปตามรางมีเส้นทางระหว่างพระบรมมหาราชวังบริเวณศาลหลักเมืองไปจนถึงอู่ฝรั่งหรือบริษัทอู่กรุงเทพจากนั้นเป็นต้นมาถนนเจริญกรุงก็เป็นถนนเส้นสำคัญที่เชื่อมต่อพื้นที่ภายในกรุงเทพออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาจึงได้มีการขยายพื้นผิวจราจรและเปลี่ยนมาเป็นการเทคอนกรีตและลาดยางเพื่อใช้เป็นเส้นทางคมนาคมจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะปัจจุบันถนนเจริญกรุงกินพื้นที่ทั้งหมด6เขตด้วยกันได้แก่เขตพระนครเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเขตสัมพันธวงศ์เขตบางรักเขตสาทรและเขตบางคอแหลมตัดผ่านพื้นที่สำคัญต่างๆในกรุงเทพเช่นเยาวราชพหุรัฐวังบูรพาสี่พระยาบางรักและสาทรซึ่งแต่ละพื้นที่ก็เป็นสถานที่เก่าแก่และเป็นย่านธุรกิจที่สำคัญของกรุงเทพทั้งสิ้นหากใครที่ต้องการศึกษาประวัติศาสตร์ทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมถนนเจริญกรุงก็ถือเป็นถนนสายหนึ่งที่อัดแน่นไปด้วยเรื่องราวที่น่าสนใจรอให้ทุกคนได้เข้าไปเรียนรู้และย้อนรำลึกถึงวันวานอันสวยงามของกรุงเทพมหานครค่ะและนี่คือเรื่องราวของถนนเจริญกรุงที่ดิฉันคณิษฐายิ้มดีนำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะหมดเวลาของชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้แล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับสัปดาห์นี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

การฟ้องหย่าฟ้องชู้และความยินยอมไม่เป็นละเมิดปัจจุบันความหลากหลายทางเพศเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงกันมากนอกเหนือจากนั้นความหลากหลายทางความสัมพันธ์ก็ยังถูกพูดถึงมากไม่แพ้กันปกติแล้วเมื่อเราพูดถึงคำว่าคู่สมรสเรามักจะหมายถึงบุคคลหนึ่งคนและบุคคลอีกหนึ่งคนตกลงที่จะใช้ชีวิตคู่ร่วมกันโดยจดทะเบียนสมรสโดยถูกต้องตามกฎหมายแต่ปัจจุบันไม่ว่าจะต่างประเทศหรือในประเทศเริ่มมีความสัมพันธ์ในแบบที่เรียกว่า polyamorous ความสัมพันธ์ในรูปแบบ polyamorous หมายถึงความสัมพันธ์แบบรักหลายคนโดยสมัครใจนั่นหมายถึงคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายมีความรักหรือความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับบุคคลภายนอกโดยที่คู่สมรสอีกฝ่ายรับรู้และยินยอมแน่นอนค่ะมันเป็นความสัมพันธ์ที่แตกต่างจากการนอกใจเพราะอะไรคะเพราะพฤติกรรมนอกใจนั้นปกติจะต้องกระทำโดยซ่อนเร้นปิดบังและเป็นการละเมิดสิทธิ์ของคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งทำให้เขาอาจจะมีสิทธิ์ฟ้องหย่าหรือฟ้องชู้ได้แต่ความสัมพันธ์แบบ polyamorous ทุกคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ต่างรับรู้ยินยอมและมีสิทธิที่เท่าเทียมกันโดยทุกคนมีข้อตกลงร่วมกันอย่างชัดเจนและที่สำคัญที่สุดความสัมพันธ์ลักษณะนี้จะต้องเป็นไปโดยเปิดเผยและสมัครใจค่ะดังนั้นความสัมพันธ์แบบ polyamorous มักจะขาดเสถียรภาพได้ง่ายเพราะฉะนั้นแล้วจึงต้องการการสื่อสารและการจัดการความหึงหวงที่มีประสิทธิภาพและต้องกำหนดขอบเขตที่ชัดเจนทีนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าหากมันเกิดปัญหาขึ้นหรือบริหารจัดการไม่ดีแล้วไม่ลงตัวคู่สมรสที่เคยให้ความยินยอมเอาไว้จะสามารถยกเลิกความยินยอมได้หรือเปล่าและสามารถจะฟ้องหย่าหรือฟ้องชู้ได้ไหมแน่นอนค่ะกฎหมายครอบครัวยังคงทำหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิ์ของคู่สมรสและยังคงทำหน้าที่รักษาความมั่นคงของสถาบันครอบครัวเอาไว้อย่างแน่นอนเพียงแต่นำเอาหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดเข้ามาใช้ในขณะที่คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งให้ความยินยอมอีกฝ่ายในการไปมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวหรือไปรักกับคนอื่นแต่เมื่อใดก็ตามที่คู่สมรสฝ่ายนั้นไม่ได้ให้ความยินยอมอีกต่อไปแล้วหากมีการกระทำเช่นนั้นอีกต่อไปเรื่อยๆย่อมเป็นการละเมิดสิทธิ์ของคู่สมรสที่เขาได้รับความเสียหายเพราะฉะนั้นเขาสามารถที่จะฟ้องชู้หรือไม่ก็ฟ้องหย่าได้ทันทีเมื่อความรักไม่ใช่ทรัพยากรที่สามารถที่จะแบ่งสรรกันได้อย่างเท่าเทียมกันง่ายๆเพราะฉะนั้นครอบครัวหลายๆครอบครัวที่กำลังสั่นคลอนอาจจะต้องคิดให้ดีว่าคุณพร้อมที่จะแบกรับภาระทางใจหรือภาระในการบริหารจัดการความสัมพันธ์ในรูปแบบนี้แล้วหรือไม่และต้องคิดให้ดีว่าการนำ polyamorous เข้ามาเพื่อช่วยแก้ปัญหาครอบครัวมันจะไม่สร้างปัญหาในระยะยาวกับครอบครัวของท่านดี

วันนี้เวลาหมดแล้วนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังกลับมาพบกันได้เป็นประจำครับจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว5ทุ่มถึงเที่ยงคืนจันทร์อังคารพุธเจอกันที่ AM 819กิโลเฮิรตซ์พฤหัสบดีและวันศุกร์ก็พบกัน3คลื่นเลยครับ AM 819 891และ FM 92.5 พร้อมทั้งสถานีเครือข่ายวิทยุของกรมประชาสัมพันธ์ด้วยวันนี้ผมเอกพงศ์พร้อมทีมงานขอนำรายการเพลงประทับใจลาจากท่านผู้ฟังไปก่อนจนกว่าเราจะกลับมาพบกันใหม่สวัสดี

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

0: พราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
1: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย

0: 891กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ
1: ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยรายการธรรมะรับอรุณในทุกวันศุกร์เป็นช่วงของนิทานพรรณนาท่านผู้ฟังเป็นเรื่องนิทานชาดกนิทานธรรมบทที่มีมาในพระไตรปิฎกปรารภเหตุการณ์คำถามเรื่องราวหรือสถานการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วพระพุทธเจ้าท่านก็ได้เทศบอกสอนไว้ครูบาอาจารย์ในรุ่นต่อๆมาก็มีการขยายความอธิบายในเรื่องราวคำสอนเหล่านั้นบันทึกสืบทอดผ่านมาเป็นรุ่นเป็นรุ่นเป็นชั้นของข้อมูลตั้งแต่ชั้นในพระบาลีเดิมจนมาถึงชั้นอรรถกถาฎีกาอนุฎีกาจนมาถึงในยุคต่อๆมาก็ยังมีการทำเป็นหนังสือแยกเป็นเล่มอื่นๆต่างๆครูบาอาจารย์ในยุคปัจจุบันบางทีท่านก็อธิบายแต่งเป็นหนังสือตำราขึ้นมาได้สิ่งต่างๆเหล่านี้สืบทอดกันมาท่านผู้ฟังประเด็นก็คือเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะให้ได้ฟังแล้วเราต้องรู้จักที่จะแยกชั้นของข้อมูลแล้วก็ให้เกิดประโยชน์ในการนำไปใช้นำไปปฏิบัติไม่ใช่ฟังไปเพียงเพื่อให้เกิดความบันเทิงหรือฆ่าเวลาไปเฉยๆแต่ฟังแล้วต้องได้ปัญญาตูฟังสิ่งหนึ่งที่จะขัดขวางไม่ให้เราได้ปัญญานั้นคือเรื่องของกามคือลักษณะความคิดที่ให้เกิดความเพลิดเพลินหลุ่มหลงพอใจยินดีไม่ใช่เป็นการทวนกระแสการทวนกระแสคือการคิดที่จะหลีกออกจากกามไม่ไปตามกระแสของตัณหาแต่ไปตามทางสายกลางอันมีนิพพานเป็นที่สุดจบทีนี้พอเราบุคคลผู้มีศรัทธาในสมัยก่อนนั้นก็ถ้าเป็นผู้ชายก็บวชเป็นพระภิกษุถ้าเป็นผู้หญิงก็บวชเป็นภิกษุณีปัจจุบันผู้ชายก็บวชเป็นพระสงฆ์ผู้หญิงก็บวชเป็นแม่ชีพอออกบวชแล้วก็ชื่อว่าเดินตามทางที่มีพระพุทธเจ้าเดินนำไปก่อนแล้วหรือสำหรับคฤหัสถ์ที่ยังนุ่งห่มขาวแต่ก็คิดว่าฉันก็จะหลีกออกจากเรือนเหมือนกันก็รักษาศีล8ประพฤติพรหมจรรย์อยู่ครองเรือนก็ยังได้เดินตามพระพุทธเจ้าไปทีนี้เดินไปตามทางบางทีมันเป๋ไงบวังเป๋นี่ออกนอกทางวกกลับหลังก็มีเรื่องราวมากมายบวังที่อยู่ในนิทานชาดกนิทานธรรมบทปรารภภิกษุที่มีความคิดที่จะลาสิกขากระสันท่านก็จึงได้เตือนไว้ถึงโทษของกามอยู่มากมายหนึ่งในหลายๆเรื่องนั้นคือเรื่องของจุลปะโลปนะชาดกเรื่องของฤาษีที่จะบินขึ้นแล้วก็ดันตกลงในทะเลซะงั้นเลยบินขึ้นไปไม่ได้ไม่เหมือนตอนมานี่เหาะมาลงอยู่ที่เกาะแห่งหนึ่งที่มีหน้าผาตอนจะกลับจะเหาะขึ้นกลับตรงหน้าผาที่ลงมานั้นกระโดดขึ้นปึ้งนี่เอ้าล่วงลงทะเลเฉยเลยในชาตินั้นพระพุทธเจ้านี่อยู่ในพรหมโลกมาก่อนมันเป็นสัตว์ที่อยู่ในพรหมโลกพอหมดบุญจากชั้นพรหมแล้วก็มาเกิดเป็นมนุษย์ในครรภ์

ของอัครมเหสีของพระเจ้าบรมทัตคือเกิดเป็นพระราชกุมารเนื่องจากว่าเป็นสัตว์ที่มาจากพรหมโลกทั้งฝั่งก็คือมันก็ว่าไม่ได้เคยชินคุ้นชินในการเสพกามเลยนะอยู่ในพรหมโลกนี่มีความสุขที่เกิดจากฌานสมาธิสบายใจเลยไม่ได้ต้องมีความสุขที่เกิดจากทางตาหูจมูกลิ้นและกายทำความเข้าใจตรงนี้กันสักนิดหนึ่งนะตำรวจนะว่ากามเนี่ยไม่ใช่เฉพาะเรื่องชู้สาวชายหญิงแต่คำว่ากามเนี่ยหมายถึงความเพลิดเพลินกำหนัดพอใจลุ่มหลงยินดีในสิ่งที่เรียกว่ากามคุณกามกับกามคุณไม่เหมือนกันกามคุณคืออะไรถ้าอย่างนั้นกามคุณก็คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ5อย่างนี้อันเป็นสิ่งที่น่าวิจิตพิสดารวิลิสมาลาเลิศหรืออลังการเช่นดนตรีไพเราะเป็นเสียงอาหารอร่อยอร่อยมากเลยเป็นรสหรือว่าบ้านหลังโตๆชื่อเสียงเกียรติยศเงินทองพวกนี้เป็นรูปเสียงกลิ่นจนถึงโผฏฐัพพะ5อย่างนี้เรียกว่ากามคุณ5ถ้าเรามีความกำหนัดเพลินพอใจในกามคุณ5ความเพลินความกำหนัดยินดีพอใจนั้นคือกามหรือจะเรียกชื่อว่ากามกิเลสก็ได้สัตว์ที่จะยังยินดีในกามก็จะอยู่ในชั้นที่เรียกว่ากามภพได้แก่สวรรค์ทั้งหมด6ชั้นมนุษย์เปรตสัตว์เดรัจฉานอสุรกายจนถึงสัตว์นรกอยู่ในกามภพส่วนที่ไม่ยินดีในกามแล้วก็อยู่ในส่วนที่เรียกว่ารูปภพมันคือเป็นชั้นพรหมเราเข้ามาอยู่ด้วยกามแล้วเขาอยู่ด้วยอะไรอยู่ด้วยสมาธิแต่สมาธิขั้นรูปก็คือเป็นรูปภพแต่สมาธิขั้นอรูปก็คือเป็นอรูปภพแบ่งเป็น3ภพอย่างนี้กามภพรูปภพและอรูปภพโพธิสัตว์เนี่ยเกิดเป็นพรหมก็คืออยู่ในชั้นรูปภพพอหมดบุญจากตรงนั้นก็ร่วงพร้อยลงมาอยู่ในชั้นกามภพเกิดเป็นโอรสของพระราชาในแคว้นกาสีเมืองวาราณสีคือโดยปกติพระราชาที่นั่นก็เรียกว่าพระเจ้าพรหมทัตลักษณะหนึ่งที่จะเป็นคุณสมบัติของสัตว์ที่มาจากชั้นพรหมนั้นก็คือจะไม่ยินดีในกามยินดีในความเงียบๆชิวๆเฉยๆพระพุทธเจ้าเป็นโพธิสัตว์ในชาตินั้นก็มีลักษณะนี้ทุกฝังว่าถ้าโดนตัวผู้หญิงนี่จะร้องไห้เลยถ้าผู้ชายจับไม่เป็นไรถึงขนาดว่าแม่นะคือพระราชินีนะจับตัวลูกอุ้มขึ้นร้องไห้ให้ดื่มนมร้องไห้โอ้ดื่มนมแล้วนี่ทำไมยังร้องไห้โอ้ไม่อยากโดนตัวผู้หญิงเอาทำยังไงเอาก็ให้แม่นมแล้วกันแม่นมก็ผู้หญิงไงจับโดนตัวก็โอ้ร้องไห้ให้ผู้ชายจับเท่านั้นถึงจะไม่ร้องเอาแล้วทำไงทีนี้ก็เลยให้ผู้ชายเนี่ยอุ้มเอาไว้ใช่ไหมแล้วก็เอาผ้ามากั้นทำเป็นฉากเจาะรูเอาให้เอาปากยื่นมาเท่านั้นสำหรับดื่มนมกั้นเอาไว้ไม่ให้เห็นไม่ให้โดนส่วนอื่นกันดื่มนมกันมาได้นะเขาก็ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าล่ะเด็กเขาไม่อยากโดนตัวผู้หญิงใดๆทั้งสิ้นเลยบางทีก็ถ้าไม่ร้องไห้ก็ดิ้นหนีอยู่ไม่เป็นสุขต้องให้ผู้ชายอุ้มเท่านั้นจับเท่านั้นถึงจะอยู่นิ่งได้เรื่องลักษณะนี้ก็จะมีอยู่หลายๆเรื่องในนิทานชาดกอยู่เป็นไปเป็นมาอยู่อย่างนี้โอ้พ่อแม่ก็จึงตั้งชื่อให้ว่าอนิธิคันธกุมารเรื่องนี้ท่านผู้ฟังจำได้ก็จะมีนิทานธรรมบทที่ชื่อเรื่องนี้เลยแล้วก็เป็นลักษณะนี้เหมือนกันที่ไม่ได้ปรารถนาที่จะแต่งงานเป็นเด็กที่เกิดมาจากสัตว์ที่มาจากชั้นพรหมก็จะไม่ค่อยยินดีด้วยการลักษณะนี้
ต่อมาพอเติบโตขึ้นเติบโตขึ้นขนาดว่ามีแต่ผู้ชายล้อมรอบคนเอาอาหารมาเสิร์ฟคนจะเล่นด้วยอะไรต่างๆไม่มีผู้หญิงอยู่ใกล้เลยแล้วก็ไม่ได้เห็นผู้หญิงเลยพระราชาก็สร้างหอคอยปราสาทให้อยู่เป็นการส่วนตัวมีข้าราชบริพารเฉพาะที่เป็นบุรุษเท่านั้นจนกระทั่งถึงอายุ16ปีเลยนะท่านผู้ฟังพระราชบิดานี่มีความคิดว่าโอ้ยถ้าลูกเราเป็นอย่างนี้นี่ไม่ครองเรือนไม่ได้แต่งงานแล้วจะอยู่สืบสันตติวงศ์กันได้อย่างไรก็กลุ้มใจอยู่ว่าจะทำยังไงเอาหญิงคนไหนไปให้ดูก็ไม่ปรารถนาเลยทั้งนั้นท่านผู้ฟังมีหญิงนักฟ้อนสาวคนหนึ่งที่เธอเป็นผู้ฉลาดในการฟ้อนฉลาดในการร้องฉลาดในการรำฉลาดในการเล่นดนตรีต่างๆเธอนั้นสามารถที่จะประเล้าประโลมให้บุรุษนั้นอยู่ในอำนาจของตนได้จึงไปเข้าเฝ้าและกราบทูลว่าข้าพระองค์เนี่ยสามารถที่จะจัดการเรื่องนี้ได้ถ้าจัดการได้นี่จะยกเธอให้เป็นอัครมเหสีเลยอุ้ยเธอนี่เอาเลยตัวฝังโดยวางแผนอย่างนี้บอกชายที่ทำการอารักขาอนิธิกันตะกุมานี้นะบอกว่าให้สัญญาณฉันหน่อยแล้วถ้าบอกว่าตอนที่โพลเพลใกล้รุ่งเนี่ยนะฉันจะมาดีดพินอยู่ที่ภายนอกปราสาทภายนอกหอคอยนี้ได้ยินเสียงตึ้งตึงตึงไปนี่แล้วเนี่ยกุมารของท่านเนี่ยมีอาการยังไงช่วยบอกให้ฉันทราบด้วยหมายถึงโกรธไม่พอใจหรือว่าพอใจสนับสนุนหรือเฉยเฉยหรือถ้าต้องการให้หนีไปก็บอกเป็นสัญญาณให้หน่อยพอถึงเวลาใกล้รุ่งตัมฟังประมาณตีสี่ตีห้าหกโมงเช้าเนี่ยเป็นช่วงเวลาโปรเพลก็คือคนประมาณว่าครึ่งหลับครึ่งตื่นนะครึ่งหลับครึ่งตื่นนี่คือเป็นลักษณะอารมณ์ว่าสติสัมปชัญญะมันยังไม่ 100% เต็มที่เธอก็ไปบรรเลงเพลงตามที่ว่าอยู่ทางหน้าต่างใกล้ห้องนอนของพระราชกุมารองค์นี้ขณะที่นอนจะตื่นจะตื่นเนี่ยได้ยินเสียงเพลงอันนี้ที่กันทกุมารลืมตาขึ้นแล้วก็กล่าวบอกก็เพราะดีเหมือนกันนะว่าอย่างนี้ไม่ได้โกรธไม่ได้เคืองไม่ได้กริ้วหญิงฟ้อนคนนี้พอทราบความแล้ววันต่อมาก็ขยับเข้ามาใกล้อีกร้องให้มีเมโลดี้มากขึ้นไปอีกแต่ตอนแรกก็แค่เสียงพิณไม่กี่ตัวโน้ตต่อมาก็เริ่มบรรเลงเป็นหลายๆตัวโน้ตมีหลายๆคีย์วันต่อมาก็เริ่มมีเสียงร้องด้วยเสียงบรรเลงด้วยใกล้เข้ามานี่ก็คือดังขึ้นด้วยความคมชัดของเสียงก็มากขึ้นด้วยไล่มาตามลำดับไล่มาตามลำดับจนกระทั่งจากอยู่นอกหอคอยนี่นะเข้ามาจนถึงหน้าประตูเข้ามาจนถึงข้างเตียงเลยท่านผู้ฟังภายใน7วันเท่านั้นเองเพราะว่าทำตัณหาให้เกิดขึ้นโดยลำดับโดยลำดับทีละน้อยนี่ไงทีละน้อยละน้อยรู้รสของกามจึงฝึกที่จะเสพกามได้ละคราวนี้โอ้ยราชกุมารตรงนี้นะปลื้มหญิงฟ้อนคนนี้มากเลยทุกฝั่งในสุดท้ายแล้วเลยนะคือมันก็ไม่ใช่แค่เรื่องดนตรีเรื่องเสียงร้องแล้วมันก็เป็นเรื่องการบำรุงบำเรอเรื่องเนื้อหนังกันขึ้นมาตัวฟังลองคิดดูนะจากที่ว่าแม้จะดื่มนมแม่เนี่ยโดนตัวยังไม่ได้เลยอ่ะร้องไห้ดิ้นหนีเอ้าทำไมสุดท้ายมาตกล่องปล่องชินกับหญิงฟ้อนเพราะว่าก็แค่เสพกามทีละนิดไงเห็นประโยชน์ของสิ่งที่มีโทษแม้เล็กน้อยตัวนั้นเองนะไม่เห็นภัยในโทษแม้เพียงเล็กน้อยแต่เห็นรสอร่อยในสิ่งที่มีโทษนั้นนิดหน่อยเท่านั้นเองนะ
ก็ขยับขึ้นขยับขึ้นขยับขึ้นจนกระทั่งถึงบอกว่ามีความรักมีความหึงหวงในหญิงฟ้อนคนนี้อย่างมากเลยคราวนี้ถึงขนาดว่าใครมองเธอก็ไม่ได้นะถ้าใครจะมามองหญิงฟ้อนของฉันนี่เอาด่าไปฟันก็เลยคราวนี้ถือพระแสงขันเนี่ยเที่ยวฟันคนนั้นคนนี้มองหญิงของฉันไม่ได้โอ้พระราชานี่เอาแล้วเรื่องใหญ่แล้วถึงขนาดว่ามีเหตุการณ์ครั้งหนึ่งอะอิจฉาไงก็เรียกว่าหึงความที่ชายอื่นมามองหญิงฟ้อนของตนเนี่ยถือดาบไล่ตามเขาไปจนถึงนอกวังนู่นนะเขาหนีออกไปนอกวังนี่ก็ไล่ตามเขาจะไปฆ่าเขาจะไปฟันเขาโอ้พระราชาบอกงี้ไม่ได้ละทั้งสองคนนี้ให้เนรเทศไปอยู่ที่อื่นก่อนแล้วกันแล้วก็จึงให้ไปอยู่อาศัยที่ป่าแห่งหนึ่งทางด้านใต้ของเมืองป่าแห่งนี้ก็จะอยู่ระหว่างแม่น้ำคงคาแล้วก็มหาสมุทรโดยมีแม่น้ำคงคาอยู่ด้านหนึ่งมหาสมุทรอยู่ด้านหนึ่งอยู่กันสองคนเราสร้างศาลาน้อยไว้เรากินอะไรอ่ะก็ต้มหัวเปลือกหัวมันหาอะไรมากินก็อยู่ตรงนั้นอยู่ที่ชายป่าที่อยู่มาวันหนึ่งตู้ฟังปรากฏว่ามีฤาษีฤาษีองค์นี้ท่านก็อาศัยอยู่บนเกาะแห่งหนึ่งซึ่งเกาะแห่งนี้ไม่มีทางเข้าใดๆมาเลยเป็นเกาะที่เป็นหน้าผาตอนเวลาท่านไปท่านก็เหาะไปอาศัยอยู่ที่นั่นหลีกเร้นอยู่คนเดียวเวลาจะมาบินทบาทหาอาหารก็เหาะออกมาแต่ตรงไหนที่จะเห็นว่าเขาทำอาหารอะไรยังไงก็ไปบินทบาทตรงนั้นฉันอะไรเรียบร้อยแล้วก็กลับมาอยู่ที่เดิมเหาะไปเหาะมาเป็นประจำปรากฏวันนั้นโพธิสัตว์เนี่ยนะถูกเนรเทศออกมาแล้วนะมาอยู่กับหญิงนักฟ้อนคนนี้นะที่ป่าแห่งนี้โพธิสัตว์เนี่ยไปหาอาหารทุกฟังไปหาอาหารไปหาหัวมันไปหาผลไม้อะไรต่างๆส่วนหญิงนักฟ้อนเธอก็มาก่อไฟทางด้านนอกของที่พักของตนปรากฏว่าควันไฟที่โผล่ขึ้นโผล่ขึ้นเนี่ยก็เป็นสัญญาณว่ามีการหุงต้มอยู่ฤาษีตนนี้ก็จะมาบิณฑบาตพอดีเห็นว่ามีควันไฟอยู่ตรงนี้คงจะมีการหุงต้มก็เลยมาเหาะลงในที่ใกล้กับบรรณศาลาของทั้งสองฝ่ายหญิงนักฟ้อนเห็นดาบทมาก็นิมนต์ท่านไงงั้นนิมนต์ท่านก่อนเดี๋ยวจะมีอาหารขอเชิญท่านรออยู่ที่นี่สักพักหนึ่งคือเธอคนนี้ก็เป็นคนที่สวยท่านผู้ฟังมีทั้งสัดส่วนความโค้งความเว้าหน้าตาผิวพรรณมีความโดดเด่นอย่างมากถึงทำให้โพธิสัตว์ลงได้ปานนี้ด้วยความสวยงามต่างๆเหล่านั้นของเธอท่านผู้ฟังเธอก็ใช้ความสวยไงเป็นกำลังหนุ่มผู้หญิงก็เอาความสวยของตนเนี่ยแล้วเป็นอาวุธทำให้ดาบทคนนี้เกิดความลุ่มหลงได้เกิดความกำหนัดยินดีฌานเสื่อมเลยฌานของดาบทคนนี้เสื่อมไปเลยที่ว่าเหาะมาเนี่ยเหาะกลับไม่ได้แล้วเหมือนนกปีกหักแล้วอยู่ตรงนั้นแหละแล้วก็แบบคุยกันกระหนุงกระหนิงจับมือกันบ้างอะไรกันที่จะเป็นกิจกรรมของคนคู่เขาจะทำกันจากเรื่องเล็กๆน้อยๆไล่กันขึ้นไปทั้งป้อนข้าวทั้งจับอะไรกันก็ว่ากันไปพอตกเย็นเนี่ยนะปรากฏว่าโพธิสัตว์กลับมาเห็นสองคนนี่เขาหลงหนิงกันอยู่เนี่ยโอ้ยถือผลไม้อะไรต่างๆมานี่ชักดาบออกเลยปล่อยวางสิ่งของที่ตนถือมาชักดาบออกวิ่งไล่ตามดาบทนั้นไปในใจก็โอ้หึงหวงมากล่ะตามพฤติกรรมเดิมที่ได้ทำมาจนกระทั่งถูกขับออกจากเมืองนั่นน่ะดาบทเห็นโพธิสัตว์ถือดาบวิ่งมานี่รู้ทันทีทันหวังไม่ต้องทำความเข้าใจกันมากโอ้แย่แล้วนี่ก็จะเป็นผัวของนางคนนี้เลยรีบวิ่งหนีวิ่งหนีมาทำท่าจะเหาะขึ้นปึ้งเนี่ย
ห้อยดวงหล่นเลยห่อไม่ขึ้นเดี๋ยวเอาอีกทีหนึ่งวิ่งวิ่งไปจะห่อขึ้นห่อไม่ขึ้นวิ่งวิ่งไปจะห่อขึ้นห่อไม่ขึ้นทำไงอ่ะว่ายน้ำหนีแล้วทั้งนั้นว่ายลงมหาสมุทรหนีไปทางที่ตนเองเคยไปอยู่เป็นประจำโอริจันเห็นอาการของดาวบทคนนี้นะก็แปลกใจอยู่เหมือนกันนะในตอนแรกเอาทำไมทำท่าจะห่อขึ้นไม่แต่งตัวเหมือนดาวบทโอ้สงสัยดาวบทนี้คงจะห่อมาอึกขึ้นได้ตัวฟังได้สติคราวนี้โอ้ตอนมาห่อมาแล้วเนี่ยมาอยู่ถึงที่นี่ถึงไม่น่าละจะมามีคนรู้ได้ไงว่าเราอยู่ที่นี่ตอนกลับนี่จะห่อกลับแต่กลับไม่ได้เลยนะเนี่ยตกลงในมหาสมุทรนะคือบริบทตรงนั้นมันก็เป็นเหวเป็นลักษณะของหน้าผาพี่ก็ไม่ได้ว่าสูงมากหรอกแต่ตกลงไปก็พอเห็นกันพอตะโกนกันได้ยินมันนึกขึ้นได้ท่านผู้ฟังว่าโอ้ตอนมานี่ห่อมาตอนกลับนี่ต้องว่ายน้ำกลับนะเนี่ยตัวเราเองตอนนี้เห็นดาบทนี้เราจึงได้สติขึ้นว่าโอ้เราขนาดว่าเป็นราชกุมารจะได้ขึ้นครองราชถูกในประเทศมาอยู่ถึงจุดนี้เพราะด้วยความหึงหวงอยู่กันมาตั้งนานยังไม่รู้สึกตัวด้วยอำนาจความมัวเมาด้วยอำนาจของกามกลุ่มรุมจิตใจอยู่มองไม่เห็นไม่เข้าใจมาเห็นดาบทคนนี้ตกลงน้ำอย่างนี้นึกขึ้นได้ตบฟังพึ่งจะได้สติโอ้เราอาศัยดาบทนี้ได้สติได้งั้นเราขอเป็นที่พึ่งให้ดาบทนี้ได้สติบ้างก็แล้วกันเนาะจึงกล่าวคำนี้ขึ้นตบฟังบอกว่าตอนมาน้ำไม่กระเพื่อมตัวไม่เปียกมาด้วยฤทธิ์แต่พอถึงความระคนกับด้วยหญิงนั้นจมลงในห้วงมหานกคือในห้วงน้ำหญิงมีปกติมักจะทำบุรุษให้งงงวยมีมายามากทำการประพฤติพรหมจรรย์ให้คลายจางจะทำให้บุคคลจมอยู่ในอบายบัณฑิตรู้ชัดอย่างนี้แล้วพึงเว้นเสียให้ห่างไกลหญิงคนใดมีความรักใคร่พอใจเข้าไปหาบุรุษคนใดเพราะว่าทรัพย์ของเขาย่อมเผาผลาญทรัพย์ของเขาเหมือนกับไฟที่ไหม้ที่ตนเองอยู่คือไหม้เชื้อของตนเองนั่นเองโพธิสัตว์พ่อกล่าวดังนี้ยกอุปมาบุฟังเหมือนกับการตกลงในห้วงน้ำที่ฤาษีนั้นตกลงเหมือนกับการผูกไฟเผาที่ไฟนั้นก็กินเชื้อของตัวเองจนหมดแล้วไฟนั้นก็มอดดับไปด้วยยกอุปมาประมาณอย่างนี้แล้วฤาษีนั้นก็ระลึกได้เหมือนกันสลดสังเวชนะว่าตัวเองมีฌานมีสมาบัติแล้วมีฤทธิ์แล้วกลับมาฌานเสื่อมด้วยความสลดสังเวชนี่เองนะตั้งสติขึ้นใหม่นะฌานสมาบัติตอนนี้กลับมาอีกได้พอฌานสมาบัติกลับมาระลึกได้แล้วมีวิชามีฤทธิ์คืนมาได้ตัวฝังเหาะขึ้นจากน้ำเลยเหาะขึ้นจากน้ำกลับไปยังเกาะที่ตัวเองอยู่ในที่แรกได้โอริจัดเห็นรูปการดังกล่าวโอ้ดาวบทนี้มันเป็นที่พึ่งให้เราตอนนี้เราก็มาเป็นที่พึ่งให้ดาวบทนี้โอ้ดาวบทนี้แสดงว่าท่านอบรมมาอย่างดีแน่นอนตอนแรกตัวเบาเหมือนปุยนุ่นห่อลงที่นี้พอตัวหนักแล้วจะกลับไปกลับไม่ได้ต้องว่ายน้ำกลับแต่คราวนี้กลับตัวเบาเหาะขึ้นได้อีกเออเราควรจะต้องทำฌานสมาบัติให้เกิดขึ้นเหมือนกับดาวบทรูปนี้แล้วไปดีกว่าพอได้สติเท่านั้นนะท่านผู้ฟังก็จึงนำหญิงนักฟ้อนเนี่ยกลับคืนไปสู่บ้านเรือนของตนแล้วตัวเองก็มาสร้างอาสมอยู่ในป่าบวชเป็นฤาษีทำกสิณทำฌานสมาบัติต่างๆให้เกิดขึ้นแล้วก็พอตายจากชาตินั้นแล้วก็ไปเกิดในพรหมโลกลองคิดดูท่านผู้ฟังว่าขนาดว่าเป็นสัตว์ที่มาจากพรหมโลกนะแม่โดนตัวยังร้องไห้อ่ะ
ผิดพลาดถึงขนาดว่ามาอยู่กินมีความหึงหวงกันกับหญิงนักฟ้อนน่ะเผลอเพลินลืมหลงไปด้วยอำนาจของกามไงกามกามนี่มันอันตรายป่านนี้เลยนะท่านนำนิทานชาดกเรื่องนี้ชื่อว่าจุลปะโลภณะชาดกก็คือปรารภเรื่องฤาษีนี่แหละจึงนำมาตั้งเป็นชื่อเรื่องโพธิสัตว์ในชาตินั้นก็คืออนิธิกันทกุมารนั่นเองประมาทไม่ได้เลยทุกฝั่งโทษแม้เพียงเล็กน้อยก็ประมาทไม่ได้เหมือนไฟกองเล็กๆถ้ามันได้กินเชื้อนะโอ้มันเป็นไฟไหม้บรรลัยกันขึ้นมาได้ถ้ามันมีเชื้อนะงูตัวเล็กๆยิ่งตัวเล็กนี่แล้วยิ่งพิษมันเข้มข้นดีนะพิษมันอันตรายหรือสามเณรตัวเล็กๆดูตัวเล็กๆไม่มีอะไรโอ้เป็นพระอรหันต์ได้นะหรือกษัตริย์พระราชกุมารนี่ตัวเล็กๆยังไม่ได้ขึ้นครองราชมีราชอาญาได้นะมีความแค้นสามารถยกทัพไปตีให้แตกได้นะเวลาต่อมานี่ประมาทไม่ได้ท่านฟังกิเลสนี่ก็เหมือนกันน้อยๆเราจะคิดว่าไม่เป็นไรนะนี่แล้วมันมีปัญหาด้วยอำนาจของกามอย่างนี้ทำจิตให้เสื่อมได้อย่างนี้ถึงขนาดบางทีว่าพยายามรักษาแล้วรักษาอีกพยายามที่จะป้องกันแล้วป้องกันอีกยังหลุดหนีไปได้ในนิทานชาดกเรื่องที่สองชื่อว่ามุทุปาณิชาดกเป็นลักษณะนี้เหมือนกันแต่คราวนี้พระพุทธเจ้านี่ไม่ได้เกิดเป็นคนที่ผิดพลาดละเกิดเป็นคนที่พยายามจะรักษาป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดนั้นตัวเองไม่ผิดพลาดนะขณะว่าจับด้วยมือของตัวเองเอาไว้เนี่ยคือเราจะคิดว่าด้วย physical contact คือมือจับไว้หรือจะมีคนก็บอกว่าสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นใช่ไหมล่ะสิบตาเห็นไม่เท่ามือคลำขณะมือคลำอยู่จับอยู่เนี่ยยังรักษาไม่ได้เลยเรื่องมุทุปาณิชาดกพระพุทธเจ้าตอนนั้นก็ปรารภลักษณะภิกษุที่กระสันจะศึกนี่แหละเล่าเรื่องนี้ให้ฟังตอนนั้นพระองค์ก็เกิดเป็นพระราชาแล้วก็ขึ้นครองราชฝ่ายพระบิดาที่ก็เป็นพระเจ้าบรมทัตมีหลายภรรยาเสด็จแม่ของโพธิสัตว์ก็คือเป็นอัครมเหสีโพธิสัตว์เป็นลูกชายก็จึงขึ้นครองราชแต่ว่าพ่อก็มีหลายเมียก็จึงมีลูกจากฝั่งภรรยาอีกคนหนึ่งแล้วก็ลูกนั้นก็คือเป็นลูกพี่ลูกน้องกันกับโพธิสัตว์เนี่ยแหละนะสมัยต่อมาโพธิสัตว์ก็มีลูกสาวฝ่ายลูกพี่ลูกน้องของโพธิสัตว์ก็มีลูกชายสองคนนี้ก็คือเป็นลูกพี่ลูกน้องกันอีกเหมือนกันใช่ไหมแต่ทั้งสองคนเนี่ยฝ่ายผู้หญิงลูกโพธิสัตว์นั้นก็โอ้โหสวยงามฝ่ายผู้ชายที่เป็นลูกของลูกพี่ลูกน้องนั้นก็รอเล้าเอาการมันคิดว่าสองคนนี้โตขึ้นก็จะให้แต่งงานกันแล้วกันคิดว่าอย่างนี้ก็จึงรักษากันไว้เพื่อไม่ให้เจอกับหญิงอื่นหรือชายอื่นทีนี้พอมาภายหลังมีความคิดอย่างนี้ว่าเฮ้ลูกสาวเรานี่ถ้ายกให้พระราชาฝ่ายอื่นเหล่าอื่นใช่ไหมก็จะมีญาติเพิ่มเติมขึ้นเอางั้นดีกว่าคุยกันกับพวกอมาตย์ต่างๆเลยคิดว่าจะยกลูกสาวเนี่ยให้กับพระราชาฝ่ายเหล่าอื่นที่เมืองอื่นประเทศอื่นให้ลูกของลูกพี่ลูกน้องที่เป็นลูกชายเนี่ยขึ้นครองราชเราน่าจะดีกว่าคิดว่าอย่างนี้อาณาจักรของเราก็จะมีความกว้างขวางไปรักษากันไว้อย่างดีเลยเด็กหญิงเด็กชายทั้งสองคนนี้โดยให้พระธิดาเนี่ยประทับอยู่ในวังหลังคือวังส่วนด้านในฝ่ายพระกุมารนี่ไปประทับอยู่ข้างนอกแต่ทั้งสองคนนี้เขารู้จักกันมาตั้งแต่เด็กไงแล้วก็มีความคุ้นเคยกันโตขึ้นมันก็ยังนึกถึงกันอยู่รักชอบกันอยู่นะฝ่ายกุมารคนนี้ก็มีความคิดว่าเฮ้ยจะทำยังไงเราถึงจะได้หญิงนี้มาครอบครองเนาะแม่เราก็รักของเรามาเนาะเอางี้เราจะติดต่อทางแม่นมดีกว่าว่าแม่นมนี่
จะสามารถช่วยได้หรือไม่แล้วจังหวะที่แม่นมเนี่ยจะเดินไปเดินมาก็มีเวลาที่จะได้เจอกันล่ะนะแม่นมช่วยหน่อยเราจะรู้ได้ยังไงว่าพระราชธิดาเป็นยังไงมีจิตคิดกับฉันอย่างไรเราจะทำกันยังไงแม่นมก็เลยรับเงินมาแล้วนี่เนาะใช่ปะรับสินบนมาแล้วเดี๋ยวจัดการให้ติดต่อให้มีวันหนึ่งที่แม่นมเนี่ยก็จะไปหาเหาเนาะให้กับพระราชธิดาโดยให้เธอนั้นก็นอนบนตักแล้วเธอก็นั่งมองจากที่สูงเนี่ยในขณะที่หาเหาอยู่เนี่ยก็เอาเล็บจิกไปที่ศีรษะของพระราชธิดาซึ่งผู้ฟังต้องเข้าใจเซตติ้งนิดหนึ่งนะว่าบริเวณนั้นข้าราชบริพารต่างๆก็จะเยอะแยะเต็มไปหมดนั่นไม่ใช่ว่าจะอยู่กัน2คนลำพังเท่านั้นก็จะมีหญิงอื่นคนใช้คนอื่นอะไรต่างๆทำงานอะไรของเขาอยู่ไปด้วยบางคนก็ร้องเพลงบางคนก็ร้อยดอกไม้บางคนก็ทำนั่นนี่ไปแล้วการที่จะพูดคุยกันโดยเปิดเผยเนี่ยทำไม่ได้แม่นมนี่ก็จึงเอาเล็บนิจิกเข้าไปที่หนังศีรษะเป็นสัญญาณไงให้เธอก็มันนึกนะไปพระราชธิดานี่ทำไมเอาเล็บจิกหัวเราเมื่อก่อนไม่เคยเป็นนะวันนี้หาเหายังไงมันถึงเป็นอย่างนี้ก็สงสัยมีเรื่องเราลองเดาๆเรื่องนั้นดีกว่าแล้วก็จึงปรารภขึ้นเองเดาบอกว่าเอ้าเป็นยังไงลูกพี่ลูกน้องของฉันเป็นยังไงจะสื่อสารเรื่องนี้แหละเราถามว่าคุณแม่ได้ไปหาเข้ามาบ้างไหมอ๋อได้ไปหามาได้ไปหามาเอาแล้วอยู่ภายนอกเนี่ยสบายดีไหมมีข่าวมายังไงโอ้ก็อยากจะให้ไปอยู่ด้วยกันมีอุบายมีอะไรยังไงไหมคิดยังไงเธอผู้นี้ก็นิ่งไปสักพักหนึ่งนะพระราชธิดานี่ในหัวนี่โอ้แผนการอะไรต่างๆอย่าออกมาเต็มที่เลยและจึงบอกคาถานี้เอาไว้บอกคาถานี้ไว้กับแม่นมบอกว่าให้เอาข้อความนี้ไปบอกกับพระราชกุมารนางกลักันนะว่าถ้าเธอเป็นคนฉลาดมีปัญญาเนี่ยเธอจะรู้ได้คาถานี้ก็เป็นคาถาทั่วไปนะฟังความแล้วมันไม่ได้มีอะไรลึกลับซับซ้อนเราบอกว่าความปรารถนาของท่านจะสมหวังแน่นอนถ้ามี4ประการนี้คือ1คนใช้ของท่านเนี่ยมีฝ่ามืออ่อนนุ่ม2ช้างของท่านฝึกมาดี3เป็นเวลามืดและ4เวลาฝนตก4อย่างนี้มีพร้อมกันขึ้นในเวลาใดเวลานั้นความปรารถนาของท่านจะสำเร็จผลก็ฟังดูไม่มีพิษไม่มีภัยอะไรนะก็เรียกว่าเป็นเมสเซจที่มันแฝงความลึกซึ้งเอาไว้แล้วคนอื่นฟังเขาก็ไม่ได้จะระแคะระคายหรือสงสัยอะไรไงแม่นมเอาความข้อนี้ไปบอกกับพระราชกุมารเลยพระราชกุมารฟังนี่เก็ททันทีเอ้าทำไมเก็ทได้ก็ด้วยอำนาจของกามไงทุกฟังคนเราเนี่ยพอมันมีกามครอบงำผูกรัดไว้เนี่ยนะกฎหมายอะไรไงมันหาช่องโหว่ไปได้หมดนะคิดว่าอะไรที่มันจะมาป้องกันอะไรไว้เนี่ยโถขนาดภูเขาใหญ่ยิ่งขนาดนี้มันยังหาทางที่จะลุทะลวงไปเอาทรัพย์สมบัติที่อยู่ข้างในมาได้เพราะว่าด้วยกามนั่นเองพระราชกุมารนี่จัดแจงเลยตัวฝังจัดแจงเอาคนใช้คนหนึ่งไหนใครมีมืออ่อนนุ่มอ่ะเตรียมคนนี้ไว้จัดแจงเลยเอาช้างเชือกหนึ่งที่ตนเองมีมาฝึกไว้อย่างดีนะฝึกอย่างดีนี่คือให้มีอาการไม่หวั่นไหวให้ทำตามสัญญาณเท่านั้นแล้วรอคอยเวลามืดและเวลาฝนตกเท่านั้นเองหมายถึงทั้งช้างและคนใช้เนี่ยต้องสแตนด์บายตลอดเวลานะคือกลางวันให้นอนกลางคืนให้ตื่นไว้เพราะว่าถ้าคืนไหนฝนตกจะเอาคืนนั้นแหละสแตนด์บายอยู่ตลอดปรากฏว่ามีคืนหนึ่งท่านผู้ฟังวันนั้นเป็นวันอุโบสถข้างแรมข้างแรมนี่ก็หมายถึงคืนเดือนมืดด้วยคืนเดือนมืดฝนตกยิ่งมืดเข้าไปใหญ่จะประหลาดมีเมฆดำทะมึนเลยมาในยามกลางแห่งราตรีก็คือหลังสี่ทุ่มไปแล้วแล้วก็คืนเดือนมืดด้วยแล้วก็เป็นตอนกลางคืนด้วย
ฝนตกด้วยเห็นมาแต่ไกลแล้วเมฆดำนี่เตรียมตัวไว้แล้วพระราชธิดาก็เห็นเมฆดำมาแต่ไกลเหมือนกันเตรียมการไว้เหมือนกันพระราชกุมารนี่จึงให้เอาช้างมาเตรียมไว้เลยให้คนใช้อยู่บนหลังช้างด้วยพร้อมกับตัวเองด้วยขี่ช้างไปพระราชธิดานี่ก็รอเวลาฝนตกเมื่อไหร่ปุ๊บบอกเสด็จพ่อเลยเพราะว่าก็อยู่ด้วยกันคือพ่อเนี่ยเอามานอนด้วยเลยนะเพื่อที่จะรักษาลูกเอาไว้ไม่ให้หนีไปไหนได้ขนาดนี้แล้วจะยังวางแผนหนีก็ได้ทุกฟังลองคิดดูเป็นลูกสาวไปนอนกับพ่อแล้วออกจากนอกวังก็ไม่ได้เพราะเป็นผู้หญิงไงใช่ไหมแล้วจะไปที่ท่าน้ำเขาก็ไม่แห่ไปเขาก็จะให้ตักน้ำมาให้เราจะเอาข้ออ้างยังไงที่จะหนีออกไปได้ไม่มีช่องเลยเธอใช้ช่องนี้ตอนนั้นเองตุ้มฟังฝนตกไงแล้วก็บอกว่าเอออยากอาบน้ำฝนเอ้าตอนกลางคืนคืนเดินมืดไม่มีใครเห็นแน่เปิดหน้าต่างได้แต่เปิดหน้าต่างได้คิดว่าจะตักน้ำฝนเนี่ยมาอาบปรากฏว่าสองมือนี่นะจับกันอยู่นะตุ้มฟังนะกันมานขึ้นใช่ไหมเสด็จพ่อก็อยู่ด้านหนึ่งลูกสาวก็อยู่ด้านหนึ่งลูกสาวนี่อยู่ระหว่างม่านกับหน้าต่างเหลือฝนตกผ่านหน้าต่างรับน้ำมาเสร็จปุ๊บเธอก็อาบน้ำฝนแล้วโดยมือหนึ่งก็จับมือเสด็จพ่อไว้ให้รู้ว่าไม่ได้หลุดออกไปนอกหน้าต่างนะส่วนอีกมือหนึ่งก็ถูตัวตักน้ำอาบอะไรก็ว่าไปแต่ทีนี้จะใช้มืออีกข้างหนึ่งก็เอามืออีกข้างหนึ่งของตนจับมือของเสด็จพ่อไว้แล้วก็อาบน้ำไปอย่างนี้คิดว่าก็คงทำเหตุการณ์ลักษณะเนี้ยมาไม่ใช่ครั้งแรกหรอกทุกฝั่งคิดว่าคงมีการทำแบบนี้มาหลายครั้งแล้วย่อมเป็นลักษณะที่เป็นไปได้ที่ว่าก็อยากจะอาบน้ำฝนบ้างเธอคงจะเห็นช่องตรงนี้ว่าสามารถทำได้ทุกฝ่ายพระราชกุมารเนี่ยเตรียมการไว้แล้วไงทุกฝั่งเอาช้างนี่มายืนเบียดไว้กับหน้าต่างด้านนอกเลยเราให้เกิดอาการไม่หวั่นไหวหญิงนักฟ้อนนี่เป็นไงเตรียมไว้แล้วพระธิดานั้นกำลังส่งน้ำอยู่มือหนึ่งก็จับพระหัตถ์ของพระบิดาอยู่ฝ่ายพระราชกุมารนั้นก็เอาสาวใช้ที่มือนุ่มพอกันนะขึ้นไปเลยท่านผู้ฟังเข้าไปทางช่องหน้าต่างพระธิดาเงียบกริบเลยนะไม่พูดอะไรในขณะที่มือหนึ่งกำลังทำท่าว่าอาบน้ำอะไรต่างอยู่ก็ให้สาวใช้จับมืออีกข้างหนึ่งของพระบิดาปล่อยมืออีกข้างหนึ่งตัวเองก็หลุดละหลุดจากพระบิดาละแล้วก็ออกจากทางช่องหน้าต่างขึ้นไปกับพระราชกุมารฝ่ายพระบิดาเนี่ยก็คิดว่าคนที่ตนจับมืออยู่ด้วยนั้นคือพระราชธิดาแต่ว่าจริงๆคือสาวใช้ที่มีมือนุ่มพอๆกันด้วยความที่ว่าเธอไม่ได้ทำเสียงอะไรอยู่เงียบๆไว้ไปนู่นแล้วขึ้นหลังช้างไปกับพระราชกุมารช้างถูกฝึกมาอย่างดีเดินไปเงียบๆเสียงฝนตกหนักไม่ได้ยินอะไรหรอกทุกฝั่งว่าเสียงช้างเป็นยังไงอะไรก็ไปเลยฝ่ายคนใช้ที่มีมืออ่อนนุ่มทำทีท่าอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยแต่งกายเข้านอนเราก็ตอนกลางคืนด้วยไงทุกผู้ฟังการเห็นหน้าค่าตาอะไรต่างมันก็ไม่ชัดจนกว่าจะรู้ความจริงว่าอ้าวนี่มันสาวใช้นี่นาไม่ใช่ธิดาของเรานี่โอ้ยก็ไปถึงไหนแล้วพระราชาที่เป็นโพธิสัตว์นั้นทุกผู้ฟังอึ้งไปเลยงงเต๊กเลยขอโทษขนาดว่าจับมือไว้อยู่นะเนี่ยยังไม่สามารถที่จะรักษาเธอเอาไว้ได้เลยจึงได้กล่าวคาถานี้ขึ้นท่านผู้ฟังบริษัทกล่าวไว้บอกว่าหญิงทั้งหลายบุรุษไม่สามารถจะรักษาไว้ได้ด้วยถ้อยคำอันอ่อนหวานยากที่จะให้เต็มได้เปรียบเสมอด้วยแม่น้ำย่อมจมลงในนรกบัณฑิตรู้ชัดอย่างนี้แล้วพึงเว้นเสียให้ห่างไกลหญิงเหล่าใด
ย่อมเข้าไปคบหาบุรุษใดเพราะความรักใคร่ก็ตามเพราะทรัพย์ก็ตามเขาย่อมเผาบุรุษนั้นเสียฉับพลันเปรียบเหมือนไฟที่ไม่เชื้อของตนเองฉะนั้นคือความอิ่มด้วยกามไม่มีท่านผู้ฟังในที่นั้นพระพุทธเจ้าก็จึงเทศภิกษุรูปนี้แหละที่มีความคิดว่าจะลาสิกขาอธิบายไว้บอกว่าหญิงชาวบ้านที่ยังมีความกำหนัดในการประสงค์ที่จะครองเรือนหาสามีต่างๆนั้นจะไม่อิ่มด้วยสิ่งสามอย่างนี้กินให้ตายไงก็ไม่อิ่มจนตายแล้วก็ยังอยากอยู่นั่นคือการเข้าเสพเมถุนธรรมความดิ้นรนและการแต่งตัวในคำเหล่านี้ทุกฝั่งท่านอธิบายไว้หมายถึงว่าความที่เหมือนไฟกินเชื้อเผาไหม้หมดทุกอย่างนี่ในเรื่องที่ผ่านมานี่เป็นตัวอย่างได้อย่างดีจุลปะโลภณชาดกที่ว่าโพธิสัตว์เกิดเป็นอนิธิกันตกุมารความไม่ยินดีในกามนี่ถูกเผาหมดได้ด้วยหญิงที่ตนเองรักฌานสมาธิสมาบัติศีลจาคะต่างๆของฤาษีถูกเผาไหม้หมดได้ด้วยหญิงที่ตนเองรักความรู้คือปัญญาสติความระลึกได้ถูกล้นไปหมดด้วยหญิงที่ตนเองรักทำลายชื่อเสียงกิตยศได้เผลอสติได้ทำลายความเป็นบหูสูตรได้เหมือนไฟที่ไหม้เชื้อไปหมดพระโพธิสัตว์ในชาตินั้นเราฟังในนิทานชาดกเรื่องที่สองที่ชื่อว่ามุทุปานิชาดกนี่เข้าใจความนี้แล้วก็โอ้นี่ก็ลูกสาวนั่นก็หลานของเราถ้าลงโทษบุคคลเหล่านี้ก็ใครจะมาสืบตระกูลลูกที่เกิดมาเราก็ต้องเลี้ยงดูเอาถ้างั้นก็ให้เขาแต่งงานกันไปตามที่เขาชอบแล้วกันให้อภัยโทษต่างๆแล้วตั้งให้หลานชายก็คือราชกุมารนั้นน่ะเป็นอุปราชพอตนเองสวรรคตตายไปทั้งสองก็ขึ้นครองราชย์กันต่อในเรื่องความคิดในทางกามที่ว่ามันกลับกำเริบได้เนี่ยต้องระมัดระวังให้ดีในการจะระมัดระวังนั้นมันก็ต้องมีเครื่องสอบท่านผู้ฟังต้องสอบกันจนถึงแม้แต่เง่าบัวนี่ยังต้องขโมยกันนะในนิทานชาดกที่ชื่อว่าพิสะชาดกการลักเอาเง่าบัวหรือว่าเง่าหัวมันก็ได้ขโมยของที่ดูเหมือนจะไม่มีค่าอะไรดูสิว่ายังมีความที่จะยึดถือกำหนัดยินดีแม้ในสิ่งเล็กๆน้อยๆนี้หรือไม่ในเรื่องที่สามพิสะชาดกนี้เป็นเรื่องที่ก่อปรารภภิกษุผู้หนึ่งที่มีความกระสันจะสึกเหมือนกันในช่วงที่เราอยู่นี้ตัวฟังเป็นช่วงเวลาที่ยังมีคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เป็นช่วงเวลาที่ถ้าปฏิบัติตามคำสอนแล้วจะพ้นทุกข์ได้จริงแต่มันมีช่วงเวลาที่ไม่มีคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ปฏิบัติตามยังไงก็ยังไม่พ้นทุกข์เนี่ยถึงแม้ในช่วงเวลาแบบนั้นคนที่เขามีความภาคเพียรเขาก็ยังได้ประโยชน์ท่านจึงเปรียบเทียบให้เห็นส่วนต่างตรงนี้ก็ถ้าจะพูดถึงแล้วก็แสดงว่าภิกษุรูปนี้ในเรื่องที่สามท่านปรารภนั้นน่ะมีความแก่กล้าของอินทรีย์ที่ค่อนข้างสูงแต่ว่าอาจจะย่อหย่อนท้อถอยจึงชี้ให้เห็นส่วนต่างนี้นิดหน่อยโดยเล่าถึงสมัยที่พระองค์นั้นเกิดเป็นพราหมณ์อยู่ในตระกูลพราหมณ์มีพี่น้องกันด้วยทั้งหมด8คนคือตัวเองเป็นคนโตแล้วก็มีน้องชายอีก6คนมีน้องสาวอีกคนหนึ่งก็คือมีพี่น้องร่วมมารดาบิดาเดียวกันเนี่ยทั้งหมด8คนด้วยกันเป็นชาย7คนเป็นหญิง1คนแต่ละคนก็เกิดมาจากแม่คนเดียวกันคุณพ่อคุณแม่นี่มีทรัพย์80โกฎเลยคิดว่าหลังจากลูกเรียนหนังสือจบอะไรต่างมาแล้วจะหาครอบครัวให้แต่โพธิสัตว์ที่ชื่อว่ามหากัญจนกุมารเนี่ยนะไม่ได้ต้องการมีครอบครัวเห็นภัยในการครองเรือนเห็นโทษในวัฏฏะคุณพ่อคุณแม่จะไปหาคู่ครองมาให้ก็ไม่เอาบอกว่าก็ไปหาให้น้องคนที่สองสิให้น้องคนที่สองนี่เขาดูแลทรัพย์สมบัติอะไรต่างไปส่วนผมนี่เดี๋ยวจะไปบวชก็เลยมาคุยกับลูกชายคนที่สองลูกชายคนที่สองก็แล้วพี่ใหญ่อ่ะถามแม่พี่ใหญ่เขาไม่เอาคนที่สองก็เลยมีความคิดว่าอ้าว
พี่ไม่เอาแล้วฉันก็ไม่เอาแล้วเหมือนกับคนถุยน้ำลายทิ้งมาเนี่ยแล้วคุณจะไปอ้าปากรับเอาวะผมก็ไม่เอาผมก็จะบวชตามพี่เหมือนกันคุณแม่เราคุยกับคนที่สามนั่นดูสิแม่ก็เลยไปคุยคนที่สามคนที่สามก็ถามว่าแล้วคนที่หนึ่งที่สองนะเธอไม่เอาเหรอโอ้เขาจะบวชคนที่สามก็คิดเหมือนกันฝังว่าโอ้เขาถุยน้ำลายทิ้งมางี้เราจะไปอ้าปากรับเหรอโอ้ไม่เอาผมก็จะบวชตามพี่เหมือนกันนะคุณแม่ลองคุยกับคนลูกคนที่สี่แล้วกันคนที่สี่ก็คิดเหมือนกันนะฟังจนคนที่สี่ที่ห้าที่หกที่เจ็ดลูกชายเจ็ดคนจะให้สืบทอดวงตระกูลไม่มีใครเอาเลยจนต้องไปถามลูกสาวเนี่ยลูกสาวเดี๋ยวแม่จะหาผัวให้ถามลูกแล้วแม่ก็จะยกทรัพย์สมบัติให้หมดเลยนะลูกสาวก็เลยเอาแล้วพี่ๆอ่ะเจ็ดคนน่ะเขาเป็นยังไงเขาไม่เอาก็จะไปบวชตัวเองก็คิดเหมือนกันว่าพ่อพี่ๆเนี่ยถมน้ำลายถุยทิ้งมาแล้วเนี่ยเรื่องของกามเรื่องของทรัพย์สมบัติโอ้ยมันเป็นการคลองเรือนที่จะมีปัญหามากเขาถุยทิ้งแล้วเราจะไปอ้าปากก็รับเอามากินต่อแล้วฉันก็ไม่เอาไม่มีใครเอาปฏิเสธจนกระทั่งพ่อแม่นี่ก็ผมไม่รู้จะรบเร้ายังไงต่อมาไม่นานพ่อแม่ก็ตายจากไปทุกฝั่งแปดพี่น้องนี้ก็จึงทำการให้มหาทานเอาทรัพย์สมบัติที่ตนเองมีทั้งหมดเลยแจกทานเลยแจกทานอย่างใหญ่พากันออกบวชในการออกบวชครั้งนั้นก็มีโพธิสัตว์แล้วก็มีน้องชายอยู่6คนน้องสาวอีก1คนรวมเป็น8คนพี่น้องมีเพื่อนของโพธิสัตว์อีกคนหนึ่งเป็นผู้ชายมีคนรับใช้ชายและคนรับใช้หญิงอีกคนหนึ่งรวมเป็นมีผู้หญิงสองคนคือลูกสาวน้องสุดท้องแล้วก็คนชายผู้หญิงรวมมีผู้ชายทั้งหมด9คนคือพี่น้องชายกัน7คนสหายแล้วก็คนชายผู้ชายอีกคนหนึ่งทั้ง11คนออกบวชในวาระนั้นออกบวชแล้วก็ไปอยู่ป่าหิมพานต์ไปอยู่แล้วก็หากินไงล่ะไม่ได้ทำการเกษตรอะไรต่างก็ไปเก็บผลไม้เง่าไม้รากไม้อะไรต่างๆในป่ามากินกันในช่วงแรกๆของความเป็นอยู่นั้นผู้ฟังในนิทานชาดกเรื่องนี้ท่านอธิบายว่าก็ไปด้วยกันช่วยกันหาในระหว่างการเดินทางไปหาผลไม้ในป่ามากินกันนั้นบางทีก็พูดคุยบ้างหยอกกันเล่นบ้างพูดตลกโปกฮาบ้างโพธิสัตว์มองดูแล้วก็เอ๊ะมันไม่ค่อยเข้าท่านี่เนี่ยพอเราออกจากเมืองมาคิดว่าจะมาอยู่สงบเงียบแต่ออกมาแล้วก็ยังมารวมกันอยู่ดีตั้ง11คนคนนี้เจออะไรก็ไปเรียกคนหนึ่งมาเอ๊ะมันก็ยังคลุกคลีกันอยู่ด้วยความที่ว่าตนเป็นพี่ใหญ่แล้วก็เป็นอาจารย์ด้วยนะคนอื่นก็ออกบวชตามตัวเองก็จึงเป็นผู้ให้โอวาทเขาว่าเอ๊ะเรามาปฏิบัติอย่างเนี้ยไม่เหมือนกับคนที่สละทรัพย์80โกฎมาบวชเลยเอาตั้งแต่นี้ไปเดี๋ยวฉันจะไปหาผลไม้คนเดียวก็แล้วกันแล้วพวกท่านทั้งหลายนี่ก็อยู่ที่เรือนนะเรือนของแต่ละคนละคนเดินจงกรมนั่งสมาธิกันไปไม่ต้องมาคลุกคลีกันโอเคไหมน้องชายคนที่สองก็บอกว่าเอ้าถ้าบวชกันอย่างนี้แล้วภาระของอาจารย์เนี่ยก็คือภาระของผมเหมือนกันให้ผมทำหน้าที่นี้ดีกว่าน้องชายคนที่สามพอได้ยินอย่างนั้นก็ออกตัวแทนขึ้นว่าให้ผมทำหน้าที่นี้เองแล้วพูดกันไปพูดกันมาก็เลยตกมาถึงน้องสาวคนสุดท้องน้องสาวคนสุดท้องก็คิดว่าฉันจะไปนำมาเพื่อพวกพี่ๆเองต่างคนก็ต่างอาสากันก็จึงตกลงกันใหม่ท่านผู้ฟังในที่นั้นเอางี้ละกันให้พี่ใหญ่ที่เป็นอาจารย์เนี่ยอยู่ที่สำนักไม่ต้องออกไปเราก็ผลัดกันตามวาระแล้วก็ให้น้องหญิงอยู่กับคนใช้ผู้หญิง3คนอยู่ที่ที่พักไม่ต้องออกไปหาอาหารส่วนที่เหลือก็ออกไปหาวาระนั้นคนไม่คลุกคลีกันเวียนกันไปตามวาระเอาอย่างนี้ตกลงกันดังนั้นแล้วก็ออกไปหาเง่าบัวบ้างรากไม้บ้างหัวมันบ้างมาพากันฉันโดยการนำมาเสร็จปุ๊บก็มาแบ่งส่วนให้เท่ากันเท่ากันวางไว้บนพลานหินแล้วก็ตีระฆังคนไหนได้ยินเสียงระฆังแล้วคิดว่าฉันอยากจะออกไปตอนไหน
ก็ออกไปเอาส่วนของตนเองมารับประทานที่ที่พักไม่คลุกคลีกันพอทำเป็นไปอย่างนี้ได้ความวิเวกได้ความหลีกเร้นจิตใจมีความสงบลงบุฟังจนมีตบะแก่กล้าขึ้นกันทุกคนทุกคนจิตใจเนี่ยดีงามมากสว่างสวยมากเฟื่องฟูรุ่งเรืองมากจนเดือดร้อนถึงเท้าสักกะเทวราชตบะฟังเท้าสักกะเทวราชนี่ที่นั่งร้อนเลยเพราะว่าด้วยเดชแห่งศีลด้วยเดชแห่งตบะของเหล่าดาบททั้ง11คนเหล่านี้ก็เลยมามีความกังวลใจคือเท้าสักกะเนี่ยจะที่นั่งร้อนก็ด้วยความที่ว่าจะหลุดออกจากตำแหน่งหรือไม่ก็มีคนดีคนไหนที่ต้องการความช่วยเหลือในที่นี้ก็คือคิดว่าตัวเองเนี่ยจะหลุดออกจากตำแหน่งพวกนี้เขาจะมาขึ้นตำแหน่งแทนตนเองก็เลยจะทำการทดสอบว่าใช่หรือเปล่าหรือว่าพวกนี้จะมาปรารถนาความเป็นเท้าสักกะหรือไม่ทำการทดสอบโดยการที่ว่าพอเขาแบ่งอาหารกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะตนเองก็ทำส่วนของโพธิสัตว์ให้หายไปคือเอาไปซ่อนไว้โพธิสัตว์ออกมาเอ้าไม่เห็นส่วนของตนเฮ้ทุกวันเวลานี้เขาก็จะเอาอาหารมาวางไว้ตรงนี้เอ้ไม่เห็นนะไม่เป็นไรวันนี้อดข้าวไปวันที่สองก็เป็นไปอย่างนี้วันที่สามก็เป็นไปอย่างนี้จนตัวเองมีความคิดว่าเฮ้เราไม่ได้อาหารกินเขาไม่ได้แบ่งไว้ให้ส่วนของคนอื่นก็มีสงสัยว่าเราจะทำอะไรผิดมั่งก็ถึงให้เราได้โทษเห็นป่านนี้ก็จึงตีระฆังขึ้นเพื่อจะเรียกประชุมละพอเรียกประชุมก็ถามว่าเออมีการแบ่งอะไรต่างๆให้กันยังไงไหมวันนี้ใครหาอาหารมาคนหนึ่งที่หาอาหารมาก็บอกนี่ผมแบ่งไว้ให้มากกว่าคนอื่นด้วยเฮ้ไม่ได้รับนะเอาละเมื่อวานล่ะใครหามาเอาผมหามาครับแบ่งส่วนที่มากกว่าเพื่อนด้วยนะเอ๊แต่ไม่ได้รับนะแล้ววันก่อนล่ะเอาก็แบ่งไว้อยู่นะเอาไม่ได้รับเอาแบ่งไว้แต่ไม่ได้รับก็เลยคิดว่าเอ้ยใน11คนเราเนี่ยต้องมีขโมยแน่นอนอ่ะใครเป็นขโมยทุกคนเนี่ยเสียวหลังว่าเลยนะโอ้ยเราออกบวชมาแปลนี้80คนเราก็จะไม่เอาแค่หัวมันเง่าบัวเราจะไปเอาไรเสียวหลังว่าปะกลัวว่าคือกลัวต่อบาปละอายต่อบาปนะมีหิริโอตปะกันเต็มที่จึงลุกขึ้นสาบานเลยท่านผู้ฟังในที่นั้นจังหวัดที่ดาบททั้ง11คนมาประชุมกันเนี่ยนะก็มีลิงมาสังเกตการอยู่ด้วยลิงตัวนี้ถูกหมองูจับมาให้เล่นกับงูตัวเองนี่ได้รับทุกข์มากหนีมาได้จึงเข้ามาอยู่ป่ากับพวกดาบทแล้วก็มีช้างอีกตัวหนึ่งหนีมาจากการถูกจองจำของพระราชาเข้ามาในป่าอยู่กับพวกดาบทแล้วก็มีเทวดาอีกตนหนึ่งเหมือนกันมาสังเกตการอยู่ในการประชุมของเหล่าดาบททั้ง11คนซึ่งก็เสียวหลังว่าไปแล้วโอ้ยใครจะเป็นคนขโมยเนาะใครจะเป็นคนขโมยโอ้ยไม่ใช่ฉันละกันฉันขอสาบานก่อนดาบทคนที่สองที่เป็นน้องชายคนที่สองเนี่ยนะจึงสาบานขึ้นบอกว่าโอ้ไม่ใช่ผมแน่นอนถ้าผมเอาไปนะขอให้ผมนี่ได้ช้างได้ม้าได้วัวได้เงินได้ทองได้ของน่าปลื้มใจต่างๆมีบุตรมีภรรยาเต็มที่เลยผมไม่ได้เอาแน่นอนคือคำสาบานของดาบทเนี่ยนะเขาไม่ได้ขอให้ว่าตกนรกหมกไหมหรือว่าได้ไม่ดีอะไรนะคือโดยทั่วไปของชาวบ้านเราเนี่ยแต่ขอให้ได้กามเต็มที่นะก็แสดงว่าเขาไม่ชอบกามกันเลยไงคือด้วยคำสาบานเนี่ยคือจะปรารภสิ่งที่ตนเองไม่ชอบใช่ไหมเช่นตกนรกหมกไหมหรือมีความสูญเสียอย่างใดอย่างหนึ่งแต่บุคคลเหล่านี้ทั้งหมดทุกคนเลยเนี่ยเขาไม่ปรารถนากามเลยท่านผู้ฟังจึงสาบานขึ้นในลักษณะที่ให้ตัวเองเนี่ยได้กามเต็มที่ถ้าได้ทำสิ่งที่ไม่ดีนั้นจริงคนอื่นฟังเนี่ยโอ้ยเอามืออุดหูเลยท่านผู้ฟังโอ้ยฟังไม่ได้โอ้ยใครจะมาได้เงินทองโอ้บ้านเรือนบุตรภรรยาโอ้ไม่โอ้ยปลดทุกข์แล้วคนที่หนึ่งที่สาบานขึ้นไม่ใช่ฉันแน่นอนคนที่สองก็เอาบ้างดูหวังแล้วบทน้องชายคนที่สองก็เอาบ้างว่าโอ้ยถ้าผมเอาเง่าบัวส่วนแบ่งของหลวงพี่ไปนะขอให้ผมเนี่ยมีเสื้อผ้าหล่อๆและมีข้าวของเครื่องใช้ดีๆ
ให้มีกามเต็มที่เลยโอ้ยคนอื่นนี่ฟังไม่ได้คือไม่อยากได้กามกันทั้งสิ้นเลยน้องชายคนที่สามก็ขอให้มีพืชพันธัญญาหารสมบูรณ์ด้วยยศมีความรุ่งเรืองด้วยเกียรติคนที่สี่นี่ก็ขอให้เป็นกษัตริย์มหาศาลมียศสาบรรดาศักดิ์มีดินแดนปกครองคนที่สี่นี่ก็ขอให้เป็นพราหมณ์มหาศาลมีชื่อเสียงมีตำแหน่งมียศคนที่ห้านี่ก็ขอให้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้วยเรื่องเวทมนต์ด้วยตบะด้วยความนับถือบูชาคนที่สี่นี่ก็ขอให้ได้เป็นนายบ้านสวยเก็บค่าสวยต่างๆได้พอมาถึงดาบทที่เคยเป็นคนรับใช้ก็อธิษฐานเลยถ้าได้เอาไปจริงนะสาบานเลยว่าข้างนั้นก็ขอให้ได้เป็นผู้ใหญ่บ้านมีคนนำหน้าถือตาคือเป็นเรื่องกามที่ถ้าดูผิวเผินแล้วก็จะเหมือนดีแต่ดาบทเหล่านี้เขาไม่อยากได้จนกระทั่งถึงน้องหญิงก็ขอให้ได้เป็นมเหสีนางทาสีก็ขอให้ได้กินของดีๆเทวดาก็เอาบ้างว่าถ้าตัวเองเอาไปนะขอให้มีศาลเจ้าดีๆคนมาบูชาเยอะๆมีศาลเจ้างามๆคนเอาของอะไรมาบูชาเส้นสวงช้างก็เอาบ้างด้วยหวังโอ้ขอให้ได้เป็นช้างของพระราชามีเครื่องทรงงดงามลิงก็เอาบ้างขอให้ได้ทัดทรงดอกไม้แต่งตัวงามๆทาปากแดงๆเล่นโลดโผนก็คือสรุปว่าทั้งดาบท11คนทั้งเทวดาช้างและลิงคือต่างสาบานว่าตัวเองไม่ได้เอาไปด้วยการขอให้ได้เรื่องของกามท้าวสักกะเนี่ยฟังอยู่ตลอดท่านผู้ฟังเลยรู้สึกโล่งใจว่าโอ้พวกนี้เขาไม่ได้ปรารถนากามเราแย่แล้วจะมาแกล้งผู้ที่บำเพ็ญตบะดีถึงเพียงนี้แม้แต่ตัวโพธิสัตว์เองเลยที่ว่าพอทุกคนทำการสาบานกันแล้วตนเองก็สาบานบ้างว่าฉันก็ไม่ได้กุเรื่องนี้ขึ้นนะฉันไม่ได้อาหารจริงๆถ้าฉันกุเรื่องนี้ขึ้นก็ขอให้ได้บริโภคกามด้วยความรุ่งเรืองอย่างใดอย่างหนึ่งเหมือนกันทีนี้พอรู้แล้วว่าต่างคนต่างไม่ได้เอาไปท้าวสกะเทวราชก็แสดงตัวขึ้นทุกฝั่งแล้วก็ขอโทษขอโพยฤาษีทั้งหลายเหล่านั้นแล้วก็ถามถึงว่าทำไมถึงไม่ปรารถนากามโพธิสัตว์ก็จึงบอกว่าเพราะว่ากามนั้นจะนำไปสู่นรกเป็นสิ่งที่ไม่ดีเราไม่ปรารถนากามถามท้าวสักกะต่อว่าทำไมท่านถึงมาล้อเล่นกับพวกฤาษีอย่างเราอย่างนี้คือนักบวชในทุกฝั่งไม่ใช่เพื่อนเล่นหรือไม่ใช่สิ่งที่เราจะไปพึงล้อเล่นได้ทำไมถึงมาทำอย่างนี้ท้าวสักกะก็จึงขอโทษคือบอกถึงความที่ว่าคนพาลเนี่ยจะมีความโกรธเป็นกำลังแต่บัณฑิตเนี่ยมีความอดทนมีขันติเป็นกำลังบัณฑิตเนี่ยจะไม่มีความโกรธเป็นกำลังเรื่องนี้นะเตือนสติเราได้อย่างดีนะทุกฝั่งนะถ้าเราโกรธขึ้นเนี่ยโอ้แสดงว่าเราไม่ได้เป็นบัณฑิตแล้วแล้วพอทำความเข้าใจกันเรียบร้อยก็ต่างคนก็ต่างไปล่ะอยากย้ายกันไปในนิทานชาดกเรื่องนี้ท่านบอกว่าพี่น้องชายทั้ง7คนก็ไล่มาเลยตั้งแต่พระพุทธเจ้าพระสารีบุตรพระมหาโมคคัลลานะพระมหากัสสปะพระอนุรุทธะพระปุณณะและพระอนนท์เป็นพี่น้องชาย7คนน้องสาวนั้นคือพระนางอุบลวรรณานางทาสีนั้นคือนางกุชุตราคนรับใช้ชายนั้นก็คือจิตตะกฤบดีเทวดานั้นก็คือท่านพระสาตาคีระช้างก็คือช้างปาริระยะกะลิงวานรนั้นก็คือลิงมัทุระที่เอาน้ำผึ้งไปถวายพระพุทธเจ้าที่ป่าเรไรส่วนท้าวสักกะนั้นก็คือการุธายีอมานั่นเองนี่คือนิทานชาดกที่ชื่อว่าผู้ลักเอาเง่ามันพิสาชาดกในช่วงของนิทานบรรณานั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาต่างๆรายการนี้จัดโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาซึ่งมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อ
อาภีปุณโญเป็นผู้ดำเนินรายการแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

0: กองทัพเรืออัญเชิญเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9ลงน้ำเพื่อเตรียมการในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
2: ดูอีกแล้วก็ขอเร็กไปรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถอ้างสิทธิการผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือภายใต้มาตรฐานระดับโลกเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ด้านความยั่งยืนและเพิ่มโอกาสการต่อยอดกับคู่ค้าทางธุรกิจ
3: แบรนด์โตภายใต้มาตรฐานอย่างยั่งยืนดูอีกแล้ว Green Power by PEA
4: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
6: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
0: กองทัพเรือได้อัญเชิญเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9ลงน้ำจากคลองบางกอกน้อยออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมาเพื่อเตรียมการในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในวันที่6พฤศจิกายนนี้กระทรวงมหาดไทยสั่งการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเร่งขยายเขตไฟฟ้าปราสาทตาควายเนิน350เสริมสร้างความมั่นคงแนวชายแดนจังหวัดสุรินทร
7: ์นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจติดตามและรับฟังข้อมูลการขอขยายเขตไฟฟ้าบริเวณปราสาทตาควายและเนิน350อำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์สำหรับโครงการขยายเขตไฟฟ้าดังกล่าวการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกฟผ.เขต3ได้บรรจุแผนงานขยายเขตไฟฟ้าจำนวน9พื้นที่งบประมาณรวมกว่า130ล้านบาทพร้อมเตรียมขยายเขตเพิ่มเติมอีกกว่า 12.5 กิโลเมตรตลอดจนการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าระบบโซลาร์เซลล์และปรับปรุงเส้นทางคมนาคมจาก3แยกลานยางถึงปราสาทตาควายระยะทางประมาณ 8.7 กิโลเมตรโดยได้สั่งการให้กฟผ.เขต3เร่งรัดดำเนินโครงการให้เริ่มขึ้นภายในปีนี้และกำหนดแล้วเสร็จในช่วงต้นปีหน้าเพื่อยกระดับความปลอดภัยคุณภาพชีวิตและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกำลังพลในการปกป้องแผ่นดินไทยอย่างยั่งยืนชนันชิดาสังทองรายงาน
0: ภาวะตลาดหลักทรัพย์เดือนกรกฎาคมยังปรับตัวได้ดีประมาณร้อยละ2แม้มีปัจจัยกดดันและความผันผวนจากภายนอกสูงพร้อมติดตามทิศทางอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางอย่างใกล้ชิด
8: นายชัดชัยทิสาดลดีหลกผู้ช่วยผู้จัดการหัวหน้าฝ่ายวิจัยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกล่าวว่าภาพรวมภาวะตลาดหลักทรัพย์เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาได้รับปัจจัยกดดันและความผันผวนจากภายนอกสูงทั้งปัญหาด้านภูมิรัฐศาสตร์ราคาน้ำมันที่สูงถึง100ดอลลาร์ต่อบาร์เรลทิศทางอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรที่ปรับตัวสูงขึ้นรวมถึงหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและ AI ในต่างประเทศที่ปรับตัวลงแรงแต่ผลกระทบต่อตลาดหุ้นไทยยังคงค่อนข้างจำกัด

0: และสามารถปรับตัวได้ดีประมาณร้อยละ2ส่วนสภาพคล่องการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 87,000 ล้านบาทสูงสุดในรอบ4ปีขณะที่กระแสเงินทุนต่างชาติยังคงเป็นยอดซื้อสุทธิอีกกว่า 49,000 ล้านบาทส่งผลให้ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบันมีเงินทุนไหลเข้าประเทศไทยแล้วกว่า 76,000 ล้านบาทอย่างไรก็ตามยังต้องติดตามความผันผวนของราคาน้ำมันสถานการณ์ในตะวันออกกลางและทิศทางอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางอย่างใกล้ชิดว่าจะขึ้นเร็วและแรงกว่าที่ตลาดคาดการไว้หรือไม่นันทิกาติปาโลรายงาน
1: กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานแนะนายจ้างและลูกจ้างเตรียมความพร้อมรับกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างรูปแบบใหม่เริ่มเก็บเงินสะสมวันที่1ตุลาคมนี้
2: เรือเอกสารสคมคายอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกล่าวถึงกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างรูปแบบใหม่ว่าเป็นการสร้างหลักประกันทางการเงินให้แก่ลูกจ้างและช่วยเสริมความมั่นคงเมื่อสิ้นสุดการจ้างงานหรือว่างงานมุ่งเน้นให้นายจ้างและลูกจ้างร่วมกันออมโดยกลุ่มเป้าหมายคือสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่10คนขึ้นไปและยังไม่มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยจะเริ่มจัดเก็บเงินสะสมและเงินสมทบทั่วประเทศตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปสำหรับอัตราการส่งเงินเข้ากองทุนแบ่งเป็นนายจ้างและลูกจ้างส่งฝ่ายละร้อยละ 0.25 ของค่าจ้างตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง30กันยายน2574โดยนายจ้างสามารถลงทะเบียนผ่านระบบ e-service ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานขณะที่ลูกจ้างควรศึกษาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้สิทธิประโยชน์เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างรูปแบบใหม่นี้ต่อไปนิตยาคุณสิมรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7 นาฬิกาค่ะ

ิบข่าวอุ่นอุ่นข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6 นาฬิกาถึง7 นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้ข่าวยามเช้าเราพบกันกับวันศุกร์ที่7สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้แรม9ค่ำเดือน8ปีมะเมียค่ะ
0: ค่ะวันนี้อยู่กับกบสุกัญญาสว่างสารติสกุลค่ะ
1: ค่ะดิฉันเจยนันแก้วกล่ำนะคะเอาเราสองคนมาพบกันกับข่าวยามเช้าเรื่องราวต่างๆนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวติดตามรับฟังไปพร้อมๆกันกับเนื้อหาข่าวสารค่ะ
0: ค่ะวันนี้เรามากับทีมงานนะคะคุณสายชนีสั่งอยู่หลังใหม่นะคะแล้วก็ยังมีทีม Facebook Live ด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณทีมนิวมีเดียด้วยค่ะส่วนวันนี้นะคะใครที่ติดตามทางหอกระจายข่าวหมู่บ้านนะคะอีกสักครู่ค่ะคุณปูบุญมาสีมาจะมาตีคล้องร้องข่าวกับประเด็นที่น่าสนใจให้ฟังด้วยค่ะแล้วก็สามารถติดตามได้นะคะทางหน้าปัดวิทยุค่ะ FM 92.5 MHz FM 105 MHz ค่ะส่วน AM เข้าไปฟังได้ค่ะทาง AM 819สำหรับใครที่เคยฟังเป็นประจำคลื่น AM 891นะคะวันนี้ขอพักก่อนค่ะซึ่งช่วงนี้นะคะจะมีการซ่อมบำรุงแล้วก็ปรับเรื่องของคุณภาพการออกอากาศนะคะให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนในวันพรุ่งนี้ใครที่ฟัง891ก็กลับมาฟังได้เหมือนเดิมนะคะวันนี้ใครที่จะฟังก็ไปฟังคลื่นอื่นได้ข่าวยามเช้ามีหลายคลื่นนะคะอยู่จังหวัดไหนฟังที่จังหวัดนั้นได้เลยค่ะ
1: ค่ะก็สำหรับเรื่องของพยากรณ์อากาศนะคะสำหรับในช่วงนี้ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้บอกไปก็คือจะเริ่มมีฝนเนี่ยมากขึ้นในหลายพื้นที่เช่นกันแต่ว่าสิ่งที่เราต้องระวังแล้วเราสิ่งที่เราต้องติดตามนะนั่นก็คือประกาศของทางกรมอุตุนิยมวิทยาว่าสภาพอากาศของแต่ละวันนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับวันนี้นะคะอัปเดตเมื่อช่วงเวลา5 นาฬิกาที่ผ่านมาสำหรับนะวันนี้7สิงหาคม2569ประเทศไทยค่ะมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมค่ะซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนค่ะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กค่ะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นดอลฟินบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกค่ะมีแนวโน้มเคลื่อนผ่านจังหวัดโอกินาวะประเทศญี่ปุ่นในช่วงวันที่6-7สิงหาคม2569และคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลเจ้อเจียงประเทศจีนค่ะในช่วงวันที่9-10สิงหาคม2569โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในยังบริเวณดังกล่าวนะคะที่ได้นำเรียนไปเมื่อสักครู่นี้ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยค่ะ
0: ค่ะมาดูกันหน่อยค่ะพยากรณ์อากาศวันนี้นะคะใครที่จะเดินทางเผื่อว่าจะออกจากบ้านจะได้ดูว่าฝนฟ้าเนี่ยอำนวยกับการที่จะไปเที่ยวไปพักผ่อนหรือเปล่านะคะหรือว่าจะต้องระมัดระวังเซฟเรื่องของการเดินทางด้วยค่ะภาคเหนือนะคะวันนี้ภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกรวมไปถึงภาคกลางนะคะภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลค่ะยกเว้นภาคกลางนะคะมีฝนประมาณ 70% ของพื้นที่ค่ะแล้วก็ภาคกลางนั้น 60% ค่ะส่วนภาคใต้อ่าวไทยนะคะวันนี้ฝนประมาณ 40% ฝั่งอันดามันประมาณ 60% ค่ะทะเลอันดามันนั้นคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรนะคะเช่นเดียวกับฝั่งอ่าวไทยเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังด้วยค่ะ
1: ค่ะ 6:13 นะท่านผู้ฟังไปดูกันหน่อยเมื่อวานนี้มีการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเน้นย้ำถึง20จังหวัดนะคะให้บูรณาการรับมือกับสถานการณ์โดยทางด้านของนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีค่ะท่านในฐานะ กรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยซึ่งท่านนะคะได้บอกนะคะว่าในพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ได้มีการเปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกันกับผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้แทนจาก20จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยกล่าวนะคะว่าในการประชุมในครั้งนี้การซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานร่วมกันเพื่อที่จะยกระดับบริหารการจัดการภัยพิบัติให้มีเอกภาพลดความซ้ำซ้อนและสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุดการแก้ไขปัญหาการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมจำเป็นต้องอาศัยการบูรณาการร่วมกันในทุกระดับจึงได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้อำนวยการกลางระดับจังหวัดวางแผนการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นทางด้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมีการตั้งการประเมินพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและภัยแล้งค่ะมีการจัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์การจัดเตรียมพื้นที่รองรับการอพยพของพี่น้องประชาชนหากเกิดเหตุฉุกเฉินซึ่งจากการรับฟังรายงานก็พบว่าทุกจังหวัดในทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้เตรียมความพร้อมเอาไว้แล้วนอกจากนี้ค่ะทางด้านของท่านรองนายกรัฐมนตรีนายทรงศักดิ์ทองศรีท่านได้ย้ำเตือนนะครับว่าให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการในเชิงรุกค่ะให้รีบถอดบทเรียนจากปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากขนาดนี้เริ่มเข้าสู่ฤดูฝนบางพื้นที่อย่างเช่นที่จังหวัดสกลนครเริ่มได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ทุกข์ภัยแล้วซึ่งทางจังหวัดได้ลงพื้นที่เข้าดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกันได้อย่างทันท่วงทีตอนนี้ได้สั่งการให้ทุกภาคส่วนค่ะเตรียมความพร้อมให้รวดเร็วและครอบคลุมทุกมิติเพื่อที่จะป้องกันและลดความสูญเสียต่อชีวิตทรัพย์สินของประชาชนให้ได้มากที่สุดค่ะ
0: ค่ะเรื่องของอุทกภัยนะคะหรือว่าภัยแล้งเนี่ยจริงๆแล้วมันก็เป็นเขาเรียกว่ามีปัญหาที่จะต้องแก้ตลอดปีที่ผ่านมานะคะหลายๆปีก็จะมีการบูรณาการมีการยกระดับมาตรการเข้มข้นก็เป็นกำลังใจให้สำหรับเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะส่วนเรานะคะการใช้น้ำก็ต้องประหยัดเหมือนเดิมนะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงหน้าฝนหน้าแล้งอะไรก็แล้วแต่นะคะก็ปฏิบัติตามที่ภาครัฐนั้นแนะนำมาด้วยนะคะย้ำเตือนกันด้วยเรื่องของการประหยัดน้ำค่ะมาดูเรื่องของภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนะคะท่านนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีเมียนมาได้ร่วมงานเปิดงานThailand Myanmar Business Forum 2026ฟื้นเศรษฐกิจชายแดนยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนไทยและเมียนมาค่ะซึ่งทางด้านของคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะพร้อมด้วยนายมินอองไลประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมานะคะก็ร่วมกล่าวสุนทรพจน์ในงาน Thailand Myanmar BusinessForum 2026ค่ะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เขตคลองเตยกรุงเทพค่ะโดยท่านนายกรัฐมนตรีนะคะในการกล่าวสุนทรพจน์เนี่ยท่านก็บอกว่าท่านรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้ร่วมกับประธานาธิบดีเปิดงาน Thailand Myanmar Business Forum 2026ครั้งนี้แล้วก็ได้พบกับผู้แทนภาครัฐภาคเอกชนและผู้ประกอบการจากทั้งสองประเทศเมื่อวานนี้ด้วยค่ะไทยเมียนมานะคะก็พร้อมที่จะก้าวสู่บทใหม่ของความร่วมมือทางเศรษฐกิจค่ะซึ่งจะต้องตั้งอยู่บนความเชื่อมั่นความไว้วางใจแล้วก็ประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศค่ะในฐานะที่เป็นผู้นำรัฐบาลนะคะก็มีความเชื่ออยู่เสมอนะคะว่าไม่ว่าสถานการณ์ทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นในหรือว่านอกประเทศเนี่ยจะเป็นยังไงก็ตามหน้าที่ของรัฐบาลก็คือทำให้ประชาชนนั้นอยู่ดีกินดีค่ะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยมีความมั่นคงมีงานทำมีรายได้มีความหวังในอนาคตด้วยส่วนเศรษฐกิจก็ต้องไม่สะดุดเช่นกันนะคะในขณะที่ธุรกิจนั้นก็ต้องเดินหน้าและนั่นก็คือสิ่งที่เรานั้นมุ่งหวังและทำร่วมกันค่ะท่านนายกรัฐมนตรีนะคะยังบอกอีกว่าโลกในวันนี้เนี่ยกำลังปรับโครงสร้างห่วงโซ่อุปทานใหม่ค่ะประเทศที่สามารถเชื่อมโยงผู้คนการค้าและการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพก็จะเป็นประเทศที่ได้รับโอกาสก่อนภาคเอกชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการที่จะขับเคลื่อนสู่โอกาสเหล่านี้ได้ค่ะรัฐบาลทั้งสองฝ่ายนะคะทั้งไทยแล้วก็เมียนมาเองก็พร้อมที่จะเข้าไปสนับสนุนภาคธุรกิจหอการค้าและผู้ประกอบการทั้งสองประเทศที่จะได้ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดค่ะเพื่อเปลี่ยนโอกาสให้เป็นผลลัพธ์ที่จับต้องได้นั่นเองค่ะสำหรับการจัดงาน Thailand Myanmar Business Forum 2026ในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะคะแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือและการเปลี่ยนแปลงทางภาครัฐและเอกชนค่ะก็จะร่วมกันสร้าง างอนาคตทางเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศไปพร้อมๆกันค่ะ
1: ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งความสัมพันธ์ที่ไทยเมียนมาก็มีกันมาอย่างช้านานแล้วก็เรื่องของธุรกิจเนี่ยเราก็ถือว่าเป็นประเทศเพื่อนบ้านบ้านใกล้เรือนเคียงกันที่เราก็มีความสัมพันธ์กันมาอย่างช้านานเช่นกันนะคะอาจากภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีเราไปกันที่เรื่องของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะเรื่องของคดีทุจริตการสอบท้องถิ่นซึ่งเมื่อวานนี้อดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เข้ารับทราบข้อกล่าวหาในส่วนของคดีทุจริตการสอบท้องถิ่นนะคะโดยทางด้านของนายธีรุตสุภวิบูลผลอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพร้อมทนายความเมื่อวานนี้ท่านได้เดินเข้าพบพนักงานสอบสวนที่กองบังคับการปราบปรามเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาในคดีทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นซึ่งหลังจากก่อนหน้านี้นะคะได้มีการยื่นหนังสือให้การมาแล้วโดยขณะนี้ค่ะอยู่ระหว่างการสอบปากคำโดยทางด้านของพันตำรวจเอกเนติวิทย์ธนาสิทธิ์นิติกุลค่ะผู้กำกับการ2กองบังคับการปราบปรามท่านได้เปิดเผยนะครับว่าคดีนี้พนักงานสอบสวนออกหมายเรียกผู้ต้องหารวม13คนด้วยกันซึ่งก็แบ่งเป็นกลุ่มของข้าราชการท้องถิ่นและพนักงานบริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขกระดาษคำตอบอีก11คนด้วยกันและอีก2คนก็คือทางด้านของนายธีรุตสุภวิบูลผลอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและทางด้านของนายเรืองเดชสิริกิจผู้อำนวยการสำนักทดสอบการศึกษาและจิตวิทยามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์นะคะสำหรับทางด้านของนายธีรุตและนายเรืองเดชนะคะถูกแจ้งข้อกล่าวหารวม6ข้อหาด้วยกันอาทิปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะครับปลอมและรับรองเอกสารราชการอันเป็นเท็จรวมถึงร่วมกันปลอมและเปิดเอกสารราชการขณะที่ผู้ต้องหาอีก11คนถูกดำเนินคดีในข้อหาอ้างยี่ซ่องโจรความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตราที่188และความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ซึ่งเบื้องต้นค่ะมีผู้ต้องหาเข้าส่วนที่เหลือนั้นศาลอาจที่10สิงหาคมนี้ก่อนที่ทางด้านของตำรวจจะสรุปสำนวนส่งให้ทางคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติอปช.ภายในวันที่12สิงหาคมนี้แล้วก็จะมีการประสานสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือว่าปปง.เพื่อที่จะตรวจสอบเส้นทางการเงินและทรัพย์สินของผู้ที่เกี่ยวข้องหากพบว่ามีความผิดปกติก็จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะ
0: ค่ะเรื่องนี้ต้องเข้มข้นนะคะมาดูทางฝั่งของคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นนะคะก็ได้มีการประชุมกันค่ะเป็นการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากกลางนั่นเองค่ะซึ่งเขามีมตินะคะหลังจากที่ประชุมเรียบร้อยแล้วเนี่ยมีมติออกมานะคะบอกว่าเห็นด้วยกับคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นในการดำเนินการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันเดิมแล้วก็ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบใหม่ทั้งหมดเลยค่ะโดยคาดว่าจะมีการประกาศในวันนี้นะคะเดี๋ยวติดตามชมได้นะคะหรือว่าติดตามรับฟังได้ค่ะในข่าวภาคหลักๆหรือว่าในส่วนของรายการที่ปักหมุดไว้นะคะก็จะมีการนำเสนอเรื่องนี้เช่นกันค่ะทางด้านของคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็บอกว่าสำหรับผู้ที่ตรวจพบว่ามีความผิดปกติของของคะแนนสอบจำนวนทั้งสิ้นเนี่ย 5,925 นาย25รายนะทางด้านของคณะกรรมการเนี่ยจะมีการส่งข้อมูลพร้อมกับแนวทางปฏิบัติเนี่ยไปยังคณะกรรมการข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดต่อไปค่ะซึ่งภายในวันที่10สิงหาคมนี้นะคะก็จะให้ทางส่วนของจังหวัดต่างๆเนี่ยแจ้งไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยซึ่งแต่ละแห่งนะคะก็จะดำเนินการถอดถอนรายชื่อกลุ่มที่ได้แจ้งไว้นะคะให้เสร็จสิ้นภายใน31สิงหาคมนี้ค่ะซึ่งฝ่ายเลขานุการเนี่ยก็จะมีการรวบรวมส่งหลักฐานแล้วก็แนวทางที่ชัดเจนไปให้ทางองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อลดความกังวลในเรื่องของการปฏิบัติการตามขั้นตอนกฎหมายด้วยค่ะส่วนกรณีผู้ผ่านการ การสอบจำนวนทั้งสิ้น97รายที่มีชื่ออยู่ในประกาศใหม่เนี่ยแต่ว่าพบมีความผิดปกติในลักษณะที่เป็นการปรับแก้คะแนนค่ะกลุ่มนี้จะยังคงได้รับสิทธิ์ให้อยู่ในประกาศบัญชีใหม่และปฏิบัติหน้าที่ต่อไปแต่จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่จะต้องมีการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงอย่างละเอียดต่อไปด้วยค่ะซึ่งการทำงานก็จะประสานข้อมูลร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ของปปช.ซึ่งหากว่าไปเจอว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตจริงเนี่ยก็จะดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายในขั้นตอนต่อไปอย่างเด็ดขาดเหมือนกันนะคะนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีข้อห่วงใหญ่นะคะในกรณีที่ผู้ได้รับผลกระทบอาจยื่นฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อขอความคุ้มครองชั่วคราวว่าเป็นสิทธิ์ที่สามารถกระทำได้ยืนยันว่าการตัดสินใจของคณะกรรมการเนี่ยทั้ง2คณะกรรมการนะคะดำเนินการบนพื้นฐานข้อเท็จจริงที่สามารถพิสูจน์ได้ค่ะแล้วก็กรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นยังได้เตรียมตั้งทีมงานขึ้นมาเพื่อที่จะติดตามสถานการณ์ทางกฎหมายอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะเพื่อให้กระบวนการทุกขั้นตอนนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นธรรมให้แก่ทุกฝ่ายให้มากที่สุดด้วยค่ะ
1: ค่ะจากในกรณีประเด็นของการทุจริตสอบท้องถิ่นมาที่อีกหนึ่งเรื่องที่พี่น้องประชาชนก็ให้ความสนใจและก็ส่งกำลังใจไปยังครอบครัวของอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง
0: ค
1: ุณฮารุนโซโล่นะคะที่เมื่อวานนี้ร่างของคุณฮารุนโซโล่ได้เดินทางมาถึงยังประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วในช่วงเวลาของ5นาฬิกาเมื่อวานนี
0: ้
1: สำนักข่าวต่างๆก็ไปติดตามสถานการณ์และก็เหตุการณ์ภายในบริเวณท่าอากาศยานเมื่อวานนี
0: ้
1: ทางด้านของครอบครัวมีทางด้านของพี่ชายคุณมอสนายสมศักดิ์บุญศรีนะคะก็ไปรอรับร่างของคุณฮารุนโซโล่อยู่ที่สนามบินเมื่อวานนี้แต่ว่านะในกระบวนการเนี่ยหลังจากที่ร่างของคุณฮารุนโซโล่มาถึงยังประเทศไทยก็ได้มีการนำร่างของคุณฮารุนโซโล่ไปยังสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ที่จะไปตรวจสอบกระบวนการต่างๆนะทางกฎหมายนี่แหละก็ต้องไปตรวจสอบนะคะซึ่งต้องบอกว่าผลการชันสูตรล่าสุดเนี่ยจากทางด้านของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมเมื่อวานนี้ผลเบื้องต้นนั้นออกแล้วและในช่วงของเวลา15ประมาณ15นาฬิกาเมื่อวานนี้เดี๋ยวเล่าให้ฟังแต่ก่อนที่ผลชันสูตรจะออกมาเมื่อวานนี้นะคะทางด้านของพี่ชายโดยเมื่อวานนี้ในช่วงของเวลา11นาฬิกาทางด้านของคุณมอสสมศักดิ์บุญศรีมีการเปิดเผยภายหลังนำร่างของนายบวรทัศน์เป็งสุขหรือว่าคุณฮารุนโซโล่เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบพิสูจน์นะทางด้านของพี่ชายก็บอกนะคะว่าการชันสูตรศพของคุณฮารุนโซโล่ในครั้งนี้เนี่ยถือเป็นการชันสูตรครั้งแรกซึ่งครอบครัวก็ต้องบอกว่าติดใจเป็นใครก็ต้องติดใจสาเหตุของการเสียชีวิตของคนในครอบครัวนะแต่ต้องการให้ทีมแพทย์นิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมเนี่ยตรวจสอบอย่างละเอียดก็คือการตรวจสอบหาสารพิษภายในร่างกายและก็หัวใจรวมทั้งสาเหตุของการเสียชีวิตประเด็นอื่นๆโดยที่ผ่านมาทางการของประเทศจอร์เจียก็คือยังไม่ได้ให้คำตอบหรือแจ้งอะไรที่เกี่ยวกับผลชันสูตรของทางครอบครัวมีเพียงใบมรณบัตรและแจ้งว่าจะมีการเก็บชิ้นส่วนซึ่งก็ไม่ทราบว่าเป็นอวัยวะส่วนใดนะคะแล้วก็ทาง DNA ของน้องฮารุนเนี่ยไว้เท่านั้นและไม่ทราบว่าชิ้นส่วนที่เก็บไว้จะใช้ตรวจพิสูจน์ในประเด็นใดบ้างทั้งนี้หากผลการชันสูตรออกมาที่ปรากฏแล้วทางครอบครัวต้องการให้นำผลชันสูตรของทั้งสองประเทศเนี่ยมาเทียบเคียงกันโดยเฉพาะเรื่องของสารพิษในร่างกายที่ทางครอบครัวมีความกังวลเพราะว่าที่ผ่านมาการตรวจสอบเบื้องต้นก็คือไม่พบร่องรอยของการถูกทำร้ายร่างกายและไม่มีบาดแผลภายนอกจึงอยากให้มีการตรวจสอบสารพิษภายในร่างกายเป็นพิเศษส่วนประเด็นนะคะก็มีประเด็นมีกระแสว่าคุณฮารุนเนี่ยนะเสียชีวิตจากการไหลตายตอนนี้ก็คือตอนนั้นนะขนาดนั้นเนี่ยที่พี่ชายให้ข่าวนะคะก็บอกว่ายังไม่มีความชัดเจนแต่อย่างใดแล้วส่วนเรื่องอาการป่วยทางพี่ชายก็บอกว่าตนเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเนื่องจากบางทีน้องก็ไม่ได้บอกอะไรนะคะแต่อย่างไรก็ตามก็ทางครอบครัวก็ขอใช้สิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมให้กับคุณฮารุนโซโล่ด้วยเช่นกันส่วนทรัพย์สินของคุณฮารุนโซโล่นะคะไม่ได้นำกลับมาด้วยก็คือได้กลับมาเพียง พาสปอร์ตเท่านั้นที่นำกลับมาสำหรับผลชนสูตรก็เมื่อวานนี้ออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วในเบื้องต้นนะสำหรับทางสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมค่ะ
0: ค่ะเห็นบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายหรือว่าความผิดปกติของอวัยวะสำคัญค่ะซึ่งคาดว่าสาเหตุเนี่ยการเสียชีวิตอาจจะเกิดจากภาวะหัวใจล้มเหลวแต่ยังไม่ตัดประเด็นสารพิษนะคะ6:28 นค่ะคุณผู้ฟังคะตอนนี้เดี๋ยวจะส่งต่อคุณผู้ฟังนะคะไปติดตามตีคล้องร้องข่าวค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ
2: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
3: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
4: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
3: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
4: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
5: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
6: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
7: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
8: ได้เลยเช็คมา
7: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
8: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
7: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
8: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
9: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
10: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาสีหมาดข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีต้อนรับประธานาธิบดีแห่งเมียนมาเดินหน้าความร่วมมือเพื่อความมั่นคงและการพัฒนาร่วมกันพี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายมินอองไลประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลเมื่อวันที่6 สิงหาคม 2569โดยนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีเมียนมาได้ร่วมหารือข้อราชการกลุ่มเล็กเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับเมียนมาทั้งในด้านการจัดการปัญหาข้ามแดนความร่วมมือด้านพลังงานการอำนวยความสะดวกทางการค้ารวมถึงการส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพชายแดนก่อนเข้าสู่การหารือข้อราชการแบบเต็มคณะภายหลังเสร็จสิ้นการหารือแล้วนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีแห่งเมียนมาได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความตกลงและแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจ ระหว่างหน่วยงานของไทยและเมียนมารวมถึงพิธีมอบความช่วยเหลือณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลสำหรับในช่วงบ่ายนั้นนายกรัฐมนตรีของไทยและประธานาธิบดีเมียนมาได้เข้าร่วมและกล่าวสุนทรพจน์ในงานที่ชื่อว่า Thailand Myanmar Business Forum 2026ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ซึ่งเป็นเวทีสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการลงทุนรวมไปถึงเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนของทั้งสองประเทศกันด้วยแล้วในช่วงค่ำนายกรัฐมนตรีก็เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการเพื่อเป็นเกียรติแก่ประธานาธิบดีเมียนมาที่ทำเนียบรัฐบาลครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้หารือเอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิสย้ำเดินหน้าความร่วมมือทุกมิติผลักดัน FTA ไทย EFTA มีผลบังคับใช้โดยเร็วพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนางเปโดรสวาเลนเอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิสประจำประเทศไทยในโอกาสที่เข้าเยี่ยมคารวะเพื่ออำลาในโอกาสพ้นจากหน้าที่ณตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลพร้อมขอบคุณที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศและยืนยันว่าประเทศไทยพร้อมสานต่อความร่วมมือในทุกมิติขณะที่เอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิสชื่นชมความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการเข้าเป็นสมาชิก OECDและยืนยันสนับสนุนความร่วมมืออย่างเต็มที่แหละครับแล้วทั้งสองฝ่ายก็ยังเห็นพ้องสานต่อความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการลงทุนโดยสนับสนุนการลงทุนในพื้นที่ EEC และ EECI รวมไปถึงความร่วมมือด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการแพทย์การผลิตขั้นสูงเศรษฐกิจBCG และความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนตลอดจนแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการพัฒนาที่ยั่งยืนรวมทั้งยินดีต่อความคืบหน้าของความตกลงการค้าเสรีไทย EFTA และก็เชื่อมั่นว่าจะมีผลบังคับใช้โดยเร็วนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นรัฐบาลได้จัดประชุมติดตามความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับพ่อแม่พี่น้องครับนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรและบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงว่าที่ประชุมได้ติดตามความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างภายในบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงและสิ่งปลูกสร้างนอกมณฑลพิธีท้องสนามหลวงกันด้วยรวมทั้งภูมิทัศน์โดยรอบและก็งานศิลปกรรมประดับพระเมรุมาตรเป็นไปตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้กำหนดแล้วเสร็จในเดือนตุลาคมส่วนการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานนามาตรก็จะแล้วเสร็จในเดือนกันยายนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศสำหรับการจัดสร้างพระโกฏจันทร์หีบพระบรมศพไม้จันทร์พระโกฏพระบรมอัฐิเครื่องสังเคตก็จะแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายนครับพี่น้องและพร้อมกันนี้ยังได้หารือถึงการเตรียมความพร้อมจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาโดยทางกรมศิลปากรได้จัดทำแนวทางในการปรับปรุงองค์ประกอบสถาปัตยกรรมพระเมรุมาตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดา โดยปรับปรุงในส่วนที่จำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับพระอิสริยยศและพระกรณียกิจนั่นเองครับส่วนภูมิสถาปัตยกรรมคัดเลือกพันไม้ที่มีดอกและใบในโทนสีที่มีความหมายเชิงสัญลักษณ์ประกอบด้วยสีส้มและสีเหลืองอันเป็นสีแห่งวันประสูติแสดงอัตลักษณ์ความเป็นนักกฎหมายจัดวางองค์ประกอบที่มีความสมมาตรสะท้อนความเที่ยงตรงยุติธรรมและมีระเบียบแบบแผนโครงการเพื่อนพึ่งพาสื่อถึงพระกรุณาธิคุณซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแผนการดำเนินการจัดสร้างเพื่อให้การดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนดทั้งนี้ทั้งนั้นการดำเนินการต่างๆทางรัฐบาลจะได้นำความขึ้นกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยต่อไปครับพี่น้องและไปกันที่ความเคลื่อนไหวของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกันหน่อยว่ามีเรื่องอะไรกันบ้างโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลั่นแล้วนะครับว่ารัฐบาลไม่ยอมให้นายทุนยึดแผ่นดินไทยพร้อมเตือนผู้ฝ่าฝืนเจอมาตรการทางกฎหมายแน่นอนพี่น้องที่รักทั้งหลายสืบเนื่องจากเมื่อวันที่31กรกฎาคม2569นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาเพื่อติดตามความคืบหน้าการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานและประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆโดยได้สั่งการให้เร่งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างของผู้บุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานดำเนินการอย่างตรงไปตรงมาตรงมาตรงไปไม่มีบิดเบี้ยวไม่มีแยกซ้ายแยกขวาต้องตรงไปตรงมาเท่านั้นโดยยึดหลักกฎหมายและก็เร่งพิสูจน์สิทธิประชาชนที่ครอบครองและทำกินโดยสุจริตเพื่อให้ได้รับสิทธิ์อันชอบธรรมตามนโยบายของรัฐบาลแล้วครับซึ่งก็มีจุดยืนชัดเจนแล้วว่าจะไม่ยอมปล่อยให้นายทุนเข้ามาครอบครองแผ่นดินของประเทศไทยเพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบเป็นอันขาดแล้วในขณะเดียวกันก็ต้องคืนความเป็นธรรมให้กับประชาชนผู้มีสิทธิ์ที่แท้จริงโดยการพิสูจน์สิทธิ์อย่างเป็นธรรมโปร่งใสและเป็นไปตามกฎหมายกันด้วยแล้วล่าสุดเมื่อวันที่6สิงหาคม2569นายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็ได้รายงานถึงความคืบหน้าในการดำเนินการตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยโครงการ Star Wells Garden Home เจ้าของก็ได้แสดงความประสงค์รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างด้วยตนเองแหละครับตั้งแต่วันที่17กรกฎาคม2569แล้วในขณะนี้ดำเนินการรื้อถอนไปแล้วประมาณร้อยละ40ซึ่งการที่ผู้ประกอบการให้ความร่วมมือรื้อถอนด้วยตนเองนั้นถือเป็นแนวทางที่ช่วยลดความขัดแย้งและก็ทำให้การทวงคืนผืนป่าเป็นไปอย่างรวดเร็วแต่ว่าสำหรับผู้ที่ยังเพิกเฉยหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเต็มที่กันต่อไปโดยเจ้าหน้าที่จะเข้ารื้อถอนตามอำนาจหน้าที่พร้อมดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดไม่ปล่อยเอาไว้แน่นอนครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นการสรุปปมข้อมูลรั่วชี้ว่าต้นตอมาจากรหัสผ่านหลุดไม่ใช่การเจาะระบบครับโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็สรุปปมข้อมูลรั่วแล้วชี้ว่าต้นตอมาจากรหัสผ่านหลุดไม่ใช่การเจาะระบบพร้อมทั้งให้เดินหน้ายกระดับระบบรัฐสู่การยืนยันตัวตนหลายชั้นภายใน30วันเลยครับพ่อแม่พี่น้องครับนายพราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เชิญสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมช.หน่วยงานด้านการสืบสวนสอบสวนหน่วยงานเจ้าของฐานข้อมูลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆมาหารือและรับฟังรายงานความคืบหน้าในการตรวจสอบกรณีการเผยแพร่ข้อมูลทะเบียนรถและข้อมูลส่วนบุคคลของพี่น้องประชาชนบนสื่อสังคมออนไลน์เพื่อประมวลข้อเท็จจริงและกำหนดมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำเล่าซ้ำแล้วไม่ได้นะครับแล้วผลการตรวจสอบในเบื้องต้นก็พบแล้วครับว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นไม่ได้เกิดจากการเจาะระบบหรือการดึงฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐออกไปทั้งระบบแต่ว่าเกิดจากการนำชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่รั่วไหลอยู่ก่อนแล้วมาเข้าสู่ระบบต ามสิทธิ์การใช้งานปกติครับก่อนสืบค้นข้อมูลเป็นรายกรณีโดยในขณะนี้ก็พบผู้ถูกสืบค้นข้อมูลประมาณ800รายด้วยกันและสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้จากข้อมูลการใช้งานในระบบครับจึงได้มีการสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและครับบอกว่าไปเร่งยกระดับมาตรการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์โดยกำหนดให้ระบบที่จัดเก็บข้อมูลประชาชนใช้การยืนยันตัวตนแบบหลายชั้นจะดีกว่าครอบคลุมทั้งระบบใหม่และระบบเดิมด้วยพร้อมทั้งให้เร่งดำเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมภายใน30วันนี้แหละครับรวมทั้งจัดทำระบบติดตามการใช้งานและติดตามหน่วยงานที่ได้รับการแจ้งเตือนเรื่องบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านรั่วไหลบอกว่าให้ไปเร่งดำเนินการแก้ไขโดยด่วนกันด้วยแล้วทางรัฐบาลก็ยืนยันอีกว่าจะเร่งยกระดับมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลของภาครัฐอย่างต่อเนื่องพร้อมขอความร่วมมือประชาชนบอกว่าหลีกเลี่ยงการใช้รหัสผ่านซ้ำๆหลายบริการและเปิดใช้การยืนยันตัวตน2ชั้นในบัญชีที่สำคัญสำคัญเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานดิจิทัลนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นรัฐบาลได้สั่งตรวจมหาวิทยาลัยกรณีรับนักศึกษาต่างชาติผิดปกติแล้วให้เช็คอย่างเข้มข้นทุกหลักสูตรเส้นทางวีซ่าแล้วก็ย้ำว่าพบผิดก็ดำเนินคดีได้ทันทีทันใดครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายจากกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตผ่านสื่อเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยบางแห่งอาจมีพฤติการรับนักศึกษาต่างชาติไม่เป็นไปตามมาตรฐานรวมถึงมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกระบวนการขอวีซ่าทางรัฐบาลก็ไม่ได้นิ่งนอนใจแล้วครับโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมก็ได้มีการสั่งการให้สำนักงานปลัดกระทรวงอว.ไปเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านเพื่อรักษามาตรฐานและความน่าเชื่อถือของระบบอุดมศึกษาของประเทศไทยแล้วครับแล้วการตรวจสอบนี้จะเรียกมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงข้อมูลโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการรับสมัครนักศึกษาต่างชาติและการดำเนินการของหลักสูตรทุกประเภทที่เดียวครับทั้งหลักสูตรปริญญาหรือดีกรีและหลักสูตรที่ไม่ได้ให้ปริญญาหรือนันดีกรีพร้อมทั้งให้ตรวจสอบเส้นทางการขอวีซ่าของนักศึกษาตั้งแต่การลงทะเบียนเรียนจนถึงการยื่นขอวีซ่าก็เพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์และการใช้ช่องโหว่ของกฎหมายนี่แหละโดยจะมีการดำเนินการอย่างเข้มงวดและไม่เลือกปฏิบัติกันด้วยเพื่อปิดช่องโหว่ที่อาจถูกนำไปแสวงหาผลประโยชน์และครับหรือนำไปใช้บิดเบือนระบบการศึกษาให้เสียความน่าเชื่อถือแล้วหากพบว่ามีการดำเนินการไม่เป็นไปตามกฎหมายระเบียบหรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ทางรัฐบาลจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้นแต่อย่างใดครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการแสดงแบบไทยๆที่ถ่ายทอดกันมาตั้งแต่ปู่ย่าตาทวดโบราณโบราณนั่นคือการจัดแสดงโขนของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาโดยมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนั่นเองครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้จัดการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาเพื่อสืบสานรักษาต่อยอดมหรสพหรือนาฏศิลป์ชั้นสูงมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศไทยให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นแหละครับแล้วภายใต้การส่งเสริมและสนับสนุนจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งทรงให้ความสำคัญแก่การทำรงศิลปะโขนในทุกมิติและเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสืบสารพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสารศิลปะโขน รวมถึงงานช่างศิลป์ไทยอันประณีตให้กลับมามีชีวิตและเปล่งประกายอีกครั้งหนึ่งนั่นเองครับแล้วการแสดงโขนของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาก็เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวอันงดงามของรามเกียรติ์ผ่านการแสดงโขนดนตรีนาฏศิลป์และงานช่างศิลป์ที่ประณีตในทุกองค์ประกอบเลยครับก็จัดแสดงขึ้นระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึงวันที่10ธันวาคม2569นี่แหละครับณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนั่นเองครับโดยมีการเปิดจำหน่ายบัตรวันที่12สิงหาคม2569ผ่านไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาและจองบัตรได้ที่www.thaiticketmajor.com นั่นเองครับพี่น้องเอาละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายสำหรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569นับว่าเป็นความภาคภูมิใจครั้งสำคัญของประเทศไทยแล้วครับที่ได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพในการประชุมครั้งนี้หัวใจสำคัญของการเป็นเจ้าภาพที่ดีนั่นคือน้ำใจแบบไทยที่อบอุ่นและจริงใจพร้อมการสื่อสารที่ชัดเจนบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือการใช้เทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวกมาตรฐานความปลอดภัยที่เชื่อมั่นได้และการนำเสนออัตลักษณ์ท้องถิ่นผ่านพลังของ Local Hero และครับและทั้งหมดนี้คือองค์ประกอบสำคัญแล้วครับที่จะทำให้ประเทศไทยพร้อมต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ในฐานะเจ้าบ้านที่สร้างความประทับใจให้กับผู้คนจากทั่วโลกเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามแต่ก็ขอเชิญชวนคนไทยพี่น้องชาวไทยที่รักของผมทั้งหลายทุกคนทุกท่านร่วมกันเป็นเจ้าภาพและร่วมต้อนรับผู้แทนจากทั่วโลกในระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับลาไปก่อนผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
11: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
12: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
11: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
12: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น

0: 6:51 นะคะกลับเข้ามาสู่ช่วงท้ายรายการของข่าวยามเช้าค่ะคุณผู้ฟังคะใครที่ติดตามทางหน้าปัดวิทยุก็สามารถติดตามรับฟังได้ในช่วงเวลาตั้งแต่ข่าวภาคหลักนะคะก่อนจะเข้าข่าวยามเช้าก็คือประมาณ6:07ได้นะคะไปจนถึง7:00 น.ค่ะทุกวันไม่มีวันหยุดเลยนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราไปทักทายคุณผู้ฟังสักเล็กน้อยค่ะเพราะว่าหลายท่านเข้ามาแล้วค่ะคุณแอลแล้วก็เข้ามาจริงๆแล้วหลายท่านเข้ามาเนี่ยตั้งแต่ก่อนเราจะจัดรายการอีกนะคะสแตนบายรอค่ะพอขึ้นไลฟ์ปุ๊บทุกคนก็สวัสดีทักทายมาคุณวันนี้ค่ะคุณประโมทคุณคมสันนะคะคุณมานีบอกว่าอยู่ที่ประคนชัยบุรีรัมย์ฝนตกรินๆค่ะตลอดทั้งวันทั้งคืนเลยนะคะก็ดูแลสุขภาพด้วยคุณประคองพระรุ่งนะคะแล้วก็ยังมีคุณวันเนคุณวันนานะคะแล้วก็มีอีกหลายท่านคุณสุนทรคุณสุวิทย์ค่ะหลายๆท่านที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะคุณสุพิชเพลงแจ่มด้วยเช่นกันค่ะหลายท่านที่อาจจะไม่ได้ทักทายกันนะคะเพราะว่าไปไวมากเลยคอมเมนต์ขึ้นมาเยอะเลยคุณพงศักดิ์แล้วก็ขออนุญาตทักทายบ้านดำด้วยนะคะคุณเฟย์นะคะคุณฟางคุณแชมป์คุณชาตรีคุณศักดิ์คุณถนอมศักดิ์คุณสาครนะคะคุณส้มคุณแอนนะคะหลายท่านเลยค่ะขอบคุณทุกการติดตามรับฟังค่ะ
1: ค่ะเอาไปที่สำนักงานประกันสังคมกันหน่อยแนะผู้ประกันตนที่โสดนะย้ำว่าโสด
0: เขาบอกว่าย้ำเหลือเกิน
1: ใช่เพราะว่าแนะนำผู้ประกันตนที่มีฐานะโสดไม่มีคู่สมรสและไม่มีบุตรนะย้ำเลยนะและหากวันหนึ่งเนี่ยคือแน่นอนทุกคนก็ต้องมีบิดาบรรดานะฮะโดยทางกฎหมายแล้วเนี่ยถ้าคนโสดถ้าเป็นอะไรไปเนี่ยแล้วคุณมีทรัพย์สินเขาจะสืบเขาเรียกว่าสืบสันดานสืบสันเนี่ยสืบสันว่าเอ๊ะคุณเหลือใครยังไงเขาต้องไปหาพ่อแม่นะที่จะได้รับเนี่ยแต่ว่าปรากฏว่าคนโสดเนี่ยโสดจริงๆอยู่คนเดียวจริงๆปรากฏว่าวันหนึ่งบิดาบรรดาก็ไม่อยู่อีกเช่นกันนะก็คือเสียชีวิตไปแล้วเช่นกันหากเกิดเหตุไม่คาดฝันแบบนี้ขึ้นมาเงินสงเคราะห์กรณีตายเนี่ยที่สะสมมาทั้งหมดจะไม่มีผู้รับสิทธิ์และกองทุนประกันสังคมก็จะไม่ได้จ่ายให้แก่บุคคลใดเลยทางสำนักงานประกันสังคมจึงแนะนำนะว่าควรจัดทำหนังสือระบุผู้ที่มีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์กรณีตายไว้ล่วงหน้าเพื่อกำหนดบุคคลที่ต้องการให้ได้รับสิทธิ์อย่างเช่นพี่น้องหรือเพื่อนสนิทก็ได้แล้วแต่คุณจะระบุนะ
0: ฉันเป็นเพื่อนสนิทคุณไหม
1: ไม่ ก็คือเพื่อเป็นการป้องกันกรณีที่ไม่มีผู้ที่มีสิทธิ์เนี่ยรับเงินเมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝันซึ่งอาจทำให้เงินสงเคราะห์กรณีตายไม่สามารถจะให้แก่บุคคลใดได้ตอนนี้สำนักงานประกันสังคมก็ระบุว่าผู้ประกันตนที่ส่งเงินสมทบมาตั้งแต่36เดือนขึ้นไปจะมีสิทธิ์ได้รับผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตก็จะประกอบด้วยเงินค่าทำศพเนี่ย50,000 บาทก็จะจ่ายให้แก่ผู้ที่เป็นจัดการผู้ที่ทำจัดการศพนี่แหละนะผู้ประกันตนก็สามารถที่จะจัดทำหนังสือระบุผู้รับสิทธิ์ด้วยการระบุชื่อผู้รับสิทธิ์พร้อมลงลายมือชื่อของผู้ให้สิทธิ์และก็ผู้รับสิทธิ์และรวมถึงต้องมีพยานในหนังสือเนี่ยให้ครบแล้วหลังจากนั้นคุณก็เก็บเอกสารไว้กับตนเองและเมื่อผู้ประกันตนเสียชีวิตผู้ได้รับสิทธิ์ก็ต้องนำเอกสารนั้นอะมายื่นขอรับเงินภายใน2ปีนับจากวันที่ผู้ที่มีสิทธิ์ในประกันสังคมเสียชีวิตนะที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครหรือว่าสำนักงานประกันสังคมจังหวัดที่สะดวกแต่ละใครสงสัยก็สายด่วน1506บริการตลอด24ชั่วโมงนั่นหมายความว่าคือคุณสามารถทำหนังสือรายละเอียดกรณีที่คุณจะยกทางด้านของสิทธิ์ประกันสังคมเนี่ยให้ใครเป็นคนในครอบครัวพี่น้องญาติพี่น้องหรือเพื่อนสนิทนะก็แล้วแต่คุณนะ
0: ได้
1: ทำหนังสือตรงระบุต้องมีพยานให้ครบเซ็นกันมา
0: ไปติดตามได้นะคะในเพจของสำนักงานประกันสังคมค่ะไปติดตามข่าวภูมิภาคกันหน่อยค่ะเพราะว่าตอนนี้หลายๆจังหวัดก็ค่อนข้างคึกคักค่ะหลังจากที่มีการจัดงานแห่เทียนพรรษาไปแล้วนะคะจังหวัดอุบลเนี่ยยังไม่หยุดนะใครที่สนใจจะไปชมเทียนพรรษานะคะสามารถชมได้ตลอดทั้งเดือนค่ะเพราะว่าเทียนอุบลยนต์ได้ตลอดเดือนกิจกรรมสำคัญในงานประเพณีแห่เทียนพรรษานะคะมีไปจนถึงวันที่17สิงหาคมนี้ใครสนใจก็สามารถเดินทางไปได้เพราะว่าบางท่านเนี่ยอาจจะมีโอกาสพักผ่อนหย่อนใจในวันหยุดวันแม่นะคะพาคุณแม่ไปเที่ยวจังหวัดอุบลก็ไปแวะไปชมได้ค่ะซึ่งใครที่ไปชมเนี่ยจะได้เห็นบรรยากาศของมนต์เสน่ห์แห่งเมืองเทียน ศิลปะวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าค่ะแล้วก็ชมการแสดงนะคะไม่ว่าจะเป็นการแสดงแสงสีเสียงการโชว์เป็นแบบซาวประกอบผสมวิจิตรศิลป์อุบลราชธานีเมืองสี่แสงค่ะบนองค์พระธาตุหนองบัวมีการแสดงดนตรีสดแบบเต็มอิ่มเลยนะคะด้วยดนตรีหลากหลายแนวแล้วก็ยังมีการแสดงรำประกอบแสงสีเสียงแสงศิลป์ถิ่นอุบลการแสดงจากคณะหมอลำเต็มวงค่ะแล้วก็ยังมีการแสดงการจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองโอท็อปนะคะสินค้าอื่นๆอีกมากมายที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะเพราะฉะนั้นใครที่จะไปจังหวัดอุบลหรือว่าสนใจจะไปนะคะก็ไปชมได้นะคะเทียนอุบลยนต์ได้ตลอดเดือนค่ะณวัดพระธาตุหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนะคะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง17สิงหาคมนี้ค่ะในช่วงค่ำคืนตั้งแต่1ทุ่มเป็นต้นไปค่ะ
1: ค่ะช่วงที่ผ่านมาใครได้ดูโซเชียลกันบ้าง
0: ค่ะ
1: โซเชียลต้องนำเรียนนะว่าที่เราเห็นกันในโซเชียลกับภาพบรรยากาศการประชุมของเทศบาลตำบลปะแต่ก็ปรากฏท่านใส่แต่งชุดข้าราชการเนาะก็มีการแต่งหน้าด้วยสีสันที่สวยงามล่าสุดนี่ทางสำนักข่าวต่างๆก็ไปเปิดใจท่านนะเอ๊ะท่านเป็นใครยังไงปรากฏว่าชื่อนางสาวตัสนีมทับคำท่านเป็นหัวหน้าฝ่ายอำนวยการรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลปะแต
0: ่
1: ที่ถูกพูดถึงกันในโลกโซเชียลอย่างมากโดยคือมีการเปิดใจนะท่านบอกว่าวันนั้นเนี่ยเป็นการประชุมของเทศบาลตำบลปะแต่ซึ่งตนเองทำหน้าที่ในการดูแลงานด้านการประชาสัมพันธ์ภาพกิจกรรมทุกๆภาพเนี่ยทั้งข้อมูลก็มีการถ่ายภาพเนี่ยลงในส่วนบรรยากาศการทำงานนี่แหละนะคะท่านก็บอกว่าโอ้โหมีคนสนใจมากแต่ยังไงก็ขอให้ทุกท่านไปติดตามเพจของท่านแล้วก็แล้วกันเนาะเพราะว่าตอนนี้มีหลายคนไปติดตามท่านผ่านทางเพจของเทศบาลกลัวจะไปรบกวนตรงนั้นนะคะ
0: ที่ส่วนตัวเลยของคุณตัสนีมนะคะ
1: ค
0: ุณตัสนีมเนี่ยตอนนี้ก็โอ้โหดังเลยนะเป็นกระแสไวรัลไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องของการแต่งหน้าแต่ว่ายังไงก็ตามนะคะท่านเนี่ยทำงานด้วยความตั้งใจแล้วก็อยากให้สีสันในการทำงานเนี่ยดูสดชื่นก็เลยแต่งหน้าแบบนั้นจริงๆการแต่งหน้าไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการทำงานนะคะยังไงก็ตามเนี่ยตั้งอยู่บนความมั่นคงเรื่องของการทำงานทำตามหน้าที่นะคะให้ดีที่สุดแล้วค่ะ
1: ก็เป็นเราที่เจอหัวหน้าแบบหน้าตาสดใสเป็นมิตรแล้วรู้สึกสดชื่นนะโอ้ท่านบอกว่าท่านแต่งมาเป็น10ปีแล้วนะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: วันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสำหรับข่าวยามเช้านะคะวันนี้ดิฉันพร้อมด้วยคุณแอลชยานันแก้วกล่ำและคุณป๋องสุภฤทธิ์ธรรมฤดีคุณสายชนีสั่งนะคะพร้อมทีมงาน Facebook Live ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 819 891 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา